เอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างแล้วเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้นะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย

0: ลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อนึงก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: สามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
3: ว้าวเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
2: ณธนาคาร
3: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
3: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
3: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือ

0: การปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวๆโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาราพารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
3: ครับ
2: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
4: บังคอยไหมน้อง
2: คิดให้ดีนะ
5: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบรีชิดนายเลยพี
2: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
5: เฮ้ย
2: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮกได้
6: ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
2: โอ้โหเคลิ้มเชียว
6: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
2: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
7: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
8: แม่มามาเร็ว
9: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
2: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
10: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นอ่ะ
2: การลงทุนคริปโตICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
4: อ่ะไปน้องเต้าร
2: ู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ไม่อย่างนี้หลอกกันชั่วๆมิจฉาชีพควรรีบกลับใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการชักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันหลอกที่1ผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาบอกว่าได้ทุนคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งชวนเพื่อนมาผลตอบแทนยิ่งทวีคูณเฮ้ยผลตอบแทนเวอร์วังขนาดเนี้ยหลอกกันชั่วๆหลอกที่2เร่งรัดให้รีบตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายพลาดแล้วจะตกขบวนบีบให้เราขาดสติรีบตัดสินใจของจริงเขาไม่เร่งกันขนาดนี้หรอกหลอกกันชั่วๆหลอกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนไหนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนชั่วๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อไหร่หลอกกันชั่วๆหลอกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือโดยเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำหรืออ้างว่าเป็นเทรนด์ใครๆก็ลงทุนอ้างกันแบบนี้หลอกกันชั่วๆหลอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ดันจับต้องไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้ว่ามีใครกำกับหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้หลอกกันชั่วจำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีเหล่านี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนเครือญาติให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังถูกหลอกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได้
3: ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานก.ล.ต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับ

ปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เอารายได้เพิ่มตรงนั้นมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน

50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อนหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อนหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้ศาสนายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะ จัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: จะเจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มถ้าไม่กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: ก็ต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะเจ้าปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
3: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดี
3: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
3: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใครราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
3: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่

0: วาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
0: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
0: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได้
1: ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
0: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
0: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
2: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
0: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
3: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
2: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
1: ไปให้พ้นช่วยด้วยโอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
0: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี้
1: แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
0: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
1: ้เอ๊ะท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหรอ
0: เราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
1: เอ๊ะความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
0: ่ใช่แล้วสิลาอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
1: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
0: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
1: ข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
0: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
2: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการ
4: อะไรเนี่ย
5: แย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้มั้ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่าclause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สําคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมุตินะคะแล้วมีจํานวนที่มัน hit trigger ตามที่กําหนดในข้อกําหนดสิทธิ์เนี่ยสมมุติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลําดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลําดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็

ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้

จจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชําระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เชนลันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่1เลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสํานักงานเนี่ยกําหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทนึงเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝาก
ผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่าน

0: นนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสัมภาษณ์บดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงรูปป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
2: เฮ้
3: ดอยตุงพุทธศักราช2536เบ็ดญาติท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
4: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
4: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมันมากแล้วเองคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเองหรือไง
4: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามันมีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
5: และท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอออกแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
4: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานนะว่าวาเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
4: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้าน

0: ในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
1: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
2: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพอ.ศว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกลุ่มทอผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอานี่แมวผู้ใดนี่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็ยังอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
2: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นขอให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ่อ
3: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
3: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
4: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
3: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
3: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
4: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม

0: ราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยละใช่ไหมพิมพ
0: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
1: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยละเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
0: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
3: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
1: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยละทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
1: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
0: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดหยุดก่อนครับ อย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคุณน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
3: ครับขอบคุณมากครับ
0: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
3: ได้ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
6: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
6: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
4: น่ากลัวจังเลย
5: อ๋อแล้วครับแล้วครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
4: น่ากลัวจังเลย
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
4: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยช
4: ี
3: ว
4: ิ
3: ตพวกเราอีกแล้ว
7: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
1: เราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
1: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
8: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เปเป้เป็ดน้อย
2: ตอนกำเนิดเปเป้

เพื่อนๆช่วยกันทายสิครับว่าใครเอ่ยออกจากไข่เจ้าหมูอ้วนออมสินเปเป้เป็ดน้อยหรือกระต่ายน้อยต้อยติ่งเฉลย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูสุทธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรนั่นเองค่ะในเช้าวันนี้คุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีเด็กๆหลายคนนะคะงัวเงียอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆเตรียมความพร้อมกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท5052บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรขอเร็วขึ้นอีกกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 52บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 52บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะหลายคนทำถูกนะคะแต่ว่ามีบางคนที่ยังสับสนอยู่ไม่เป็นไรค่ะเราค่อยๆฝึกไปได้ค่ะเด็กๆค่ะ Good morning student
1: Good morning teacher
0: โอ้โหเด็กๆยังจำได้ดีนะคะเก่งมากๆเลยค่ะในวันนี้ค่ะคุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยมีเด็กคนนึงอยู่ในห้องร่วมกับเพื่อนๆแต่ว่าเด็กคนนี้เนี่ยเวลาที่เพื่อนๆคุยกันเด็กคนนี้ชอบพูดแทรกเพื่อนแล้วก็ไม่ตั้งใจฟังเพื่อนเวลาเพื่อนพูดด้วยเด็กคนนี้ก็มักจะพูดแทรกแล้วก็เล่นสิ่งต่างๆหรือว่าเล่นของเล่นอย่างอื่นไม่สนใจฟังเพื่อนเวลาไปกลุ่มไหนก็ไม่เคยสนใจที่จะฟังเพื่อนทีนี้วันหนึ่งเด็กคนนี้อยากจะเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้กับเพื่อนฟังบ้างแล้วเด็กๆคิดว่าเพื่อนคนอื่นทำอย่างไรคะถูกต้องไม่ฟังแล้วก็ไม่สนใจเด็กคนนี้เลยรู้สึกเสียใจมากแล้วก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนถึงไม่ฟังเราพอคิดไปสักพักหนึ่งก็คิดได้ว่าตัวเองก็ไม่ฟัง

0: เพื่อนเหมือนกันดังนั้นถ้าเด็กๆอยากให้เพื่อนฟังตัวเองตัวเองต้องทำอย่างไรคะขอถามเป็นพี่ขอถามเป็นพี่อั่งเปาค่ะเชิญเลยค่ะถ้าเราอยากให้เพื่อนฟังในสิ่งที่เราพูดเราควรทำอย่างไรคะพี่อั่งเปา
1: เราให้เพื่อนพูดจบก่อนเนาะก็ค่อยพูด
0: ก็คือเป็นผู้ฟังที่ดีโดยการที่รอให้เพื่อนพูดจบก่อนแล้วถึงจะพูดตอบกลับใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเราเป็นผู้ฟังที่ดีเวลาที่เราไปพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นผู้ฟังที่ดีกับเราเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่อั่งเปาหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยคุณครูแพรก็หวังว่าเด็กๆนะคะจะสามารถผู้ฟังที่ดีได้ทั้งกับเพื่อนและกับคุณครูเช่นเดียวกันเลยค่ะในวันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่วันนี้อยากฟังเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่ปังหอมมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: เมื่อวานที่บ้านหนูฝนตก
0: โอ้โหตกหนักไหมลูก
1: ตกหนักค่ะ
0: แล้วหนูทำอย่างไรคะ
1: และไฟมันก็ดับค่ะ
0: โอ้แล้วทำอย่างไรล่ะคะเนี่ย
1: หนูร้อนค่ะ
0: หนูก็ร้อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอยู่กับคุณย่าแล้วคุณย่าทำอย่างไรต่อคะ
1: และหนูก็หลับไปและไฟมันก็เปิดค่ะ
0: อ๋อก็คือหนูก็ไม่ได้ทำยังไงต่อใช่ไหมคะแต่ว่าหนูก็ตัดสินใจนอนหลับไปสักพักหนึ่งไฟก็เปิดแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไฟก็กลับมาใช้ได้เป็นปกติแล้วใช่ไหมลูก
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะต่อไปไหนมีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกวันนี้คุณครูแพรขอฟังเป็นพี่สโนค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่สโนมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: หนูเมื่อวันนั้นหนูไปเล่นบ้านใบเตยค่ะ
0: แล้วเป็นอย่างไรต่อคะ
1: ถ้าหนูไปซ้อมเต้นกับที่บ้านใบเตยค่ะ
0: อ๋อไปซ้อมเต้นที่บ้านใบเตยด้วยสนุกไหมคะ
1: สนุกค่ะ
0: พอซ้อมเต้นเสร็จแล้วเนี่ยหนูทำอะไรต่อคะ
1: เล่นสกูตเตอร์ค่ะ
0: เล่นสกูตเตอร์แล้วพี่สโนว์เล่นสกูตเตอร์อย่างไรให้ปลอดภัยล่ะคะ
1: เล่นอย่างถูกวิธีค่ะ
0: เล่นอย่างถูกวิธีแล้วไปเล่นที่กลางถนนได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ทำไมล่ะคะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวรถจะชนค่ะ
0: เก่งมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวรถจะชนหรือว่าเกิดอันตรายได้นั่นเองเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่สโนว์หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเหตุการณ์ของเด็กๆนะคะหรือว่าเรื่องราวที่เด็กๆนำมาเล่านะคะน่าสนใจมากๆเลยคุณครูแพรก็อยากฟังเด็กๆปลายทางบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ร่วมกันจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมทางบวกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

โอ้โหเรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะทั้งน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยมีเด็กๆปลายทางบางคนนะคะบอกว่าหนูนะคะไปเดินทางไกลกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะแต่ว่าการเดินทางไกลนี้นะคะก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ไปเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มหรือแม้กระทั่งของว่างด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะก็เล่าว่าอยู่ที่บ้านนะคะหนูได้ช่วยคุณแม่นะคะล้างจานด้วยเก่งมากเลยค่ะเป็นลูกที่กระตันยูมากๆเลยคุณครูแพรขอชื่นชมเลยนะคะแต่ว่าต่อไปค่ะเด็กๆค่ะมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันได้เลยค่ะ

Ha ha ha!

嗯，哦。

เปเปเกมเพื่อนๆครับแรงลมที่พัดมานอกจากทำให้เราเย็นสบายแล้วยังสามารถทำให้สิ่งของหลายอย่างเคลื่อนที่ได้นะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าวันนี้เปเป้เห็นอะไรเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมบ้างครับเฉลยวันนี้เปเป้เห็นกังหันและเรือใบเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเห็นอะไรบ้างที่เคลื่อนที่ด้วยแรงลม

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะไหนใครชอบกิจกรรมนี้บ้างโอ้โหหลายคนพร้อมที่จะทำกิจกรรมนี้นะคะแล้วก็ชอบกิจกรรมนี้กันใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะเด็กๆค่ะคุณครูแพรอยากจะขอทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้เก่งมากเลยค่ะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวช้าๆตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้เก่งมากเลยให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะนั่นเองแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ให้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีค่ะต่อไปค่ะเช่นเคยเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆสังเกตทั่วๆบริเวณห้องของเราเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างขอถามเป็นพี่ BM ค่ะ
2: เห็นกล้อง
0: ขอถามเป็นพี่ปิ่มค่ะเห็นโทรทัศน์นั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบอกว่าเห็นโต๊ะคุณครูเห็นโต๊ะเพื่อนๆแล้วก็เห็นเก้าอี้ด้วยค่ะดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้นะแต่ว่าบางครั้งคุณครูแพรยังเห็นเด็กๆบางคนชนอยู่เลยรอบนี้ไม่ชนนะคะตกลงไหมคะ
1: ตก
0: ลงนะคะเก่งมากเลยต่อไปค่ะคุณครูแพรจะพาเด็กๆหาพื้นที่เป็นของตัวเองให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะโอ้เก่งจังเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะหาพื้นที่ของตัวเองด้วยการ
1: กางแขน
0: กางแขนนั่นเองแขนของเด็กๆไปชนกับเพื่อนๆหรือว่าสิ่งต่างๆได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะอะไรเอ่ย

0: เด็กๆปลายทางหลายคนนะคะก็พยายามหาพื้นที่เป็นของตัวเองด้วยการไม่ชนกับสิ่งต่างๆและพื้นที่นะคะก็จะได้เพียงพอด้วยไหนใกล้กับเพื่อนหรือเปล่าแพรสังเกตเห็นว่าที่ของพี่แสนดีกับพี่ปั้งเนี่ยใกล้กันพี่พีคด้วยค่ะถ้าได้แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะได้พื้นที่เป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วแล้วเด็กๆปลายทางได้พื้นที่เป็นของตนเองแล้วหรือยังคะเด็กๆปลายทางบอกว่าได้แล้วครับได้แล้วค่ะดังนั้นนะคะต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จ
0: ัง
1: หวะ
0: จังหวะเก่งมากๆเลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะท่าทางได้น่าสนใจและแตกต่างจากคนอื่นบ้างขอคนที่เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะด้วยนะคะถ้าตรงไหนแคบและเคลื่อนไหวไม่สะดวกเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปทางอื่นได้นะครูแพรขอถามเป็นพี่พีคค่ะทำท่านกนั่นเองขอถามเป็นพี่น้ำหวานค่ะปลาการ์ตูนนั่นเองขอถามเด็กๆปลายทางค่ะเด็กๆปลายทางกำลังทำท่าเป็นหัวใจด้วยค่ะโหน่ารักมากๆเลย

0: คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ไหนดูซิใครทำท่าทางได้น่าสนใจขอถามเป็นพี่ข้าวหอมค่ะอ๋อทำท่าเป็นปูขอถามพี่มาลีค่ะ
1: หอยทาก
0: โอ้หอยทากด้วยสร้างสรรค์มากๆเลยขอถามเด็กๆปลายทางค่ะโอ้เด็กๆปลายทางนะคะกำลังทำท่าเป็นผีเสื้อด้วยค่ะไหนมีใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะและไม่ชนกับเพื่อนๆ

0: คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ไหนใครทำท่าทางได้น่าสนใจบ้างขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะ
1: เป็นนักบัลเล
0: ่ค่ะอ๋อนักบัลเล่นั่นเองเหมือนมากๆเลยขอถามเด็กๆปลายทางค่ะเด็กๆปลายทางนะคะกำลังทำท่าเป็นวานด้วยค่ะโห

ายคนทำท่าทางได้น่าสนใจนะคะเด็กๆหลายคนสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะได้ด้วย

0: เก่งมากค่ะต่อไปให้เด็กๆนั่งลงค่ะนั่งลงได้เลยต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายนั่นเองถูกต้องเลยค่ะคุณครูแพรนะคะจะพูดคำบรรยายและให้เด็กๆทำท่าทางประกอบคำบรรยายที่คุณครูแพรพูดนั่นเองค่ะเด็กๆดูซิว่าเด็กๆจะคิดท่าทางเป็นอย่างไรบ้างจะสร้างสรรค์แค่ไหนคุณครูแพรจะลองสังเกตดูนะคะหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นได้เลยค่ะเช้าวันสดใสคุณแม่ให้เด็กๆไปซื้อของที่ตลาดแต่ว่าตลาดนี้อยู่ไกลมากๆเด็กๆต้องเดินทางไกลมากเลยแต่เด็กๆก็เตรียมตะกร้าเพื่อที่จะไปซื้อของที่ตลาดเปิดประตูออกจากบ้านและเดินไปเรื่อยๆระหว่างทางที่เด็กๆเดินไปเด็กๆก็สังเกตเห็นว่ามีดอกไม้สวยจังเลยไหนลองนับซิว่ามีกี่ดอก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหมีตั้ง10ดอกแน่เด็กๆก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆในขณะเดินอยู่เด็กๆต้องหยุดชะงักเพราะด้านหน้ามีแอ่งน้ำเด็กๆกลัวที่ตัวเองจะต้องไปเหยียบแอ่งน้ำเด็กๆจึงกระโดดข้ามแอ่งน้ำไปเด็กๆก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปต่อมองไปทางซ้ายมองไปทางขวาเด็กๆก็สังเกตเห็นว่ามีผึ้งอุ๊ยมีผึ้งและผึ้งกำลังบินมาเด็กๆก็เลยต้องรีบวิ่งรอดแล้วเด็กๆก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆจากนั้นเด็กๆก็โบกรถจักรยานยนต์ใช่แล้วค่ะเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์นั่นเองเด็กๆก็ขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็นั่งดีๆจากนั้นก็นั่งไปเรื่อยๆนั่งไปเรื่อยๆนั่งไปเรื่อยๆคนขับรถจักรยานยนต์ก็เลี้ยวซ้ายขับไปเรื่อยๆอีกขับไปเรื่อยๆอีกคนขับรถจักรยานยนต์ก็เลี้ยวขวาใกล้ถึงตลาดแล้วขับไปเรื่อยๆอีกขับไปเรื่อยๆอีกขับไปเรื่อยๆจากนั้นก็ถึงตลาดและเด็กๆก็ลงจากรถมาจากนั้นเด็กๆก็เดินหาผลไม้ที่คุณแม่ให้ซื้อไหนดูสิมองไปทางซ้ายมองไปทางขวาร้านอยู่ตรงไหนนะอ๋อร้านเนี่ยจะต้องเดินตรงไป19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นก็มองไปทางซ้ายก็เจอร้านแล้วเด็กๆก็เลยซื้อผลไม้มาซึ้บจากนั้นเด็กๆก็ตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเดินทางกลับบ้านเก่งมากเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยเชิญเลยค่ะพื้นที่ของเด็กๆเราจะไม่ใกล้กับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อไม่สะดวกค่ะเด็กผู้หญิงสามารถนำกระโปรงมาคุมหัวเข่าได้นะคะเก่งมากเลยค่ะพี่ใบเตยขยับขึ้นมาหน่อยค่ะเราจะไม่นั่งใกล้เก้าอี้ใช่เดี๋ยวพี่ใบเตยเดินเก้าอี้เราจะเจ็บนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันค่ะ1 2 3นวดนวดนวดนวด

0: ลาลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาต่อไปเด็กๆยังเมื่อยอยู่ไหมคะเมื่ออยู่ดังนั้นเราจะมาช่วยการคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันไหนใครจะช่วยคุณครูแพรคิดได้บ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ภาคินค่ะสะบัดมือกี่ครั้งดีครับสะบัดมือ23ครั้งนะคะเด็กๆไม่เกินนะ23ครั้งนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23เก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะต่อไปขอถามเด็กๆปลายทางบ้างอยากทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนดีคะเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากจะหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังกี่ครั้งดีคะ10ครั้งนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิและหลับตาไหนดูซิว่ามีใครไม่หลับตาหรือเปล่าเอามือวางตักด้วยนะโอ้โหหลายคนนะคะสามารถนั่งสมาธิได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับที่นั่งของตัวเองเชิญนั่งได้เลยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้เคลื่อนไหวแบบใดไปคะ
1: ตามคำบรรยาย
0: นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะคุณครูแพรก็สังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆสามารถคิดท่าทางประกอบคำบรรยายได้อย่างสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราอยู่กันในหน่วยอะไรเอ่ย
1: การเด
0: ิน
1: ทาง
0: โอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะการเดินทางนั่นเองแล้ววันนี้คุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะการปฏิบัติตนเมื่อขึ้นสะพานลอยและข้ามทางม้าลายนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะคุณครูแพรมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยค่ะโอ้ตื่นเต้นไหมคะ
1: ต
0: ื่
1: นเต
0: ้
1: นค่ะ
0: ตื่นเต้นใช่ไหมคะดังนั้นเรามาดูที่เพลงกันเลยนี่เลยค่ะเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวคุณครูแพรจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะเพลงข้ามถนนผู้แต่งสีนวลรัตนสุวรรณจะข้ามถนนต้องข้ามตรงทางม้าลายจะข้ามถนนต้องข้ามตรงทางม้าลายสัญญาณไฟเขียวเราหยุดให้รถผ่านไปเราจะข้ามได้เมื่อเปิดไฟแดงสัญญาณเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ข้ามถนน
0: ถูกต้องเลยค่ะการข้ามถนนนั่นเองคุณครูแพรจะร้องให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะจะข้ามถนนต้องข้ามตรงทางม้าลายจะข้ามถนนต้องข้ามตรงทางม้าลายสัญญาณไฟเขียวเราหยุดให้รถผ่านไปเราจะข้ามได้เมื่อเปิดไฟแดงสัญญาณเพลงนี้เด็กๆอยากร้องไหมคะ
1: อยากร้องค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก่อนที่เด็กๆจะร้องได้คุณครูแพรต้องพาเด็กๆร้องก่อนอันดับแรกเลยเด็กๆต้องรู้จักเนื้อเพลงก่อนดังนั้นให้เด็กๆนะคะอ่านตามคุณครูแพรได้ไหมเอ่ย
1: ได้ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะเริ่มเลยเพลง
1: ข
0: ้
1: ามถนน
0: ผู้แต่ง
1: สีนวล
0: รัตนสุวรรณ
1: จะข
0: ้
1: ามถนน
0: ต้องข้ามตรงทางม้าลาย
1: จะข
0: ้
1: ามถนน
0: ต้องข้ามตรงทางม้าลาย
1: ส
0: ั
1: ญญาณไฟเข
0: ีย
1: ว
0: เราหยุดให้รถผ่านไป
1: เราจะข
0: ้
1: ามได
0: ้เมื่อเปิดไฟแดงสัญญาณเก่งมากเลยค่ะต่อไปคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆร้องไปทีละท่อนนะคะตกลงไหมคะ
1: ตกลงค
0: ่
1: ะ
0: เพลง
1: ข
0: ้
1: ามถนน
0: ผู้แต่
1: ง
0: สี
1: นวล
0: รัตนสุ
1: วร
0: ร
1: ณ
0: จะข้ามถนน
1: ต้องข
0: ้
1: ามตรงทางม
0: ้
1: าลาย
0: จะข้ามถนน
1: ต้อง

0: เมื่อเปิดไฟแดงสัญญาณเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาร้องพร้อมกันดีไหมคะ
1: ด
0: ี
1: ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะจะข้ามถนนต้องข้ามตรงทางม้าลายจะข้ามถนนต้องข้ามตรงทาง

0: อุ้ยเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยอันดับแรกเลยเมื่อสักครู่นี้ที่เราร้องเพลงไปตัวหนังสือสีแดงตัวหนังสือสีแดงคือคำว่าอะไรคะ
1: ถนน
0: เก่งมากเลยค่ะถนนนั่นเองยอดเยี่ยมเลยค่ะเวลาที่เราต้องข้ามถนนเราจะต้องทำอย่างไรคะจากในเนื้อเพลงขอถามคุณครูแพรขอถามเป็นพี่อะไรดีนะพี่ใบเตยค่ะเชิญเลยค่ะจากในเนื้อเพลงเวลาที่เราต้องข้ามถนนเราต้องทำอย่างไรคะ
2: ดูไฟเขียวไฟแดงค่ะ
0: อ๋อดูไฟเขียวไฟแดงก่อนแล้วทำอย่างไรคะ
2: เราต้องรอให้ไฟเขียวผ่านไปก่อนค่ะ
0: ก็คือว่าถ้าไฟเขียวปุ๊บเนี่ยรถเนี่ยก็จะวิ่งไปใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราข้ามถนนได้ไหมคะแบบนั้น
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ดังนั้นต้องรออะไรคะ
2: ไฟแดงก่อนค่ะ
0: ต้องรอไฟแดงก่อนจากนั้นเราถึงต้องข้ามทางม้าลายใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆค่ะคุณครูแพรมีภาพมาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตด้วยค่ะ1 2 3ชึบหุ้ยภาพนี้คือภาพอะไรเด็กๆปลายทางเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางร่วมกันสังเกตเลยนะคะเด็กๆต้นทางหลายคนเคยเห็นเลยบอกว่าเป็นทางม้าลายแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเคยเห็นหรือเปล่าเอ่ยเด็กๆปลายทางหลายคนนะคะก็เคยเห็นนะคะแล้วบอกว่าภาพนี้นะคะก็คือภาพทางม้าลายนั่นเองคุณครูแพรอยากขอถามประสบการณ์สำหรับเด็กๆที่เคยเดินข้ามทางม้าลายหน่อยสิว่าเป็นอย่างไรบ้างขอถามเป็นพี่พีคค่ะ

0: เชิญเลยค่ะพี่พีเคยเดินข้ามทางม้าลายไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เอ๊แล้วเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: หนูไปเดินกับแม่
0: หนูไปเดินกับแม่แล้วเวลาที่เราต้องข้ามทางม้าลายเนี่ยพี่พีทำอย่างไรคะ
1: หนูรอให้มันไฟแดงก่อนค่ะ
0: ก็คือรอสัญญาณไฟจราจรสำหรับรถให้เป็นสีแดงก่อนเพื่อให้รถหยุดแล้วหนูทำอย่างไรต่อคะ
1: แล้วหนูก็เดินข้ามไปค่ะ
0: หนูเดินข้ามไปจับมือคุณแม่ไหมคะ
1: จับค่ะ
0: เก่งมากเลยแล้ววิ่งหรือเปล่าคะ
1: ไม่วิ่งค่ะ
0: หนูยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าถ้าวิ่งแล้วจะเป็นอย่างไรคะ
1: ถ้าวิ่งแล้วเดี๋ยวจะล้ม
0: ถูกต้องเลยปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะถูกต้องอย่างที่พี่พีคบอกเลยค่ะการข้ามทางม้าลายนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราจะข้ามถนนแล้วเราจะปลอดภัยนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะข้ามทางม้าลายเราจะต้องมองก่อนมองซ้ายมองซ้ายมองขวาดูว่ามีรถผ่านมาหรือเปล่าถ้ามีรถเราจะข้ามได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้นะคะต่อมาเมื่อเรามองซ้ายมองขวาแล้วสิ่งที่เราจะต้องมองอีกอย่างนึงก็คือนี่เลยค่ะถ้าทางม้าลายนั้นมีสัญญาณไฟสำหรับคนข้ามทางม้าลายแบบนี้เด็กๆต้องมองด้วยนะถ้าเป็นสีแดงแปลว่าเด็กๆยังไม่สามารถที่จะข้ามทางม้าลายได้แต่ถ้าไฟตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวแสดงว่าเด็กๆสามารถที่จะข้ามทางม้าลายได้แต่ก่อนที่จะข้ามก็ต้องมองอีกนอกจากสัญญาณสำหรับคนข้ามทางม้าลายแล้วต้องมองสัญญาณไฟจราจรสำหรับรถยนต์ด้วยอย่างที่ในเพลงบอกเลยถ้าสัญญาณไฟจราจรสำหรับรถยนต์เป็นสีแดงแปลว่ารถเป็นยังไงคะหยุดแล้วเราเดินข้ามได้ไหมลูกเดินข้ามได้ถ้ารถยนต์หยุดเด็กๆสามารถเดินข้ามได้แต่ถ้าไฟสัญญาณจราจรสำหรับรถยนต์เป็นสีเขียวล่ะข้ามได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้เราต้องมองสองสัญญาณไฟก็คือสัญญาณไฟสำหรับรถยนต์และสัญญาณไฟสำหรับคนข้ามถนนถ้าสัญญาณไฟสำหรับคนข้ามถนนเป็นสีเขียวเราเดินได้ไหมลูก
2: ได
0: ้เดินได้ถ้าไฟตรงนี้เป็นสีเขียวเดินได้แต่ถ้าไฟตรงนี้เป็นสีแดงก็จะเดินไม่ได้เพราะว่ารถจะขับผ่านไปเลยใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะดังนั้นเวลาข้ามทางม้าลายต้องสังเกตดีๆสังเกตหลายอย่างเลยนะคะเพราะว่ารถบางคันนะเขาไม่ได้ระวังความปลอดภัยของคนอื่นเขาประมาทเขาอาจจะฝ่าไฟแดงมาดังนั้นเราต้องมองก่อนและเราข้ามคนเดียวได้ไหมคะ
2: ไม่ได
0: ้ทำไมคะขอถามคุณครูแพรขอถามเป็นพี่นิลินค่ะทำไมเราถึงไม่ข้ามทางม้าลายคนเดียวคะ
1: เพราะว่าถ้าเราข้ามม้าลายคนเดียวเดี๋ยวรถจะชนค่ะ
0: เพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้ามีผู้ปกครองอยู่ผู้ปกครองก็สามารถพาเราข้ามได้และสามารถดูแลเราได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาข้ามทางม้าลายเนี่ยเราจะวิ่งข้ามไปเลยได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าถ้าเราข้ามคนเดียวเดี๋ยวรถจะชนค่ะ
0: ถ้าเราวิ่งล่ะคะ
1: เดี๋ยวเราจะมองเราจะโดนรถค่ะ
0: ก็คือถ้าเราวิ่งพี่นิลินหมายถึงว่าถ้าเราวิ่งเราอาจจะล้มแล้วรถนะคะอาจจะชนเราได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่นิลินหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คือการข้ามทางม้าลายทีนี้คุณครูแพรมีสถานการณ์จำลองให้เด็กๆได้ลองทำดูแต่ว่าอุปกรณ์ในการจำลองเหตุการณ์มาหรือยังคะ
2: ย
0: ังไม่มาดังนั้นคุณครูแพรขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์มาก่อนนะคะมาแล้วค่ะเด็กๆ คุณครูแพรนะคะจะให้อาสาสมัครออกมาทดลองการข้ามทางม้าลายจำลองที่คุณครูแพรได้ทำขึ้นมาค่ะและคุณครูแพร

0: จะขออาสาสมัครออกมาขับรถยนต์ด้วยไหนใครอยากทำกิจกรรมบ้างขอคนที่ขับรถยนต์ก่อนคุณครูแพรขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะคนขับรถยนต์มาเลยรออยู่ตรงนั้นเลยครับต่อมาขอคนข้ามทางม้าลายคุณครูแพรขอเป็นพี่ข้าวหอมค่ะเชิญเลยค่ะข้าวหอมยืนทางนี้เลยค่ะสถานการณ์จำลองคือพี่ข้าวหอมกำลังจะข้ามถนนไปอีกฝั่งนึงแต่ว่าตรงนี้นะคะก็คือทางม้าลายที่พี่ข้าวหอมจะข้ามนั่นเองสิ่งที่คุณครูแพรจะพูดก็คือคุณครูแพรจะพูดสัญญาณไฟจราจรสำหรับรถยนต์สำหรับรถยนต์แปลว่าถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าไฟแดงแปลว่าให้รถยนต์ทำอย่างไรคะ
1: หย
0: ุดถ้าคุณครูแพรพูดไฟเขียวแปลว่าให้รถยนต์ทำอย่างไรคะ
1: ไป
0: ได้ถูกต้องเลยอ่ะขยับลงไปนิดนึงครับพี่ต้นน้ำขยับลงไปนิดนึงจะได้มีพื้นที่เยอะๆเอาละค่ะตอนนี้พี่ข้าวหอมกำลังจะข้ามทางม้าลายแล้วไฟเขียวค่ะไฟเขียวรถเป็นยังไงคะอ่ะไฟแดงพี่ข้าวหอมดูสิมองซ้ายมองขวาได้ยังมองซ้ายมองทางซ้ายทางนี้มองทางซ้ายมองทางขวาดูสิว่ามีรถหยุดหรือยังรถหยุดหรือยังคะตอบคุณครูแพรหน่อยรถหยุดหรือยังคะ
1: หยุดแล้ว
0: หยุดแล้วแปลว่าเราสามารถข้ามทางม้าลายได้ยังคะได้ยังคะเพื่อนเพื่อน
2: ได
0: ้แล้วได้แล้วพี่ข้าวหอมก็ข้ามทางม้าลายได้เลยค่ะพี่ข้าวหอมข้ามทางม้าลายได้อย่างปลอดภัยหรือยังคะ
2: ปลอดภัยแล้ว
0: ปลอดภัยแล้วค่ะทีนี้ก็ไฟเขียวค่ะเก่งมากเลยหันหน้าไปหาเพื่อนๆปลายทางหน่อยปรบมือให้กับเพื่อนๆหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเก่งมากเลยและนี่นะคะก็คือการจำลองเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์เมื่อเราต้องข้ามถนนด้วยทางม้าลายนั่นเองค่ะแต่ว่าการข้ามถนนอย่างปลอดภัยไม่ได้มีแค่การข้ามถนนโดยทางม้าลายนะคะยังมีอีกอย่างนึงค่ะนี่เลยปิ๊งโอ้โหเด็กๆหลายคนต้องเคยเห็นแน่นอนเลยค่ะเด็กๆปลายทางเคยเห็นไหมคะเด็กๆปลายทางนะคะก็เคยเห็นเช่นเดียวกันเลยค่ะและนี่นะคะก็คือสะพานลอยนั่นเองแต่เราจะข้ามสะพานลอยอย่างไรให้ปลอดภัยล่ะคะขอถามคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะเชิญเลยค่ะมาเลยค่ะพี่ออมทรัพย์คะเราจะข้ามสะพานลอยอย่างไรให้ปลอดภัยคะ
3: ขับรถค่ะ
0: เราจะต้องข้ามสะพานลอยโดยการเดินขึ้นบันไดใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราวิ่งขึ้นได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ทำไมล่ะคะ
3: เดี๋ยวล้มค่ะ
0: เดี๋ยวล้มนั่นเองถ้าพี่ออมทรัพย์ต้องข้ามถนนเนี่ยแล้วพี่ออมทรัพย์เนี่ยเจอสะพานลอยพี่ออมทรัพย์จะขึ้นสะพานลอยไหมคะ
3: ขึ้นค่ะ
0: ทำไมล่ะคะทำไมถึงขึ้นสะพานลอยคะเพราะว่าถ้าเราข้ามถนนโดยที่เราไม่ใช้สะพานลอยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วพี่ออมทรัพย์ทำอย่างไรต่อคะถ้าพี่ออมทรัพย์ขึ้นสะพานลอย
3: ขับรถ
0: พี่ออมทรัพย์ก็จะเดินขึ้นด้วยความระมัดระวังใช่ไหมเอ่ย
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ออมทรัพย์หน่อยค่ะขอถามอีกสักหนึ่งคนสิว่าถ้าเราต้องข้ามถนนเด็กๆจะทำอย่างไรบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปริมค่ะเชิญเลยค่ะถ้าพี่ปริมต้องข้ามถนนแล้วตรงนั้นไม่มีทางม้าลายแต่ว่ามีสะพานลอยพี่ปริมจะข้ามถนนด้วยสะพานลอยไหมคะ
4: ข้ามค่ะ
0: ทำไมล่ะคะ
4: เพราะว่ามันอยู่ข้างบนมันไม่ได้อยู่ข้างล่างค่ะ
0: ก็คือถ้าเราข้ามสะพานลอยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยไม่เกิดอุบัติเหตุใช่มั้ยคะ
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วพี่ปิ่มจะข้ามสะพานลอยอย่างไรให้ปลอดภัยคะ
4: ห้ามวิ่งบนสะพานลอยค
0: ่
4: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเราจะไม่วิ่งบนสะพานลอยหรือว่าเล่นบนสะพานลอยเพราะว่าถ้าเราวิ่งหรือว่าเราเล่นบนสะพานลอยอาจจะทำให้เราพลัดตกลงมาได้เลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: อันตรายไหมคะเนี่ย
4: อันตรายค่ะ
0: แล้วหนูเคยขึ้นสะพานลอยไหมคะ
4: เคยค่ะ
0: ขึ้นกับใครคะ
4: ขึ้นกับแม่ค่ะ
0: แล้วหนูทำอย่างไรคะเมื่อขึ้นสะพานลอยลองบอกคุณครูแพรและเพื่อนๆหน่อยค่ะ
4: จับมือแม่ค่ะแล้วหนูก็ไม่ดูโทรศัพท์ตอนเดินค
0: ่
4: ะ
0: โหยอดเยี่ยมเลยค่ะพี่ปิมบอกว่าพี่ปิมจับมือคุณแม่นะคะแล้วก็ไม่ดูโทรศัพท์ในขณะที่เดินด้วยโอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยถ้าดูโทรศัพท์ในขณะที่เดินจะเป็นอย่างไรล่ะคะ
4: ล้มค่ะ
0: ถูกต้องล้มแล้วก็อาจจะตกบันไดได้เลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปิมหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะนี่นะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งวิธีในการข้ามถนนให้ปลอดภัยโดยการใช้อะไรเอ่ย
2: สะพานลอย
0: ใช้สะพานลอยนั่นเองค่ะแต่การใช้สะพานลอยนะคะเด็กๆต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าการเดินขึ้นหรือว่าลงสะพานลอยก็จะต้องใช้บันไดใช่ไหมคะดังนั้นเราจะต้องค่อยๆเดินเราจะวิ่งได้หรือไม่
2: ได
0: ้ไม่ได้เล่นบนสะพานลอยได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ถ้าเล่นหรือว่าวิ่งบนสะพานลอยจะเป็นอย่างไรคะ
2: ล้มค่ะ
0: ถูกต้องล้มหรือว่าอาจจะพลัดตกลงมาและทำให้เกิดอันตรายหรือว่าการบาดเจ็บได้เลยใช่ไหมคะเด็กๆขาใช่แล้วค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนนะคะเมื่อขึ้นสะพานลอยและข้ามทางม้าลายคุณครูแพรหวังว่าเด็กๆจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

0: ัสดีจ้าเด็ก
1: ๆสวัสดีค่ะ
0: เอ๊ะนี่กำลังทำอะไรกันอยู่จ้ะเนี่ย
2: จิ๊บจิ๊บจีจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจีจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ
4: ๊บจิ๊บจิ๊บ
0: แกก็กำลังดูฟาฟาแข่งเสียงร้องเพลงกับคุณนกอยู่นี่เอง
5: ฟาฟา
3: ฮะ
5: เสียงวัว
3: ฮะ
6: ม
3: อมาม
6: อมอม
3: อมามาม
6: าม
7: ฟาฟาเก่งจังเลย
8: จะเสียงสูงเสียงต่ำก็ร้องตามได้หมดเลย
3: เอ๊ะเสียงสูงเสียงต่ำ
0: ก็ระดับเสียงน่ะมันมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำต่างกันมากมายเลยละจ้า
3: ฮะเหรอครับ
0: ไหนแรบบี้ลองสาธิตให้ดูหน่อยสิจ้า
3: ได้ค่ะ
0: ระดับเสียงแบบแบ่งง่ายๆก็จะมีเสียงกลาง
3: ลา
0: เสียงสูง
3: ลา
0: เสียงต่ำ
3: ลาโอ้ว้าว
0: ไหนลองทดสอบดูสิว่าฟาฟาเข้าใจหรือเปล่าถ้าแรบบี้ยกไม้ระดับกลางฟาฟาก็ร้องเสียงกลางนะจ๊ะถ้ายกไม้สูงก็ร้องเสียงสูงแต่ถ้ายกไม้ต่ำก็ต้องร้องเสียงต่ำด้วยนะพร้อมนะจ๊ะเอาเลยแรบบี้

0: ไหนลองดูอีกทีสิคราวนี้คุณหนูๆทางบ้านก็ลองร้องตามฟาฟาไปด้วยนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วก็แรบบี้เอาเลยลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
1: โอ้เก่งมากฟาฟา
2: ร้องถูกหมดเลย
0: นี่แสดงว่าฟาฟาเข้าใจเรื่องเสียงสูงเสียงต่ำแล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะจ๊ะร้องตามถูกหรือเปล่าถ้ายังไม่ถูกงั้นเราลองมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะจำไว้นะยกไม้ระดับกลางเสียงกลางยกไม้ขึ้นสูงเสียงสูงยกไม้ลงต่ำก็เสียงต่ำถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยจ้าแรบบี้

0: เป็นไงจ๊ะร้องถูกไหมเอ่ยว่างๆจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะส่วนฟ้าฟ้ากับแรปโบ้เนี่ยยอดเยี่ยมมากร้องตามได้ไม่ผิดเพี้ยนเลยเก่งมากๆจ้า
1: เอ๋รู้ว่าแคทโต้ก็อยากเล่นด้วย
2: สู้เขาหนาฟ้าฟ้า
3: ลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
2: เฮ้ยฟ้าฟ้า
3: เฮ้ยฟ้าฟ้า
0: ดูท่าทางแคทโต้จะโกรธที่ฟ้าฟ้ามาทำเสียงดังรบกวนเข้าซะแล้วได้มาแกล้งฟ้าฟ้ากลับแบบนี้น้องๆก็ระวังไว้นะจ๊ะบางทีการทำเสียงดังๆไม่ถูกกาลเทศะก็อาจจะเป็นการรบกวนคนอื่นเขาได้นะวันนี้ให้ฟ้าฟ้าไปพักก่อนแล้วค่อยพบกันใหม่คราวหน้านะ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนให้เด็กๆทําท่าทางตามคุณครูแพรได้เลยนะคะ1 2 3

0: เอาเลยค่ะเราไปดูที่อุปกรณ์ของเรากันเลยอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีนี่เลยค่ะดินสอค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกระดาษ A4 นั่นเองค่ะนี่เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะเด็กๆค่ะกระดาษทรายนั่นเองนี่เลยชึบกระดาษทรายนะคะที่คุณครูแพรและคุณครูแพรวนะคะตัดเป็นรูปต่างๆนั่นเองค่ะแบบนี้เลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะสีเทียนต่อไปนะคะคุณครูแพรจะมาสาธิตกิจกรรมฝนสีให้เด็กๆได้ชมกันค่ะอันดับแรกเลยเราต้องทำอย่างไรคะ
1: เขียนช
0: ื่อเขียนชื่อนั่นเองถ้าเด็กๆปลายทางยังเขียนชื่อไม่ได้นะคะเด็กๆปลายทางสามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์แทนได้ค่ะเมื่อเรานะคะเขียนชื่อหรือว่าสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้กระดาษทรายเลยค่ะเลือกรูปภาพที่ตัวเองสนใจมาได้เลยจากนั้นใช้กระดาษ A4 นะคะทับไปที่กระดาษทรายที่ตัวเองเลือกมาเลยค่ะและใช้สีเทียนนะคะในการฝนลงไปเลยค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นรูปอะไรคะเนี่ย
1: ดอกไม้
0: ถูกต้องเลยคุณครูแพรนะคะเลือกรูปดอกไม้มานั่นเองจากนั้นนะคะเด็กๆสามารถที่จะต่อเติมได้นะคะก็ต่อเติมไปได้เลยเด็กๆไม่จำเป็นต้องทำเหมือนคุณครูแพรก็ได้นะคะเด็กๆสามารถวาดหรือต่อเติมหรือว่าฝนสีได้ตามความคิดจินตนาการของตัวเองได้เลยค่ะนี่นะคะเด็กๆสามารถใช้รูปอื่นนะคะในการฝนเพิ่มได้นะคะชิปแบบนี้เลยค่ะนี่เลยสามารถใช้รูปอื่นในการฝนเพิ่มได้เลยนะคะยากไหมคะกิจกรรมนี
1: ้
0: ไม่ยากเลยนะคะเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทำครบอย่างน้อย2กิจกรรมคุณครูแพรจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ค่ะซึ่งมุมประสบการณ์ในวันนี้ก็คือมุมหนังสือ

0: ากที่คุณครูแพรนะคะได้สังเกตเด็กๆนะคะตั้งใจแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยค่ะในวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่อั่งเปาค่ะเชิญเลยวันนี้พี่อั่งเปาจะนำผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆคะเชิญเลยค่ะโอ้โหวันนี้พี่อั่งเปาทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมใหม่ค่ะ
0: ทำอย่างไรคะเนี่ย
1: หนูวาดรูปแล้วก็ใช้กระดาษทรายมาเป็นรูปดอกไม้กับต้นแอปเปิลก็ก้อนเมฆค่ะ
0: ก็คือหนูฝนสีจากกระดาษทรายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โดยนำกระดาษทรายที่มีรูปดอกไม้รูปแอปเปิลแล้วก็รูปก้อนเมฆมาทำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหแล้วถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่อั่งเปาอยากจะต่อเติมอะไรเพิ่มไหมคะ
1: ไม่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไม่แล้วนั่นเองเพื่อนๆชอบผลงานของพี่อั่งเปาไหมคะ
2: ชอบ
0: ตรงไหนคะขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเพราะว่าอะไรลูก
3: เพราะว่ามีรายละเอียดเยอะ
0: เพราะว่าภาพของพี่อั่งเปามีรายละเอียดเยอะมากๆเลยเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่อั่งเปาหน่อยค่ะต่อมามีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยค่ะไหนดูซิวันนี้พี่ปังหอมทำกิจกรรมอะไรมานะเชิญเลยค่ะโอ้โหวันนี้พี่ปังหอมทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: ปั้นดินน้ำมันค่ะ
0: วันนี้ปั้นเป็นรูปอะไรคะ
1: หนูปั้นคนกำลังกินข้าวค่ะ
0: คนกำลังรับประทานอาหารนั่นเองแล้วถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ปังหอมอยากจะปั้นอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ไม่แล้วค่ะ
0: แสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อนๆชอบผลงานของพี่ปังหอมไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ภาคินค่ะ เพราะว่าอะไรลูกอ๋อเพราะว่าสมจริงมากๆเลยเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะต่อมามีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่แม็กค่ะเชิญเลยค่ะพี่แม็กในวันนี้พี่แม็กจะนำผลงานอะไรมานำเสนอนะเชิญเลยครับโอ้โหวันนี้พี่แม็กทำกิจกรรมอะไรมาครับ
1: กิจกรรมใหม่ครับ
0: ทำอย่างไรคะ
1: ระบายสี
0: พี่แม็กทำอย่างไรเอ่ยฝนสีใช่ไหมครับลูก
1: ใช่ครับ
0: แล้วพี่แม็กเลือกกระดาษทรายรูปอะไรมาฝนสีคะ
1: ดอกไม้หัวใจ
0: จากนั้นก็มี
1: ท้องฟ้า
0: เป็นรูปก้อนเมฆใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ต่อเติมเป็นท้องฟ้านั่นเองโอ้โหถ้ามีโอกาสได้เพิ่มเติมผลงานพี่แม็กอยากจะต่อเติมอะไรเพิ่มไหมคะ
1: ไม่แล้วครับ
0: ไม่แล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆชอบผลงานของพี่แม็กไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ BM ค่ะชอบทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรลูก
4: เพราะว่ามันเหมือนจริ
0: งอ๋อเพราะว่าสมจริงนั่นเองเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่แม็กหน่อยต่อไปคุณครูแพรขอคนสุดท้ายขอเป็นพี่ใบเตยค่ะเชิญเลยค่ะพี่ใบเตยโอ้โหไหนดูซิวันนี้พี่ใบเตยทำกิจกรรมอะไรมาคะ
5: นักอวกาศค่ะ
0: ทำอย่างไรคะ
5: ระบายสีค่ะ
0: ก็คือวาดภาพด้วยสีเทียนใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: แล้ววาดเป็นรูปอะไรนะคะ
5: นักอวกาศค่ะ
0: ก็คือเป็นอวกาศนั่นเองใช่ไหมลูก
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: ใช้แล้วแล้วถ้าพี่ใบเตยมีโอกาสได้ต่อเติมเนี่ยพี่ใบเตยจะเพิ่มอะไรคะ
5: ไม่แล้วค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อไม่แล้วแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: เพื่อนๆชอบผลงานของพี่ใบเตยไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่อนนท์ค่ะอ๋อทำไมล่ะลูกมันสวยนั่นเองแล้วภาพของพี่ใบเตยก็มีรายละเอียดเยอะมากๆเลยเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆตั้งใจในการทำผลงานศิลปะของตัวเองทุกคนเลยคุณครูแพรขอชื่นชมทุกคนเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเกมที่น่าสนุกมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรอยากจะขอทบทวนข้อตกลงก่อนเราเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพื่อนๆ
0: ดังนั้นเราต้องทำอย่างไรคะ
1: เป็น
0: ฟัน
1: ซึ่งก
0: ัน
1: และก
0: ันใช่แล้วค่ะและรู้จักกันถูกต้องเลยค่ะคุณครูแพรนะคะอยากเห็นเด็กๆยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาดูกันที่ชื่อเกมกันเลยเกมการศึกษาหน่วยที่19การเดินทางชื่อเกมเรียงลำดับใกล้ไกลใช่แล้วค่ะเอาละค่ะเกมนี้นะคะเด็กๆค่ะไม่ยากเลยค่ะเราจะมาเรียงลำดับกันอันดับแรกเลยคุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนของเกมให้เด็กๆได้ร่วมการสังเกตก่อนค่ะคุณครูแพรนะคะจะกระจายชิ้นส่วนของเกมเลยเดี๋ยวคุณครูแพรจะขยับนะคะเด็กๆจะได้สังเกตเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะนี่นะคะคุณครูแพรนะคะก็ได้กระจายเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆขาต่อไปนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆได้สังเกตนะคะภาพเกมนั่นเองค่ะซึ่งภาพเกมที่เด็กๆสังเกตเห็นนะคะจะมีคนที่ยืนอยู่นะคะทั้งไกลป้ายหยุดรถประจำทางนะคะแล้วก็ทั้งใกล้ป้ายหยุดรถประจำทางนั่นเองเราจะเรียงลำดับจากคนที่อยู่ใกล้ป้ายหยุดรถประจำทางเป็นลำดับแรกค่ะอยู่ตรงไหนนะใครจะมาช่วยคุณครูแพรบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่พีคค่ะเชิญเลยค่ะคนที่อยู่ใกล้ป้ายหยุดรถประจำทางคือคนไหนคะภาพนี้เลยนำมาวางได้เลยค่ะเป็นลำดับแรกนั่นเองนี่นะคะถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค่ะ
0: ถูกต้องนะคะต่อมาขอบคุณค่ะพี่พีคปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยค่ะแล้วลำดับต่อไปล่ะคะจะเป็นลำดับไหนนะขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะเชิญเลยค่ะลำดับต่อไปคนนะคะก็จะยืนห่างจากป้ายหยุดรถประจำทางเล็กน้อยค่ะภาพไหนเอ่ยเริ่มไกลออกไปเรื่อยๆแล้วถูกไหมคะ
1: ถูกต้องค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยค่ะเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: นะคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้และสามารถนำเกมเดิมหรือว่าเกมที่เคยเล่นมาแล้วมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เล่นค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

0: ากที่คุณครูแพรนะคะได้สังเกตแต่ละกลุ่มเด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมได้อย่างถูกต้องเลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็เข้าไปให้คำแนะนำกับเด็กๆด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยในวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีใครอยากออกมาช่วยคุณครูแพรสรุปบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยคะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: เดินทาง
0: การเดินทางแล้ววันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องทางม้าลายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากการข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลายแล้วเนี่ยแล้วเราข้ามถนนโดยวิธีอย่างไรอีกคะที่จะปลอดภัยคะ
1: ขึ้นสะพานลอย
0: ขึ้นสะพานลอยแล้วถ้าพี่ขวัญเอ๋ยต้องข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลายพี่ขวัญเอ๋ยจะทำอย่างไรคะ
1: มองซ้ายมองขวาม
0: องซ้ายมองขวาก่อนแล้วสังเกตไฟอะไรคะ
1: ไฟจราจรของคน
0: ไฟจราจรของคนที่จะต้องข้ามถนนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าไฟจราจรสำหรับการข้ามทางม้าลายเป็นสีแดงข้ามได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: แล้วถ้าไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวข้ามได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ข้ามได้นะคะเก่งมากเลยต่อมาถ้าจะต้องข้ามสะพานลอยพี่ขวัญเอ๋ยจะข้ามสะพานลอยอย่างไรให้ปลอดภัยคะ
1: ไม่วิ่งไม่เดินดูโทรศัพท์ไม่วิ่งตรงบนไดของสะพานลอย
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวเราจะบาดเจ็บ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบาดเจ็บหรืออาจจะพลัดตกลงไปข้างล่างเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆคะในวันนี้เด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะมีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายไปนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ท่าทางนะคะประกอบคำบรรยายได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยต่อมาค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนเมื่อต้องข้ามสะพานลอยและข้ามทางม้าลายคุณครูแพรหวังว่าเด็กๆจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะต่อมาค่ะเด็กๆคะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างน่ายอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคะนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังสามารถที่จะแบ่งปันอุปกรณ์ศิลปะให้กับเพื่อนๆได้ด้วยเด็กๆมีน้ำใจมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆสามารถเล่นเกมได้อย่างถูกต้องและเด็กๆนะคะก็สามารถใช้ความคิดของตัวเองในการแก้ปัญหาเกมได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
2: หมดลง
0: แล้วนะคะดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้นะคะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Wow!

Oh,

ความซนของเปเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ตอนอารมณ์ไหนนะ
4: ภูผาวิ่งจับตะวันให้ได้สิ
3: ภูผาเราอยู่ตรงนี
5: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
3: โอ๊ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
4: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
5: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
4: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
3: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีก

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วง

0: เวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอนไข่ตัวอะไรเดี๋ยวก่อนฟาฟานั่นน่ะไม่ใช่ลูกบอลหรอกนะทำแบบนั้นไม่ได้นะจ๊ะ
2: เอ๊
1: ะแล้วเนี่ยฟาฟารู้หรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
2: ไม่รู้ครับ
1: เจ้าเนี่ยก็คือไข่ไงล่ะจ๊ะไข่ใช่แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าพวกลูกๆสัตว์ทั้งหลายก็ออกมาจากไข่แบบนี้แหละจ้า
2: ฮ่า
1: ใช่แล้วฟาฟารู้ไหมว่าไข่เนี่ยเป็นไข่ของตัวอะไรถ้างั้นเราลองไปตามหาเจ้าของไข่ใบนี้กันดูดีกว่าดีไหมฟาฟา
2: ดีครับ

0: ไปของคัตโต้ของคัตโต
1: ้ไม่ใช่
2: สวัสดีฟ้าฟ้า
0: ไข่ไข่ของแรปโป้ไข่ของแรปบี้
2: ไม่ใช่ของเรา
3: ทั้งแมวและกระต่ายก็ออกลูกเป็นตัวนะจ๊ะฟ้าฟ้าสัตว์บางชนิดก็ออกลูกมาเป็นตัวเลยบางชนิดก็ออกมาเป็นไข่ก่อนแล้วจึงค่อยฟักเป็นตัวจ้า
0: ของคุณแม่ไก่

่วนของฟาฟาน่ะสีขาวนะแหมอย่าเพิ่งเศร้าสิจ้าฟาฟาฟาฟาไม่อยากรู้แล้วหรือว่าตกลงมันเป็นไข่ของใครกันแน่เชื่อเลยไข่มันกำลังจะฟักออกมาแล้วล่ะจ้าฟ้าฟ้าานั่นไงฟ้าฟ้าไข่ฟักออกมาแล้วไหนดูสิว่าตกลงจะเป็นลูกใครกัน

0: ็กน้อยนี่เอง
1: ลูกแป๊ดลูกแป๊ดลูกแป๊ดลูกแป๊ด
0: ในที่สุดเราก็รู้สักทีนะว่าเป็นไข่ของใครแต่เอ๊ะฟ้าฟ้า
1: แล้วแม่แป๊ดล่ะแม่แป๊ดอยู่ที่ไหน
0: ฮ่าจริงด้วย
1: นั่นไงแม่แป๊ดแม่แป๊ด
0: โอ้เก่งมากจ้ะฟ้าฟ้าแม่แป๊ดอยู่ที่นั่นจริงๆด้วยเวลาซะแล้วแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไว

0: ัสดีครับคุณกำลังชมรายการพยักร้ายวัยทองนะครับตอนนี้เรามีแขกรับเชิญที่คุณหน้าคุณตาแน่ๆสำหรับแฟนละครหลังข่าวนะครับขอต้อนรับคุณแม่ณัฐมนต์พันเพ็งครับผมสวัสดีครับคุณแม่เมานะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: แล้วตอนนี้เรามีภารกิจจากมิสเตอร์อาร์มาถึงมือผมแล้วแม่ลองดูนะครับยากไหมมาแล้วครับผม
2: บาริสต้า5แก้วจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์บาริสต้า5แก้วมันหมายถึงอะไรคะคุณ008
0: มันคือคำสั่งของมิสเตอร์อาร์นะครับให้คุณแม่เนี่ยเป็นคนทำกาแฟให้ลูกค้า5คนมีเงื่อนไขต้องทำให้อร่อยได้ตามมาตรฐานของร้านนี้นะฮะลูกค้าแต่ละคนน่ะจะมีคะแนนให้คนละ20คะแนนนะครับและถ้าเกิดว่ากาแฟอร่อยถูกใจลูกค้าได้คะแนน60คะแนนขึ้นไปเนี่ยจะถือว่าภารกิจครั้งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นครับ
1: โอ้ยตอนที่ฉันเล่นละครนะนะฉันก็ได้แต่เอากาแฟเนี่ยไปเสิร์ฟให้เจ้านายในฉากไอ้ชงกาแฟสดบาเลสต้งบาเลสต้าอะไรเนี่ยโอ้ยฉันไม่เคยชงไม่เอาหรอก
0: เดี๋ยวก่อนครับใจเย็นครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำนะครับ
1: จะได้เหรอ
0: ไหนก็มาแล้วตามผมไปดูนิดหนึ่งไม่ยากครับเอาหัวเป็ดเป็นประกันเลยครับผม
1: โอ้ตายจะชงได้ไหมเนี่ย
0: ชงได้
1: เคยแต่กินไม่เคยชงเลยเนี่ย
3: เราคุ้นเคยกันในละครว่าพยัคฆ์ร้าย2496เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการชงกาแฟซึ่งต่างจากชีวิตจริงโดยสิ้นเชิงมิสเตอร์อาร์จึงต้องการให้เธอแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์ว่าวัยอย่างเธอนั้นยังสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและทำมันออกมาได้ดีหรือไม
0: ่ครับผมและตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณชาลีเจ้าของร้านกาแฟนะครับ
4: สวัสดีครับผมชาลีนะฮะเจ้าของร้านสไปเดอร์คาเฟ่นะครับผม
1: แล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างคุณแม่จะชงได้หรออ
4: ุปกรณ์นะครับผมก็หลักๆเลยก็จะมีเครื่องชงกาแฟนะครับแล้วก็เครื่องบดกาแฟครับ
1: เครื่องบดกาแฟเนี่ยมันสำคัญยังไงแล้วเราบดทิ้งไว้ทีละเยอะๆได้ไหม
4: บดไว้มันก็จะเสียรสชาติกาแฟนะครับบดทิ้งเอาไว้ครับเราก็ต้องบดสดๆนะฮะ
1: แม่เห็นไปตามร้านเนี้ยเขาจะบดแล้วก็จะมาใส่แล้วก็ชงทีละแก้วละแก้วเนาะ
0: ใช่
4: นอกจากนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ตวงวัดอะไรพวกนี้ครับ
1: กาแฟเนี่ยมันมีกี่ชนิดกี่รสชาติ
4: กาแฟนี่ก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมแต่ที่ผมรู้จักเนี่ยมีอยู่2แบบฮะคือโรบัสต้ากับอาราบิก้านะครับ
1: ในร้านของคุณนี่เน้นอะไร
4: อาราบิก้าครับ
0: แล้วพอเอามาชงก็เป็นที่ถูกใจของลูกค้ามั้ยฮะ
4: ใช่ครับผม
3: โดยทั่วไปแล้วเมล็ดกาแฟจะมีอยู่4พันธุ์ด้วยกันนะครับได้แก่กาแฟอาราบิก้ากาแฟโรบัสต้ากาแฟเอ็กเซลซ่าและกาแฟลิเบริก้าแต่กาแฟพันลิเบริก้าและเอ็กเซลซ่าไม่นิยมปลูกเพื่อทำการค้าเนื่องจากรสชาติไม่ค่อยดีนักส่วนพันกาแฟที่นิยมปลูกเพื่อทำการค้าและมีขายกันโดยทั่วไปมีอยู่2พันคืออาราบิก้าและโรบัสต้าครับ
4: ให้จับเวลาครับถ้าเกิดว่ากาแฟที่ออกมา2ออนนะครับประมาณ20วินาทีครับก็จะถือว่าเป็นเขาเรียกว่า perfect shot นะฮะ
0: ช่วงแท็กทีมไวทอง
3: แล้วตอนนี้นะครับพยัคฆ์ร้าย2496ของเรากำลังฝึกฝนการทำกาแฟอย่างขมักเขม้นเดี๋ยวเราลองไปติดตามดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
4: ไอ้เครื่องนี้มันเป็นเครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซ่นะครับซึ่งมันก็คือกาแฟร้อนนะฮะใส่แก้วเล็กๆอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นกาแฟที่เข้มที่สุดฮะก็จะไม่ผสมอะไรเลยมีแต่กาแฟร้อนเท่านั้นนะครับเราก็จะให้มันได้2ออนนะครับให้จับเวลาครับถ้าเกิดว่ากาแฟที่ออกมา2ออนนะครับประมาณ20วินาทีครับก็จะถือว่าเป็นเขาเรียกว่า perfect shot นะฮะ
1: อ๋อหมายถึงว่าถ้าเราไม่มันก็จะไหลน้ำกาแฟก็จะไหลอยู่อย่างนั้น
4: ใช่คร
1: ับ ก็มันก็จะ
4: จางนะครับเพราะว่ากาแฟที่ออกมาเนี่ยหยดแรกเลยก็คือจะเข้มที่สุดนะ
1: เข้มสุดอ๋อ
4: โอ
1: เคแล้วกาแฟเนี่ยมันมีกี่รสชาติ
4: ประเภทของกาแฟที่ชงเนี่ยก็จะมีเริ่มตั้งแต่คาปูชิโน่นะฮะลาเต้มอคค่าเอสเปรสโซ่แล้วก็อเมริกาโน่นะครับ
3: ในส่วนของรสชาติหลักๆของกาแฟนั้นมีอยู่5รสชาติด้วยกันนะครับเริ่มจาก เอสเปรสโซ่คือกาแฟที่มีรสแก่และเข้มเสิร์ฟเป็นช็อตๆ 1-2 ออนซ์ไม่นิยมปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำตาลหรือนมนอกจากนี้เอสเปรสโซ่ยังเป็นกาแฟพื้นฐานที่ใช้ในการปรุงรสชาติกาแฟอื่นๆอีกด้วยครับคาปูชิโน่คือกาแฟที่มีสัดส่วนของกาแฟนมร้อนและฟองนมในอัตราที่เท่าๆกันแล้วโรยหน้าด้วยผงโกโก้หรืออบเชยป่นเพื่อเพิ่มความหอมละมุนลาเต้คือกาแฟที่มีปริมาณนมร้อนผสมอยู่2ใน3ส่วนและมีฟองนมฟูๆทับอยู่ข้างด้านบนครับซึ่งบนฟองนมนี้เองจะนิยมสร้างลวดลายต่างๆตามสไตล์ของผู้ชงครับมอคค่าคือกาแฟที่มีปริมาณนมร้อน2ใน3ส่วนเช่นกัน

0: แต่จะผสมช็อกโกแลตลงไปในปริมาณที่น้อยกว่ากาแฟเพื่อไม่ให้กรบรสชาติของกาแฟและแต่งหน้าด้วยวิปครีมสุดท้ายคืออเมริกาโน่เป็นกาแฟเอสเพรสโซ่1ส่วนผสมกับน้ำร้อนอีก1ส่วนและในส่วนของการเติมความหวานในกาแฟนั้นส่วนใหญ่แล้วผู้ดื่มจะเป็นผู้เติมเองตามความพอใจทั้งน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลคาราเมลน้ำเชื่อมฟรุกโตสและสารให้ความหวานแทนน้ำตาลครับ
1: ทีนี้ก็เทไปเลยแล้วกันนะครับ
2: แค่นี้ไปเสริมได้เลย
1: แค่นี้เลยครับ
2: ไม่ยากไม่ยากทำได้ทำได้
3: ทำผู้เชี่ยวชาญ
4: ใช่เลยครับ
3: สอนวิทยากรของเราทำอีกอย่างหนึ่งครับจะทำอะไรครับอีกอย่าง
1: ทำมอคค่าครับผมทีนี้มอคค่าเนี่ยก็ต้องใส่โกโก้ก่อนก็จะมีใส่น้ำเชื่อมหรือว่านมข้นนะครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะ
2: แล้วแต่ลูกค้าจะชอบ
1: ถ้าส่วนใหญ่ลูกค้าบอกว่าอ๋อดิฉันชอบหวานนะก็จะใส่ประมาณ2ออนซ์เลยฮะก็คือเท่ากับกาแฟเลยใช่ครับเอาไม่ต้องหวานมากแล้วกัน
3: ไม่ต้องหวานมากครับ
1: นี้น่าจะประมาณออนซ์นึงนะฮะก็ใส่นมด้วยครับผมก็ใส่ไปจนถึง6ออนซ์ครับแล้วก็เอาใส่น้ำแข็งได้เลยนะฮะแล้วก็เสิร์ฟได้เลยนะครับ
2: ครับหนูพอดีเลยนะ
1: ใช่ครับผม
3: ออเดอร์แรกมาแล้วนะครับเอสเปรสโซ่2แก้วครับอันนี้มาจากลูกค้าประจำครับผม
0: หลังจากที่ได้ออเดอร์ปุ๊บนี่ก็พยักร้ายของเราเริ่มต้นทำทันทีครับดูลีลาแล้วก็ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะฮะแต่ค่อนข้างมั่นใจเลยทีเดียวและแล้วแก้วแรกก็ได้ออกมาแล้วครับ
2: 1แก้ว
0: ไม่รีรอครับเริ่มทำแก้วต่อไปทันทีดูท่าทางเริ่มมั่นใจขึ้นครับเร็วขึ้นเร็วขึ้น
2: หันเลข2ตรงเราหน่อยโอเคจนแล้วจนแล้ว
0: มีตื่นเต้นด้วยนะครับมีลุ้นด้วยทีเดียวมาครับแก้วที่2
2: เย้เสร็จแล้ว
3: ออเดอร์ต่อไปมาแล้วครับมอคค่าเย็น1แก้วแล้วก็มอคค่าร้อน1แก้วครับผม
0: แหมออเดอร์คราวนี้มีทั้งร้อนมีทั้งเย็นเลยนะครับต้องดูกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเริ่มทำดูมั่นใจขึ้นนะครับเริ่มเร็วขึ้นนิดหนึ่งไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้าง
2: ไม่รู้ว่ารสชาติกาแฟที่ทำไปเนี่ยลูกค้าจะเปลี่ยนใจไหมเดี๋ยวลูกค้าบอกป้าชงไม่กินแล้ว
0: อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับพยักร้าย2496ทำอะไรต้องมั่นใจนิดนึงนะครับไม่งั้นภารกิจนี้อาจจะไม่ผ่านก็ได้

0: ฝีมือฝีมือ
1: ไม่รอช้าครับทำแก้วต่อไปทันทีแม่คราวนี้เร็วขึ้นครับเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ
0: เดี๋ยวไปเปิดกาแฟร้านกาแฟดีกว่า
2: บิดตรงนั้น
0: ต้องใช้พลังมากมายพอดีเสร็จรายการนี้กลับไปเปิดร้าน
1: แม่กลายเป็นการฝึกอาชีพไปแล้วครับสงสัยจะสนุกกับการทำกาแฟมากเลยทีเดียวกับพยักร้าย2496ของเราแก้วนี้จะเป็นม็อกค่าร้อนนะครับแหมมั่นใจฮะเติมอย่างมั่นใจครับ
0: เสร็จแล้วสวยงามสวยงามน่ากินน่ากินน่ากินน่ากิน
3: โอเคครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วภารกิจสุดท้ายครับคาปูชิโน่เย็น
0: ยังไม่ได้สอนเลยอ่ะ
4: ไม่ต้องกลัวนะผมทำเหมือนเดิมเลยครับ
0: เหมือนเดิมนะ
4: เริ่มต้นทำเอสเปรสโซ่ก่อนนะฮะ
1: อ้าวเมนูนี้ครับยังไม่ได้สอนเลยนะฮะก็ต้องทำกันไปสอนกันไปแล้วครับทีเนี้ยพยักร้าย2496ของเราจะทำได้หรือไม่ครับกับคาปูชิโน่เย็นดูท่าทางแล้วก็ยังมั่นใจอยู่นะฮะ
4: ข้อแตกต่างก็คือนมคราวนี้เราจะไม่ใส่จนถึง6ออนซ์แล้วครับเพราะว่าเราจะต้องใส่ฟองนมด้วยนะฮะ

0: คืออะไรอ่ะ
1: ที่ตีฟองนมครับ
0: อ๋อที่มันฟูฟูขึ้นมาใช่ปะ
1: ใช่ครับก็เทไปพอประมาณนะครับอันนี้ลงไปนะฮะก็กดประมาณนี้ครับกดตรงๆกันนะฮ
0: ะ
1: รู้สึกดีไหมครับผม
2: ร่างกายนะครับ
0: เพลิน
1: เพลินดีฮะ
0: เพลิน
3: และแล้วคาปูชิโน่เย็นครับกำลังจะเสร็จเรียบร้อยแม่ออกมาหน้าตาดีเลยทีเดียวครับ
4: โอ้ย
0: เย้
3: แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาการให้คะแนนของรสชาติกาแฟที่พยัคฆ์ร้าย2496ได้ทำไปนะครับแต่ละคนมีคะแนนเต็ม20คะแนนครับพยัคฆ์ร้ายของเราต้องทำให้ได้เกิน60คะแนนขึ้นไป
5: ผลสอบอยู่ในแก้วนี้อยู่แล้วครับ
0: คนทำตื่นเต้นกว่า
5: เรามานับคะแนนกันดีกว่านะครับครับผมใบแรก
0: เท่าไรเท่าไรเท่าไร
5: โอ้ใจดีจังอ่ะใคร
1: คร
5: ับ
1: ผม
5: 15
1: 15
5: 18
1: 18
5: บวก18 20คะแนนเขียนว่า
1: อร่อยมาก
5: และแล้วภารกิจสำเร็จลุล่วงไปดีๆครับ
6: กาแฟเองเนี่ยก็มีผลเสียเช่นทำให้ความดันสูงขึ้นได้นะคะทำให้หัวใจเต้นเร็วได้เพราะฉะนั้นคนที่มีความดันโลหิตสูงและยังควบคุมไม่ได้ดีเนี่ยนะคะไม่ควรรับประทานกาแฟเยอะเกินไป
5: ช่วงวิจัยไวทองช่วงนี้เข้าช่วงห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับหมอประจำห้องวิจัยของเรานะครับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
5: ติดไม้ติดมือมาด้วยของคุณแม่นะครับยักราย2496ของเราชื่นชอบกันทั้งร้านนะครับลูกค้านะครับเลยเอามาฝากอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณมากค่ะขออนุญาตชิมนิดนึงนะคะ
5: นั่นไง
0: โอ้โหสุดยอดค่ะหวานมันมากค่ะไปเปิดร้านได้เลยนะคะเนี่ยหลังจากที่แม่เมาส์นะคะไปปฏิบัติภารกิจนะคะเป็นบาริสต้าสำเร็จแล้วเนี่ยมิสเตอร์อาร์มีอะไรมาบอกค่ะ
7: พยัคฆ์ร้าย2496แม้ว่าในชีวิตจริงของคุณจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องการชงกาแฟเหมือนในละครที่คุณเล่นแต่ผมก็ต้องขอชมเชยว่าในระยะเวลาอันจำกัดนั้นคุณทำได้ดีมากทีเดียวและผมทราบมาว่าคุณดื่มกาแฟมากไม่ได้มีอะไรก็ให้ปรึกษาคุณหมอของเราได้เลยนะ
0: เป็นยังไงบ้างคะแม่เมา
8: คุณหมอคะ
0: คะ
8: อยากจะถามอะคะว่าคนธรรมดาทั่วไปเนี่ย
9: ครับ
8: เขาจะดื่มกาแฟได้วันละกี่แก้วคะไม่เกินวันกี่แก้วอ่ะ
0: อ๋อตามปกตินี่นะคะเท่าที่แนะนำดูเนี่ยน่าจะดื่มไม่เกินวันละ 1-2 แก้วนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายกาแฟเนี่ยมีผลในผู้สูงอายุเนี่ยจะอาจจะทำให้นอนไม่หลับผู้สูงอายุหลายท่านที่มาปรึกษาหมอเรื่องนอนไม่หลับหมอจะถามเลยว่าทานกาแฟไหมทานช่วงเวลาไหนบ้างในแต่ละวันหลายคนที่ทานตอนช่วงบ่ายเนี่ยบอกเลยว่าให้เปลี่ยนเวลาทาน
5: ต้องเปลี่ยน
0: ควรจะทานแค่ช่วงเช้าค่ะนะคะ
5: ลิตรมันค้างยาวนาน
0: ใช่เพราะว่าในผู้สูงอายุอาจจะมีการกำจัดคาเฟอีนออกจากร่างกายได้ช้ากว่าวัยอื่นๆนะคะเพราะจริงๆเราฟังมาประโยชน์ของกาแฟมีมามากมายอยู่แล้วถูกไหมคะนอกจากมีประโยชน์แล้วก็เป็นความชื่นชอบของแต่ละบุคคลอยู่แล้วเนี่ยทั้งกลิ่นทั้งรสชาติอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็มีโทษด้วยเหมือนกันถ้าเราดื่มมากเกินไป
5: มันก็เป็นโทษ
0: ใช่ค่ะนะคะและที่สำคัญที่หมอเป็นห่วงก็คือกาแฟที่รับประทานโดยทั่วไปเนี่ยชอบเติมน้ำตาลเยอะชอบเติมครีมเทียมมากอันนี้เป็นผลเสียต่อสุขภาพนะคะไม่ใช่ว่าทานกาแฟบอกดีดีโอ้โหชงกันใหญ่แต่ปรากฏเติมนมข้นเติมน้ำตาลบางคนเติมน้ำผึ้งอีกนะคะแล้วก็ใส่ครีมเทียมไปเยอะๆให้มันหวานข้นมันอย่างเงี้ย
5: มันแซ่บครับมันขาดไม่ได้ครับ
0: จริงๆอาจจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพแทนนะคะก็คือทำให้เส้นเลือดอุดตันเพราะว่าไอ้ครีมเทียมพวกนี้นะคะมันทำให้เกิดทรานส์แฟตเพิ่มขึ้นในเลือดแล้วก็เกิดการอุดตันไปพอกในเส้นเลือดต่างๆในร่างกายนะคะแล้วก็ตัวน้ำตาลเองมีความเสี่ยงต่อเรื่องเบาหวานความอ้วนโอ้ยเยอะแยะไปหมดนะคะแทนที่จะได้ประโยชน์กับอาจจะเกิดโทษแทน
5: ได้แต่มันแซ่บ
0: มันแซ่บเลยใช่ไหมคะกาแฟดำดีที่สุดค่ะ

0: คุณหมอคะแล้วถ้าคนที่กินกาแฟเยอะๆติดกาแฟมากๆเนี่ยจะมีวิธีการยังไงก็ให้ลดลงไปได้กินน้อยลง
1: คือถ้าทานมากเกินไปจะเกิดโทษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจต้องค่อยๆลดค่ะคุณแม่เพราะว่าการที่เราลดปรับจาก4แก้วเหลือ1แก้วเนี่ยบางทีปวดหัวอย่างที่บอกเพราะไม่มีอาการถอนได้อาจจะค่อยๆลดลงเหลือ4แก้วเหลือ3แก้วครึ่ง3แก้วเงี้ยค่ะค่อยๆทยอยลดนะคะเพราะว่าทานเยอะไปก็อาจจะเกิดผลเสียอย่างที่ว่า
2: แล้วถ้าเกิดว่าใจสั่นทำอะไรไม่ถูกเหงื่อออกตามอาการนะครับแก้ไขยังไงครับ
1: ตอนขณะที่ทานกาแฟใช่ไหมคะไม่ใช่ไปเจอสาวอะไรแบบนั้นนะ
2: อันนั้น
1: ไม่ต้องแก
2: ้ไม่ต้องแก
1: ้คนที่ไม่เคยดื่มหรือดื่มปริมาณมากในครั้งเดียวเลยเนี่ยนะคะก็มีผลทำให้เกิดอาการใจสั่นปวดศีรษะบางคนมือสั่นด้วยถ้ามีอาการแบบนั้นเนี่ยนะคะหมอแนะนำว่า1หยุดกินก่อนเลยกาแฟนะคะถ้าตอนนั้นเรากำลังขับรถกำลังใช้ควบคุมเครื่องจักรอยู่อะไรแบบนี้ค่ะคิดว่าร่างกายเราไม่พร้อมที่จะมีสมาธิกับอาการป่วยที่เป็นอยู่เนี่ยให้หยุดทำสิ่งนั้นทันทีเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็นั่งพักสักครู่อาจจะดื่มน้ำเยอะๆเพื่อเพิ่มการขับออกของคาเฟอีนในปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักพักอาการก็คงค่อยๆดีขึ้น
2: การขับออกของคาเฟอีนนี่ใช้เวลาหลายชั่วโมงไหมคะ
1: ก็หลายชั่วโมงค่ะอาจจะเป็นวันได้เลยทีเดียวโดยเฉพาะในผู้สูงอายุสรุปวันนี้นะคะพยักร้าย2496ของเรานะคะสามารถปฏิบัติภารกิจได้ลุล่วงไปด้วยดีค่ะยินดีด้วยนะคะ
2: ครับทางรายการของเราก็มีประกาศนียบัตรมามอบให้คุณแม่มาครับมาแล้วครับจากทางเรามาชาแนลนะครับ
0: ยินดีด้วยค่ะ
2: แล้ววันนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะครับคุณแม่เมาส์ณัฐมนต์พันเพ็งนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนขอบคุณนะครับแล้วมาพบกันใหม่กับรายการพยักร้ายไวทองสวัสดีครับเรามาเจอลูกค้าจริงๆที่ดื่มแล้วก็จะถามว่ารสชาติเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมาบ่อยไหมครับ
3: ก็ประมาณอาทิตย์ละ2ครั้ง
2: เขาทราบไหมครับว่ากาแฟที่ดื่มอยู่เนี่ยไม่ได้ทำโดยเจ้าของร้าน
4: อ้าวเหรอคะ
2: อ้าวนั่นไง
3: พอดีว่าไม่ชอบกินหวานบอกให้ทางบาริสต้าเขาทำไม่หวานเขาก็ทำได้ออกมาโอเค
2: สวัสดีครับปิ้วคุณกำลังชมรายการพยักร้าย2496นะครับเป็นช่วงของห้องวิจัยไวทองได้ความรู้มากๆนะครับวันนี้พบกับอาจารย์

0: มาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

0: ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้าวเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เมานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานภาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติ

0: าจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
4: ครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
5: ขอบคุณครู
6: ขอบคุณครู

0: ัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV
2: แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะ
0: ฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
3: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
2: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
0: เราชื่ออะตอม
3: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
2: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
3: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
0: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
1: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วย
2: น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
3: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว

0: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
1: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะไม่เห็นได้ยินเลย
0: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
2: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
2: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
1: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
0: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
2: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
0: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเราโอ้ย
1: ไหวไหมต้นกล้า
0: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
3: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
2: ปลอดภัยทุกคนครับ
4: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
3: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
2: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
1: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
0: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
2: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
0: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างเหรอ
2: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
5: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
2: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
0: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
3: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว้
4: ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
1: ุ
4: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
1: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
2: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
0: ้แล้วอย่างข้าวของที่น้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
2: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
2: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
3: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
2: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
1: ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
2: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
1: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
4: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลับข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเอไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอาจจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ
สำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะ

มือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณสองสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลําดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เชนเนลันเนี่ยคุณก็ห้าม

ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทําความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: เรามาเริ่มด้วยประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของสแกมเมอร์แล้วก็ในเรื่องของการฟอกเงินนะครับซึ่งกรณีเอกสารเผยแพร่สภาพแทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังของสหรัฐตรวจสอบบุคคล26คนและนิติบุคคล2แห่งซึ่งก็ปรากฏชื่อของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยเพื่อพิจารณาคว่ำบาตรตามกฎหมายจากข้อกล่าวหาความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของสแกมเมอร์นายไบรอันมาร์สประธานคณะกรรมการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ส่งหนังสือถึงนายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศและนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเพื่อขอให้ตรวจสอบบุคคลและกิจการที่ถูกระบุว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสแกมออนไลน์ในเอเชียตอนออกเฉียงใต้หนังสือดังกล่าวนั้นขอให้2กระทรวงสอบสวนและพิจารณาภายใน180วันว่าบุคคลหรือว่ากิจการในรายชื่อเข้าเกณฑ์ที่จะถูกใช้มาตรการคว่ำบาตรใต้ภายใต้อำนาจตามกฎหมายของสหรัฐหรือไม่ตลอดจนมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับเมียนมาอาชญากรรมไซเบอร์และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคณะกรรมการการต่างประเทศของสภาแทนราษฎรสหรัฐระบุว่าหนังสือดังกล่าวมีเป้าหมายให้รัฐบาลสอบสวนบุคคลต่างชาติที่มีข้อมูลน่าเชื่อถือบ่งชี้ว่าอาจเชื่อมโยงกับศูนย์สแกมออนไลน์และหากผลสอบพบว่าเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายจึงจะพิจารณาใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อไปในส่วนของเมียนมานั้นหนังสือดังกล่าวได้พูดถึงการปราบปรามศูนย์สแกมขนาดใหญ่ที่ชเวกโกโกและเคเคพาร์คพร้อมกับระบุว่าเครือข่ายศูนย์สแกมตามแนวชายแดนไทยเมียนมานั้นยังคงขยายตัวขณะที่ในส่วนของกัมพูชาหนังสืออ้างรายงานหลายฉบับที่กล่าวถึงการทุจริตการคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่และการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สแกมจึงขอให้รัฐบาลสหรัฐนั้นตรวจสอบ28รายการซึ่งประกอบด้วยบุคคล26รายและกิจการ2แห่งโดยมีชื่อของอดีตรัฐมนตรีของไทยอยู่ในรายชื่อดังกล่าวด้วยและยังมีชื่อของเบนสมิธและยิมเลียกรวมอยู่ด้วยด้านนายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ชี้แจงกรณีที่รายชื่อของตนเองนั้นปรากฏในหนังสือของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาที่เสนอให้ตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยได้ระบุว่ามีการประสานไปยังสำนักงานควบคุมทรัพย์ต่างประเทศหรือ OFAC กระทรวงการคลังสหรัฐเพื่อเตรียมส่งหลักฐานชี้แจงความบริสุทธิ์พร้อมกับเดินหน้าพึ่งพากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยโดยการฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นเพียงการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลว่าบุคคลในรายชื่อเข้าเกณฑ์การใช้มาตรการคว่ำบาตรทางกฎหมายหรือไม่มิใช่ผลการสอบสวนคำวินิจฉัยความผิดหรือการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรแล้วแต่อย่างใดขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์ในการฟอกเงินการค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆตามที่มีการกล่าวถึง
1: และจากกรณีที่ปรากฏชื่ออดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเข้าไปมีส่วนเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์นะคะซึ่งทางการสหรัฐอเมริกาก็เตรียมพิจารณาในการคว่ำบาตรเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันบอกว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมระบุให้ผู้ที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตัวเองตามกระบวนการกฎหมายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวนะคะว่าได้รับทราบถึงรายชื่อที่ปรากฏแล้วพร้อมให้ความเห็นว่าบุคคลที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาจะต้องดำเนินการจัดตั้งทนายความและหาวิธีการเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการดำเนินงานของรัฐบาลนอกจากนี้ค่ะในประเด็นที่ทางการสหรัฐอเมริกาเรียกร้องรัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดขึ้น
2: ก็เห็นชื่ออยู่ครับก็เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปตั้งทนายแล้วก็ไปหาวิธีในการที่จะเคลียร์ตัวเองนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาล
3: แต่พอดีว่าทางสหรัฐเขาไปใช้เวลาที่ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็เอาใช้คำว่าถ้าเกิดใครไม่ดำเนินการจะคว่ำบาตร
2: รัฐบาลไหนอ่ะ มันไม่ใช่รัฐบาลนี้ฮะ
0: ทางด้านของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็เข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูย่านบางบอนครับหลังพบเบาะแสการจัดตั้งเป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายมิจฉาชีพข้ามชาติโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้15คนซึ่งมีพฤติการตั้งศูนย์โทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งติดตามตัวนายจ้างชาวจีนที่อยู่เบื้องหลังพลตำรวจตรีพันธนนุชนาถรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูซอยเอกชัย112แขวงบางบอนเหนือเขตบางบอนกรุงเทพมหานครหลังรับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีชาวต่างชาติเดินทางเข้าออกภายในบ้านหลังดังกล่าวเป็นจำนวนมากกลุ่มทั้งมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเจ้าหน้าที่จึงได้ขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายค้นจากการเข้าตรวจสอบภายในอาคารพบว่ามีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นห้องต่างๆอย่างชัดเจนเช่นห้องทำงานสำหรับใช้โทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายซึ่งมีหลักฐานเป็นบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นติดไว้ที่ผนังนอกจากนี้ยังพบห้องที่จัดเตรียมเครื่องแบบตำรวจพร้อมทั้งตราสัญลักษณ์ของสถานีตำรวจต่างๆในประเทศญี่ปุ่นเพื่อใช้ประกอบการหลอกลวง
1: การสืบสวนเพิ่มเติมก็พบนะคะว่านายจ้างชาวจีนเนี่ยใช้ชื่อบุคคลอื่นหรือว่านอมินีค่ะเป็นผู้เช่าคฤหาสน์หลังนี้มาเป็นระยะเวลานานกว่า1ปีค่าเช่าเนี่ยสูงนะคะถึงเดือนละกว่า900,000บาทเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด15คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย1คนชาวต่างชาติอีก14คนซึ่งประกอบด้วยสัญชาติญี่ปุ่นจีนไต้หวันและเมียนมาโดยทั้งหมดเนี่ยจะทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติการเพื่อโทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อสำหรับเครือข่ายนี้ค่ะจะมุ่งเป้าหมายกลุ่มผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นเป็นหลักโดยมีรูปแบบในการกระทำความผิดด้วยการสุ่มโทรศัพท์หาเหยื่อแล้วก็อ้างว่ามีพัสดุผิดกฎหมายหากเหยื่อหลงเชื่อก็จะมีการโอนสายไปยังผู้ร่วมกระบวนการที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากนั้นก็สร้างเรื่องบอกว่าพบธุรกรรมทางการเงินที่ต้องสงสัยแล้วก็หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินมาเพื่อทำการตรวจสอบทางนี้นะคะเจ้าหน้าที่เชื่อว่านายจ้างชาวจีนยังคงหลบหนีอยู่ภายในประเทศซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวแล้วก็เฝ้าระวังการหลบหนีออกทางช่องทางธรรมชาติ
0: สำหรับของกลางที่สามารถตรวจยึดได้นะครับก็ประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือชิปแลกเงินตลอดจนยาเสพติดประเภทไอซ์และอุปกรณ์การเสพอีกจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของกลางทั้งหมดพร้อมทั้งควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินการผลักดันกลับประเทศต้นทาง
4: ลักษณะของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เกิดความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นเคสคอลเซ็นเตอร์ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะหลอกต่างประเทศแต่ว่าเคสคอลเซ็นเตอร์ที่ต่างประเทศมาหลอกไทยลักษณะเดียวกันมีความน่าเชื่อถือเหมือนกันแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้AI fake ลักษณะเดียวกันนะครับไปทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่เพื่อเตือนประชาชนให้เห็นแล้วก็จะทำให้ประชาชนคนไทยนั้นถูกหลอกลักษณะแบบนี้น้อยลง
1: ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะตำรวจก็ไปจับ3ชาวจีนแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะหลังจากที่หลอกเหยื่อซึ่งเป็นหญิงสูงวัยอ้างบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารค่ะหลอกให้มีการถอนเงินสดถึง6,100,000บาทเพื่อนำมามอบให้แต่เท่านี้ยังไม่พอนะคะยังมีการออกอุบายขอเพิ่มอีกกว่า2,000,000บาทแต่ว่าเหยื่อเนี่ยไหวตัวทันแจ้งตำรวจซ้อนแผนจับกุมได้เนี่ยทันควันค่ะตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นแนะนำกำลังเข้าจับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์สัญชาติจีน3คนหลังร่วมกันก่อเหตุหลอกลวงหญิงสูงวัยอายุ67ปีอ้างตัวบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารและ DSI โทรเข้ามาข่มขู่เหยื่อบอกว่าบัญชีเนี่ยมีส่วนพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินจนเหยื่อเกิดความกลัวถอนเงินสดทั้งหมดเลยนะคะ6,150,000บาทมาส่งมอบให้กับคนร้ายที่หน้าอพาร์ตเมนต์แห่ง1กลางเมืองขอนแก่นค่ะแต่ว่ามิจฉาชีพได้เงินไปแล้วก็ยังไม่พอใจค่ะโทรกลับมาขอเงินเพิ่มอีก 2,650,000 บาททำให้เหยื่อเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วก็เลยตัดสินใจเข้าไปแจ้งความกับทางตำรวจเจ้าหน้าที่จึงวางแผนไปดักซุ่มจุดที่นักส่งมอบเงินในรอบ2นะคะภายในซอยหลังเมือง8ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจนกระทั่งเนี่ยแหละค่ะหนึ่งในแก๊งปรากฏตัวมารับเงินก็เลยล็อกตัวเอาไว้คนร้ายเนี่ยสารภาพบอกว่ารับจ้างผ่านทางแอปพลิเคชันเทเลแกรมก่อนขยายผลรวบ ผู้ร่วมขบวนการอีก2รายที่นั่งรออยู่บนรถหรูใกล้กับจุดที่เกิดเหตุแล้วก็มีการยึดของกลางนะคะเงินสดกว่า 500,000 บาทบัตรเดบิตต่างประเทศบุหรี่ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องรวมถึงรถยนต์หรู BMW ด้วยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาค่ะร่วมกันครอบครองของผิดกฎหมายตามพรบ.ศุลกากรแล้วก็ลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ขยายผลหาผู้บงการต่อไป
0: ตม.ชลบุรีเปิดปฏิบัติการสินสมุทรสยบมังกรดำบุกเข้าจับกลุ่มในลีเจียนลู่ผู้ต้องหาชาวจีนเครือข่ายเว็บพนันข้ามชาติหลังหนีหมายจับแดงตำรวจอินเตอร์โพลมาซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักหรูที่จังหวัดชลบุรีพันตำรวจโทกิตติพัฒน์หงชูเวศสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีนำกำลังบุกเข้าจับกลุ่มนายลีเจียนลู่อายุ37ปีสัญชาติจีนผู้ระบบเอเจนต์และการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์ข้ามชาติและเป็นบุคคลตามหมายแดงของตำรวจอินเตอร์โพลโดยจับกลุ่มได้ที่บ้านพักหรูในย่านตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสืบเนื่องจากปี2564-65นั้นนายลีได้ร่วมกับพวกจะตั้งเครือข่ายชักชวนชาวจีนเล่นเว็บพนันออนไลน์ต่างประเทศโดยมีเอเจนต์รายย่อยมากกว่า300รายและก็มีสมาชิกเล่นพนันกว่า 1,000 คนยอดเงินหมุนเวียนสูงถึง 1,500 ล้านบาทในลีจะรับประโยชน์ไปประมาณ15ล้านบาทก่อนจะหลบหนีหมายจับจากจีนลอบเข้ามาซักหลบซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทยเบื้องต้นนั้นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีมีการเพิกถอนวีซ่าแล้วก็นำตัวในลีเนี่ยมาส่งฝากขังรอส่งกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนต่อไป
1: เตือนภัยกันต่อนะคะกรณีการถูกหลอกลวงค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลวงว่ามีใบสั่งจราจรที่มีการค้างชำระนะคะก่อนที่จะมีการให้กดลิงก์เข้าไปเพื่อปลอมแล้วก็ขโมยข้อมูลต่างๆส่วนบุคคลโดยย้ำบอกนะคะว่ามี3แนวทางที่จะต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยดังนี้ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันนะคะว่าไม่มีนโยบายในการทวงค่าปรับผ่านทาง SMSที่มีการแนบลิงก์หรือว่า QR code นะคะหลังพบมิจฉาชีพส่งข้อความเข้าไปหลอกลวงประชาชนว่ามีใบสั่งค้างชำระก่อนที่จะให้กดลิงก์เพื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ปลอมแล้วก็หลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัตรหรือข้อมูลทางการเงินค่ะประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะคะว่ามีใบสั่งจริงหรือไม่ผ่านช่องทางที่เป็นทางการอย่างเช่นแอปทางรัฐนะคะ Police Care หรือระบบ PTM แต่หากได้รับ SMSแนบลิงก์หรือ QR code ค่ะก็ต้องเร่งรัดให้กดหรือว่าชำระเงินในทันทีถ้าเจอข้อความแบบนี้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดอย่างไรก็ตามหากกรอกข้อมูลบัตรหรือว่าข้อมูลธนาคารไปแล้วค่ะให้ติดต่อธนาคารทันทีเพื่อระงับความเสี่ยงและหากเกิดความเสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ก็ให้รีบติดต่อ AOC 1441
5: หนึ่งเลยหากมีลิงก์เข้ามาห้ามกดรับลิงก์ไม่ว่าจะเป็น SMS หรือว่า LINE อ้างใบสั่งที่ส่งมาเนี่ยแบบนี้ลบทิ้งได้ทันทีนะครับ2คือห้ามใส่ข้อมูลรหัสผ่านหรือว่า OTP One Time Password ห้ามกรอกรหัสผ่านหรือว่าแนบลิงก์ปลอมเด็ดขาดแบบนี้ก็ลบได้เช่นกันนะฮะ3คือเช็คผ่านแอปทางการตรวจสอบใบสั่งผ่านเว็บหรือแอปพลิเคชันทางการของตำรวจจราจรเท่านั้นนะครับหรือหากเป็นหน่วยงานรัฐอื่น20กระทรวงคุณผู้ชมสามารถติดต่อไปที่ต้นสังกัดของแต่และหน่วยงานได้แต่ถ้าหากพลาดไปแล้วล่ะทำอย่างไรให้รีบโทรไปอายัดบัญชีทันทีนะฮะที่สายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ครับ
0: ช่วงนี้เรียกว่าฝนฟ้าตกต่อเนื่องกันทุกวันบางพื้นที่นี่ตกหนักด้วยและก็บางพื้นที่เนี่ยเป็นผู้ประสบภัยกันเยอะเลยทีเดียวเชอรี
1: ่อย่างก่อนหน้านี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลปทุมนะคะที่นนทบุรีแจ้งวัฒนะก็เป็นคลองมาแล้วนะคะ
0: ครับก็ในช่วงนี้คงต้องระวังในหลายจุดแล้วก็หลายพื้นที่ทั่วประเทศเรื่องของฝนที่ตกหนักในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะ 17-20 กันยายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเองก็เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากครับโดยเริ่มจากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นให้เฝ้าระวังต่อในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็มีการแจ้งเตือนฝนตกหนักที่อำเภอนาน้อยอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านครับระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำลาดเชิงเขา ปภ.มีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนามื่นและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำต่ำและที่ลาดเชิงเขาคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปอยู่อย่างพื้นที่ปลอดภัยและถ้าต้องการความช่วยเหลือก็ให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนในพื้นที่ด้านนายทวีศักดิ์พุ่มมรดกในอำเภอนาน้อยก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดที่ตำบลสถานบ้านนาดอยหมู่ที่10และบ้านทุ่งหมู่ที่12เพื่อประเมินสถานการณ์หลังในพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจากการสำรวจพบว่าสถานการณ์น้ำยังคงอยู่ในภาวะปกติและยังไม่มีสัญญาณอันตรายในอำเภอนาน้อยนะครับได้กำชับให้ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและให้รายงานสถานการณ์ทุกๆ1ชั่วโมงขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนสภาพอากาศประเทศไทยในหลายพื้นที่ครับว่าจะเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักมากโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
6: แต่ฝนในที่ตกในครั้งนี้จะมีการเคลื่อนตัวเป็นระนาบลงมาตั้งแต่วันที่17ทางภาคเหนือไล่18ไล่19ครับฝนจะเป็นฝนลักษณะการตกผ่านพื้นที่ต่างๆตามมวลอากาศเย็นที่ผลักเข้าลงมานะครับเมื่อมาดูข้อมูลการสะสมของฝน24ชั่วโมงครับวันที่17เราจะเห็นว่าฝนก็สอดคล้องกับโมเดลฮะก็จะเกิดขึ้นทางด้านภาคเหนือเป็นหลักนะครับรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับฝนก็จะมีอยู่ประมาณสัก100กว่ามิลสีแดงๆนี่ครับแล้วก็อาจจะมีทางด้านภาคตะวันออกบ้างในบางพื้นที่นะฮะแล้วก็ภาคตะวันตกด้วยที่จะมีเรื่องของลมมรสุมที่ตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นเนี่ยฝนที่เป็นแนวรับลมมรสุมพังงานะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับวันที่18นะฮะ17 18นะฝนสะสม2วันพื้นที่ไหนเพิ่มขึ้นมาบ้างก็พื้นที่โซนเดิมนะฮะภาคเหนือยังมีอยู่นะครับแล้วก็ภาคกลางเริ่มมีมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นผลักลงมาแล้วนะครับภาคตะวันตกนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมที่ตะวันตกเฉียงใต้ก็จะแรงขึ้นนะตอนกลางของประเทศก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นรวมถึงนครราชสีมาภาคตะวันออกนะครับภาคใต้ที่เป็นแนวรับลมมรสุมก็จะมีฝนเพิ่มขึ้น
1: ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแต่ว่าประชาชนในย่านโชคชัย4ยังไม่กังวลกับฝนที่จะตกในช่วงนี้ค่ะแม้ว่าจะส่งผลให้บนถนนนั้นมีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างแต่ว่าปัจจุบันก็พบว่าการระบายน้ำถือว่าทำได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนค่ะเราส่งทีมข่าว NBT นะคะลงพื้นที่ไปสำรวจถนนโชคชัย4เขตลาดพร้าวซึ่งเป็นหนึ่งในถนนเส้นหลักที่มักจะเกิดน้ำท่วมหากมีฝนตกหนักนอกจากน้ำที่ท่วมขังบนผิวการจราจรแล้วค่ะยังท่วมเข้าไปในซอยแล้วก็ชุมชนต่างๆที่มีพื้นที่อยู่ต่ำกว่าระดับถนนอย่างเช่นซอย36ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต่ำที่สุดชาวบ้านในซอยเนี่ยยอมรับนะคะว่าถนนภายในซอยมักได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานของกรมราชทัณฑ์เข้ามาช่วยขุดลอกท่อระบายน้ำน้ำระบายได้เร็วขึ้นเทียบกับแต่ก่อนที่ใช้เวลาเป็นสัปดาห์จึงไม่กังวลหากมีฝนตกหนักในพื้นที
7: ่ท่วมจะท่วมทุกรอบถ้ามันตกหนักอ่ะ
8: อย่างช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเป็นไงบ้าง
7: หนักสุดคือเที่ยงคืนยังไม่แห้งคือมันตกแรงมากแถวเนี้ยมันจะแรงทั่วกันไปหมดน่ะมันจะแห้งช้าแต่เช้ามามันก็แห้ง
8: น้ำมันก็คือไหลจากถนนลงมาในซอย
7: ใช่ซอยเนี้ยมันต่ำสุดไง
8: แล้วที่ผ่านมาทางเขตเขาได้มีการมาหรือว่าม
7: า
8: ไปยังไงบ้าง
7: มาเขาจะมาลอกให้กรมราชทัณฑ์มาลอก
8: ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนกับตอนนี้ถือว่าตอนนี้ระบายเร็วขึ้นไหม
7: เร็วขึ้นเพราะแต่ก่อนนี้ตอนมาอยู่ใหม่ๆอ่ะเป็นอาทิตย์ก็ไม่แห้งเดี๋ยวนี้ชั่วโมง2ชั่วโมงก็แห้งแล้ว
9: ไม่ก่อนในหมู่บ้านสูงกว่าถนนนะลูกสูงกว่าเยอะเหมือนกันแต่ตอนนี้พอเขาทำถนนมันก็ไหลอยู่แล้วแต่ทีนี้ทางเขตเขาก็ไม่ได้ละเลยหรอกเขาก็คนไอ้เจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่น่ะ ขาก็มาดูแล้วก็มีเครื่องปั๊มน้ำมันจะเป็นสองปั๊มได้ไหมมันไม่ผิดนะเขาก็สูบมันก็จะลงเร็ว
8: ตอนนี้มันมีการพยากรณ์ว่าอีก 3-4 วันเนี่ยมันจะตกติดกันไปอย่างยังเรากังวล
9: กังวลไหมกับมนุษย์เนาะมันก็ต้องกังวลอยู่แล้วกังวลคือหนึ่งการไปมาไงลูกมันก็ต้องลำบากใช่ไหมฮะอย่างคนบ้านชั้นเดียวเนี่ยมันตก 2-3 วันมาจะถึงเนี้ยมันจะมากน้อยแค่ไหนมันกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ตรงนี้ไงลูกถ้ามันตกตามฤดูกาลจะแรงหน่อยแต่มันก็ไม่ถึง 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็โอเค
10: เมื่อก่อนท่วมตลอดตกแบบข้ามวันข้ามคืนเลยข้ามวันข้ามคืน
8: ตอนนี้น้ำยังระบายได้
10: ระบายดีกว่า
8: เป็นเพราะว่าจะแพ้บ้างเลยกันแล้ว
10: ก็มาอยู่นะบางทีก็มีกรมราชทัณฑ์มาลอกล่าสุดเห็นใน TikTok ก็มีนักพักเพลงสุขามาลอกด้านหลัง
1: ส่วนบนถนนโชคชัย4ค่ะก็มีบางร้านค้าที่อยู่ติดริมถนนก่อนนำกระสอบทรายมาวางเตรียมเอาไว้หากมีน้ำท่วมขังก็จะสามารถช่วยกันคลื่นน้ำที่เกิดจากรถวิ่งสัญจรไปมาเข้าร้านได้โดยบอกนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยใช้เวลาไม่นานน้ำก็สามารถแห้งได้ไวขึ้นค่ะส่วนขยะที่ลอยมากับน้ำเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเก็บกวาดทุกวันเพื่อไม่ให้ไปขวางทางระบายน้ำ
11: คือซอยทุกซอยแถวเนี่ยมันต่ำไงซอยมันต่ำเกือบจะหลายซอยนะที่ท่วมนะ
12: หลายซอย
11: แล้วมันก็ท่วมแล้วน้ำมันก็จะเอ่อออกมาตรงถนนแล้วถ้าท่วมถ้าฝนตกหนักมากๆก็มาท่วมถนนเลย
8: แต่เนี้ยการท่วมมันทิ้งเวลาระยะเวลานาน
11: ไม่นานนะ
12: ไม
11: ่
12: นาน
8: เจ้าหน้าที่เขาแบบมาดูแลในเรื่องการขุดขอกข้ออะไร
11: มาเมื่อก่อนนะมาบ่อยมาบ่อย
12: กรมราชทัณฑ์มา
11: บ่อยละช่วง
12: ทำเป็นจุด
11: ช่วงที่เขาลอกท่อมาบ่อยเลย
8: เ
11: ห็นบ่อย

0: DOITUNG โดยตุงนิ่มฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอกเฮ
1: ้ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
2: มาชาพีหลอหนูนี่มากระแพ
3: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
4: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
3: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
2: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธามา
1: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
1: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
2: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
1: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเองหรือไง
2: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอนแน่ๆ
4: แล้วถ้าก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมทางก็ให้มาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
2: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอบแต่ถ้าหวานะว่าวันนึงพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
2: นี่มาอะไรอ่ะ
3: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
5: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
3: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.สว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเอ็งสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราศินีท่านทรงตั้งกลุ่มทอผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอานี่แมวผู้ใดนี่

0: ใหญ่พาซ่าได้ทั้งครอบครัวและยังได้ความรู้เรื่องสุขภาพเอาไปดูแลผู้สูงวัยที่บ้านกันอีกด้วย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี้นะฮะผมพาคุณผู้ชมและคุณหมอนะครับมาที่ Big Dog Cafe อยู่บริเวณรัชดาภิเษกแล้วก็จุดเด่นของเขานะครับคือมีสุนัขให้เราได้เล่นตั้งแต่ตัวเล็กยันตัวใหญ่เลยคุณหมอทานข้าวไหมยัง
2: ทานแล้วค่ะ
1: โอ้โหจะเลี้ยงในนี้เขามีข้าวทานด้วย
2: ทานอีกก็ได
1: ้ทำไมหมอเป็นคนอย่างเงี้ยก่อนเข้าไปนี่นะต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อน
2: อ๋อต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนซึ่งเป็นรองเท้าสะอาด
1: ใช่ฮะใช่ฮะเพราะว่าเขาต้องดูแลความปลอดภัยกับน้องหมาเราก็เลือกรองเท้าที่มันเหมาะกับเรา
2: ใช่ใช่ของคุณก๊อฟก็จะเป็นอันนี้ค่ะก็จะใส่ลำบากนิดนึง
1: ไปหมอก็ไม่ห้าม
2: ก็นึกว่าอยากใส่ลายกุ๊กกิ๊กเลื่อนค่ะคุณก๊อฟ
1: เชิญนะ
3: นะลูกนะหนูน่ารักนะหนูน่ารักนะลูกขอมืออ
1: ่าแม่สวัสดีครับ
3: โอ้สวัสดีค่ะโอ้ยเนื้อ
1: ตกใจทำไมคนไม่ใช่หมา
0: และนี่ครับแม่เมาสุดาชื่นบานรุ่นใหญ่ที่ยังซ่าและแซ่บหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีกับบทบาทนักร้องนักแสดงที่คร่ำวอดอยู่ในวงการบันเทิงไทยมามากกว่า60ปีและเนื่องจากแม่เมาเป็นคนรักและเลี้ยงสุนัขอยู่แล้ววันนี้ทางรายการเลยขอเอาใจแม่เมาเป็นพิเศษด้วยการพามาเที่ยวที่คาเฟ่สุนัขแห่งนี้
3: อ่ะนั่งลง
1: นั่งลง
3: เซนเซน
1: ขอขอบคุณแม่เอาสินั่งสิ
3: เพิ่งรู้นะคะว่ามีแบบนี้น่ะ
2: อ๋อใช่
3: เนี่ยพวกก็มาเล่นกัน
1: ครับการเลี้ยงสุนัขหรือว่าการเล่นกับสุนัขเนี่ยคือช่วยให้เราผ่อนคลายได้ด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะถ้าเป็นที่เมืองนอกเนี่ยเขาก็มีภาษาฝรั่งเรียกเพทเทอราปีใช่ค่ะ
1: เป็นการรักษา
2: ใช่ก็อย่างผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยที่อยู่ตามบ้านพักคนชราในต่างประเทศเขาจะมีชั่วโมงเลยนะคะแม่ให้เอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาเล่นผู้สูงวัยบางคนเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าบางคนมีภาวะสมองเสื่
1: อม
2: ก็คือเขาอาจจะเครียดอาจจะหงุดหงิดการที่มีสัตว์เลี้ยงมาช่วยเนี่ยก็จะเป็นวิธีการนึงที่ทำใหผู้ป่วยโรคนี้ไม่ต้องทานยาที่ควบคุมปัญหาพฤติกรรม
0: เพทเทอราปีเป็นรูปแบบของการบำบัดโรคด้วยสัตว์เลี้ยงวิธีการก็คือให้ผู้ป่วยได้อยู่ใกล้ชิดสัตว์เลี้ยงเพราะสัตว์เลี้ยงมีพฤติกรรมบางอย่างที่ช่วยรักษาอาการป่วยทางจิตใจของมนุษย์ได้เมื่อผู้ป่วยได้ใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงจะทำให้ผู้ป่วยมีความสุขลดความวิตกกังวลและความเครียดได้เป็นอย่างดีซึ่งเจ้าความเครียดนี่แหละครับคือหนึ่งปัจจัยเสี่ยงของภาวะโรคสมองเสื่อมที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี
1: ้วันนี้จะปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องโรคสมองเสื่อม
2: ค่ะ
1: เพราะว่าปัจจุบันเป็นกันเยอะเนาะคืออัลไซเมอร์นี่แหละ
3: ใช่
2: จริงๆมันมีความต่างกันนิดหน่อยค่ะคุณก๊อฟก็คือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเป็นโรคกลุ่มใหญ่แล้วก็จะมีหลายสาเหตุแต่ว่าหนึ่งในสาเหตุที่เราเจอบ่อยที่สุดแล้วก็เกินครึ่งนึงเลยค่ะคือโรคอัลไซเมอร์

0: แต่จริงเขาจะมีสาเหตุอื่นเช่นเส้นเลือดในสมองตีแตกตันพากินสันอย่างเงี้ยค่ะที่อาจจะทำให้สมองของมนุษย์เราเนี่ยทำงานแย่ลงได
1: ้แม่จะเลือกอันไหนไว้ดีฮะ
2: ไม่เลือก
3: เดี๋ยวขอพักเรื่องราวของภาวะโรคสมองเสื่อมเอาไว้สักแป๊บแล้วไปนั่งคุยกับพี่เบิร์ดเจ้าของ Big Dog Cafe กันสักหน่อยอยากรู้จริงๆครับว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้พี่เบิร์ดสร้าง Big Dog Cafe แห่งนี้ขึ้นมา
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ไปจับพัดจับผูยังไงครับมาทำ Big Dog Cafe งงแรก
4: ก็เริ่มแรกเลยคือธุรกิจของผมเนี่ยคือนำเข้าส่งออกสัตว์เลี้ยงหลังจากนั้นเนี่ยได้มาเจอคุณยุ้ยเป็นแฟนผมเอง
0: ภรรยา
4: ใช่ภรรยาก็คือคุณยุ้ยอยากได้สุนัขหลายๆสายพันธุ์เอามาเลี้ยงเล่นเพราะตอนนั้นเนี่ยเครียดแล้วก็เหมือนเป็นโรคซึมเศร้า
1: ด้วยเหรอ
4: ใช่
0: ตอนแรกเริ่มมีกี่ตัวคะ
4: เกือบ10ตัวครับพอมี10ตัวปุ๊บเนี่ยก็เริ่มคิดว่าเอ้ยมันเริ่มเยอะละแล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาก็บอกเฮ้ยอยากมาเล่นด้วยทำไงอ่ะเราก็เลยลองทำเป็นคาเฟ่เล็กๆในหมู่บ้านพอทำปุ๊บเนี่ยก็มีการโพสต์ทาง Facebook แล้วก็ลูกค้าก็แชร์กันไปใช่คนก็เลยเยอะมากจนหมู่บ้านไล่ออกมาก็มาเจอที่นี่แล้วก็มาเปิดร้านที่นี่
1: แล้วบริการยังไงฮะที่นี่ต้องมีค่าอะไรยังไง
4: ที่นี่ก็จะแบ่งเป็น2โซนก็คือโซนที่ทานข้าวถ้าลูกค้าเข้ามาทานข้าวอย่างเดียวก็จะไม่ได้คิดค่าข้าวอะไรแต่ถ้าลูกค้าที่ออกมาโซนที่เล่นกับสุนัขก็จะมีค่าข้าว199บาทก็เป็นค่าเลี้ยงดูค่าดูแลสุนัข
1: ค่าอาหารนั่นแหละ
4: ใช่
1: ค่าดูแลทั้งหมดเพราะว่าที่นี่ก็มีทั้งหมดกี่ตัว
4: มี55ตัว
1: นี่ผมมีเมนูอยู่นะคุณผู้ชมนี่เมนูชื่อมหานะคุณจะได้รู้ว่าคุณเล่นกับใครอยู่บ้างไง
4: ใช่ใช่
1: ใช่ครับนะฮะ
4: ที่นี่ก็จะปล่อยออกมาเป็นเซตละ15นาทีก็จะเหมาะสำหรับลูกค้าที่บ้านไม่มีหมา
1: เ
4: ลี้ยงไม่ได้อยู่คอนโดหรือว่าสมมติว่าอยากจะเลี้ยงพันเนี้ยแต่ไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้เลยลองมาดูที่นี่ว่ามันเข้ากับคุณไหมมันเหมาะกับคุณหรือเปล่าเพราะว่าจุดประสงค์จริงๆเนี่ยจะตั้งใจจะเปิดมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสุนัข
1: แม่เลี้ยงอะไรนะ
5: บีเกิล
4: ก็บีเกิลก็ล่าเริงสนุกแต่ว่า
0: ตัวที่หูยาวๆ
4: ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ได้รับการฝึกก็เห่า
5: เวลามีคนเดินผ
4: ่
5: าน
4: นั่นแหละเขาจะเป็นสุนัข
1: เข้
4: ายามอย่างนึง
1: อ๋อที่บ้านผมก็เลี้ยงของผมเนี่ยมีเลี้ยงไว้ในบ้าน2ตัว
0: พ
1: ันนึงเป็นชิสุอีกตัวนึงเป็นชิวาว่าแล้วนอกบ้านเนี่ยอีก3ตัวเป็นหมาเก็บริมถนนไปเลี้ยงฮะ
3: นี่แหละครับเจ้าตูบแสนรู้นอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงคู่ใจของใครหลายๆคนแล้วยังช่วยทำให้เราคลายเครียดคลายเหงาและทำให้สุขภาพทางด้านจิตใจดีขึ้นอีกด้วย
1: อย่างแม่เนี่ยถือว่าอยู่ในขั้นเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมหรือยังฮะ
0: เสี่ยงขึ้นยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสที่จะเป็นก็เยอะขึ้น
3: ใหญ่พาซ่าย ังคงอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของภาวะโรคสมองเสื่อมครับวันนี้พาแม่เมามาเที่ยวที่ Big Dog Cafe ย่านรัชดาพิเศษมีหรือที่เราจะจัดแบบธรรมดาระดับรุ่นใหญ่เราต้องจัดให้ใหญ่สิครับที่นี่เขามีทั้งหมาไซส์เล็กไปจนถึงไซส์ยักษ์บางสายพันธุ์ก็หายากมากๆบางตัวมีแค่ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยและบางตัวก็ราคาแพงมากพูดมาสักขนาดนี้จะรออะไรไปดูกัน
1: ในเมื่อชื่อว่า Big Dog Cafe แสดงว่าจุดเด่นก็คือหมาใหญ่
4: ใช่ครับ
1: เอาแบบมาแนะนำให้ดูหน่อยได้ไหมเอาแบบเด่นๆเด็ดๆน่ะ
4: ก็ตัวที่มีตัวเดียวในไทยตอนนี้จะเป็นเจ้าบัตเตอร์ที
1: ่
4: อยู่ด้านนู้นอาสีขาว
1: คุณหมาไม่กวาดเนี่ยเหรอ
4: ใช่อาจจะ
1: ไม่ถูกพื้น
4: สีขาวบ้างไม่ขาวบ้าง
0: ทำไมเป็นแบบนั้น
4: ก็คือด้วยขนสีขาวนะครับแล้วตามธรรมชาติเนี่ยหมาพันนี้ขน
5: ม
4: ันจะเป็นเดดล็อกม้วนพันกันเองใช่
1: ใ
4: ช่ก็คือ
1: เน
4: ี่
1: ย
5: นี่ไง
4: ใช่
1: มาแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูหมาลูกขนเป็นเดดล็อกอะเฉยเลย
0: ปกติที่ร้านใช้ถูพื้นด้วย
4: ทำไมมอมหมด
0: ใช่ก็เอาถูพื้นด้วย
4: ก็คือสุนัขพันนี้เนี่ยที่ฮังการีเขาเลี้ยงรวมไว้กับฝูงแกะเพื่อไว้ให้จัดการกับพวกหมาป่าที่มันจะเข้ามาทำร้ายแกะเขา
1: อ๋อจะเนียนๆเหมือนแกะเลย
0: ใช่เลยนะคะ
4: ใช่

0: พวกนี้จะอยู่ในหมวดของ Guardian Dog ก็คือเขาจะอยู่ในบริเวณของเขาถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาบุกรุกเขาก็จะไม่ได้ออกไปจากบริเวณนั้นแต่ถ้าใครเข้ามาก็โจมตี
1: คุณคนนี้ราคาเท่าไหร่ฮะ
0: ตัวนี้ตอนซื้อมา1ล้านบาท
2: ฮะชื่อกล้วยทอด
0: ต่อไปตัวนี้ก็จะย่อมลงมาครับแอดเดลทอเรียแคนดี้นี่มา
3: แคนด
0: ี้เขาก็จะเป็นสุนัขที่นำเข้ามาจากอเมริกาในไทยก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัว
1: ใจเย็นลูกใจเย็นลูกใจเย็นไปเอายานอนหลับไปเ
0: ลยก็ได้ชื่อว่าเป็นเทอร์เรียที่ใหญ่ที่สุดในตระกูลเทอร์เรียแล้วก็ฉลาดแล้วก็ฝึกยากที่สุด
2: อ้าวฉลาดทำไมฝึกยากอ่ะ
0: เขามีความ
1: คิด
0: เป็นของตัวเองเขาก็ใช้ไว้เป็นสุนัขตำรวจที่อเมริกาด้วยใช่ครับแล้วก็เจ้าแคนดี้เนี่ยเขาทำวิจัยกันว่าจมูกมันดีมากดีจนขนาดได้กลิ่นของความรู้สึกของคน
1: บ้าบอ
0: เขาจะสัมผัสได้ว่าเราคิดอะไรอยู
1: ่
0: เรารู้สึกยังไงอยู
3: ่แล้วถ้าเราเศร้าเราทำยังไงคะ
0: เขาพยายามมาเล่นด้วยมาคลอเคลียด้วย
1: นี่คุณเบิร์ดงั้นคุณเบิร์ดต้องดูแลพนักงานคนนี้ดีๆนะผมเห็นแคนดี้ไปเล่นบ่อยเป็นซึมเศร้าป่ะ
0: น่าจะใกล้แล้วครับน่าจะใกล้แล้ว
3: จะบอกว่าแคนดี้ไม่เล่นกับคุณกอล์ฟเลย
1: ไม่ซึมเศร้าอันนี้บ้าบอ
4: คุณหมอบอกว่าอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้คนมีภาวะโรคสมองเสื่อมนั่นก็คืออายุครับยิ่งอายุมากขึ้นก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้มากขึ้นเช่นกัน
1: อย่างแม่เนี่ยแม่เป็นคนสุขภาพจิตดีนะคุณหมออายุแม่ปีนี้เท่าไหร่20เท่าไหร่นะถือว่าอายุค่อนข้างจะเยอะแล้วเหมือนกัน
2: เยอะไม่ค่อน
1: เยอะเลย
2: เยอะเลยค่ะ74
1: ใช่ไหม
2: 74ค่ะ
1: 74แล้วสุขภาพจิตดี
3: ใช่ๆอยู่อย่างนี้นึกว่าสัก60เท่านั้นเอง
1: 74นี่ถือว่าอยู่ในขั้นเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมหรือยังฮะ
2: น่าจะเพราะว่าแม่เราเป็นอัลไซเมอร์ตอนระยะช่วงนี้แม่เป็น
3: คือโดยปกติหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมที่เราจะเจอคืออายุยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสที่จะเป็นก็เยอะขึ้น
2: แม่เราเป็นอัลไซเมอร์ธรรมดาแม่เป็นคนที่เสื้อผ้าสะอาดมากขาวบ้านช่องเย็นสะอาดเราก็ไปเอ๊ะทำไมแม่เราวันนี้เสื้อดำทำไมบ้านแม่ไม่กวาดเพราะฉันกวาดแล้วแล้วเขาก็เริ่มไปเอาไอ้ถุงพลาสติกเข้ามาเต็มบ้านแล้วเขาก็เริ่มทิ้งไม่ได้ไอ้นนทิ้งไม่ได้นางมัง
1: สะสมทรัพย์
2: สะสมทรัพย์แล้วก็กินข้าวแล้วบอกยังไม่ได้กิน
4: แน่นอนครับว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่หลีกหนีความแก่ชราไปได้เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เสื่อมถอยไปตามกาลเวลาแต่ก็ใช่ว่าเราจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับยังมีวิธีง่ายๆในการดูแลรักษาร่างกายของเราไม่ให้เสื่อมโทรมลงนั่นก็คือเรื่องของอาหารการกินครับ
1: แม่สั่งเป็นสุกี้แห้ง
2: ใช่
1: ของผมนี่เป็นกะเพราไข่ดาวของคุณหมออ่ะ
3: สปาเกตตี้เห็ด
1: แล้วก็เรามีสเต็กปลาแซลมอนด้วย
3: ซึ่งอันนี้เนี่ยว่าแถมมา
1: แถมมา
3: ค่ะ
1: แถมมาแล้วก็เดี๋ยวรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3: ใช่แถมยังไงก๊อฟดีนะเนี่ยคิดทัน
1: ครับผมอยากจะถามถึงเรื่องไอ้โรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์อะไรพวกนี้นะฮะการรับประทานอาหารมีผลด้วยไหมครับ
3: มีผลเพราะว่าอาหารที่ดีก็จะส่งผลกับสุขภาพสมอง
5: ถูกต้องคร
3: ับโดยปกติเนี่ยอาหารสำหรับผู้สูงวัยจะต้องทานให้หลากหลาย
1: อย่างแม่ชอบทานอะไร
2: เฮ้ยเรากินทุกอย่าง
1: เร
2: ากินง่ายๆเราไม่ยุ่งยากนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะบอกตรงๆว่าตอนหลังเนี่ยทำเองแต่ไม่ได้ยุ่งยากนะ
3: ค่ะ
2: เราเตรียมแล้วเราไว้เราก็ไปดูเอามีอะไรมีไอ้นี่เราก็ดึงไอ้นี่มาอย่างก็กินแค่นี้วันนี้ก็อิ่มแล้วใช่ไหมคะแต่ข้าวไม่ค่อยกินเพราะว่าอายุเยอะเลยบางทีการเผาผลาญไม่เหมือนวัยรุ่นใช่ไหมคะ
1: คุณหมอทีนี้การทานปลาการทานแปะกล้วยเขาบอกว่าช่วยบำรุงสมองจริงไหม
3: ไม่จริงค
1: ่
3: ะ
2: ดีมาก
3: ทานอาหารให้หลากหลายจะดีกว่าเพราะว่าบางคนนี่นะคะยิ่งไปทานเป็นแบบเป็นเม็ดๆสกัดมาแล้วอย่างนี้อันนี้อันตรายมากนะ
1: แสดงว่าที่บอกกันอยู่ทุกวันนี้บอกอัดเม็ดมาแล้วอย่างงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นสู้ทานของสดๆไม่ได้
3: ใช
1: ่งั้นผมถามเข้าประเด็นเลย
3: ค่ะ
1: เป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วรักษาหายขาดได้ไหม
3: ไม่หายค่ะแล้ว
1: ไม่หายนะ
3: แล้วคุณก็จะไปชี้ที่แม่เมาทำไม

0: ชมเคยลืมไหมครับ
1: เคยมีเช้าลืมกุญแจอยู
2: ่ลืมโทรศัพท์ลืมว่าแบบต้องไปออกกำลังกายนะ
3: ก็ลืมของลืมว่าวางอะไรไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าตัวเองเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่า
4: ระหว่างโรคขี้ลืมกับหลงลืม
5: ไม่เหมือนกัน
4: ไม่เหมือนนะ
5: อ
4: เอายังไงอ่ะ
5: คนส่วนใหญ่เนี่ยขี้ลืมเพราะว่าอ่ะอัตโนมือเอากุญแจวางแล้วก็ไปก็คือไม่ได้มีสมาธิในการจำคือถ้าไม่จดก็ลืม
6: ไปแล้ว
4: ลืมกุญแจรถลืมบ้านเมีย
5: อันนี้ไม่ได้เลยถือว่าผิดมาก
6: แบบเสี่ยงชีวิต
4: คือถ้าเกิดเป็นโรคขี้ลืมทั่วไปไม่ถือว่าเป็นโรคเป็นนิสัย
5: คือถ้าหลงลืมเป็นโรค
0: ผู้ป่วยโรคหลงลืมจะมีอาการเด่นๆคือไม่สามารถจดจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นณปัจจุบันแต่จะจดจำเรื่องราวในอดีตได้ดีนั่นจึงทำให้ผู้ป่วยโรคหลงลืมมักมีพฤติกรรมเล่าเรื่องราวในอดีตอยู่บ่อยๆซึ่งอาการหลงลืมนั้นคือหนึ่งในข้อบ่งชี้ว่าคุณกำลังมีภาวะของโรคสมองเสื่อมนั่นเองครับ
4: โรคหลงลืมคือหลงลืมในเหตุการณ์ปัจจุบัน
5: จะเริ่มจากปัจจุบันก่อนพอเป็นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะหลงเข้าไปในอดีตเรื่อยๆก็คือจะลืมอดีตไปด้วยเช่นเขาเป็นคนจังหวัดไหนอยู่บ้านอันนี้ถือว่าโรคเป็นเยอะมากละ
4: แสดงว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องคอยระวังนะครับคุณผู้ชมก็คือว่าต้องสังเกตคนรอบข้างแล้วก็ผู้ใหญ่ก็คือว่ามีอาการเหล่านี้หรือยัง
5: ใช่
4: ถ้ามีถือว่าต้องระวังแล้ว
5: เพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบค่ะ
6: แน่นอน
5: เขาก็จะแบบเหมือนปกติแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาลืมแล้วมันจะมีความผิดพลาดในชีวิตประจำวันเช่นไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ซักผ้าแล้วบอกว่าซักแล้ว
6: อย่างที่แม่เราเป็น
4: ไอ้คุณหมอครับอย่างโรคอัลไซเมอร์เนี่ยมันจะนำพาไปซึ่งโรคอื่นไหม
5: คือเราพบว่ามันเกิดร่วมกันได้แต่ว่าเอาเฉพาะตัวอัลไซเมอร์อย่างเดียวก่อนเลยนะคะคือความผิดปกติแรกๆก็คือทำให้เราใช้ชีวิตประจำวันลำบากเราต้องอาศัยคนรอบข้างช่วยเราเยอะขึ้นเช่นถึงเวลากินยากินข้าวแต่พอโรคเป็นเยอะๆเนี่ยเราจะเจอว่าพอสมองมันฝ่อเยอะการควบคุมกล้ามเนื้อนี่จะเสีย คนไข้ก็อาจจะเริ่มมีปัญหาเช่นกลืนลำบาก ทานข้าวแล้วสำลัก เดินแล้วหกล้ม ค่ะจนในที่สุดเนี่ยพอเขาช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงเดินได้น้อยลงเขาก็จะเราเรียกว่าติดเก้าอี้รถเข็นหรือติดเตียง พอเราติดรถเข็นหรือติดเตียงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็เช่นปอดอักเสบติดเชื้อแผลกดทับ
4: คืออวัยวะไม่ได้ใช้งาน
5: ใช่ใช้ก็คือเป็นจากสมองส่วนที่คุมเนี้ยมันคุมลำบาก
4: ก็จะเสื่อมสภาพไปเรื่อย
0: โอ้โหภาวะโรคสมองเสื่อมน่ากลัวกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับช่วงหน้าเรายังมีเคล็ดลับดีๆที่จะให้คุณผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้เพื่อป้องกันภาวะโรคสมองเสื่อมห้ามพลาดครับ
4: เห็นบอลนี่เป็นลูกรักเลย
7: ใช่ตัวนี้เป็นลูกรักแต่นี่จะกลับบ้านทุกวัน
4: ต้องกลับบ้าน
7: ถ้าไม่กลับบ้านเขาจะงอนแล้วไม่กินข้าว
4: จริงป่ะ
0: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่า

0: ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกันครับแต่ละตัวเนี่ยน่ารักไม่แพ้กันเลย
1: คนนี้ชื่ออะไรฮะ
2: คนนี้ชื่อมาตินครับ
1: มาตินแล้วคนเนี้ย
2: อันนี้เป็นลิกกี้
1: ลิกกี้กับมาติน
2: นี่ก็เป็นพ่อเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละแม
1: ่นี่ทำไมทรงเขาดูแปลกเลยเหมือนหมาป่า
2: ใช่พ่อจะเป็นทิมเบอร์วูฟครับจากฝรั่งเศสเป็นหมาป่าเขาก็จะมีเลือดหมาป่าอยู่ครึ่งหนึ่ง
3: อ
2: ันนี้อายุประมาณเกือบ2ปีละ
1: โอ้แพงไหมเนี่ยแพงไหม
2: ตัวนี้ก็แสนกว่าบาท
1: โ
2: อ้โอ้อันนี้ก็นำเข้าจากฝรั่งเศส
1: โอ้สวยมากสวยมาก
2: อุ่นใจอุ่นใจ
3: ผู้ชื่ออุ่นใจน่ารัก
1: ใจ
2: ก็สำหรับอุ่นใจก็จะเป็นสุนัขที่มีแรงกัดมากที่สุด
1: เลย
2: จัดว่าเป็นสุนัขอันตรายประเภทหนึ่งถ้าไม่รับการฝึกฝนนะครับเพราะว่าเขาเป็นสุนัขที่กัดสูงเวลากัดเนี่ยคือจะกระโดดกัดคอกัดหน้าอกกัดอะไรอย่างเง
1: ี้ยโอ้โหโหดนะโหดนะ
2: อันตราย
1: ตัวนี้เท่าไหร่ครับ
2: ตัวนี้ก็มูลค่าประมาณ 150,000 บาท
1: โอ้
2: ใจเย็นๆใจเย็นๆ
3: ต
2: ั
3: วใหญ
2: ่
3: มากจริ ง
1: จะใหญ่กว่านี้มั้ย
2: ใหญ่กว่านี้ครับจะส
1: ู
2: ง
1: ตายแล้ว
2: เพราะว่าจากขาถึงหลังน่าจะสูงประมาณ1เมตร
1: โอ้โหเหรอ
2: ใช่ครับขาถึงหลังนะฮะบีซี
4: หน้าสวย
1: คนนี้ชื่ออะไรฮะ
2: ชื่อบีซีครับ
1: บีซีเป็นแฟนกับพระเอกของเรา
2: เป
1: ็
2: นแฟนก
1: ับ
2: โซโลใช่ครับ
1: ซึ่งโซโลกำลังรับแขกอยู่คุณผู้ชมตอนนี้มาแล้วโซโลมาแล้วโซโลคือพันธุ์อะไรครับ
2: โซโลเป็นพันธุ์อลาสก้ามาลามิวครับ
1: เห็นบอกนี่เป็นลูกรักเลย
2: ใช่ตัวนี้เป็นลูกรักอันนี้จะกลับบ้านทุกวัน
1: ต้องกลับบ้าน
2: ถ้าไม่กลับบ้านเขาจะงอนแล้วไม่กินข้าว
1: จริงป่ะ
2: ใช
1: ่โอ
2: ้สิพ่อก็จะไปนอนด้วยอยู่ในห้องนอนเลยใช่ครับโซโลเนี่ยได้มาตอนที่ทำฟาร์มอยู่เพ
1: ื่
2: อเป็นพ่อพันธ
1: ุ์เลี้ยงไปเลี้ยงมาสนิทกันเลย
2: ใช่ครับสนิทกันเลยโซโลเนี่ยตอนซื้อมาในมูลค่าตอนนั้นอยู่ประมาณ 400,000 บาท
1: โอ้โห
2: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนให้ถึง2ล้านบาท
4: แต่ไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเฉาแน่
3: ใช่เขาต้องเฉา
1: ไม่ได้แล้ว
3: คือ
2: ตัวนี้คือกี่ล้านก็ไม่ขาด
1: หมาเนี่ยเวลาอายุเยอะๆก็อัลไซเมอร์สมองเสื่อมเหมือนกันไหม
2: เหมือนคนครับมีการอาการอัลไซเมอร์เหมือนกันเคยเลี้ยงอายุยืนที่สุดสุนัขพันทางเนี่ยอายุ25ปีคือไม่มีฟันแล้วก็นอนแล้วก็เรียกกันเหมือนไม่รู้ว่าหูตึงหรือว่าจำอะไรก็ไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือคนที่จะเลี้ยงสุนัขก็ต้องคิดก่อนว่าเราเลี้ยงเขาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาได้ทั้งชีวิตจริงๆ
0: จากการที่แม่เมาส์เคยเห็นคุณแม่ของตัวเองป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์แม่เมาส์จึงคอยดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเพราะไม่อยากให้เป็นอัลไซเมอร์เหมือนกับคุณแม่
4: ตอนนี้นะพี่ก๊อฟเราพยายามตัวเราเองนะเราบังคับตัวเราเองอย่างในกระเป๋าเราเนี่ยเราก็จะแบ่งแยกของกุญแจเราจะไม่วางอะไรเราจะมีที่ใส่กุญแจของเรานั่นคือการ
1: เป็นส่วน
4: เราพยายามทำเพื่อช่วยตัวเองอันนี้เราเริ่มทำ
5: ใช่สิ่งที่แม่เมาส์กำลังทำอยู่เนี่ยค่ะเราเรียกว่าการบริหารสมองเป็นการจัดระเบียบความคิดและความจำของเราก็คือจัดระบบของ
4: ที่เราว่ามันโอเคไหม
5: มันดีมากนะคะ
1: อย่างเงี้ยแม่เมาส์เนี่ยมีงานโชว์ตัวมีร้องเพลงถือว่าเป็นการบริหารสมองไหม
5: แน่นอนค่ะ
1: ต้องจำเนื้อเพลงไง
4: หนูฉันไม่ใช่แก่แล้วแก่เลยนะ
1: ยังไม่ได้มีใครว่าว่าแก่
4: เพลงปัจจุบันฉันก็ต้องต่อนี่ยะ
1: เดี๋ยวลองร้อง The Toys สิ
4: โอ้ยเขาร้องลุกมั่วจังเลยนะ
1: แล้วนี้แหละคุณหมอหลายๆคนเชื่อว่าให้ผู้ใหญ่ให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเล่นเกมเยอะๆ
4: เฮ้ยเราเล่น
1: พัฒนาสมอง
4: เฮ้ยเราเล่น
1: อันนี้ได
5: ้แต่ว่าแม่เมาสนุก
4: เราเล่น
5: ถ้าแม่เมาสนุกเล่นได
1: ้ผมว่ารวมๆเนี่ยเหมือนถ้าหากว่าเราใช้สมองตลอดเวลาเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคนี้มันยากเหมือนกันนะ
5: ต้องบอกว่าใช้ทางบวกด้วยนะ
4: เออใช่เออใช่ใช่ใช่
5: เราจะเจอว่าบางคนใช้สมองเนี่ยแต่เครียดมากหรือว่าไม่มีความสุขเลยอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้จะทำให้สมองเราเนี่ยมันน้อยใจแล้วก็ตายไป
1: โอ้โหสมองตายไป
0: เอาฮึบและนี่คืออีกหนึ่งวิธีครับที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของสมองเพียงแค่คุณใช้มันบ่อยๆเท่านั้นเองครับเอาฮึบ
1: คือผมดูแล้วเนี่ยผมว่าแม่เมาเป็นคนที่คนสูงวัยที่สุขภาพจิตก็ดีแล้วก็แข็งแรงแล้วก็แบบไม่มีปัญหาเรื่องสมองเสื่อมแน่นอนแม่ลองคุยกับเพื่อนๆหน่อยสิ
4: เราห่วงตัวเราตรงที่ว่าจะได้ไม่ไปเป็นปัญหากับลูกหรือปัญหากับสังคมรอบด้านแต่ว่ามันก็มีเจ็บป่วยมันมีแต่เราก็ค่อยๆดูว่าอาหารทำให้

0: ป็นไหมอากาศทำให้เราเป็นไหม
1: อารมณ
0: ์อารมณ์ทำให้เราเป็นไหมพยายามดูอะไรถ้าไม่ดีเราลดตรงนั้นเท่านั้นแหละขอมือเดี๋ยวลูกจีน
2: หันแล้วหันแล้วเลยหันแล้ว
0: หันแล้วหันแล้ว
3: หันแล้วหันแล้ว
0: อ๋อโอเคโอเคเออนั่งเลย
2: วันนี้พามาเที่ยวที่นี่รู้สึกยังไงบ้าง
0: โอ้ดีมากเลยนะคะไม่เคยรู้ว่าในกลางกรุงเรามีแบบนี
2: ้ใกล้บ้านแม่ด้วย
0: ใช่
2: คุณหมอครับอย่างเงี้ยก็คือถือว่าดีใช่ไหมสำหรับผู้สูงวัย
3: ใช่แล้วค่ะคืออย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าสุนัขที่นี่เขาได้รับการฝึกฝน
0: ถูกต้อง
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่เป็นอันตรายใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับผู้สูงอายุที่มาเนี่ยก็เผื่อว่าเราเสี่ยงหกล้มเนี่ยคุณหมอก็ว่ามาได้แต่ว่านั่งเป็นนั่งเล่น
0: นี่ไงเรามีเก้าอี้อย่างนี้ไง
2: สบายเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมไว้นะครับคือยิ่งถ้าหากว่าสูงวัยแล้วเนี่ยเราเล่นกับสุนัขบ่อยๆเล่นกับสัตว์เลี้ยงบ่อยๆเนี่ยก็เป็นการรักษาเรื่องโรคสมองเสื่อม
3: ใช่แล้วก็สนุกด้วยไม่เครียด
0: ขอบคุณมากๆนะลูกที่ให้มาวันนี้
2: ยินดีครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณแม่ด้วยค่ะ
2: ครับผมขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ผมมาดูกันต่อนะฮะว่าสัปดาห์หน้าผมจะพาไปซ่าที่ไหนกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับกับรุ่นใหญ่ฮาซ่าสวัสดีครับ
3: ถ้าเป็นที่เมืองนอกเนี่ยเขาก็มีภาษาฝรั่งเรียกเพทเทอราปี
1: เออเยอะ
3: ใช่
2: อ๋อเป็นการรักษา
3: ใช่อย่างเช่นผู้สูงอายุ
0: ไม่ต้องมองหน้าได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะไม่มองคนทางอื่นมองคุณกอล์ฟแทน
0: เวลามองผู้สูง
3: ใช่ก็มองคุณกอล์ฟค่ะ
2: ผมรับไว้เอง
4: หุ่นใหญ่พาซ่า

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะคะวันนี้นะเรื่องราวที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการไหว้พระการบูชาพระนี่แหละค่ะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะการไหว้พระการบูชาพระก็คือการแสดงออกถึงความเคารพนะฮะในพระพุทธศาสนาของเราไม่ใช่แค่เพียงเท่านั้นนะบางคนบอกอ่ะงั้นก็เป็นเรื่องของประเพณีอันดีงามก็ไม่ใช่เพียงแค่นั้นเท่านั้นนะคะการไหว้พระการบูชาพระนะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างไรนะในเรื่องของจิตใจที่จะสร้างความสงบสุขนะฮะและยิ่งไปกว่านั้นหลายคนบอกว่ามันสามารถช่วยสร้างบารมีได้หรือไม่นะความสงบสุขที่จะเกิดขึ้นตามมาในชีวิตของเราจะช่วยสร้างได้หรือไม่นะคะเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไหว้พระการบูชาพระในพระพุทธศาสนานิกายมหายานหลายๆคนบอกเห็นนะแต่ไม่เข้าใจเห็นแต่ไม่รู้ในรายละเอียดภายในฉะนั้นวันนี้ล่ะค่ะเราจะมารู้จักกันนะคะว่าการไหว้พระบูชาพระนะคะในนิกายมหายานแตกต่างจากนิกายเถรวาทของพระพุทธศาสนาอย่างไรโดยเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระอาจารย์ของเรานะคะก็คือองค์สรพจนสุนทรค่ะเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงพระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: มิตรพุทธท่านโยมอ่อนอุมาเกษตรพืชผลแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปครับแล้วก็ญาติโยมทุกท่าน
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์คะในวันนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะขอเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะด้วยก็คือเรื่องของการไหว้พระบูชาพระแน่นอนนะครับพระอาจารย์เราก็ด้วยความเคารพนะฮะเราถึงได้ไหว้พระนะบูชาพระแต่จะถามพระอาจารย์ว่าการไหว้พระบูชาพระในนิกายมหายาน
1: แบบธรรมเนียมของมหายาน
0: ค่ะนะบางคนก็บอกเหมือนพระจีนอย่างนั้นได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์พระจีนอานัมทิเบตญี่ปุ่นเกาหลีภูฐานอะไรต่างๆในโซนนั้นก็เป็นโซนพระพุทธศาสนามหายาน
0: เจ้าค่ะเขาให้ความสำคัญนะแล้วก็มีความหมายอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์โอ้ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นถ้าเปรียบเป็นบันไดก็เป็นบันไดขั้นแรกนะครับเพราะว่าการไหว้พระการบูชาพระคือการแสดงออกซึ่งความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: เจ้าค่ะ
1: ถือว่าพระองค์เป็นที่พึ่งสูงสุดในคติของชาวจีนชาวพุทธมหายานเนี่ยก็จะอยู่ใน4ขอบข่ายในชีวิตเราต้องอยู่ภายใต้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะ1พระกับเจ้า
0: พระกับเจ้า
1: พระกับเจ้าพระคือพระพุทธองค์เจ้าก็คือเทวดาคือจะมีความเชื่อทั้งพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์แล้วก็เทพเทวาอารักษ์คือเทวดาด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: บูชาเทพเจ้าต่างๆเนี่ย
0: เวลาเราไปวัดจีนจะเห็นครบเลย
1: แต่มาฮะอันนี้คือการไหว้พระกับไหว้เจ้าอันนี้คือประการที่หนึ่งเลย
0: วัดธรรมปัญญารามของเราก็มีเหมือนกันนะ
1: คือจะต้องบูชานะ
0: เจ้าค่ะ
1: บูชาประการที่สองบูชาอะไรบูชาผู้มีพระคุณพระเจ้าแผ่นดินเจ้าที่เจ้าทางในโลกของอีกมิติหนึ่งด้วยนะฮะเจ้าที่ในบ้านเห็นไหมเทวดาในบ้านก็เรียกตีจู้ตีจูเอีย
0: เจ้าค่ะ
1: คนไทยแล้วก็คือศาลพระภูมินั่นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็คือเชื่อในเรื่องของเทวดาที่อยู่ดูแลที่ทางตรงนี้ด้วยนะและที่สำคัญคือผู้มีพระคุณเราไปอยู่บ้านในเมืองต้องเคารพผู้นำของประเทศนั้นมาอยู่ในเมืองไทยเรามีบูรพมหากษัตริย์ทุกๆพระองค
0: ์
1: ถ้าท่านไม่ให้เราอยู่เราลูกหลานชาวจีนพ้นทะเลเราไม่มีที่อยู่นะตั้งแต่อดีตมาแล้วถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องบูชาแล้วก็กตัญญู
0: เจ้าค่ะ
1: นะอันนี้ชาวพุทธมหายานให้ความสำคัญมากประการที่สองประการที่สามต้องบูชาบรรพบุรุษฝ่ายพ่อคือไม่ให้ลำเอียงทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ต้องบูชา
0: ค่ะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นพระกับเจ้าแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินคือผู้มีพระคุณทั้งหลาย
0: เจ้าค่ะ
1: นะฮะบรรพชนฝ่ายพ่อฝ่ายผู้ชายและบรรพชนฝ่ายแม่ฝ่ายผู้หญิง
0: เจ้าค่ะ
1: 4อย่างเนี้ยถ้าบูชาแล้วชีวิตไม่ตกต่ำถามว่าการบูชาไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นไหมไม่นะ ม่ได้ก่อความเดือดร้อนให้ใคร
0: ค่ะ
1: ไม่ได้สร้างเวรเพื่อได้ผูกกรรมต่อใครแต่เป็นการที่เรามีจิตใจรำลึกนึกถึงคุณของท่านทั้งหลายเหล่านี้ต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตจะไม่ตกต่ำถ้าบูชาได้ถูกต้อง
0: อืมค่ะชีวิตจะไม่ตกต่ำถ้าบูชาได้ถูกต้อง
1: หนึ่งพระกับเจ้านี่แน่นอนขยายความเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: พระคือพระพุทธองค์คือพระพุทธเจ้าในคติของชาวพุทธเราเนี่ยมีหลายพระองค์ไม่ใช่มีเฉพาะพระศรีสกยมุนีนะแต่หมายถึงพระพุทธเจ้าในอดีตด้วยคือทุกพระองค์ที่เป็นพระพุทธองค์เนี่ยเราให้ความเคารพทุกพระองค์ทั้งในอดีตและปัจจุบันตลอดถึงพระพุทธองค์ที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: เรากราบทั้งหมดทุกองค์เลยแต่ปัจจุบันเราล้ำลึกนึกถึงพระคุณจากองค์พระศรีสกยมุนีพุทธเจ้าเป็นต้นใช่ไหมฮะคนจีนเราก็นับถือเหมือนกันแต่เราเรียกเสกเกียหมอนิฮุกเสกเกียก็คือมาจากสักยะมุนีก็คือมุนีมุนีฮุกก็คือพระพุทธองค์เสกเกียหมอนิฮุกก็คือสักยะมุนี
0: พุทธองค์เดียวกันนั่น
1: องค์เดียวกันแต่ภาษาเพี้ยนกันไปนิดหน่อย
0: เจ้าค่ะ
1: แค่นั้นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: นะฮะแต่ในยะความหมายคือการบูชาพระพุทธเจ้า
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็บูชาพระโพธิสัตว์
0: เจ้าค่ะ
1: บูชาพระโพธิสัตว์แล้วก็การบูชาเทวดา
0: เจ้าค่ะ
1: เทวดาด้วยนะฮะบรรพบุรุษฝ่ายพ่อและฝ่ายแม
0: ่
1: ทุกภพชาติต้องรำลึกนึกถึงทุกภพชาติด้วย
0: โอ้นี่คือความกตัญญูเป็นหลักสำคัญของพวกเราชาวพุทธอยู่แล้วนะฮะ
1: ใช่
0: แล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องเชื้อสายชาวจีน
1: โอ้โหนี่เขาจะถือไว้ในเส้นเลือดเลย
0: ความกตัญญู
1: เพราะฉะนั้นไปที่ไหนก็ตามนะถ้าเราเห็นองค์พระยูไลเห็นองค์พระแม่กวนอิมเห็นการไหว้เจ้าเห็นเจ้าที่เจ้าทางในบ้านเรารู้เลยว่าเนี่ยลูกหลานคนจีนแน่นอน
0: แล้ววิธีการบูชาล่ะครับพระอาจารย
1: ์ครับ
0: เขาต้องทำขั้นตอนยังไงบูชาด้วยอะไร
1: เจริญพร
0: เจ้าค่ะ
1: จะมีเป็นคาถาเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: 1บูชาด้วยเครื่องของหอม
0: อันได้แก่เช่น
1: ในโบราณเขาจะจุดธูปกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ปัจจุบันก็ยังมีจุดอยู่นะนะก็จะบูชาด้วยไม้แก่นจันหอมไม้กฤษณา
0: ค่ะ
1: จุดเพื่อเอาควันเนี่ยให้มันหอมฟุ้งแต่ในยะความหมายจริงๆไม่ใช่บูชาควันไม่ใช่ใช้ควันบูชานะใช้กลิ่นใช้กลิ่นหอมบูชาคุณทีนเรียกก้งเชียงก
0: ็
1: คือการบูชาด้วยเครื่องของหอม
0: อันนี้ก็คือเครื่องของหอม
1: แ
0: ล้วผลไม้แล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เห็นบางครั้งจะมีจัดเตรียม
1: พอบูชาของหอมแล้วนะปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้จุดในห้องแอร์ไม่ได้ใช่ไหมหายใจไม่ค่อยออกบางคนแพ้
0: เจ้าค่ะ
1: บางคนที่จุดพอเป็นพิธีแล้วก็ดับใช้เป็นธูปเทียนไฟฟ้าแทน
0: เจ้าค่ะ
1: ใช่ไหมฮะหนึ่งเครื่องของหอมสองแสงสว่าง
0: อ๋อจุดเทียน
1: จุดแสงสว่างนะสามดอกไม
0: ้
1: ดอกไม้นะ
0: ค่ะ
1: สี่ผลไม
0: ้ค่ะ
1: หรือน้ำชาน้ำสะอาดเอามาอธิษฐาน
0: เจ้าค่ะ
1: นะฮะห้าลงมือปฏิบัติสำรวมด้วยกายวาจาจิตน้อมไปด้วยศรัทธา
0: หนึ่งก็คือความหอม
1: 1เครื่องของหอม
0: 2แสงสว่าง
1: 3ความงามก็คือดอกไม
0: ้4ผลไม้
1: ผลไม
0: ้5ก็คือน้ำชา
1: 5
0: คือปฏิบัติ
1: เจริญพรผลไม้กับน้ำเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: เขาเรียกว่าเป็นของบูชาที่ไหว้เสร็จแล้วเราก
0: ็
1: ลากลับมาทานอธิษฐานขอให้เป็นยาทิพย์อธิษฐานขอให้เป็นสิ่งมงคล
0: ค่ะ
1: เอามาทานแล้วโรคภัยไข้เจ็บร้ายๆที่เกิดแต่กรรมอะไรต่างๆเนี่ยที่เรามองไม่เห็นนะขอให้มันหลุดล่วงออกไปด้วยฤทธานุภาพของน้ำทิพย์นี
0: ้นี่คือการจัดเตรียมสิ่งที่เราจะบูชาพระแล้วขั้นตอนละเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์หลังจากที่เราตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราลงมือปฏิบัตินะฮะลงมือปฏิบัตินี่ก็คือการสวดมนต์นั่นแหละ
0: ต้องสวดมนต์บทไหน
1: เจริญพรเริ่มต้นแรกสุดเลยเนี่ยก็คือการบูชาพระพุทธเจ้านะฮะอันนี้เราไม่ว่าจะนิกายไหนนะเหมือนกันเลยนะบูชาพระพุทธองค์คือการกล่าวนโมตัสสะนั่นแหละ
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: นะครับหรือว่าอรหังสัมมาของทางพระไทยเราใช่ไหมทางคนไทยเราของคนจีนเราก็เริ่มต้นจากการบูชาของแต่ละอย่างเสร็จแล้วเราก็เริ่มบูชาพระพุทธองค์เหมือนกัน นะนะโมตัสสะทาโตก็คือนะโมตัสสะภะคะวะโตนั่นแหละแต่เพียงแค่คนละภาษา
2: ค่ะ
1: เจริญพรแต่ในยะความหมายคืออันเดียวกัน
2: ค่ะแล้วในเรื่องของการสวดมนต์การบูชาพระต่างๆเนี่ยนะเราต้องระมัดระวังข้อใดที่ไม่ควรปฏิบัติไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์ปัจจุบันที่อาจารย์เห็นแล้วพิจารณาดูว่าการไหว้พระสวดมนต์อยู่ในบ้านของโยมเนี่ยโยมทำถูกต้องแล้วเช้าเย็นในสองเวลานี้ถูกแล้ว
2: ค่ะ
1: แต่สิ่งอย่างหนึ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปหน่อยก็คือการจุดธูปเพราะการจุดธูปในบ้านเนี่ยนะฮะควันมันจะอุดอู้อยู่ในบ้านซึ่งตรงนี้อาจจะทำให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านอากาศไม่ถ่ายเทเนี่ยนะม
2: ัน
1: อาจจะสุขภาพไม่ดีนะบูชาเราก็ต้องมีขอบเขตขอบข่ายนะฮะอย่างในวัดสมัยก่อนตมามาไม่ไหวในจุดธูปเนี่ยโอ้โหควันขโมงเลยแล้วผู้เฒ่าท่านก็บอกว่านั่นแหละขลังดีว่างั้นแล้วพระยืนสวดน้ำตาไหลอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ซาบซึ้งละแสบตามันอูดกันอ่ะตมาบอกเอ๊ะอย่างนี้มันไม่ได้ใช้ปัญญาตรงไหนนี่ตมาก็เลยถามคนที่มาสวดมนต์ด้วยกันว่าเอ๊ะถ้าตมาจะย้ายกระถางธูปไปข้างนอกได้ไหมเพราะว่าโยมไหว้พระเสร็จแล้วโยมก็จะไม่ต้องไปล้างตาก็จะไม่ต้องไปล้างปอดก็จะไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลโยมว่าดีไหมเขาบอกว่าดีดีมากหลวงพ่อตมาก็เลยย้ายกระถางธูปไปอยู่กลางแจ้งเลย
2: อ๋อเจ้าค่ะ
1: นะไม่ใช่ว่าไหว้พระไปด้วยโอ้โหควันอีโหงของเฉงเต็มไปหมดเสร็จแล้วเข้าโรงพยาบาลล้างตาตาเจ็บตาแสบเพราะควันธูปไงต้องมีปัญญาแล้วปัจจุบันเนี่ยพอบางคนนะจุดธูปในบ้านเสร็จเนี่ยเห็นไหมบางบ้านเนี่ยเพดานดำเลย
2: ใช่ๆๆ
1: แล้วบางบ้านเนี่ยนะฝุ่นเต็มไปหมดเลยเอ๊ะทำไมหิ้งพระทำความสะอาดทุกวันจากไหนก็มาจากไอ้ขี้ทูบนั่นแหละ
2: เจ้าค่ะ
1: ขี้ทูบมันละเอียดไงพอมันหล่นลงใช่ไหมพอมันหลง
2: ลมพัดก
1: ่
2: อน
1: ลมพัดมันก็ฟุ้ง
2: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็สูดเข้าไปอาตมาบอกว่าสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งในปัจจุบันนะคือการจุดทูบเทียนในที่ในห้องแอร
2: ์เจ้าค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ควรทำจุดได้แต่ต้องดับจุดพอเป็นพิธีแล้วเครื่องฟอกอากาศเขาก็จะเอาไอ้คาร์บอนไดออกไซด์ออกไปใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
1: แต่เราก็ไม่ควรที่จะจุดนานจนเกินไป
2: ค่ะ
1: ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าตามศาลาวัดแต่ละวัดที่มีห้องแอร์เนี่ยเขาก็จะย้ายออกไปอยู่ข้างนอก
2: ใช่
1: ไหมฮะ
2: ค่ะ
1: เทียนนี่ก็เหมือนกันนะที่จริงอ่ะเทียนเนี่ยเราเห็นเป็นแสงสว่างแต่เขาเหมาเทียนนะมันก็เป็นคือขวัญ
2: มีฝุ่นมีอะไรด้วย
1: ใช่ตมาจุดในวัดในตมารู้เลยเพราะว่าเห็นเลยว่าสิ่งนี้ถ้าอากาศไม่โล่งโปร่งไม่ควร
2: พระอาจารย์คะแล้วในการไหว้พระบูชาพระเนี่ยนะคะจำเป็นไหมว่าเราจะต้องบูชาพระที่วัดต้องจำกัดสถานที่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: ทุกวัดก็มีจุดศูนย์รวมที่พึ่งทางใจเหมือนกันทั้งหมดนะบูชาที่บ้านก็เหมือนกันแต่มันต่างกันแค่บรรยากาศไหว้พระที่บ้านบางครั้งเนี่ยมันก็จำเจกับสภาพแวดล้อมอาตมาก็เข้าใจบางคนก็บอกอยู่บ้านอยู่ไม่ได้จะต้องออกไปไหว้ข้างนอกออกไปไหว้นอกบ้านคือไปไหว้ที่วัดไปตอนที่เขามีงานเพราะอะไรรู้ไหมเขามีเพื่อนเขามีเพื่อนแล้วเพื่อนพากันทำตัวเองก็ได้ไปพบปะกับเพื่อนมันจะไม่เครียดไงว่าอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเหมือนขังตัวเองอ่ะ
2: นะ
1: พออายุมากขึ้นทุกวันทำงานก็เหนื่อยแล้วพอเราไปไหนไม่ได้แล้วลูกเต้าหลานก็แยกครอบแยกครัวออกไปเรากลายเป็นคนแก่เฝ้าบ้านนะบางครั้งก็คิดน้อยใจโอ้โหสร้างบ้านมาหลังใหญ่โตทุกวันนี้ผลสุดท้ายชีวิตต้องมาอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายไม่มีความสุขเลยไปวัดดีกว่
2: าน
1: ะฮะอย่างบางคนก็มาที่วัดทำปัญญารามบางม่วงวันเสาร์อาทิตย
2: ์
1: มาไหว้พระยูไรไหว้พระแม่กวนอิมเวลาปฏิบัติธรรมนี่คนมากันเยอะเลยมาหาเพื่
2: อ
1: นแล้วก็พระอาจารย์ก็พาทำพิธีพาสวดมนต์โยมก็ได้สวดตามกันไป เราสวดเอ๊ะมันถึงไหนแล้วเพื่อนก็ชี้บอกกันอย่างเงี้ยมันคือมันได้เคลื่อนไหวอ
2: ะ
1: ชีวิตของคนนะโดยเฉพาะวัยหลังเกษียณนะอย่าปล่อยตัวเองอวดอู้อยู่ในบ้านนะต้องออกมาต้องให้มันหนุ่มเหมือนเก่าถึงร่างกายมันจะไม่ไหว มันจะสู้ตอนสมัยหนุ่มๆไม่ได้
2: แต่จิตใจต้องสดชื่น
1: เจริญพรมันต้องหัวเราะได้มันต้องมีเพื่อนคุยกันได้
2: เจ้าค่ะ
1: ถูกไหม
2: เห็นด้วยค่ะพระอาจารย์คะแล้วในเรื่องของการไหว้พระบูชาพระเนี่ยนะสามารถที่จะเชื่อมโยงนะไปสู่เรื่องของการสร้างคุณธรรมต่างๆรับรู้ในหลักธรรมต่างๆเข้ามาในชีวิตเราได้ยังไง
1: ตอนนี้อาตมาบอกเลยนะพื้นฐานเลยเนี่ยถ้าโยมไหว้พระใจต้องเข้าถึงพระคนจีนเราใช้คำว่าเจียกซิมเจียกฮุกไหว้พระใจต้องเป็นพระไหว้พระใจต้องเข้าถึงพระพระต้องอยู่ในใจวนไปวนมาก็มีพระกับใจเนี่ยต้องคู่กัน
2: เจ้าค่ะ
1: คำว่าพระมาจากคำว่าวรวระซึ่งแปลว่าประเสริฐนะเปลี่ยนวอแหวนเป็นพอพานพอพานรอเรือใส่สระอะจากวระเป็นพระแปลว่าประเสริฐเมื่อเราไหว้พระใจเราก็ต้องประเสริฐ
2: ใ
1: ช่ไหมฮะเพราะพระแปลว่าประเสริฐเพราะไหว้พระมีพระอยู่ในใจใจเราต้องประเสริฐอย่างเงี้ยวนไปวนมาตัวนี้อาตมาก็เลยบอกว่าถ้าใครไหว้พระให้เป็นนะจุดธูปจุดเทียนหรือตามที่พระอาจารย์บอกนะบูชาเครื่องของหอมอะไรเสร็จเรียบร้อยนะฮะให้ห้องสะอาดสะอาดโล่งโล่งโปร่งโปร่งยิ่งห้องแอร์ยิ่งดีนะเงียบเงียบหาที่สงบสงัดแล้วเนี่ยถ้าฝึกปฏิบัติได้คนเดียวก็จะทำเช้าเย็นเช้าเย็นให้ได้นานๆทีออกไปวัดครั้งหนึ่งใช่ไหมตอนเขามีการมีงานเราก็ไปแต่ปกติเราก็ไหว้อยู่ด้วยตัวเองเช้าเย็นเช้าเย็นนะและที่สำคัญพยายามเอาลูกประคำมาฝึกนับนะให้จิตเราจดจ่ออยู่กับลูกประคำตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้มันฟุ้งไปที่อื่นการไหว้พระคือฝึกจิตใจให้เป็นให้ประเสริฐประเสริฐคือคำพูดก็ดีความคิดก็ดีการกระทำก็ดีต้องไม่ไปเบียดเบียนใครนะนี่คือคำว่าประเสริฐคือเราไม่เบียดเบียนใครศีลเราก็สมบูรณ์นะฮะศีลเราทั้ง5ข้อเราจะไม่ผิดเลยนะในขณะที่เราสวดมนต์ในขณะที่เราไหว้พระและจิตจดจ่ออยู่กับลูกประคำที่เราสวดมนต์แต่ละวันแต่ละวันเราไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนเลยคุณธรรมมันจะเกิดขึ้นในใจเอง
2: อืมค่ะ
1: คุณธรรมพื้นฐานเกิดขึ้นคือความละอายใจละชั่วกลัวบาปและที่สำคัญก็คือจากผิดศีลบางครั้งเนี่ยมันเราจะบอกว่าชีวิตนี้ไม่ให้มันผิดเลยมันก็ยากอยู่นะเอาศีลทั้ง5ข้อเนี่ยนะเอารักษาไม่ครบ5ก็ให้เหลือ4ก็ยังดี
2: เจ้าค่ะ
1: เหลือ3ก็ยังดีเหลือ2ก็ยังดีเหลือ1ก็ยังดีถ้าไม่เหลือสักข้อเลยนะอาตมาว่าตายดีกว่าไม่มีค่าของคนเลย
2: อืมเจ้าค่ะ
1: ถูกไหม
2: ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์คะแล้วในเรื่องของการไหว้พระบูชาพระเนี่ยนำมาซึ่งการสร้างบารมีได้อย่างไรเจ้าคะ
1: ก็บารมีแปลว่าเพิ่มพูนแปลว่าเติมเต็มใช่ไหมการไหว้พระทุกวันพลังจิตเพิ่มทุกวันมันเป็นบุญทุกวันบุญเพิ่มทุกวันพลังจิตเพิ่มทุกวันนั่นแหละคือบารมีเพิ่มทุกวันแล้วมันจะก่อเกิดพลังจิตที่มีพลังจิตมันมีพลังกับแบบไม่มีพลังจิตที่มันมีพลังเนี่ยมันจะสงบมันจะสบายเบาโล่งไม่เครียดจิตที่ไม่มีพลังคือจิตอ่อนจิตฟุ้งซ่านจิตที่เครียดจิตเนี่ยมันจะมีอยู่สองข้างนะจิตที่มีพลังกับไม่มีพลังจิตของคนฝึกปฏิบัติทำความดีมาตลอดสม่ำเสมอจะเป็นที่เกรงขามเกรงกลัวเกรงใจของผู้คนตัวนั้นแหละคือบารมีใช่ไหมฮะคือบารมีแต่อีกจิตหนึ่งจิตฟุ้งซ่านจิตจิตอ่อนแอจิตระเหี่ยใจจิตขาดที่พึ่งเนี่ยจิตเหล่านี้คือจะทำให้ทุกข
2: ์
1: เพราะฉะนั้นในบารมีจะต้องไม่ทุกข
2: ์เจ้าค่ะ
1: ก็คือต้องมีจิตที่มีพลังไหว้พระทุกวันก่อเกิดความสุขและมีพลังแน่นอนโยม
2: เจ้าค่ะ
1: ยืนยัน
2: พระอาจารย์คะแล้วถ้าหากว่ามีใครที่เขาเข้าใจกันนะว่าโอ้ธรรมะอยู่ที่ใจไม่ต้องไปวัดก็ได้มั้งไม่ต้องไหว้พระสวดมนต์ก็ได้มั้งอยู่ในใจเราอยู่แล้วคำกล่าวเช่นนี้พระอาจารย์มีมุมมองยังไงเจ้าคะ
1: มุมมองของอาตมานะถ้าเราอยู่คนเดียวโดยที่เราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนถามว่ามันก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งแหละนะฮะแต่ว่าความเป็นจริงชีวิตเนี่ยมันก็ควรที่จะทำอะไรที่มันก่อเกิดประโยชน์นะฮะทั้งตัวเองและครอบครัวและส่วนรวมนะธรรมะเกิดขึ้น ในใจเราเองก็ต้องรู้ธรรมเหมือนกันว่าแล้วเราอยู่คนเดียวแล้วธรรมะอะไรล่ะที่มันเกิดขึ้นเราทุกข์หรือสุขใช่ไหมฮะถ้าเราทุกข์ใช่อันนั้นเราไม่มีธรรมเครียดอยู่คนเดียวเราไม่มีธรรมคนที่มีธรรมจะต้องมีจิตใจเบิกบานอยู่ได้เหมือนพระกรรมฐานนะถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วไม่มีเบียดเบียนใครก็จริงแต่จิตใจเราต้องเบิกบานด้วยนะฮะจิตใจเราเบิกบานด้วยเหมือนพระกรรมฐานอยู่ในป่าดงพงไพจิตใจถ้าเอื้ออิ่มแล้วเบิกบานอันนั้นน่ะมีคุณธรรมคือท่านจะเห็นอะไรท่านก็จะเกิดความเมตตาจิตก็จะอ่อนโยนก็อยากจะช่วยเหลือทำอะไรก็จะเกิดเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ส่วนรวมนะแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์แถมทำให้ตัวเองเศร้าหมองเครียดทุกข์ไปใหญ่อาตมามองว่าอันนั้นไม่ได้เกิดทำอันนั้นคือทำลายตัวเองนะ
2: อ
1: ันนั้นกำลังทำลายตัวเองนะ
2: ค่ะ
1: ถูกไหมเอาคิดง่าย
2: ๆให้ได้คิดกันเลยนะ
1: เอาให้ได้คิดกันเลย
2: แล้วหากว่าบางคนบอกการไหว้พระบูชาพระเป็นเรื่องของพิธีกรรมมากไปหรือเปล่าหรือว่าเราต้องให้ความสำคัญกับพิธีกรรมตรงนี้สักเท่าไหร่เจ้าค่ะ
1: คือความพอดีเนี่ยจำเป็น
2: เจ้าค่ะ
1: ความพอดีในพื้นฐานเราไหว้พระไหว้เจ้าก็ต้องอยู่พอประมาณนั่นแหละกับการสวดมนต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เบียดเบียนใครแต่ในขณะที่สวดจิตใจเราจดจ่ออยู่ในขณะที่เราสวดเสียงกับจังหวะในการที่เราสวดเราสวดแล้วเรารู้สึกอิ่มใจแต่ถ้าสวดแล้วตะเบงจนคอแห้งคอแตกเนี่ยก็ไม่ควร
2: เจ้าค่ะ
1: ถูกไหมอันนั้นมันก็เกินไป
2: ค่ะ
1: นั่งสมาธิธรรมดาไม่ก็ยังไม่ได้ไปนั่งขัดสมาธิเพชรเข้าไปอีกเนี่ย
2: โอ้ยิ่ง
1: อันนั้นก็ยิ่งขามันไปฝืนเข่าก็จะยิ่งเสื่อมหนักไปใหญ่
2: อย่างผู้สูงอายุบางทีไปนั่งไหว้พระไปนั่งสมาธิไม่ได้นั่งกับ
1: เก้าอี้
2: ก็ได้ไม่ได้ต่างกันเลยใช
1: ่
2: ไหม
1: ครับมันอยู่ที่ว่าคอนโทรลจิตใจได้ไหมคอนโทรลจิตใจเราให้อยู่ในตัวเองได้มากแค่ไหนการไหว้พระเราจะเห็นผลหรือไม่เนี่ยมันต้องดูที่ว่าในขณะที่เราไหว้แล้วเนี่ยจิตใจเราอยู่กับตัวไหม
2: เจ้าค่ะ
1: หรือว่าอยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับใครจิตใจต้องอยู่กับตัวตัวนี้แหละคือการไหว้พระให้ดูที่ว่าจิตอยู่กับตัวหรือไม่และมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกินไปเช่นฝืนร่างกายจนเกินไปเราจะไปเทียบกับพระที่ท่านนั่งฌานสมาบัติหรือว่าปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้านั่งสมาธิทำไมขาท่านไม่ปวดเราไปเทียบกับท่านไม่ได
2: ้
1: เพราะท่านฝึกมานาน
2: เจ้าค่ะ
1: ฝึกมานานแล้วท่านก็เดินบิณฑบาตทุกเช้าเส้นท่านคลายประจำท่านเดินตรวจวัดตรวจวาทุกวันใช่ไหมฮะท่านชินอยู่กับความสงบแล้วความสงบเนี่ยเป็นช่องทางเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในจิตท่านจึงต้องพัฒนาให้ความสงบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอท่านนั่งแล้วเนี่ยทุกอย่างคือท่านปรับจนสมดุลนะคือเดินจงกรมจนชินแข้งขามันยืดเอ็นเส้นเอ็นมันยืดแล้วพอเรามานั่งสมาธิพระท่านก็นั่งได้นานแต่ญาติโยมนานๆจะมานั่งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้โยมจะให้มาเดินหาความสงบอาตมาว่าไปเดินจงกรมที่ห้างจะสะดวกสบายกว่า
2: เจ้าค่ะ
1: ไปเดินจงกรมที่ห้างเนี่ยโยมเดินไปเถอะเดินก็คือเพียงแค่มองเพลินๆนะแต่จิตเราอยู่กับเท้าห้างมันก็เย็นโยมก็ไม่ต้องไปจ่ายค่าไฟที่บ้านใช่ไหมฮะแล้วก็เดินไป
2: ฝึกสมาธิขั้นสูงเลยนะครับไม่ให้วอกแวกนะ
1: ไม่ได้วอกแวกเลย
2: ไม่ให้อยากได้นู่น
1: เดินคนจะเดินจะสวนกันกี่คนก็ให้เขาเดินไปเถอะแต่จิตเราอยู่กับเท้าในขณะที่เราเดินเดินกลับไปกลับมาจะยาวแค่ไหนก็แล้วแต่เดินในห้างก็ได้อาจารย์ได้ข้อคิดจากท่านนายแพทย์รัศมีวันนี้สอน
2: ท่านว่ายังไง
1: โอ้ยตมาไปพบท่านตอนนั้นท่านยังแข็งแรงอยู
2: ่ค่ะ
1: ท่านบอกตมาว่าหลวงพ่อผมเนี่ยนะไปเดินจงกรมในห้างอาตมาก็ตกใจคํานี้ไม่เคยได้ยิน
2: เป็นยังไงครับ
1: คุณหมอท่านบอกว่าผมเช้าผมทานกล้วย2ลูกทานกล้วยน้ําว้า
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ต้องให้มันสุกมากคือสุกพอมีน้ำตาลนิดๆพอให้สดชื่นพอมีแล้วก็ไปเดินในห้าง
2: เจ้าค่ะ
1: ไปเดินในห้างก็เดินกลับไปกลับมาเมื่อยก็นั่งพักพอนั่งพักเสร็จก็เดินต่ออะไร
2: ค่ะ
1: ท่านบอกว่าอยากจะกินอะไรก็มีอยากจะซื้ออะไรเข้าบ้านก็พร้อมท่านบอกมีความสุข
2: ค่ะ
1: หรือว่าจะเป็นจริงนะแล้วก็เรามานั่งนึกวิถีชาวบ้านเดินจงกรมในห้างเนี่ย คำนี้ต้องยกเครดิตให้ท่านคุณหมอรัศมีน
2: ะ
1: เพราะว่าท่านเป็นผู้นักเป็นนักปฏิบัติธรรม
2: พวกว่านะฮะการเดินจงกรมในห้างก็น่าจะสะดวกสบายดีแล้วแถมได้ฝึกปฏิบัติขั้นสูงเลยนะฮะเราต้องสกัดกั้นจิตใจเราแต่ถ้าเกิดเราห้ามใจได้นะฮะมันก็จะทำให้รู้สึกสบายใจว่าเรา
1: จะเกิดขึ้นเองถ้าจิตเรามีพลังในขณะที่เราเดินจงกรมอยู่ในห้างนั่นแหละเดินอยู่ไปเดินมาความอยากมันอาจจะหายไปได้นะเพราะจิตมันอิ่มจิตมันมีความสุขแล้วมันก็เพลินได้มองอะไรใช่ไหม
2: แล้วมันก็รู้ทันจิตด้วยนะครับว่าแค่มองก็พอถ้าซื้อไปละเงินหมดแน่ถ้าซื้อไปของอาจจะเต็มบ้านแน
1: ่ของเต็มบ้านไปพอรูดบัตรเครดิตจนหมดแล้วหมด
2: ต้องมีสติประกอบกันด้วยนะคะพระอาจารย์คะท้ายสุดตรงนี้นะฮะพระอาจารย์อยากจะฝากกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างเจ้าคะ
1: เจริญพรก็อาจารย์อยากจะฝากว่าการฝึกปฏิบัตินะฮะเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำตอนนี้เราต้องดูว่าเราไหว้พระมาจนอายุป่านนี้เราอ่อนอะไรอ่อนปริยัติอ่อนปฏิบัติระหว่างปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยเรามีอะไรมากกว่ากันเราต้องยังดูตัวเองก่อนเอาละเรารู้ว่าเราฝึกปฏิบัติทำเรียนธรรมะมาเยอะแล้วแต่อ่อนการปฏิบัติอ่อนการปฏิบัติแล้วเราควรจะทำยังไงเราก็ควรต้องจะเพิ่มเวลาในการปฏิบัติให้ตัวเราเองนะตรงนี้จะก่อเกิดประโยชน์เกิดกับตัวเองนี่แหละไม่ได้เกิดกับใครหรอกเพราะชีวิตของใครก็พ่อแม่ให้มาแค่ไหนเราก็มาพัฒนาต่อยอดเอา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะแล้วเราจะไปถึงได้ไกลแค่ไหนจะข้องเกี่ยวอยู่กันในโลกหรือว่าจะหลุดโลกเป็นโลกุตระก็แล้วแต่ชั่วโมงบินของแต่ละท่านแต่ละคนว่าเราเจอทางเดินชีวิตของเราหรือยังเราเห็นหรือยังว่าความสงบคือเป้าหมายของชีวิตเรามีเป้าหมายของชีวิตว่าเราต้องพบเจออะไรถ้าเราบอกว่าเป้าหมายของชีวิตเราต้องพบเจอความสงบอันนั้นคือถูกต้องเพราะความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ชัดเจนนัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
2: สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะคะตรงนี้ก็ฝากทิ้งท้ายให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะคะทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ของเรานะฮะองค์สรณพจนสุนทรนะฮะเจ้าวัดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงที่เมตตาพวกเราในวันนี้กราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เมตตาพุทธเจริญพร
2: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราได้หลักธรรมดีๆได้แนวทางปฏิบัติดีๆจากรายการพุทธธรรมนำปัญญาไปแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุภาเนื้อสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันกันค่ะรวมไปถึงในรายการของเราจะยังมีการนำเสนอท่าออกกำลังกายต่างๆเพื่อสุขภาพที่ดีรวมไปถึงเมนูสุขภาพอร่อยๆที่สามารถทำกันได้ที่บ้านของคุณเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มงคลตั้งเง็กกี่ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตศอนาสิกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นขออนุญาตเรียกคุณหมอเลยนะกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคหูตึงซึ่งโรคนี้เนี่ยจริงๆคนก็จะเข้าใจว่าโรคหูตึงก็คือหูตึงอาจจะไม่ได้ยินแต่จริงๆแล้วหูตึงมันมีความหมายถึงอะไรยังไงบ้างคะ
1: ครับก็มีคนจะเรียกหูตึงหูหนวกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นหูตึงเนี่ยเป็นเรื่องของการได้ยินที่ลดลงละกันนะครับซึ่งมันก็แบ่งเป็นได้หลายประเภทนะครับขออนุญาตไปที่สไลด์เผื่อประกอบเลยนะครับก็จะมี3ประเภทนะครับที่เราจะรู้จักกันดีก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของการนำเสียงบกพร่องนะครับนั่นคือในส่วนของหูชั้นนอกกับหูชั้นกลางนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่เยื่อแก้วหูทะลุจากการบาดเจ็บหรือจากการเป็นโรคแล้วก็เกิดการอักเสบของหูชั้นกลางแล้วก็ทะลุแตกนะครับหรืออีกตัวนึงอีกโรคนึงก็คือเรื่องของขี้หูตันที่พวกเราชอบปั่นหูกันบ่อยเพราะฉะนั้นเราก็เป็นการสะสมขี้หูโดยไม่รู้ตัวนะครับน
0: ะครับแสดงว่าสาเหตุที่พูดถึงเนี่ยก็คือมีเกิดได้จากหลายสาเหตุ
1: หลากหลายเลยครับ
0: แล้วดังนั้นเนี่ยหูตึงถ้าสมมุติเราสามารถสรุปย่อยๆเนี่ยมันมีกี่ประเภทอะคะ
1: ครับเป็นถ้าหูตึงเนี่ยมันมี3ประเภทอย่างที่อธิบายนะครับเราไล่ตั้งแต่ว่าการนำเสียงบกพร่องนะครับประสาทหูชั้นในเสียหรือเป็นทั้ง2 อย่างตามสไลด์นะครับก็จะเป็นอันที่เป็นอันที่3นะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้อาการของโรคหูตึงมันจะลักษณะอาการบ่งบอกยังไงบ้างคะ
1: มันก็คือการที่เราฟังคนอื่นเริ่มไม่ค่อยชัด
0: ค่ะ
1: นะครับมันจะเป็นหลากหลายโดยว่าถ้าเกิดเราวันนี้เราพูดถึงคนหูตึงเนี่ยก็คือเราเริ่มเห็นว่าเอ๊ะพวกผู้ใหญ่
0: มัก
1: จะให้เราพูดซ้ำอีกทีนึงหรือพูดเสียงดังขึ้นจนบางครั้งผู้ใหญ่เห็นว่าเราทำไมต้องพูดแบบหน้าขึงตึงเวลาเราพูดเสียงดังนะครับหรือเขาจะให้เราเปิดเสียงวอลลุ่มของเสียงที่โทรทัศน์หรือเสียงอะไรต่างๆวิทยุต่างๆจะดังกว่าปกติจนทำให้เรารู้สึกได้ทำไมเสียงต้องดังขนาดนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วทางแพทย์เราเองก็จะมีเรื่องของการใช้ของการตรวจการได้ยินนะครับก็จะเป็นเรื่องของการตรวจเป็นระดับเดซิเบลเพื่อบอกว่าการระดับการได้ยินที่เสียไปเท่าไหร่ก็เราจะได้ใส่เครื่องขยายเสียงมาให้ชดเชยเสียงที่บกพร่องไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่ผมกำลังจะแนะนำต่อก็คือส่วนใหญ่คนปกติเนี่ยก็จะฟังได้ยินประมาณสักไม่เกิน20เดซิเบลเมื่อไหร่เกิน20เดซิเบลก็จะถือว่าเป็นการได้ยินบกพร่องนะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็ลักษณะของการเครื่องตรวจนะครับก็จะเป็นวาดรูปแล้วกันนะครับก็จะเป็นตัวบอกว่าได้ยินหรือไม่ได้ยินเขาจะใส่ความถี่ความดังต่างๆมาประกอบซึ่งก็จะมีต้องบอกว่าใส่เสียงตามการขยายของเสียงหูชั้นนอกนะครับแล้วก็ยันก็ผ่านกระดูกมานะครับก็จะเป็นเครื่องครอบของเสียงที่เกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะทักว่าเสียงได้ยินไม่ได้ยินโดยการกดปุ่มนะครับว่าจะเป็นที่ความถี่ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นรูปของภาพที่เกิดขึ้นจากการตรวจเมื่อกี้นะครับเครื่องออเดโอเมตรีนะครับเรียกว่าออเดโอกรัมนะครับก็จะเป็นบอกว่าค่าปกติเนี่ยจะอยู่ระดับเกิน20เดซิเบลไม่ได้นะครับถ้าเมื่อไหร่เกินก็แสดงว่าถือว่าเป็นการได้ยินบกพร่องซึ่งเราก็จะพบในส่วนรูปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการได้ยินเสียงบกพร่องไปหมดเลยนะครับอันนี้จะไปด้วยกันก็คือทั้งการขยายเสียงยังดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีช่องว่างถ้ามีช่องว่างเมื่อไหร่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าการขยายเสียงมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นไปด้วยกันซึ่งจะเห็นว่ามีระดับข้างบนหูซ้ายจะเป็นรูปเสียงเงินเนี้ยจะเป็นปกติอีกรูปนึงจะเป็นรูปข้างขวานะครับที่จะเห็นการได้ยินผิดปกติก็คือต่ำกว่า20เดซิเบลลงมานะครับก็อันนี้ก็จะอยู่ในระดับปานกลางนะครับซึ่งระดับของการได้ยินก็จะมีแบ่งเป็นหลากหลายนะครับก็จะตั้งแต่การได้ยินปกติก็คือตั้งแต่ลบ10
0: ค่ะ
1: บางคนบอกเอ๊ะลบ10มีด้วยเหรอก็คือแค่เครื่องขยับกดเนี่ยบางทีเขาก็ได้ยิน
0: นะครับเสียงเบาๆใช่ไหม
1: เสียงเบาๆครับจนถึง20เดซิเบลก็คือเสียงกระซิบอย่างเงี้ยครับก็จะอยู่ในระดับของ ต่ำกว่า20นะครับแต่เมื่อไหร่20ถึง40ขึ้นไปเราเรียกว่าการได้ยินเสียงบกพร่องระดับน้อยนะครับแล้วก็21ถึง55ก็จะเป็นปานกลาง
0: ปานกลางค่ะ
1: ตั้งแต่56ถึง70ก็เป็นตึงมากนะครับแล้วก็เป็นตึงรุนแรงก็70ถึง90หรือบางคนมากกว่า90เดซิเบลหรือก็เป็นบางคนใช้คำว่าหูหนวกเลย
0: ค่ะ
1: เดฟเนสเลยคือไม่ได้ยินเลย
0: ค่ะ
1: นะเพราะตรงนี้จะยากหน่อยเพราะว่าใส่เครื่องช่วยฟังอะไรต่างก็จะไม่ได้ช่วยนะครับ
0: ที่เห็นว่าใส่เครื่องช่วยฟังนี่สำหรับคนที่คือได้ยิน
1: ตั้งแต่40ขึ้นไปส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าทางราชการหรือทางการขึ้นทะเบียนของคนพิการเนี่ยก็จะต้องเป็นระดับปานกลางขึ้นไปเราถึงจะสามารถเอื้อให้ฟรีนะครับกับประชาชนทั่วไปได้นะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มาช่วยทำให้การที่คนที่ได้ยินเสียงบกพร่องต่างๆนะครับในรูปแบบต่างๆช่วยทำให้ได้ยิน
0: ค่ะ
1: มันจะทำให้สื่อสารกับคนอื่นได้คร
0: ับ แล้วก็ได้ยินดีขึ้นใช่ไหมคะ
1: ก็จะเป็นเครื่องตัวเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่โอเคก็จะมีเรื่องของการว่าเราจะรู้ได้ไงว่าตัวเองเป็น
0: ค่ะ
1: เพราะหลายคนจะสงสัยฉันหูตึงหรือเปล่า
0: เ
1: พื่อเริ่มทัก
0: เฉพาะต้องแบบว่าให้ตะโกนอย่างนั้นหรือว่ามีอย่างอื่นบ่งบอกอย่างไหมคะ
1: ครับผมก็จะมีแล้วแต่ว่าการขยับเศษสีของตัวเองนั้นนะครับเศษสีนิ้วถ้าเกิดยังได้ยินอยู่นะครับก็คือทำจากเพื่อนได้ยินแล้วเราไม่ได้ยินเน
0: ี่
1: ยก็แสดงว่าเราน่าจะหูตึงกว่าเพื่อนนะครับหรือนาฬิกาบางรุ่นก่อนจะมีเสียงติ๊กๆๆเขาจะมาเป็นตัวทดสอบนะครับแต่ถ้าเป็นดิจิตอลไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็คงต้องใช้เป็นเครื่องที่เป็นนาฬิการุ่นเก่านะครับหรือจริงๆก็ใช้นิ้วเนี่ยครับเศษสีก็พอจะได้ครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้นอกจากการที่ทดสอบโดยการใช้นิ้วอย่างนี้เราจะทราบได้ไงคะว่าผู้สูงอายุหรือบุคคลในบ้านของเราหรือบุคคลใกล้ตัวเราจริงๆแล้วอาจจะมีอาการเริ่มต้นของการเป็นหูตึงอะค่ะ
1: คงต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลครับเพราะอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับก็คือเราจะต้องตรวจด้วยเครื่องออโดเมตรีนะครับเพื่อบอกว่าระดับการได้ยินเสียแค่ไหนแล้วเราก็จะใส่เครื่องช่วยฟังเพื่อไปปิดช่องว่างของการที่ไม่ได้ยินก็คือการขยายเสียงเนี่ยครับเมื่อเราใช้ไมโครโฟนในการพูดให้เสียงดัง
0: ขึ้น
1: นะครับเป็นหลักการธรรมดา
0: แล้วอย่างนี้ถ้าพบว่าคนไข้อะค่ะเป็นโรคหูตึงจะมีวิธีการรักษาเริ่มต้นยังไงบ้างอะคะ
1: ต้องบอกก่อนนะครับถ้าโรคหูตึงจากสูงวัยเนี่ยนะครับเนื่องจากมันเป็นไปตามอายุเซลล์ประสาทเซลล์สมองตัวโคเคลียหรืออวัยวะรับเสียงเนี่ยมันก็เสื่อมไปตามวัยก็จะต้องบอกก่อนว่ามันไม่สามารถกลับมาได้
0: ก็คือไม่สามารถหายได้ขาด
1: ไม่สามารถกินยาอะไรช่วยได้เลยครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะพยายามมาโฆษณาเชิงสามารถทำนู่นทำนี่ได้จริงๆแล้วต้องบอกก่อนไม่ได้ผลยกเว้นแต่ว่าถ้าเป็นแบบเฉียบพลันแต่ถ้าเกิดเป็นไปเรื่อยๆตามอายุเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ช่วยเลยครับ
0: ไม่คือหมายถึงว่านั่นแปลว่าถึงไปรักษาเนี่ยทานยาก็ไม่สามารถช่วยได
1: ้ครับ
0: แล้วอย่างนี้วิธีการรักษาค่ะหรือว่ามีวิธีบรรเทาสามารถทำยังไงได้บ้างไหมคะเกี่ยวกับโรคนี้
1: อันดับต้นจริงๆแล้วก็คือญาติหรือคนที่อยู่ด้วยกับคนที่สูงวัยที่หูตึงแล้วนะครับหนึ่งก็คืออาจจะต้องเข้าใจหนึ่งก็คือต้องพูดเสียงดังขึ้นแต่การนี้อย่างที่เริ่มเกินเป็นต้นๆนะครับว่าเวลาพูดเสียงดังขึ้นบางครั้งเราพูดแบบ
0: มีสีหน้านิดน
1: ึงสีหน้ามันดูไม่ดีต้องพูดซ้ำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหลายคนก็จะรู้สึกไม่ดีเช่นกันครับก็คนที่รับฟังอะครับเขาก็กำลังมองปากเราอยู
0: ่
1: นั่นก็คือคนสูงวัยก็จะต้องมองปากของผู้พูดสังเกตนะครับว่าผู้พูดพูด
0: ฟังด้วยแล้วก็อ่านปากด้วยใช่ไหมคะ
1: แล้วก็ต้องใจของผู้ฟังด้วยครับเพราะบางครั้งเอ๋ไม่ได้ยินแล้วดันแปลสับผิดแปลคำผิดเมื่อไหร่ก็เป็นเรียกหูหาเรื่อง
0: อ๋อเพราะว่าบางทีได้ยินเนี่ยไม่ชัดแล้วพอให้พูดซ้ำอีกทีเนี่ยอาจจะได้ยินผิดเพี้ยนคำที่ผู้สื่อสารถึงด้วยใช่ไหม
1: ใช่แล้วโดยเฉพาะหน้าตาของคนพูดนะฮะจะเป็นลักษณะเป็นขมึงตึงเหมือนกับพูดเสียงดังขึ้นมันตะโกนนึกภาพของการตะโกนนะครับมันจะเหมือนกับการพูดแบบทะเลาะวิวาทเชิงแบบนั้นนะครับซึ่งคนสูงวัยปุ๊บอ้าวเธอมาพูดกับฉันก็มองภาพเป็นว่าไม่คอยรู้สึกไม่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยคนหูตึงเนี่ยสภาพหนึ่งก็คือจิตใจที่จะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาพูดอะไรแล้วเราทำไมไม่ได้ยินแล้วพอถ้าเกิดใจไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยเสียงบางครั้งมันเพี้ยนไปเข้าใจว่าเป็นเสียงพูดเป็นคำด่าคำว่ากล่าวคำติฉินทานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องพูดถึงจิตใจของคนเป็นก่อนเลยว่าต้องพยายามคิดบวกไม่ได้ยินก็ให้เขาพูดใหม่ครับหรือไม่งั้นก็ต้องเขียนเป็นหนังสือแต่ถ้าดีสุดก็อาจจะต้องมาใส่ เครื่องช่วยฟังซ
0: ึ่
1: งก็จะเป็นรูปตามต่อมานะครับก็มีเครื่องช่วยฟังหลากหลายรูปแบบนะครับ
0: อันนี้คือเครื่องช่วยฟัง
1: น
0: ะคะ
1: ครับผมเครื่องช่วยฟังรุ่นเก่าๆเลยคือขยายเสียงแบบใหญ่ๆดังๆไว้สำหรับพกติดตัวนะครับอ
0: ัน
1: นี้จะเป็นขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นดูแลง่ายฐานไฟก็ฐานปกติธรรมดาหาซื้อง่ายราคาถูกนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเสียงรบกวนจะมาก
0: เสียงรบกวนนี่หมายถึงยังไงอะคะ
1: noise หรือเสียงรบกวนจากจราจรอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าเสียงโอ้โหเราเองที่ไม่เป็นโรคบางทีเราก็รู้สึกรำคาญจนเราต้องอยู่ในห้องที่ตัดเสียงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เสียงทุกเสียงถูกขยายเสียงมาด้วยหมดเพราะฉะนั้นคนกลุ่มที่ใช้กลุ่มนี้จะไม่ค่อยชอบเพราะมันขยายทุกเสียงทุกความถี
0: ่
1: นะครับแล้วก็มันค่อนข้างอันใหญ่แต่อันใหญ่มันคือลำโพงที่ขยายเสียงได้มากกว่า
0: ค่ะ
1: นะครับมันก็มีข้อดีและข้อเสียมันก็เป็นราคาถูกแต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีคนนิยมใช้รุ่นกลุ่มนี้มากเพราะว่ากลุ่มถัดไปก็จะเป็นกลุ่มที่ไปทัดหลังหูดีกว
0: ่
1: า
0: อ๋ออันนี้ซึ่งเหมือนเห็นปัจจุบันนี้จะใช้กันเยอะ
1: ใช้กันเยอะนะครับเพราะว่าก็มีอย่างที่บอกว่าราชการเองก็มีให้เบิกได้ทั้งผู้สูงวัยจากประชาชนทั่วไปแต่ต้องไปขึ้นทะเบียนคนพิการก่อนนะครับก
0: ับ
1: ข้าราชการเองหลายคนก็เบิกได
0: ้เบิกนี่หมายถึงว่าเอามาใช้ฟรีเลยใช่ไหมคะ
1: แต่แล้วข้าราชการเองจริงๆยังมีส่วนเสียส่วนต่างยกเว้นแต่ว่าเราต้องเลือกเครื่องของบริษัทไหนซ
0: ึ่
1: งแต่ละบริษัทก็ราคาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นพอราคาที่มันแพงมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องของอุปกรณ์ material หรือสิ่งที่ทำในวัสดุนะครับ
0: ก็คือแบบมันมีผลกับแบบที่ต่างกันมีผลกับการได้ยินเสียงด้วยไหมคะ
1: แบบที่แตกต่างกัน
0: ค่ะ
1: ต้องก่อนบอกก่อนว่ามันขึ้นกับเครื่องตัวที่ขยายเสียงอะครับว่ามันมีเทคโนโลยีที่มากขึ้นที
0: ่
1: สามารถเขาเรียกจำกัดหรือเลือกความถี่ที่จะขยายได้มากแค่ไหนยิ่งตัวที่เลือกได้มากค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นโอกาสที่หลวงหรือราชการเองจะให้ฟรีกับประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงรุ่นระดับนั้นเพราะฉะนั้นคงต้องขยายเกือบทุกความถี
0: ่
1: ซ
0: ึ่
1: งก็จะเป็นคล้ายๆกับรุ่นเมื่อกี้ว่ามันขยายทุกความถี่ก็มาดั้งเสียงน้อยเสียงที่น่ารำคาญในความถี่อื่นๆมารบกวนหูและหลายคนถึงไม่ค่อยใส
0: ่
1: เพราะหนึ่งก็คือรำคาญสองบางครั้งคนชอบไปซื้อเองนะครับต้องบอกก่อนว่าหูที่ใส่ตรงนี้ในที่ใส่ในหูข้างในตรงหูชั้นกลางเนี่ยนะครับมันต้องเป็นเอียร์โมที่เขาเรียกรอมาสำหรับคนนั้นๆไม
0: ่
1: ใช่ใครก็มาใช้ได้เหมือนที่เป็นหูฟัง
0: จะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละคน
1: หูแต่ละบุคคลเพราะเสียงที่ขยายเข้าไปจะต้องไม่ตีออกมาเพราะตีออกมามันก็ขยายอีกรอบหนึ่ง
0: ม
1: ันก็เลยเกิดการซ้อนของเสียงแล้วม
0: ัน
1: เกิดการเหลื่อมความถี่ที่ก็อันอีกอันหนึ่งประเด็นหนึ่งที่คนหลายคนที่ไม่ค่อยชอบใช้ยิ่งไม่ชอบใช้ใหญ่เลยหนึ่งรำคาญในการใส่หูสองก็จะเป็นว่าเสียงที่มันขยายยิ่งมันเกิดความเพี้ยนต่างๆซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคนที่ได้เครื่องช่วยฟังแล้วนี่ยังต้องมาทดสอบซ้ำซ้อนอีกหลายๆครั้งเป็นทุกๆเดือนเป็นต้นนะครับ
0: แสดงว่าก็คือเครื่องช่วยเนี่ยก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียหนูเชื่อว่าหลายๆคนนะคะผู้สูงอายุที่เป็นโรคหูตึงแล้วบางคนก็เลือกที่จะไม่ใช้อยากให้คุณหมอฝากถึงคนที่ไม่ใช้หรือว่าบุคคลในครอบครัวค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการโรคหูตึงอยู่ข้างๆเราควรจะพูดคุยหรือว่าเข้าใจอะไรเขายังไงมากขึ้นคะ
1: ครับผมครับก็เป็นว่าถ้าคนเกิดมีปัญหาหูตึงนะครับหนึ่งทุกคนต้องตึงนะครับเพราะทุกคนต้องสูงวัยหรือว่าอนาคตสังคมจะเป็นคนสูงวัยมากขึ้นดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำใจอันหนึ่งก็คือเมื่อเราหูตึงอันหนึ่งถ้าเราได้ยินไม่ชัดกรุณาถามให้เขาพูดซ้ำ
0: ค่ะ
1: เวลาพูดซ้ำก็ต้องเข้าใจว่าคนพูดเสียงที่ดังขึ้นมันออกมาถึงสีหน้าท่าทางที่อาจจะดูแล้วอาจจะไม่ค่อยสบายใจในการพูดซ้ำซ้อนซ้ำซ้อนนะครับก็ต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ยินก็อย่าแปลค่าที่เป็นผิดปกติเพราะฉะนั้นไม่งั้นเดี๋ยวครอบครัวจะมีปัญหาในการสื่อสารซึ่งกันและกันครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคหูตึงนะคะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ตั้งเง็กกี่ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตศอนาสิกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในท่านอนหงายกดสะโพกไปด้านหลังกันค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเสื่อหรือว่าจะทำบนที่นอนก็ได้นะคะท่าเริ่มต้นเราจะทำในท่านอนหงายชันขาขึ้นสองข้างค่ะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะคะเริ่มจากการนอนหงายค่ะชันขาขึ้นสองข้างแบบนี้นะคะมือสองข้างกอดอกค่ะท่านี้นะคะจะช่วยลดอาการปวดหลังส่วนล่างเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหลังส่วนล่างและรอบข้อสะโพกค่ะเกรงหน้าท้องค้างไว้นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่ะท่านี้เราจะเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องค้างไว้ตลอดเวลานะคะและจะกดหลังลงไปหาพื้นก็ต่อเมื่อเราหายใจออกค่ะหายใจเข้าหายใจออกกดท้องลงไปนะคะแบบนี้นะคะค้างไว้แล้วก็ปล่อยหายใจเข้าหายใจออกกดท้องลงไป2หายใจออกกดลงค่ะ3หายใจเข้าปล่อย4หายใจออกกดลง5ทำช้าๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกกดลง แล้วปล่อยค่ะ6หายใจออกกดหลังลงหายใจเข้าปล่อยค่ะ7

0: หายใจเข้าปล่อยหลังสบายๆนะคะหายใจออกกดหลังโล่งเก่งหน้าท้องค้างไว้ค้างไว้แป๊บหนึ่งแล้วปล่อยนะคะ10สำหรับท่านี้นะคะเราจะทำ10ครั้งนะคะวันละประมาณ 3-5 รอบค่ะข้อสำคัญของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะคะเราจะเกิดการเคลื่อนไหวก็ต่อเมื่อเราทำการหายใจออกนะคะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้คือสลัดแขกเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

นะคะตัวพริกแห้งเนี่ยจะช่วยทำให้ตัวน้ำสลัดของเราเนี่ยมีสีสวยนะคะแต่ไม่ต้องเผ็ดมากแต่ถ้าใครที่ชอบเผ็ดก็อาจจะใช้เป็นพริกแห้งเม็ดเล็กก็ได้นะคะแล้วก็ตำใส่เกลือลงไปนิดนึงเพื่อกันไม่ให้กระเด็นนะคะนะคะพริกแห้งเมื่อเราแช่น้ำแล้วเนี่ยจะทำให้ตำง่ายขึ้นนะคะแต่เราต้องค่อยๆตำจนพริกแห้งเนี่ยแหลกซะก่อนแล้วค่อยใส่หอมแดงซอยลงไปนะคะค่ะแล้วก็ตำไปเรื่อยๆจนส่วนผสมละเอียดเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็นำมาใส่ในถ้วยเอาไว้เราก็ได้เป็นส่วนผสมของน้ำพริกแกงนะสำหรับทำน้ำสลัดแขกของเราแล้วนะคะคราวนี้เรามาเริ่มจะทำน้ำสลัดแขกก่อนนะคะใช้นะคะน้ำพริกแกงผัดกับหัวกะทิเล็กน้อยนะคะใส่น้ำพริกแกงลงไปผัดนะคะเราจะผัดกับหัวกะทิเพื่อให้น้ำมันมันออกมาเป็นสีแดงๆหน่อยนึงนะคะถ้าใครต้องการให้มีน้ำมันออกมาเร็วเราอาจจะผัดกับน้ำมันก่อนก็ได้จะค่อยๆใส่กะทิลงไปตัวน้ำสลัดแขกเนี่ยถ้าเราจะชิมรสชาติดูแล้วจะคล้ายๆกับน้ำจิ้มหมูสเต๊ะนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยอาหารทางแขกหรือที่เขาทานกันเนี่ยก็จะเป็นใส่พวกเครื่องแกงลงไปเครื่องเทศลงไปนะคะแต่ตัวนี้เป็นน้ำสลัดที่ไม่เหมือนกับที่เราใช้ไข่แดงตีเหมือนอาหารฝรั่งนะคะก็เติมหัวกะทิจนหมดนะคะหรือถ้าใครขี้เกียจตำเครื่องแกงนะขี้เกียจตำพริกเราก็อาจจะใช้น้ำพริกแกงเผ็ดสำเร็จรูปก็ได้นะคะใช้แค่ชักช้อนโต๊ะหนึ่งนะคะเอามาผัดกับน้ำมันแล้วก็ใส่กะทิเหมือนกันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะนะต้องคอยคนอยู่ตลอดไม่งั้นส่วนผสมมันจะติดก้นนะเพราะเราใช้หัวกะทิพอค่อนข้างจะข้นนิดหนึ่งนะพอเดือดแล้วเราก็ปรุงรส ด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลานะคะเราก็จะเติมถั่วลิสงนะคะก่อนที่เติมถั่วลิสงเราต้องปิดไฟไปก่อนไม่งั้นมันจะข้นมากเกินไปนะคะเราเติมถั่วลิสงคั่วแล้วก็บุบหยาบๆเอาไว้นะคะใส่ลงไปเพื่อให้ตัวข้นขึ้นเดี๋ยวเราพักไว้ให้น้ำสลัดเย็นก่อนอันนี้เรามาดูวิธีการจัดสลัดเสิร์ฟนะคะเราก็จะใช้ผักกาดหอมนะคะเราใช้เป็นส่วนใหญ่จะนิยมใช้เป็นผักกาดหอมหรือถ้าเราอยากเปลี่ยนก็เป็นผักกาดแก้วก็ได้นะคะหรือผักกาดเบบี้คอสอันนี้เรียกเบบี้คอสนะคะหรือเป็นผักคอสหรือยาวๆก็ได้นะคะเราก็ใช้วิธีการฉีกนะคะผักสลัดเราจะไม่ใช้วิธีการหั่นนะเพราะเราใช้วิธีการฉีกเพราะว่าการฉีกจะทำให้ผักเนี่ยมีความกรอบอยู่นะถ้าหั่นผักจะช้ำนะคะแล้วก็ฉีกผักนะคะแล้วก็หอมใหญ่นะหอมใหญ่เนี่ยจะช่วยแก้หวัดได้ด้วยนะคะเราก็จะใส่ลงไปสัก 2-3 แว่นเอาหั่นแว่นๆแกะพอเราหั่นเสร็จเราอาจจะแกะเป็นแว่นๆลงไปแล้วก็ถั่วงอกลวกพอสุกนะคะเราจะไม่ใช้ถั่วงอกดิบเพราะว่าถั่วงอกดิบบางคนทานไปเนี่ยมันจะมีแก๊สกระทำให้เกิดอาการท้องอืดได้นะคะแล้วก็นำมาลวกให้สุกไว้แล้วก็มะเขือเทศเราอาจจะใช้เป็นมะเขือเทศลูกใหญ่หั่นเป็นแว่นก็ได้นะคะแต่ถ้าทำอย่างนี้บางทีเวลาเราคุกทานอาจจะเละเราก็เปลี่ยนเป็นมะเขือเทศราชินีลูกเล็กนะซึ่งจะมีรสชาติออกมีความหวานด้วยแล้วก็เคล้าเบาๆให้ส่วนผสมมันเข้ากันเดี๋ยวเราก็จัดใส่ลงจาน

0: แล้วก็นำเต้าหู้ตกแต่งด้วยเต้าหู้แผ่นถ้าเด็กเด็กบางคนไม่ชอบทานเต้าหู้หรือว่าเราเองไม่ชอบทานเต้าหู้สิ่งนี้เพราะว่ากลิ่นอาจจะแรงเราอาจจะใช้เป็นเต้าหู้หลอดนะเต้าหู้หลอดที่เป็นเต้าหู้ไข่นำไปคลุกกับแป้งแล้วก็ทอดก็ได้นะคะก็สามารถเสิร์ฟได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ไก่ฉีกโรยไปหน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกับไข่ต้ม2ชิ้นโรยด้วยมันฝรั่งกรอบมันฝรั่งกระป๋องก็ได้นะคะเป็นมันฝรั่งอบกรอบหรือใครจะใช้เป็นแบบเฟรนช์ฟรายก็ได้นะคะสำหรับคุณค่าทางโภชนาการของสลัดแขกจานนี้นะคะก็จะเป็นอาหารที่ทานได้เบาๆแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนนะโดยเราจะได้โปรตีนจากเนื้อไก่แล้วก็จากไข่นะจากเต้าหู้นอกจากนี้เรายังจะได้วิตามินซีจากมะเขือเทศนะซึ่งในมะเขือเทศเนี่ยจะมีสารไลโคปีนซึ่งจะเป็นตัวช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะคะเหมาะกับผู้สูงอายุที่ป้องกันเกี่ยวกับโรคของมะเร็งต่อมลูกหมากได้ด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะและคำถามที่อยากรู้ส่งมาได้เลยนะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

กแบบชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่การออกแบบบนกระดาษนะคะแต่ว่าเป็นการเอาตัวเองออกไปสู่โลกกว้างไปเรียนรู้ไปทดลองทำอย่างแท้จริงการเข้าใจตัวเองสำคัญการคิดฟุ้งเพื่อทลายข้อจำกัด

ก็สำคัญแต่สุดท้ายการคิดด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้เอาตัวเองออกไปเรียนรู้จะไม่เป็นประโยชน์ในการออกแบบชีวิตเลยขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการดีไซน์ thinking จึงไม่ใช่การคิดนะคะแต่ว่าเป็นขั้นตอนของการลงมือทำหรือว่า hand นั่นเองนะคะเป็นขั้นตอนของการลงมือเรียนรู้ทดลองทำแล้วก็หาโอกาสในการที่จะประเมินตัวเองเพื่อที่เราจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะในบทนี้นะคะพี่เมย์อยากจะมาชวนน้องๆออกแบบการทดลองให้กับตัวเองเพื่อที่จะเข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้นแล้วก็หาวิธีการที่จะประเมินตัวเองเพื่อที่จะทำให้เราสามารถออกแบบชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะพี่หมอปิงได้มาแลกเปลี่ยนให้เราฟังถึงความสำคัญของการออกแบบการทดลองต่างๆในชีวิตนะคะในบทนี้พี่เมย์อยากจะมาชวนน้องๆเข้าใจวิธีการออกแบบการทดลองให้กับชีวิตได้มากขึ้นผ่านกระบวนการดีไซน์ thinking นั่นเองนะคะกระบวนการดีไซน์ thinking ถ้าเราพูดถึงการทดลองเราจะใช้คำว่าการสร้างโปรโตไทป์หรือว่าการสร้างต้นแบบของชีวิตการสร้างต้นแบบคือยังไงนะคะคือการที่เราพยายามออกแบบการทดลองเล็กๆเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราคิดอยากจะลองทำเนี่ยตอบโจทย์เราจริงหรือเปล่ามีมุมมองไหนบ้างที่เชื่อมโยงกับความชอบหรือมีอะไรที่ทำให้เราสามารถค้นพบแล้วก็เจอตัวเองได้มากขึ้นไหมว่าจริงๆแล้วเราชอบหรือเราไม่ชอบอะไรหลักการการสร้างต้นแบบชีวิตหรือว่าโปรโตไทป์ในมุมของกระบวนการดีไซน์ thinking เนี่ยคือการทดลองทำคำว่าทดลองทำหมายถึงยังไม่ต้องสมบูรณ์แบบ 100% ไม่เหมือนกับการลองทำแบบเต็มตัวแต่การทดลองทำเล็กๆเนี่ยจะทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วเราชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่เราตั้งใจทดลองแล้วก็วางแผนไว้ตัวอย่างของการทดลองทำนะคะที่พี่เมย์นึกออกง่ายๆเลยก็คือการฝึกงานนั่นเองการฝึกงานหรือการทำอินเทอร์นชิพเนี่ยเป็นโอกาสเล็กๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้วิชาชีพที่เราสนใจมากยิ่งขึ้นโดยที่เราอาจจะยังไม่ได้ต้องสมัครเต็มเวลาเป็นพนักงาน full time แต่ว่าการทำ internship เล็กๆน้อยๆการฝึกงานทำให้เราสามารถเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะงานแบบนี้หรือเปล่านะที่เราอาจจะอยากทำในอนาคตรูปแบบงานชีวิตประจำวันแบบนี้หรือเปล่านะที่เราอยากจะมีประสบการณ์ตื่นมาทำงานทุกวันนะคะการทำ internship เป็นการทดลองเล็กๆเพราะว่าถึงไม่ชอบก็ไม่เป็นไรถ้าชอบก็เป็นข้อดีทำให้เรารู้ว่าเราอาจจะอยากที่จะทำงานนี้ต่อสามารถต่อยอดอาชีพนี้ในอนาคตเป็นงานประจำก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเราเรียนรู้ว่าอาชีพนั้นไม่ใช่ก็อาจจะทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอะไรเกี่ยวกับอาชีพนี้ที่ไม่ตอบโจทย์มีตรงไหนหรือเปล่าในอาชีพนี้ที่เรายังไม่ชัดเจนการลองแบบนี้จะได้ทั้งฟีดแบ็กให้กับตัวเองว่าชอบหรือไม่ในขณะเดียวกันก็อาจจะทำให้เราได้คำถามมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วมีตรงไหนบ้างที่เราจะต้องไปค้นคว้าหาคำตอบเพิ่มค่ะเสน่ห์ของการโปรโตไทป์หรือว่าสร้างต้นแบบในกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งคือทำให้เราได้เรียนรู้โดยที่เราไม่ได้เจ็บตัวเยอะนะคะหลักการง่ายๆที่พี่เมย์คิดว่าอาจจะเป็นแนวทางให้น้องๆในการออกแบบการทดลองหรือว่าสร้างโปรโตไทป์เนี่ยมีด้วยกัน3อย่างด้วยกันนะคะเราอาจจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น 3R นะคะ R นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปทำความรู้จักแต่ละ R กันนะคะR ที่หนึ่งนะคะคือ rough นะคะ R-O-U-G-H rough ความหมายก็คือคร่าวๆนั่นเองนะคะคร่าวๆหมายถึงการที่เราเข้าไปเรียนรู้จากประสบการณ์ที่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% เช่นอาจจะไม่ใช่งาน full time แต่ว่าเป็นการเรียนรู้ที่เกิดการร่วมประสบการณ์ที่ชัดเจนมากพอที่อาจจะทำให้เราพอเห็นภาพเนื้องานนั้นมากขึ้นเนาะการฝึกงานระยะสั้นนะการเข้าชมรมที่ทำให้เราเข้าใจเนื้องานบางอย่างหรือว่าประสบการณ์บางอย่างมากขึ้นอาจจะพอทำให้เราเห็นภาพแล้วก็ได้ร่วมประสบการณ์โดยที่เราอาจจะยังไม่ได้ต้องเข้าไปอย่างสมบูรณ์แบบการออกแบบประสบการณ์คร่าวๆตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเริ่มเห็นมากขึ้นว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนื้องานมันเป็นยังไงมีตรงไหนบ้างหรือเปล่าที่เราอาจจะไม่เห็นถ้าเราแค่คิดเป็นไอเดียเฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้ไปทดลองทำนะคะอันที่สองนะคะคือ write เนาะ R-I-G-H-T write write หมายความว่ายังไงหมายความว่าในการทดลองเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นด้วยการมีคำถามในใจก่อนว่าเราอยากจะเรียนรู้อะไรเช่นถ้าพี่เมย์อยากจะเป็นหมอคำถามที่พี่เมย์มีอาจจะเป็นว่าเอ้ยจริงๆเราเจอคนเสียชีวิตเจอเลือดนี่เรากรี๊ดสลบหรือเปล่าเนาะถ้ามันเป็นคำถามแบบนี้เนี่ยเราคาดเดาก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราร่วมประสบการณ์ด้วยการเอาตัวเองไปอยู่ในหน้างานที่ทำให้เราได้เห็นสถานการณ์แบบนั้นประสบการณ์แบบนั้นแล้วมันเกิดฟีดแบ็กกับตัวเองว่าเราได้คำตอบกับคำถามที่เรามีหรือเปล่าถ้าเรารู้สึกเอ้ยจริงๆมันเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเห็นเรารู้สึกเกิดแรงบันดาลใจในการได้

ว่าชีวิตคนอื่นเปรียบเทียบกับเจอแล้วกลัวเจอแล้วมันเป็นความหดหู่มันก็อาจจะเป็นฟีดแบ็กที่ทำให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าคำถามที่เรามีเราได้คำตอบนั้นจากประสบการณ์นั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการออกแบบการทดลองต้องออกแบบเพื่อให้เราได้ประสบการณ์ที่ทำให้เราได้คำตอบที่เราตั้งไว้ว่ามีอะไรที่เราอยากรู้เกี่ยวกับประสบการณ์นั้นและการทดลองนั้นให้คำตอบกับคำถามนั้นหรือเปล่านะคะสุดท้ายนะคะคือ rapid R-A-P-I-D rapid หมายถึงเร็วนั่นเองนะคะการทดลองไม่ได้ใช้เวลา5ปี6ปี10ปีนะคะอาจจะใช้เวลา1เดือน2เดือน4 5เดือนช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็รีบปรับทันถ้าเรารู้เร็วว่าเส้นทางนี้แนวทางนี้ใช่หรือไม่ใช่สำหรับเรามันก็อาจจะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเอ้ยเรารีบเปลี่ยนทิศดีไหมหรือว่าแบบเฮ้ยใช่เลยทางนี้เป็นทางที่เราอยากจะต่อยอดต่อก็จะทำให้เรามีโอกาสในการที่จะพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนทิศทางของการทดลองได้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น 3R เนาะ rough คร่าวๆนะคะรีบทำรีบเรียนรู้ในแบบที่ยังไม่ต้องสมบูรณ์มาก right คือออกแบบให้ได้คำตอบกับโจทย์ที่เราตั้งไว้และสุดท้าย rapid คือรีบปรับทิศทางให้เร็วที่สุดถ้าการทดลองที่1ได้คำตอบแล้วลองสร้างการทดลองที่2เพื่อที่จะทำให้เรายิ่งเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะบางครั้งตัวอย่างของการทดลองนะคะอาจจะมาในรูปแบบของงานอดิเรกก็ได้นะคะพี่เมย์มีเพื่อนที่ทำงานประจำเป็นสถาปนิกเนาะแต่ว่ามีความชอบในการแบบวาดรูปลายเส้นมากๆเลยนะคะเขาก็ไม่แน่ใจว่างานนี้จะเป็นงานที่เขาอยากจะทำหรือเปล่าและจริงคิดไม่ออกเลยซ้ำอะว่าจริงๆการชอบวาดรูปลายเส้นเนี่ยมันจะนำไปสู่อาชีพหรือว่าการสร้างเส้นทางหารายได้ในชีวิตยังไงนะคะเขาก็เริ่มต้นจากการวาดสนุกๆนี่แหละเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็จะไปวาดรูปลายเส้นตามที่ต่างๆเนาะแล้วก็โพสต์ลงFacebook แล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆเหมือนกับเป็นการเรียนรู้ไปในตัวว่าเฮ้ยจริงๆเราชอบกันวาดแบบนี้เรื่อยๆหรือเปล่านะคะพอเรียนรู้ว่าตัวเองชอบก็เริ่มวาดอะไรที่มันมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเนาะแบบไปวัดก็ไปวาดลายเส้นไปตึกต่างๆก็ไปวาดลายเส้นวัดต่างๆนะคะเริ่มได้เรียนรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันมีความสุขเนาะการที่ได้วาดแบบนี้เรื่อยๆเนาะสักพักนึงก็เริ่มพยายามหาทางว่าเอ๊ะแล้วจริงๆความชอบตรงเนี้ยมันแปลงเป็นอาชีพได้หรือเปล่าเริ่มปริ้นรูปที่วาดขายบนคาร์ดต่างๆในช่วงปีใหม่เนาะเป็นการ์ดอวยพรนะคะแล้วก็เริ่มขายเล็กๆน้อยๆเนาะสักพักนึงก็เริ่มเห็นโอกาสในการต่อยอดว่าเอ้ยจริงๆรูปที่เราวาดเนี่ยมันไปเป็นรูปบนแพคเกจิ้งของแบรนด์ต่างๆได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบกล่องเครื่องสำอางยี่ห้อดังๆหรือว่าเป็นแม้กระทั่งเป็นแบบลายเส้นบนเครื่องนอนผ้าห่มนะคะกลายเป็นการขายลายเส้นของตัวเองให้กับธุรกิจที่ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะแต่ว่ามันเริ่มต้นจากจุดที่เล็กมากเลยค่ะน้องๆเริ่มต้นจากการที่เราชอบวาดรูปแล้วก็ลองดูก่อนว่าเฮ้ยเราอยากจะชอบวาดอย่างนี้ไปเรื่อยหรือเปล่านะคะพอชัดเจนก็ค่อยๆเริ่มหาโอกาสว่าจริงรูปวาดของเราเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนได้บ้างเอ๊ะแล้วมันจะเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจได้ไหมการเรียนรู้แบบนี้ไม่ได้ใช้เวลานานนะอาจจะใช้เวลาสัก 2-3 ปีแต่ว่าระหว่างทางมันมีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลามันเร็วนะคะมัน rapid แล้วก็มันมีมุมที่ทำให้เราได้คำตอบด้วยว่าการทำแบบนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำไปเรื่อยๆไหมหรืออยากทำแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นการออกแบบแบบนี้เริ่มต้นเล็กๆก่อนได้ไม่ต้องออกแบบให้ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็อยากให้เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆเพราะว่าก้าวเล็กๆนี่แหละจะทำให้เราสามารถได้เรียนรู้แล้วก็ค่อยๆขยับไปทีละก้าวค่ะหากน้องๆเริ่มเห็นแนวคิดของโปรโตไทป์ที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่าเราจะใช้แนวคิดนี้ในการออกแบบการทดลองให้กับชีวิตยังไงกันค่ะตัวอย่างของความตั้งใจที่เรามักจะมีอย่างแรงกล้าแล้วมักจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะเช่นเราจะคุมหวานไม่ทานน้ำตาลนะคะเราจะออกกำลังกายมากขึ้นต่อไปนี้จะวิ่งให้ได้วันละ5โลนะคะหรือว่าเราจะอ่านหนังสืออาทิตย์ละเล่มนะคะเหล่านี้มักจะเป็นความตั้งใจที่เรามีแล้วก็มักจะเป็นสิ่งที่ไม่เห็นเป็นอย่างที่คิดเลยนะคะเราตกมาตายทำไม่ได้อย่างที่เราคิดไว้ค่ะแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปในประสบการณ์ของตัวเองพี่เมย์เป็นคนนึงแหละที่บางทีเราตั้งใจทำอะไรไว้ตอนต้นปีเนี่ยเรามักจะตกม้าตายระหว่างทางเนาะอาจจะเริ่มไปได้สัก1อาทิตย์หรืออ่ะให้เต็มที่1เดือนเนาะสักพักนึงเราก็เริ่มรู้สึกว่าอ่ะที่เราตั้งใจไว้เริ่มไม่แบบที่คิดแล้วแผนเราก็ล้มไปแล้วเราก็จะมาคิดแผนใหม่ตอนปีถัดไปหรือว่าเวลาที่เรามีโอกาสได้รีเฟคตัวเองแล้วก็วางแผนชีวิตนะคะเหตุผลที่แผนการทดลองเหล่านี้เนี่ยมันไปต่อไม่ได้ส่วนใหญ่เป็นเพราะ2เหตุผลค่ะเหตุผลที่1นะคะคือแผนไม่ชัดเจนไม่มีรายละเอียดว่าเราจะลองทำอะไรบ้างค่ะเช่นอยากจะลดน้ำหนักแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดเลยว่าจะลดอย่างไรเนาะมีแต่ what แต่ว่าไม่มี how เนาะ
อยากที่จะอ่านหนังสือมีความรู้เยอะๆนะคะอยากจะอ่านหนังสือมากขึ้นแต่เราไม่ได้ลงรายละเอียดเลยว่าเราจะเริ่มต้นทำสิ่งนั้นอย่างไรเราจะอ่านหนังสือแบบไหนเราจะอ่านบ่อยแค่ไหนนะคะเมื่อมีแต่ what ว่าจะทำอะไรแต่ไม่มี how มันเหมือนเราไม่มี action plan เนาะมันทำให้เรามีแต่เป้าแต่ว่าไม่ได้ออกแบบสเต็ประหว่างทางว่าเราจะไปถึงเป้านั้นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องๆ ออกแบบการทดลองสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือเราต้องลงไส้ด้วยเนาะลงรายละเอียดด้วยว่าในการทดลองนั้นเพื่อให้มันเกิดอย่างที่เราคิดมันจะต้องมีแอคชั่นไอเทมหรือว่าสิ่งที่จะต้องทำที่เป็นอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่หนึ่งคือต้องออกแบบไส้ขั้นตอนกระบวนการที่จะไปถึงเป้าที่เราออกแบบด้วยอันที่สองนะคะนอกจากแผนที่ไม่มีaction plan หรือว่ารายละเอียดว่าจะไปอย่างไรแล้วเนี่ยแผนที่ทำให้เราตกม้าตายคือแผนที่ใหญ่เกินไปใหญ่เกินตัวแล้วมันเกิดขึ้นไม่ได้จริงยกตัวอย่างเช่นปีใหม่ปุ๊บเปิดมาบอกเลยว่าเดือนนี้จะลดน้ำหนักให้ได้3โลนะคะมันอาจจะดูเป็นเป้าที่เราอยากได้เนาะแต่ว่าบางครั้งการที่จะลดน้ำหนักทันทีในเวลาสั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นยากแล้วพอเราไปได้ไม่ถึงเป้าที่เราวางเอาไว้เนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ท้อก็รู้สึกว่ามันไกลเกินตัวนะคะเราอยากจะเรียนรู้อ่านหนังสือมากขึ้นบางคนก็บอกเลยว่าโอ้ยเดี๋ยวจะอ่านหนังสือให้ได้อาทิตย์ละเล่มเลยนะคะอาทิตย์ละเล่มมันอาจจะยากเกินไปมันอาจจะเยอะเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไม่เคยเริ่มต้นอ่านเป็นนิสัยมาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกแบบการทดลองได้สิ่งสำคัญคือการสร้างก้าวเล็กๆในการทดลองบางทีเราเรียกสิ่งนี้ว่า baby step คือก้าวเล็กๆของทารกนะคะยังไม่ต้องก้าวใหญ่มากเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มแต่ว่าเราจะออกแบบก้าวเล็กๆได้ยังไงเช่นถ้าเราจะไม่อ่านหนังสืออาทิตย์ละเล่มเพราะเรารู้สึกว่ามันอาจจะโอ้มันก้าวใหญ่ไปนิดนึงเนาะก้าวเล็กๆอาจจะเอาวันละ3หน้าก่อนไหมถ้า3หน้ายังไม่ได้วันละ1หน้าก่อนไหมอย่างน้อย1หน้าอาจจะทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าเราติ๊กถูกได้ละว่าเราทำตามได้อย่างที่เราตั้งใจแล้วค่อยเพิ่มสเต็ปของเราให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะการทดลองแบบนี้สำคัญเพราะว่ามันจะทำให้เรามีความคืบหน้าในการพัฒนาตัวเองนะคะยกตัวอย่างการทดลองที่อาจจะเชื่อมโยงกับการออกแบบชีวิตเนาะบางทีเราบอกว่าอุ๊ยเราอยากที่จะเรียนรู้อาชีพใดอาชีพหนึ่งมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นบอกอุ๊ยอยากเป็นยูทูบเบอร์เนาะแบบตั้งใจเลยอยากทำยูทูบเบอร์นะคะโอ้เดี๋ยวเราจะวางแผนแล้วว่าเราจะทำคลิปของตัวเองเนาะเราจะลองเอาตัวอย่างคลิปไปโชว์ให้เพื่อนดูเปิดชแนลของตัวเองเป็นแผนที่ดู make sense แล้วก็อาจจะเป็นแผนที่ทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะแต่การที่เราจะอยู่ๆสร้างคลิปขึ้นมาอันนึงก็คงจะต้องใช้ทรัพยากรมากมายมันอาจจะเป็นแรงต้านแล้วก็อุปสรรคที่ทำให้การทดลองนั้นไม่เกิดได้ซ้ำนะคะก้าวเล็กอาจจะเป็นแค่การเข้าไปคุยกับเพื่อนที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เรียนรู้จากเขาก่อนว่าแบบเฮ้ยทำแล้วเป็นไงทำแล้วชอบเปล่าถ้าเราอยากเริ่มเราต้องทำไงดีใช้กล้องมือถือก่อนได้ไหมลองเทสง่ายๆถ่ายขำๆในสตูดิโอหลังบ้านฉากที่บ้านเองก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้แล้วก็ทำให้การทดลองนั้นเป็นก้าวที่ใหญ่ขึ้นนะคะอีกตัวอย่างนึงที่อาจจะทำให้เห็นภาพนะคะเคยได้ยินน้องๆหลายคนบอกว่าโอ้อยากจะมีธุรกิจของตัวเองอยากจะมีร้านเป็นของตัวเองอยากจะเปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเองนะคะบางทีเราเห็นคนเปิดร้านกาแฟเยอะมันก็จะแบบโอ้ยดูเท่จังเลยมีร้านสวยๆเป็นของตัวเองเนาะคำถามที่เราอาจจะมีก็คือจริงแล้วถ้าเราจะต้องเป็นเจ้าของร้านจริงๆมีร้านเป็นของตัวเองเราจะชอบประสบการณ์นั้นหรือเปล่านะคะเราอาจจะไม่ต้องออกแบบการทดลองด้วยการไปเปิดร้านจริงๆใช้ทุนในการเปิดเนาะแต่มันอาจจะเริ่มต้นด้วยหลักการ write rough แล้วก็ rapid ด้วยการหาวิธีการง่ายๆที่อาจจะทำให้เราได้ร่วมประสบการณ์มากขึ้นเช่นถ้ามีญาติเปิดร้านกาแฟอยู่อาจจะขอไปติดตามฝึกงานกับเขาอาจจะเห็นงานทั้งหน้าบ้านหลังบ้านอาจจะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเอ้ยจริงๆงานร้านกาแฟเนี่ยไม่ใช่มีแค่การแต่งร้านสวยๆอย่างเดียวต้อนรับลูกค้าเนาะแต่ว่าอาจจะมีงานหลังบ้านที่ปวดหัวเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการหาพนักงานการคุมพนักงานการจัดทรัพยากรการสั่งของสิ่งเหล่านี้เราชอบหรือเปล่าเนาะเราได้คำตอบกับคำถามใหม่ๆเหล่านี้ไหมแล้วสุดท้ายการเรียนรู้ระยะสั้นแบบนี้ก็อาจจะทำให้เราได้คำตอบอะค่ะว่าจริงๆเราอยากเปิดร้านแบบนี้หรือเปล่าถ้าใช่ก็อาจจะเริ่มลงทุนลงแรงออกแบบการทดลองที่มันใหญ่ขึ้นอาจจะเริ่มเปิดร้านเล็กๆหน้าบ้านแต่ถ้าไม่ใช่มันก็จะทำให้เราเปลี่ยนทิศทางแล้วก็เปลี่ยนเข็มทิศของตัวเองได้ทันค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออันที่1ลงรายละเอียดของแอคชั่นแพลนที่ชัดเจน
อันที่2คือแอคชั่นแพลนหรือสิ่งที่จะทำเหล่านั้นต้องไม่เป็นก้าวที่ใหญ่เกินไปเริ่มจากก้าวเล็กๆก่อนเราไปก้าวที่ใหญ่ขึ้นได้แต่ว่าก้าวแรกถ้ามันเป็นก้าวเล็กๆมันจะทำให้เรามีโมเมนตัมมีกำลังใจเกิดการเรียนรู้ที่จะดีไซน์ก้าวที่ใหญ่ต่อไปได้ค่ะเพื่อให้น้องๆสามารถออกแบบการ

ทดลองได้ง่ายขึ้นนะคะพี่เมย์ได้ทำเวิร์กชีตอันนึงขึ้นมาเนาะตั้งชื่อว่าเป็น Life Prototype Worksheet นะคะคือเวิร์กชีตสำหรับการสร้างต้นแบบชีวิตนั่นเองนะคะเราอาจจะมีคำถามอยู่ค่ะว่าเอ้ยจริงๆเราอยากจะรู้อะไรเนาะเช่นเราอยากเป็นโปรแกรมเมอร์มากเลยอยากจะรู้มากเลยว่าจริงๆอ่ะเราชอบงานนี้หรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่เราตั้งกับตัวเองเราอาจจะเริ่มคิดต่อได้ว่าเพื่อให้ได้คำตอบสำหรับคำถามนี้เนี่ยจริงๆเราทำอะไรได้บ้างทางเลือกที่หนึ่งอาจจะเป็นการไปเข้าชมรมโปรแกรมมิ่งโคดดิ้งที่โรงเรียนไม่รู้จักเลยว่าคืออะไรแต่มันดูเท่มากเลยอยากจะรู้จักมากขึ้นอาจจะเริ่มจากการเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมของคนที่ทำเรื่องนี้เราจะได้เริ่มเห็นวิธีการทำงานเข้าใจอุตสาหกรรมนั้นมากขึ้นอาจจะได้เจอคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอาจจะทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เห็นภาพมากขึ้นว่าเอ๊ะเราอยากจะเป็นเหมือนคนคนนี้หรือเปล่าอยากจะอยู่ในสังคมแบบนี้หรือเปล่านะคะหรือทางเลือกที่สองอาจจะบอกว่าเฮ้ยอยากจะรู้จังเลยว่าการทำงานแบบนี้นั่งทำโคดดิ้งเป็นประจำเขียนโปรแกรมเนี่ยมันสนุกหรือเปล่านะแต่ว่าเราจะยังเป็นนักเรียนอยู่อะไม่รู้ว่าจะมีใครมาจ้างเราไปทำแบบนี้ได้หรือเปล่าเราอาจจะอาสาทดลองเขียนโปรแกรมให้กับงานเพื่อสังคมเล็กๆน้อยๆเนาะงานที่เขาอาจจะรับจ้างทำฟรีด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าทำให้เราได้ประสบการณ์ได้สร้างโปรเจกต์ของตัวเองได้ลองทำโปรเจกต์จริงๆแล้วก็จะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าแบบเอ๊ะเราชอบงานแบบนี้หรือเปล่าเป็นต้นนะคะทางเลือกที่3นะคะอาจจะไม่ถึงขั้นลงมือลงแรงทำโปรแกรมมิ่งเองเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นการเข้าไปเรียนรู้งานนะคะกับคนที่ทำงานนี้อยู่เป็นประจำเนาะอาจจะเข้าไปฝึกงานไปขอสังเกตการทำงานขอเป็นลูกมือนะคะการทดลองแบบนี้ก็อาจจะเป็นอีกทางนึงที่ทำให้เราได้คำตอบเหมือนกันว่าเราอยากจะทำอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์หรือเปล่าค่ะ

การที่น้องๆจะคิดทางเลือกเหล่านี้ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะคะผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยตั้งคำถามแล้วก็ช่วยคิดนะคะกับคำถามที่มีว่าน้องๆอยากจะค้นหาตัวเองอยากจะรู้จักตัวเองยังไงอยากจะได้คำตอบกับคำถามที่ตัวเองมีในเรื่องอาชีพต่างๆอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ช่วยออกแบบทางเลือกได้เนาะเราอาจจะออกแบบในมุมที่ไม่ได้เหมือนเราเอาคำตอบไปยัดให้กับเขานะคะแต่ว่าอาจจะช่วยตั้งคำถามว่าเอ้ยจริงๆแล้วถ้าอยากจะได้คำตอบเนี้ยเราไปทำอะไรได้บ้างนะคะจะบอกว่าเอ้ยเข้าชมรมได้เอ้ยแล้วทำอะไรได้อีกมีอะไรอีกไหมที่อาจจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นการที่เขาทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้อีกนะคะมีอะไรบ้างที่อาจจะเป็นทางเลือกเราเองอาจจะเห็นโลกนี้มาเยอะกว่าเขาอาจจะเห็นตัวอย่างมีทรัพยากรต่างๆคนรอบตัวที่ช่วยเขาได้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้น้องๆรู้สึกไม่ตันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วทางเลือกเป็นของเราเนาะเราออกแบบได้ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยบริบทรอบตัวหรือว่ากำแพงที่ตัวเองมีอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่มีบทบาทสำคัญมากๆในการร่วมออกแบบการทดลองตรงนี้นะคะ

เราได้เรียนรู้ครบจบไปทั้ง3กระบวนการนะคะทั้ง Heart, Head แล้วก็ Hand นะคะการทำความเข้าใจตัวเองการคิดฟุ้งเพื่อทลายข้อจำกัดแล้วก็การออกแบบการทดลองลงมือทำเพื่อที่จะได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะการทดลองเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนเนาะบางทีเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเราชอบสิ่งที่เราวางแผนมาและบ่อยครั้งเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นทางที่เราอาจจะไม่ได้ชอบนักแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนทิศทางนะคะน้องๆหลายคนอาจจะกังวลว่าการเปลี่ยนทิศทางแผนที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมันเป็นการเสียเวลาหรือเปล่านะเราเสียโอกาสเสียทรัพยากรใช้เวลาไปเยอะแยะใช้แรงไปเยอะแยะกับการออกแบบการทดลองนั้นหรือไม่นะคะแต่จริงแล้วการทดลองที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังหรือว่าแผนที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเนี่ยมันทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อยอดทักษะได้ระหว่างทางไม่ได้เป็นการเสียเวลาเลยแต่ว่าเป็นการเรียนรู้ต่อยอดพัฒนาตัวเองระหว่างทางด้วยซ้ำในครั้งหน้านะคะเราจะพบกับพี่ที่เป็นดีไซน์ทิงเกอร์อีกท่านนึงนะคะผู้ออกแบบชีวิตสร้างการทดลองต่างๆมากมายแล้วเขาก็ใช้โอกาสในการทดลองนั้นพัฒนาต่อยอดทักษะของตัวเองค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าการต่อยอดสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเก็บสะสมได้ระหว่างการที่เราออกแบบชีวิตยังไงค่ะ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่งCrowdfundingก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หมอตามีงานอดิเรกไหมครับ
1: มีค่ะช้อปปิ้งนี่นับเป็นงานอดิเรกไหมคะ
0: ก็ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะชอบช้อปปิ้งเนาะเป็นงานประจำมากกว่า
1: เป็นงานประจำมากกว่าง
0: านประจำมากกว่า
1: แล้วคุณยอดมีงานอดิเรกอะไรไหมคะ
0: ก็อาจจะเป็นพวกซ่อมของเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างซ่อมง่ายๆก็ซ่อมได้บางอย่างยากๆก็ซ่อมไม่ค่อยได
1: ้ราคาแล้วมีซ่อมได้ประสบความสำเร็จทุกครั้งไหมคะ
0: ก็ไม่ค่อยฮะ
1: ไม่ค่อยโอ้ย
0: บางอย่างถ้ามันซ่อมยากเนี่ยก็ซื้อใหม่ดีกว่า
1: อย่างไดเป่าผมนี่ได้ไหมคะ
0: ก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง
1: อ๋อโทษว่าจะเอามาให้ช่วยซ่อมไดเป่าผมที่บ้านให้นิดนึง
0: ซื้อใหม่ดีกว่าครับมันถ้ามันไม่แพงนะ
1: ของบางอย่างเนี่ยเราก็อยากซ่อมเนาะแต่ถ้าส่วนของบางอย่างถ้าสมมติว่าเสื่อมไปแล้วเสียไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราอยากซ่อมให้มันกลับมาดีเหมือนเดิม
0: คือถ้ามันเป็นของสำคัญเนี่ยนะฮะอย่างเช่นสมองของคนเราเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเสื่อมลงไปเนี่ยเราก็อยากจะดูแลรักษาให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับต้องติดตามครับ

0: ิดว่ามันยากอ่ะมันซ่อมแซมได้แต่ว่ามันส่วนลึกแล้วอ่ะใช่ไหมมันอาจจะซ่อมแซมได้แต่ว่ามันก็คงได้นิดหน่อยนะพูดถึงว่านะแต่ถ้าเรารีบจัดการซะตั้งแต่ตอนนี้ที่เรารู้ว่าเราตัวเรายังไม่เป็นเรามันก็คงจะผ่อนระยะไปเองนานแต่มันก็เป็นไปตามวัยอ่ะนะพูดถึงว่า80กว่าแล้วถ้าไม่หลงลืมก็โอเค
1: ซ่อมแซมเท่าที่ฟังดูคงจะยากแต่ว่ามันก็คงได้อย่างที่ถ้าเผื่อว่ายังป่วยน้อยๆแล้วก็ผู้ป่วยยังรับรู้อยู่แล้วก็เชื่อตามที่พี่เลี้ยงบอกมันก็ยังมีการสร้างสมองอยู่ที่บอกว่าไปฝึกออกกำลังกายจำได้ว่ามี8อย่าง9อย่างอะไรเนี่ยเท่าที่เรียนรู้มาฝึกออกกำลังกายมีสมาธิฝึกใช้สมองมันก็คงสร้างเซลล์สมองได้นิดหน่อยแต่เท่าที่เรียนรู้มาก็คือคงจะยากที่จะเหมือนเดิมแต่ว่าคุณหมอคงจะทรงไว้ให้ได้
2: พี่คิดว่ามันก็คงจะเสื่อมตามอายุของเราอะนะคะการที่จะรักษาเนี่ยก็คงจะยากนอกจากเราจะป้องกันคือค่อยๆเตือนความจำหรือว่าทำอะไรให้มันดูคล่องขึ้นน่ะคิดว่าเป็นเพราะอายุเรามากขึ้นแล้วอะไรส่วนต่างๆในร่างกายมันก็แย่ลงอะค่ะ
3: ถ้าคนคนนั้นยังมีความทรงจำที่ดีก็อาจจะฟื้นฟูได้เขาน่าจะมีความจำที่ยังเหลืออยู
4: ่หนูคิดว่าได้ค่ะเพราะว่าถ้าคนเรายังมีความจำอยู่บ้างเราก็อาจจะฝึกสอนขึ้นรู้มาบ้างได้ค่ะเพราะว่าบางคนถ้ายังมีความจำอยู่ก็หนูคิดว่าน่าจะจำได
5: ้ก็เป็นความคิดที่น่าสนใจดีนะครับแต่จริงๆแล้วต้องถามคุณหมอตาลว่าสมองเสื่อมของเราเนี่ยนะฮะมันซ่อมได้หรือซ่อมไม่ได้ครับ
6: ถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบเป็นเหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าว่าซ่อมแล้วจะกลับมาดีเหมือนเดิมได้หรือไม่เนี่ยก็คงจะไม่ใช่แต่ถ้าสมมติจะกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมทุกอย่างเลยเนี่ยก็อาจจะทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่ค่ะ
5: ฟังแล้วดูงงมากกว่าเดิมนะฮะจริงๆแล้วเป็นยังไง
6: จริงๆแล้วก็คือมันก็ต้องดูว่าสามารถกลับมาได้หรือไม่ได
5: ้
6: ขึ้นกับสภาวะของคนไข้ค่ะ
5: ยังไม่ค่อยกระจ่างเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกับเราช่วงหน้ากลับมาฟังผู้เชี่ยวชาญกันนะครับว่าสมองของคนเรานั้นถ้าเสื่อมแล้วซ่อมได้หรือไม่ได้ครับ
7: จริงๆแล้วเวลาที่เราเห็นคนที่มาหาด้วยปัญหาว่ามีความสามารถสมองบกพร่องลงหรือมีปัญหาอื่นๆอยู่แล้วนะคะคำถามแรกที่กลุ่มหมอจะต้องตอบคำถามก็คือว่าคนไข้คนนี้เป็นเรื่องของการลืมหรือว่ามีปัญหาเรื่องของสมาธิอย่างอื่นๆหรือว่าคนไข้เป็นสมองเสื่อมซึ่งอันนั้นก็จะต้องดูตามอาการแสดงแล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องของการเจาะโรคเจาะเลือดดูแล้วก็หลายรายอาจจะต้องมีการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองดูเพื่อว่ามันจะไม่ลืมเลือนของบางอย่างที่เราจะแก้ไขได้นะคะเรื่องพอเราพบว่าคนไข้เป็นสมองเสื่อมแล้วเนี่ยเราก็จะต้องถามนะคะโดยการพยายามสืบหาว่าสมองเสื่อมอันนี้เกิดจากอะไรสมองเสื่อมเกิดจากสาเหตุหลายอย่างแล้วก็ในสาเหตุหลายๆอย่างเนี่ยเรามีของที่เจอบ่อยๆเช่นสมองเสื่อมที่เกิดจากเรื่องของโรคอัลไซเมอร์อีกอันนึง

0: คือสมองเสื่อมที่เกิดจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีนะคะเส้นเลือดในสมองอาจจะมีตีบมีแตกหรือมีตันอยู่ก่อนและพอเป็นมากขึ้นความสามารถสมองก็บกพร่องลงแต่ยังมีสมองเสื่อมที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆซึ่งปกติเจอไม่บ่อยนะคะเจอไม่บ่อยแต่ว่าเราต้องหาเพราะว่าในสาเหตุสมองเสื่อมจากอื่นๆเนี่ยค่ะอาจจะเจอไม่บ่อยก็จริงแต่ว่าจะมีกลุ่มพวกนี้ซึ่งเป็นสมองเสื่อมที่เราสามารถจะรักษาได
1: ้อ๋อก็แสดงว่าถ้าเรารู้ถึงสาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดสภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะทำให้รู้ว่าจะรักษาสมองเสื่อมได้หรือไม่ได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะสาเหตุของโรคสมองเสื่อมนะคะมีหลายสาเหตุเลยแต่มีบางสาเหตุเท่านั้นที่เราสามารถรักษาได้นะคะส่วนสาเหตุอะไรบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญเลยค่ะ
1: ครับ
0: คำว่ารักษาได้ของหมอตรงนี้หมายความว่าเราสามารถจะรักษาให้ผู้ป่วยกลับมามีลักษณะความสามารถสมองความสามารถทางร่างกายใกล้เคียงกับก่อนที่เขาจะเป็นโรคซึ่งกลุ่มพวกนั้นเนี่ยค่ะเราอาจจะยังไม่ได้กล่าวถึงในตอนก่อนๆหน้านี้อาจารย์อยากจะแจ้งให้ทราบสักนิดนึงนะคะมันมีสมองเสื่อมจำนวนหนึ่งซึ่งเราหมอเนี่ยค่ะจะต้องมองหาเป็นพิเศษเราพบว่าการทำงานของต่อมไทรอยด์เนี่ยมีส่วนสำคัญเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับเรื่องของความสามารถสมองในคนไข้ที่มีไทรอยด์ทำงานต่ำหรือทำงานสูงไปอาจจะมีผลกระทบต่อความสามารถสมองด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องดูเรื่องนี้และดูซิว่าถ้าเขามีเรื่องของไทรอยด์ผิดปกติต้องแก้ไขรักษาอันที่สองที่ต้องเอ่ยเน้นอีกอันนึงก็คือเรื่องของสมองที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขาดสารบางอย่างในร่างกายอันที่เรามองเพ่งเล็งเป็นพิเศษก็คือการขาดวิตามิน B12วิตามิน B12 เนี่ยเป็นวิตามินที่อยู่ในเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นจะมีคนจำนวนหนึ่งซึ่งมีความเสี่ยงในการขาดวิตามินพวกนี้ค่ะเช่นกลุ่มที่เป็นมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดไม่ได้ทานเนื้อสัตว์มาเป็นเวลาหลายปีอาจจะเกิดภาวะขาดวิตามิน B12 ได้ซึ่งกลุ่มนี้อาจจำเป็นที่จะต้องให้วิตามิน B12 เสริมเข้าไปหรืออาจจะมีกลุ่มคนบางคนซึ่งได้รับการผ่าตัดเอาตัวกระเพาะอาหารหรือว่าตัวส่วนของลำไส้เล็กตอนช่วงต้นๆนะคะที่มีส่วนสำคัญในการดูดซึมวิตามิน B12 ออกไปพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงในการขาดวิตามิน B12 กลุ่มแรกนี่ที่เขาไม่ทานอาหารเนื้อสัตว์แล้วก็ใช้ B12 ช่วยแต่ในกลุ่มที่เขาถูกผ่าตัดกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นไปเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ยาฉีดช่วยค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจะทำให้ความสามารถสมองเขากลับมาเป็นปกติได้ถ้าหากว่าเราเจอคนไข้เร็วแล้วก็ความเสียหายของสมองไม่เยอะอันถัดไปที่หมอทุกคนจะต้องถูกสอนอยู่เสมอก็คือว่ามีเรื่องหนึ่งนะคะเราเรียกว่าโพรงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างอาจารย์เข้าใจว่าท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยคงจะเคยเห็นเด็กนะคะที่หัวโตๆนะคะหัวโตๆแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นอันนี้ค่ะเด็กพวกนี้ก็คือน้ำในสมองมันข้างเนื่องจากไม่สามารถระบายออกไปได้ตามปกติแล้วก็ทำให้สมองโตขึ้นเนื่องจากกะโหลกของเขายังปิดไม่สนิทตอนนี้ในคนผู้ใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคอย่างนี้ได้เหมือนกันแต่เนื่องจากผู้ใหญ่เนี่ยกะโหลกสมองปิดแล้วค่ะปิดตั้งแต่อายุขวบกว่าสมองจึงไม่โตขึ้นให้เห็นแต่ว่าเนื้อสมองข้างในจะถูกเบียดรัดรีบไปทำให้เขามีอาการสมองเสื่อมมีอาการผิดปกติของการเดินแล้วก็อาจจะมีการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ตั้งแต่ต้นๆของโรคซึ่งของพวกนี้ถ้าหากญาติพาผู้ป่วยมาเร็วแล้วหมอให้คำนิยามได้เร็วเราสามารถทำการระบายน้ำเลี้ยงสมองที่ข้างอยู่ให้ออกมาแล้วคนไข้จำนวนหนึ่งนะคะกลับไปเป็นอย่างปกติเลยอีกเรื่องหนึ่งก็จะมีเรื่องยาค่ะเวลาที่หมอให้คำนิยามผู้ป่วยจะต้องดูว่าเขามียาอะไรหลายๆอย่างไหมที่ทำให้ความสามารถสมองของคนบกพร่องลงมียาหลายอย่างซึ่งเราต้องระมัดระวังเช่นยาแก้แพ้รุ่นเก่าๆที่เรากินกันมาสมัย40-50 ปีที่แล้วมาสมัยนี้เราพบว่าถ้าให้ยากลุ่มนั้นกับผู้สูงอายุความสามารถสมองก็จะแย่ลงและจะมียาอีกหลายตัวซึ่งจะทำให้การทำงานของสมองแย่ลงนะคะเวลาที่หมอเจอก็ต้องดูของพวกนี้ให้จบเสร็จสับเลยค่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมาคุยกับผู้ป่วยถึงที่จะวางแผนการรักษากัน
1: หมายความว่านอกเหนือจากสาเหตุเหล่านี้เนี่ยยังหาวิธีการรักษาสมองเสื่อมไม่ได้หรอครับ
2: โดยมากแล้วเนี่ยค่ะการรักษาสมองเสื่อมเนี่ยก็อาจจะมียาที่ให้เพื่อรักษาตามอาการนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการดูแลเข้าใจแล้วก็ใส่ใจของคนในครอบครัวค่ะ
1: คือสมาชิกในครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็คือเป็นคนสำคัญนะครับที่จะดูแลผู้ป่วย

0: ให้อยู่อย่างมีความสุขแต่ว่าแม้ว่าบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยอาจจะไม่ได้รับรู้การดูแลนั้นเลยก็ได้
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วก็มาชมภาพเหตุการณ์จำลองนะคะในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในตอนแม่ที่เป็นสมองเสื่อมทำให้ผมเป็นคนดีค่ะ

0: ผมชื่อนักรบครับตอนที่แม่ตั้งชื่อให้เนี่ยท่านจะรู้บ้างหรือไม่ว่าชีวิตของผมจะต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคมากมายที่ผมจะต้องต่อสู้ด้วยตัวเองและคนที่ผมเคยรู้สึกว่าต้องต่อสู้ด้วยอย่างหนักมากก็คือแม่ของผมนั่นเอง
1: ยังไงบ้างครับแม
2: ่วันนี้ที่ร้านลูกค้าเยอะมากเลยแม่ขายดีด้วยได้เงินมันเยอะเลยมาขอดูมือหน่อยสิเดี๋ยวผมจะใบเล็บให้นะแม
0: ่แม่ผมอายุ63ปีคุณหมอวินิจฉัยว่าแม่มีภาวะสมองเสื่อมเมื่อตอนอายุ58ปีซึ่งถือว่ามีอาการตั้งแต่อายุไม่มากแม่ซึ่งเป็นคนแข็งแรงสุขภาพดีทำงานเก่งมาตลอดชีวิตที่ผมเห็นแต่กลายมาเป็นสมองเสื่อมตอนที่รู้ผมทำใจไม่ได้เลย

0: ช่วงแรกที่ผมต้องอยู่กับแม่ที่เป็นสมองเสื่อมมันสอนอะไรหลายๆอย่างแก่ผมสอนให้ผมเครียดหงุดหงิดโกรธน้อยเสียใจเบื่อหน่ายรำคาญมันสอนผมทุกๆเรื่องที่บั่นทอนจิตใจและผมก็เรียนรู้ในวิถีเช่นนั้นมาเกือบ2ปีย้อนไปเมื่อตอนที่แม่เริ่มมีอาการสมองเสื่อมในระยะเริ่มต้นคุณหมอบอกว่าความสามารถสมองหรือความเฉลียวฉลาดจะเริ่มบกพร่องก่อนนั้นลูกน้องในบริษัทของแม่เริ่มรู้สึกว่าแม่ซึ่งเป็นคนเก่งสามารถดูแลธุรกิจท่องเที่ยวของครอบครัวได้เป็นอย่างดีกับบริหารจัดการงานผิดพลาดบ่อยครั้งไม่เฉียบคมเหมือนเคยช่วงเวลานั้นผมเรียนจบปริญญาโทกลับจากต่างประเทศจึงขอให้คุณแม่เกษียณจากงานหยุดทำงานหนักโดยผมขอดูแลครอบครัวแทนในช่วงเวลาที่เรายังไม่รู้ว่าแม่มีภาวะสมองเสื่อมบรรยากาศในบ้านคือการทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวันแม่จะมีเรื่องถกเถียงกับทุกคนในบ้านในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องตลอดเวลาก
1: ินข้าวทำไมไม่เรียกแม
2: ่เอาก็แม่บ้านบอกว่าแม่กินแล้วไงครับ
1: จะบ้าเหรอฉันไปกินตอนไหนเนี่ยตั้งแต่เช้าอ่ะฉันยังไม่ได้กินอะไรเลย
2: แม่กินไปแล้วนะครับผมเพิ่งตื่นก็ลงมากินเนี่ย
1: ยังจะมาเถียงอีกฉันบอกว่าฉันไม่ได้กินก็ไม่ได้กินสินี่ไปเอาข้าวมาฉันจะกินข้าว
2: แม่บ้านเพิ่งเก็บจานของแม่ไปล้างนะครับแม่ลองนึกดูดีๆสิครับแม่กินไปแล้ว
1: โอ๊ยหิวจะแย่อยู่แล้วคนแล้งน้ำใจมานั่งกินอยู่คนเดียวไม่เรียกเลย
2: แม่ครับกินบ่อยๆเนี่ยมันจะปวดท้องนะครับ
0: ไม่ใช่แค่เรื่องกินข้าวแล้วจำไม่ได้แม่ยังทำของหายบ่อยและอาบน้ำบ่อยมาก
2: ผมไม่ได้เอาไปต้นเย็นผมให้แม่ไปแล้วแล้วแม่ออกไปดูสวนดูอะไรอ่ะแม่ไปวางไว้ตรงไหนหรือเปล่า
1: เธอนั่นแหละเธอไปหามาให้แม่เลยนะไปเลยไปหามาเลย
2: แล้วผมจะเอาไปทำไมล่ะครับแม่โทรศัพท์แม่
1: เอ้าเธอไปไว้ที่ไหนเธอก็ไปหามาสิ
0: แม่หลงลืมเรื่องสำคัญสำคัญเช่นการเปิดตู้เซฟ
2: แม่ครับผมเอาของในตู้เซฟให้แม่ดูแล้วครับ
0: ก่อนไปทำงานตอนเช้าผมต้องเปิดตู้เซฟเอาของออกมาให้ท่านดูทุกวันเป็นเวลาร่วมปี

0: ผมพยายามดูแลแม่อย่างดีพาไปพบคุณหมอให้แม่กินยาที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดและมักพาแม่ไปเปลี่ยนบรรยากาศไปพักผ่อนไปเที่ยวทุกวันหยุดเสมอเพื่อให้แม่มีความสุขไม่เครียดกับอาการหลงลืมของตนเองแม้ว่าผมจะต้องพบกับความโกรธความน้อยใจเสียใจทุกครั้งเพราะแม่จะจำไม่ได้ว่าผมพาไปซื้อข้าวของเสื้อผ้าที่แม่ชอบ
1: เสื้อตัวนี้ที่เราไปดูด้วยกันผมซื้อมาให้สวยนะแม่
2: ไม่ได้ซื้อไม่ชอบเลยไปเลยไป
1: แม่ชอบนะเนี่ย
2: ชอบที่ไหนไม่ชอบเอาไปไม่ชอบเนี่ยอย่ามายุ่งคานไปไป

ในช่วงอาการป่วยระยะ2แม่จะสูญเสียการดูแลตัวเองกิจวัตรประจำวันต้องมีคนช่วยทำให้โชคดีที่ผมมีแม่บ้านที่รักและเข้าใจแม่ช่วยปรนนิบัติท่านเวลาเข้าห้องน้ำอาบน้ำแปรงฟันการพาแม่ไปเที่ยวค้างคืนต่างจังหวัดเป็นเรื่องที่ยุ่งยากวุ่นวายเพราะพอมืดค่ำแม่จะมีอาการวิตกกังวลหวาดผวาไม่ยอมนอนเพราะไม่คุ้นกับสถานที่ผมจึงเลิกพาแม่ไปเที่ยวไกลบ้าน

จนเข้าสู่ระยะที่3แม่มีภาวะถดถอยมากขึ้นท่านไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วช่วง3ปีหลังมานี้ผมเคยนั่งคิดถึงสิ่งต่างๆผมเองก็สงสัยว่าผมสามารถก้าวผ่านความทุกข์กับภาวะสมองเสื่อมของแม่มาได้อย่างไรผมค่อยๆเรียนรู้ว่าการทะเลาะกันไม่มีประโยชน์การอธิบายเหตุผลไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะแม่อยู่ในโลกแบบของแม่แต่ไม่ใช่แบบที่เราเห็นเพราะผมคิดได้ว่าผมยังดูแลแม่ไม่ได้เท่าเศษเสี้ยวที่แม่เคยดูแลผมมาตลอดและผมตระหนักได้ว่าความเจ็บป่วยของแม่สอนให้ผมดีขึ้นกว่าเดิม

ในช่วงตอนท้ายนะคะผู้ป่วยก็จะสูญเสียความสามารถสมองไปเยอะมากเขาจะไม่รู้แล้วค่ะว่าเขาเป็นใครการสื่อสารก็จะเป็นไปอย่างยากลำบากผู้ป่วยหลายๆไม่พูดแล้วหรือแม้แต่ผู้ดูแลพูดด้วยก็จะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดเข้าใจเป็นบางคำบางตอนเท่านั้นแล้วต่อมาผู้ป่วยก็จะสูญเสียความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆสำหรับตัวเองไปจนหมดจนสิ้นผู้ป่วยจำนวนหนึ่งอาจจะต้องติดเตียงนะคะเช่นเขาเดินไม่ได้แล้วในผู้ป่วยที่ถึงขนาดนี้หลังจากที่คนไข้เดินไม่ได้นะคะอาจารย์ส่วนใหญ่ที่อาจารย์เล่าให้ฟังอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังว่าเวลาคนไข้สูญเสียความสามารถเนี่ยค่ะมันจะย้อนสอนต่างจากที่เราเกิดขึ้นมาตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเราจะเกิดขึ้นมาร้องเอาแว่แว่เรากินน้ำได้กินนมเราก็กินอาหารแข็งต่อไปเราก็คลานตั้งไข่ยืนเดินขี่จักรยานขึ้นบันไดทำอะไรที่โลดโผนจนทยานมากขึ้นเมื่อเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปความสามารถสนองบกพร่องลงเขาจะค่อยๆเสียย้อนสอนลงมาเลยค่ะจากที่เคยทำอะไรได้พิสดารเก่งเคยทำคอมพิวเตอร์ได้คอมพิวเตอร์ก็จะหายไปก่อนอื่นๆก็จะค่อยๆไล่เลียงลงมาคนไข้พอพูดไม่ได้ต่อไปพักใหญ่คนไข้ก็จะเดินไม่ค่อยเป็นไม่รู้จะก้าวขายังไงไปไม่ค่อยได้นั่งอยู่ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วพยุงจับลุกเดินคนไข้ก็ไม่ก้าวขาหรือก้าวเสร็จแล้วเข่าก็ทรุดไปนะคะหลังจากนั้นพอคนไข้ไม่เดินคนไข้ก็จะเริ่มกินไม่ค่อยเป็นนะช่วงนี้อะค่ะเป็นช่วงที่ลำบากใจมากต้องกินไม่เป็นนี่แหละค่ะเป็นประเด็นละในต่างประเทศเองก็มีความเห็นกันว่าเออเรายังสมควรไหมที่จะต้องให้สายให้อาหารกับผู้ป่วยสมองเสื่อมเพราะว่าจริงๆแล้วสมองส่วนอื่นๆเขาเสื่อมไปจนกระทั่งไม่รู้ละว่าตัวเองเป็นใครตัวเองเคยทำอะไรได้ตอนนี้ก็เรียกว่าจะต้องให้การอุปถัมภ์ค้ำจูดูแลกันตลอดเวลาสมควรไหมที่เราจะต้องให้สายให้อาหารต่อไปในต่างประเทศหลายที่ถ้าคนไข้นี้เขาจะหยุดนะคะเขาจะให้คนไข้กินอาหารเท่าที่จะกินได้ทางปากแล้วก็จะไม่ใส่สายให้อาหารเขาบอกว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่าถึงใส่ไปแล้วให้เขามีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกรื่นรมกับชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอาจารย์ขาถึงแม้สมองแม่จะไม่ดี

0: ถึงแม้จะต้องใช้การดูแลมากจะต้องปั่นอาหารจะต้องอะไรก็ตามพวกหนูยินดีเพราะว่าชีวิตเรานี้ก็เติบโตขึ้นมาเพราะแม่เท่านั้นแล้วอาจารย์ทำอย่างไรอาจารย์จะคุยให้ลูกฟังว่าจริงๆแล้วชีวิตเขาชีวิตผู้ป่วยจะดำเนินไปอย่างไรแล้วครอบครัวเป็นคนเลือกค่ะว่าอยากได้อย่างไรอาจารย์เชื่อว่าในแต่ละครอบครัวต่างมีเหตุผลของตัวถ้าหากว่าเขาสามารถตกลงกันได้บอกมาว่าจะไปทางใดอันนั้นเป็นอันที่บุคลากรที่ให้ความดูแลทางการแพทย์ในยินดีจะทำตามให้แต่ว่าขณะนี้เนี่ยอาจารย์ต้องบอกนะว่าเราไม่อยากให้มีการตัดสินโดยการโหวตนะคะอาจารย์มีบางครอบครัวแบบลูก8คนไอ้5คนอยากได้อย่างนี้ไอ้3คนอยากได้อีกอย่างหนึ่งแล้วก็ตกลงกันไม่ได้เขาก็พยายามจะโหวตมาว่าใครเยอะกว่าก็ให้ทำตามนั้นอาจารย์ก็บอกเขาว่าไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองเป็นเรื่องของคนที่เรารักเพราะฉะนั้นจะต้องตกลงกันให้ได้อย่าคิดว่าฉันอยากได้อะไรให้คิดว่าถ้าแม่ยังรู้เรื่องแม่ยังเข้าใจแม่อยากให้ตัวเองเป็นอย่างไรทุกคนมองในมุมมองของตนที่มีต่อแม่ว่าแม่อยากได้อะไรแล้วลูกทั้งหมดจะตัดสินได้ค่ะว่าแม่อยากได้อะไรเพราะอาจารย์ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ยากที่จะดูตามความต้องการของแม
1: ่สำหรับคนที่เรารักนะครับถึงแม้ว่าจะลำบากใจเพียงไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะมอบให้คือสิ่งที่ดีที่สุดเสมอครับ
2: ทางรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลแล้วก็ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมทุกท่านค่ะ
1: และสัปดาห์หน้าครับเราจะกลับมาปลดล็อกการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมกันนะครับเพื่อไม่ให้ภาวะสมองเสื่อมนั้นกลายเป็นสงครามกลางบ้านครับ
2: กลับมาพบกันใหม่แล้วเรามาช่วยกันดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมด้วยความรักและความเข้าใจรวมทั้งการให้ความรู้ที่ถูกต้องในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมค่ะ
0: ในผู้ป่วยที่มาจากสมองเสื่อมปัญหาหลอดเลือดสมองเนี่ยช่วงต้นจะมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ผู้ป่วยเนี่ยโกรธรุนแรงกัดเกลี้ยวและบางครั้งด่าหยาบคาย
3: เวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาจะหยิกคราวนี้พอเราหยิกพอเขาหยิกเนี่ยเราก็รู้ก็คือหาถุงมือมาสวมอีกอันนึงก็คือเวลาป้อนข้าวบางทีเขาไม่พอใจเนี่ยเขาก็จะตีเลยเวลาเขาตีนี่เขาก็จะเต็มกำลังเขาว่า

Hmm.

ความซนของเป้ๆและเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

0: ใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าของเราวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่น้องหมากันเขาบอกว่าพนักงานที่นี่แต่ละตัวโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยครับ
2: ตัวนี้ซื้อมา1ล้านบาท
1: นอกจากพิธีกรอารมณ์ดีขี้เล่นอย่างกอล์ฟเบญจพลวันนี้เรายังมีคุณหมอพิชอาจารย์แพทย์หญิงออนพิชยาไกรฤทธิ์มาให้ความรู้เรื่องสุขภาพกันอีกด้วยและคนสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ที่จะออกไปซ่ากับเราดูเพลินๆได้ทั้งครอบครัวและยังได้ความรู้เรื่องสุขภาพเอาไปดูแลผู้สูงวัยที่

0: บ้านกันอีกด้วย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะฮะผมพาคุณผู้ชมและคุณหมอนะครับมาที่ Big Dog Cafe อยู่บริเวณรัชดาภิเษกแล้วก็จุดเด่นของเขานะครับคือมีสุนัขให้เราได้เล่นตั้งแต่ตัวเล็กยันตัวใหญ่เลยคุณหมอทานข้าวไหมยัง
2: ทานแล้วค่ะ
1: อ้าวโหทำไมอ่ะในนี้เขามีข้าวทานด้วย
2: ทานอีกก็ได
1: ้ทำไมหมอเป็นคนอย่างเงี้ยก่อนเข้าไปนี่นะต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อน
2: อ๋อต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนซึ่งเป็นรองเท้าสะอาด
1: ใช่ฮะใช่ฮะเพราะว่าเขาต้องดูแลความปลอดภัยกับน้องหมาเราก็เลือกรองเท้าที่มันเหมาะกับเรา
2: ใช่ใช่ของคุณก๊อฟก็จะเป็นอันนี้ค่ะก็จะใส่ลำบากนิดนึง
1: ไปหมอก็ไม่ห้าม
2: ก็นึกว่าอยากใส่ลายกุ๊กกิ๊กเลื่อนค่ะคุณก๊อฟ
1: เชิญนะ
3: นะลูกนะหนูน่ารักนะหนูน่ารักนะลูกขอมืออ
1: ่าแม่สวัสดีครับ
3: โอ้สวัสดีค่ะโอ้ย
1: ตกใจทำไมคนไม่ใช่หมา
0: และนี่ครับแม่เมาสุดาชื่นบานรุ่นใหญ่ที่ยังซ่าและแซ่บหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีกับนักร้องนักแสดงที่คร่ำวอดอยู่ในวงการบันเทิงไทยมามากกว่า60ปีและเนื่องจากแม่เมาเป็นคนรักและเลี้ยงสุนัขอยู่แล้ววันนี้ทางรายการเลยขอเอาใจแม่เมาเป็นพิเศษด้วยการพามาเที่ยวที่คาเฟ่สุนัขแห่งนี้
3: อ่ะนั่งลง
1: นั่งลง
3: เซนเซน
1: ขอนั่งสิแม่เอาสินั่งสิ
3: เพิ่งรู้นะคะว่ามีแบบนี้น่ะ
2: ใช่
3: เน
2: ี่
3: ยเขาก็มาเล่นกัน
1: ครับการเลี้ยงสุนัขหรือว่าการเล่นกับสุนัขเนี่ยคือช่วยให้เราผ่อนคลายได้ด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะถ้าเป็นที่เมืองนอกเนี่ยเขาก็มีภาษาฝรั่งเรียกเพ็ทเทอราปีใช่ค่ะ
1: เป็นการรักษา
2: ใช่ก็อย่างผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยที่อยู่ตามบ้านพักคนชราในต่างประเทศเขาจะมีชั่วโมงเลยนะคะแม่ให้เอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาเล่นผู้สูงวัยบางคนเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าบางคนมีภาวะสมองเสื่
1: อม
2: ก็คือเขาอาจจะเครียดอาจจะหงุดหงิดการที่มีสัตว์เลี้ยงมาช่วยเนี่ยก็จะเป็นวิธีการนึงที่ทำให้ผู้ป่วยโรคนี้ไม่ต้องทานยาที่ควบคุมปัญหาพฤติกรรม
0: เพ็ทเทอราปีเป็นรูปแบบของการบำบัดโรคด้วยสัตว์เลี้ยงวิธีการก็คือให้ผู้ป่วยได้อยู่ใกล้ชิดสัตว์เลี้ยงเพราะสัตว์เลี้ยงมีพฤติกรรมบางอย่างที่ช่วยรักษาอาการป่วยทางจิตใจของมนุษย์ได้เมื่อผู้ป่วยได้ใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงจะทำให้ผู้ป่วยมีความสุขลดความวิตกกังวลและความเครียดได้เป็นอย่างดีซึ่งเจ้าความเครียดนี่แหละครับคือหนึ่งปัจจัยเสี่ยงของภาวะโรคสมองเสื่อมที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี
1: ้วันนี้จะปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องโรคสมองเสื่อมเพราะว่าปัจจุบันเป็นกันเยอะเนาะคืออัลไซเมอร์นี่แหละ
3: ใช่
2: จริงๆมันมีความต่างกันนิดหน่อยค่ะคุณก๊อฟก็คือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเป็นโรคกลุ่มใหญ่แล้วก็จะมีหลายสาเหตุแต่ว่าหนึ่งในสาเหตุที่เราเจอบ่อยที่สุดแล้วก็เกินครึ่งนึงเลยค่ะคือโรคอัลไซเมอร์แต่จริงเขาจะมีสาเหตุอื่นเช่นเส้นเลือดในสมองตีแตกตันพากินสันอย่างเงี้ยค่ะที่อาจจะทำให้สมองของมนุษย์เราเนี่ยทำงานแย่ลงได
1: ้แม่จะเลือกอันไหนไว้ดีฮะ
3: ไม่เลือก
0: เดี๋ยวขอพักเรื่องราวของภาวะโรคสมองเสื่อมเอาไว้สักแป๊บแล้วไปนั่งคุยกับพี่เบิร์ดเจ้าของ Big Dog Cafe กันสักหน่อยอยากรู้จริงๆครับว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้พี่เบิร์ดสร้าง Big Dog Cafe แห่งนี้ขึ้นมา
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ไปจับพัดจับผูยังไงครับมาทำ Big Dog Cafe งงแรก
4: ก็เริ่มแรกเลยคือธุรกิจของผมเนี่ยคือนำเข้าส่งออกสัตว์เลี้ยงหลังจากนั้นเนี่ยได้มาเจอคุณยุ้ยเป็นแฟนผมเอง
2: ภรรยา
4: ใช่ภรรยาก็คือคุณยุ้ยอยากได้สุนัขหลายๆสายพันธุ์เอามาเลี้ยงเล่นเพราะตอนนั้นเนี่ยเครียดแล้วก็เหมือนเป็นโรคซึมเศร้าด้วย
1: เหรอ
4: ใช่
2: ตอนแรกเริ่มมีกี่ตัวคะ
4: เกือบ10ตัวครับพอมี10ตัวปุ๊บเนี่ยก็เริ่มคิดว่าเอ้ยมันเริ่มเยอะละแล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาก็บอกเฮ้ยอยากมาเล่นด้วยทำไงอ่ะเราก็เลยลองทำเป็นคาเฟ่เล็กๆในหมู่บ้าน พอทำปุ๊บเนี่ยก็มีการโพสต์ทั้ง Facebook แล้วก็ลูกค้าก็แชร์กันไปใช่คนก็เลยเยอะมากจนหมู่บ้านไล่ออกมาก็มาเจอที่นี่แล้วก็มาเปิดร้านที่นี่
1: แล้วบริการยังไงฮะที่นี่ต้องมีค่าอะไรยังไง
4: ที่นี่ก็จะแบ่งเป็น2โซนก็คือโซนที่ทานข้าวถ้าลูกค้าเข้ามาทานข้าวอย่างเดียวก็จะไม่ได้คิดค่าข้าวอะไรแต่ถ้าลูกค้าที่ออกมาโซนที่เล่นกับสุนัขก็จะมีค่าข้าว199บาทก็เป็นค่าเลี้ยงดูค่าดูแลสุนัข
1: ค่าอาหารนั่นแหละ
4: ใช่
1: ค่าดูแลทั้งหมดเพราะว่าที่นี่ก็มีทั้งหมดกี่ตัว
4: มี55ตัว
1: นี่ผมมีเมนูอยู่นะคุณผู้ชมนี่เมนูชนะคุณจะได้รู้ว่าคุณเล่นกับใครอยู่บ้างไง
4: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: นะฮะ
4: ที่นี่ก็จะปล่อยออกมาเป็นเซตละ15นาทีก็จะเหมาะสำหรับลูกค้าที่บ้านไม่มีหมา
1: เ
4: ลี้ยงไม่ได้อยู่คอนโดหรือว่าสมมติว่าอยากจะเลี้ยงพันเนี้ยแต่ไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้เลยลองมาดูที่นี่ว่ามันเข้ากับคุณไหมมันเหมาะกับคุณหรือเปล่าเพราะว่าจุดประสงค์จริงๆเนี่ยจะตั้งใจจะเปิดมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสุนัข
1: แม่เลี้ยงอะไรนะ
2: บีเกิล
4: ก็บีเกิลก็ล่าเริงสนุกแต่ว่า
2: ตัวที่หูยาวๆ
4: ถ้าไม่รับการฝึกก็เห่า
3: เวลามีคนเดินผ
4: ่านนั่นแหละเขาจะเป็นสุนัขเข้ายามอย่างนึง
1: อ๋อที่บ้านผมก็เลี้ยงของผมเนี่ยมีเลี้ยงไว้ในบ้าน2ตัวพันนึงเป็นชิสุอีกตัวนึงเป็นชิวาว่าแล้วนอกบ้านเนี่ยอีก3ตัวเป็นหมาเก็บริมถนนไปเลี้ยงนะฮะ
0: นี่แหละครับเจ้าตูบแสนรู้นอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงคู่ใจของใครหลายๆคนแล้วยังช่วยทำให้เราคลายเครียดคลายเหงาและทำให้สุขภาพทางด้านจิตใจดีขึ้นอีกด้วย
1: อย่างแม่เนี่ยถือว่าอยู่ในขั้นเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมหรือยังฮะ
2: เสี่ยงขึ้นยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสที่จะเป็นก็เยอะขึ้น
0: พาซ่าย ังคงอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของภาวะโรคสมองเสื่อมครับวันนี้พาแม่เมามาเที่ยวที่ Big Dog Cafe ย่านรัชดาพิเศษมีหรือที่เราจะจัดแบบธรรมดาระดับรุ่นใหญ่เราต้องจัดให้ใหญ่สิครับที่นี่เขามีทั้งหมาไซส์เล็กไปจนถึงไซส์ยักษ์บางสายพันธุ์ก็หายากมากๆบางตัวมีแค่ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยและบางตัวก็ราคาแพงมากพูดมาสักขนาดนี้จะรออะไรไปดูกัน
1: ในเมื่อชื่อว่า Big Dog Cafe แสดงว่าจุดเด่นก็คือหมาใหญ่
4: ใช่ครับ
1: เอาแบบมาแนะนำให้ดูหน่อยได้ไหมเอาแบบเด่นๆเด็ดๆน่ะ
4: ก็ตัวที่มีตัวเดียวในไทยตอนนี้ก็เป็นเจ้าบัตเตอร์ที
1: ่
4: อยู่ด้านนู้นอาสีขาว
1: คุณหมาไม่กวาดได้เหรอ
4: ใช่อาจจะ
1: ไม่ถูกพื้น
4: สีขาวบ้างไม่ขาวบ้างก็คือด้วยขนสีขาวนะครับแล้วมันก็ตามธรรมชาติเนี่ยหมาพันนี้ขนมันจะเป็นเดดล็อกม้วนพันกันเองใช่
1: ใช่
4: ใช่
3: น
4: ี่
3: ไง
4: ใช่
1: มาเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดีหมาลูกขนเป็นเดดล็อกอะเฉยเลย
2: ปกติที่ร้านใช้ถูพื้นด้วย
4: ทำไมมอมหมด
2: ใช่ครับถูพื้นด้วย
4: ก็คือสุนัขพันนี้เนี่ยที่ฮังการีเขาเลี้ยงรวมไว้กับฝูงแกะเพื่อไว้ให้จัดการกับพวกหมาป่าที่มันจะเข้ามาทำร้ายแกะเขา
1: อ๋อได้เนียนๆเหมือนแกะเลย
2: ใช่ใช่แกะกับ
4: พวกนี้จะอยู่ในหมวดของ Guardian Dog ก็คือเขาจะอยู่ในบริเวณของเขาถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาบุกรุกเขาก็จะไม่ได้ออกไปจากบริเวณนั้นแต่ถ้าใครเข้ามาก็โจมตี
1: คุณคนนี้ราคาเท่าไหร่ฮะ
4: ตัวนี้ตอนซื้อมา1ล้านบาท
3: ฮะไม่ใช่ชื่อกล้วยทอด
4: ต่อไปตัวนี้ก็ไซส์ย่อมลงมาครับแอเดลทอเรียแคนดี้นี่มา
2: แคนดี้
4: ค่ะเขาก็จะเป็นสุนัขที่นำเข้ามาจากอเมริกาในไทยก็จะมีอยู่ไม่กี่ต
1: ัวใจเย็นลูกใจเย็นล
4: ู
1: ก
4: ใจเย็น
1: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปเอายานอนหลับไปเลย
4: ก็ได้ชื่อว่าเป็นเทอเรียที่ใหญ่ที่สุดในตระกูลเทอเรียแล้วก็ฉลาดแล้วก็ฝึกยากที่สุด
3: อ้าวฉลาดทำไมฝึกยากอ่ะ
4: เขามีความ
1: คิดเป็นของตัวเอง
4: มีความคิดเป็นของตัวเองเขาก็ใช้ไว้เป็นสุนัขตำรวจที่อเมริกาด้วยใช่ครับแล้วก็เจ้าแคนดี้เนี่ยเขาทำวิจัยกันมาว่าจะดีมากดีจนขนาดได้กลิ่นของความรู้สึกของคน
1: บ้าบอ
4: เขาจะสัมผัสได้ว่าเราคิดอะไรอยู
1: ่
4: เรารู้สึกยังไงอยู่
2: แล้วถ้าเราเศร้าแล้วเขาทำยังไงคะ
4: เขาพยายามมาเล่นด้วยมาคลอเคลียร์ด้วย
1: นี่คุณเบิร์ดงั้นคุณเบิร์ดต้องดูแลพนักงานคนนี้ดีๆนะผมเห็นแคนดี้ไปเล่นบ่อยเป็นซึมเศร้าป่ะ
4: น่าจะใกล้แล้วครับน่าจะใกล้แล้ว
2: จะบอกว่าแคนดี้ไม่เล่นกับคุณกอล์ฟเลย
1: ไม่ซึมเศร้าอันนี้บ้าบ
0: อคุณหมอบอกว่าอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้คนมีภาวะโรคสมองเสื่อมนั่นก็คืออายุครับยิ่งอายุมากขึ้นก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้มากขึ้นเช่นกัน
1: อย่างแม่เนี่ยแม่เป็นคนสุขภาพจิตดีนะคุณหมอ
2: ใช่อ
1: ายุแม่ปีนี้เท่าไหร่20เท่าไหร่นะถือว่าอายุค่อนข้างจะเยอะแล้วเหมือนกัน
3: เยอะไม่ค่อน
1: เยอะเลย
3: เยอะเลยค่ะ74
1: ใช่ไหม
3: 74ค่ะ
2: 74
1: แล้วสุขภาพจิตดี
2: ใช่ๆอย่างงี้นึกว่าสัก60เท่านั้นเอง
1: 74นี่ถือว่าอยู่ในขั้นเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมหรือยังฮะ
2: น่าจะ
3: เพราะว่าแม่เราเป็นอัลไซเมอร์ตอนระยะช่วงนี้แม่เป็น
2: ใช่ค่ะคือโดยปกติหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมที่เราจะเจอคืออายุยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสที่จะเป็นก็เยอะขึ้น
3: แม่เราเป็นอัลไซเมอร์ธรรมดาแม่เป็นคนที่เสื้อผ้าสะอาดมากขาวบ้านช่องสะอาดเราก็ไปเอ๊ะทำไมแม่เราวันนี้เสื้อดำทำไมบ้านแม่ไม่กวาดเพรา
2: ะ
3: ฉันกวาดแล้วแล้วเขาก็เริ่มไปเอาไอ้ถุงพลาสติกเข้ามาเต็มบ้านแล้วเขาก็เริ่มทิ้งไม่ได้ไอ้นนท์ทิ้งไม่ได้นางมา
1: สะสมทรัพย์
3: สะสมทรัพย์แล้วก็กินข้าวแล้วบอกยังไม่ได้กิน
0: แน่นอนครับว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่หลีกหนีความแก่ชราไปได้เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เสื่อมถอยไปตามกาลเวลาแต่ก็ใช่ว่าเราจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับยังมีวิธีง่ายๆในการดูแลรักษาร่างกายของเราไม่ให้เสื่อมโทรมลงนั่นก็คือเรื่องของอาหารการกินครับ
1: แม่สั่งเป็นสุกี้แห้ง
3: ใช่
1: ของผมนี่เป็นกะเพราไข่ดาวของคุณหมออ่ะ
2: สปาเกตตี้เห็ด
1: แล้วก็เรามีสเต็กปลาแซลมอนด้วย
2: ซึ่งอันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าแถมมา
1: แถมมา
2: ค่ะ
1: แถมมาแล้วก็เดี๋ยวรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2: ใช่จะแถมยังไงก๊อฟดีนะเนี่ยคิดทัน
1: ครับผมอยากจะถามถึงเรื่องไอ้โรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์อะไรพวกนี้นะฮะการรับประทานอาหารมีผลด้วยไหมครับ
2: มีผลเพราะว่าอาหารที่ดีก็จะส่งผลกับสุขภาพสมอง
4: ถูกต้องคร
2: ับ โดยปกติเนี่ยอาหารสำหรับผู้สูงวัยจะต้องทานให้หลากหลาย
1: อย่างแม่ชอบทานอะไร
3: เฮ้ยเรากินทุกอย่าง
1: เร
3: ากินง่ายๆเราไม่ยุ่งยากนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะบอกตรงๆว่าตอนหลังเนี่ยทำเองแต่ไม่ได้ยุ่งยากนะเราเตรียมแล้วเราไว้เราก็ไปดูเอามีอะไรมีไอ้นี่เราก็ดึงไอ้นี่มาอย่างก็กินแค่นี้วันนี้ก็อิ่มแล้วใช่ไหมฮะแต่ข้าวไม่ค่อยกินเพราะว่าอายุเยอะเลยบางทีการเผาผลาญไม่เหมือนวัยรุ่นใช่ไหมครับ
1: คุณหมอทีนี้การทานปลาการทานแปะกล้วยเขาบอกว่าช่วยบำรุงสมองจริงไหม
2: ไม่จริงค
1: ่
2: ะ
3: ดีมาก
2: ทานอาหารให้หลากหลายจะดีกว่าเพราะว่าบางคนนี่นะคะยิ่งไปทานเป็นแบบเป็นเม็ดๆสกัดมาแล้วอย่างนี้อันนี้อันตรายมากนะ
1: แสดงว่าที่บอกกันอยู่ทุกวันนี้บอกอัดเม็ดมาแล้วอย่างงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นสู้ทานของสดๆไม่ได้
2: ใช่
1: งั้นผมถามเข้าประเด็นเลย
2: ค่ะ
1: เป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วรักษาหายขาดได้ไหม
2: ไม่หายค่ะแล้ว
1: คุณหายนะ
2: แล้วลูกแล้วคุณก็จะไปชี้ที่แม่เมาทำไม
3: ยังไม่ได้เป็นกัน
0: ผู้ชมเคยลืมไหมครับ
5: เคยมีเช้าลืมกุญแจอยู
6: ่ลืมโทรศัพท์ลืมว่าแบบต้องไปออกกำลังกายนะก็ลืมของลืมว่าวางอะไรไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าตัวเองเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่า
1: ระหว่างโรคขี้ลืมกับหลงลืม
2: ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนนะ
2: เอ
1: ายังไงอ่ะ
2: คนส่วนใหญ่เนี่ยขี้ลืมเพราะว่าอัตโนมือเอากุญแจวางแล้วก็ไปก็คือไม่ได้มีสมาธิในการจำคือถ้าไม่จดก็ลืม
3: ไปแล้ว
1: ลืมกุญแจรถลืมบ้านเมีย
2: อันนี้ไม่ได้เลยถือว่าผิดมาก
3: แบบเสี่ยงชีวิต
1: คือถ้าเกิดเป็นโรคขี้ลืมทั่วไปไม่ถือว่าเป็นโรคเป็นนิสัย
2: คือถ้าหลงลืมเป็นโรค
0: ผู้ป่วยโรคหลงลืมจะมีอาการเด่นๆคือไม่สามารถจดจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นณปัจจุบันแต่จะจดจำเรื่องราวในอดีตได้ดีนั่นจึงทำให้ผู้ป่วยโรคหลงลืมมักมีพฤติกรรมเล่าเรื่องราวในอดีตอยู่บ่อยๆซึ่งอาการหลงลืมนั้นค ือหนึ่งในข้อบ่งชี้ว่าคุณกำลังมีภาวะของโรคสมองเสื่อมนั่นเองครับ
1: โรคหลงลืมคือหลงลืมในเหตุ

0: การปัจจุบัน
1: จะเริ่มจากปัจจุบันก่อนพอเป็นไปเรื่อยๆๆเนี่ยก็จะหลงเข้าไปในอดีตเรื่อยๆก็คือจะลืมอดีตไปด้วยเช่นเขาเป็นคนจังหวัดไหนอยู่บ้านอันนี้ถือว่าโรคเป็นเยอะมากละ
0: แสดงว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องคอยระวังนะครับคุณผู้ชมก็คือว่าต้องสังเกตคนรอบข้างแล้วก็ผู้ใหญ่ก็คือว่ามีอาการเหล่านี้หรือยัง
1: ใช่
0: ถ้ามีถือว่าต้องระวังแล้ว
1: เพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบค่ะ
2: แน่นอน
1: เขาก็จะแบบเหมือนปกติแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาลืมแล้วมันจะมีความผิดพลาดในชีวิตประจำวันเช่นไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ซักผ้าแล้วบอกว่าซักแล้ว
2: อย่างที่แม่เราเป็น
0: ไอ้คุณหมอครับอย่างโรคอัลไซเมอร์เนี่ยมันจะนำพาไปซึ่งโรคอื่นไหม
1: คือเราพบว่ามันเกิดร่วมกันได้แต่ว่าเอาเฉพาะตัวอัลไซเมอร์อย่างเดียวก่อนเลยนะคะคือความผิดปกติแรกๆก็คือทำให้เราใช้ชีวิตประจำวันลำบากเราต้องอาศัยคนรอบข้างช่วยเราเยอะขึ้นเช่นถึงเวลากินยากินข้าวแต่พอโรคเป็นเยอะๆเนี่ยเราจะเจอว่าพอสมองมันฝ่อเยอะการควบคุมกล้ามเนื้อนี่จะเสียคนไข้ก็อาจจะเริ่มมีปัญหาเช่นกลืนลำบากทานข้าวแล้วสำลัก เดินแล้วหกล้มค่ะจนในที่สุดเนี่ยพอเขาช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงเดินได้น้อยลงเขาก็จะเราเรียกว่าติดเก้าอี้รถเข็นหรือติดเตียงพอเราติดรถเข็นหรือติดเตียงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็เช่นปอดอักเสบติดเชื้อแผลกดทับ
0: คืออวัยวะไม่ได้ใช้งาน
1: ใช่ก็คือเป็นจากสมองส่วนที่คุมเนี้ยมันคุมลำบาก
0: ก็จะเสื่อมสภาพไปเรื่อย
3: ๆโอ้โหภาวะโรคสมองเสื่อมน่ากลัวกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับช่วงหน้าเรายังมีเคล็ดลับดีๆที่จะให้คุณผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้เพื่อป้องกันภาวะโรคสมองเสื่อมห้ามพลาดครับ
0: เห็นบอลนี่เป็นลูกรักเลย
4: ใช่ตัวนี้เป็นลูกรักแต่นี่จะกลับบ้านทุกวัน
0: ต้องกลับบ้าน
4: ถ้าไม่กลับบ้านเขาจะงอนแล้วไม่กินข้าว
0: จริงป่ะ
3: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าก ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของภาวะโรคสมองเสื่อมครับตอนนี้ยังมีน้องหมาอีกเพียบที่เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกันครับแต่ละตัวเนี่ยน่ารักไม่แพ้กันเลย
0: คนนี้ชื่ออะไรฮะ
4: คนนี้ชื่อมาตินครับ
0: มาตินแล้วคนเนี้ย
4: อันนี้เป็นลิกกี้
0: ลิกกี้กับมาติน
4: นี่เป็นพ่อเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละแม
0: ่นี่ทำไมทรงเขาดูแปลกเลยเหมือนหมาป่า
4: ใช่พ่อจะเป็นทิมเบอร์วูฟครับจากฝรั่งเศสป่าเขาก็จะมีเลือดหมาป่าอยู่ครึ่งหนึ่งอันนี้อายุประมาณเกือบ2ปีละ
0: โอ้แพงไหมเนี่ยแพงไหม
4: ตัวนี้ก็แสนกว่าบาท
0: โ
4: อ้โหอันนี้ก็นำเข้าจากฝรั่งเศส
0: โอ้สวยมากสวยมาก
4: อุ่นใจอุ่นใจ
1: ผู้ชื่ออุ่นใจน่ารักจ
0: ังอุ่นใจ
4: ก็สำหรับอุ่นใจก็จะเป็นสุนัขที่มีแรงกัดมากที่สุด
0: เลย
4: จัดว่าเป็นสุนัขอันตรายประเภทหนึ่งถ้าไม่รับการฝึกฝนนะครับเพราะว่าเขาเป็นสุนัขที่กัดสูงเวลากัดเนี่ยคือจะกระโดดกัดคอกัดหน้าอกกัดอะไรอย่างเง
0: ี้ยโอ้โหโหดนะโหดนะตัวนี้เท่าไหร่คร
4: ับตัวนี้ก็มูลค่าประมาณ 150,000 บาท
0: โอ้
4: ใจเย็นๆใจเย็นๆ
1: ต
4: ั
1: วใหญ่มากจริง
0: จะใหญ่กว่านี้มั
4: ้ยใหญ่กว่านี้ครับจะสูง
0: ตายแล้ว
4: เพราะว่าจากขาถึงหลังน่าจะสูงประมาณ1เมตร
0: โอ้โหเหรอ
4: ใช่ครับขาถึงหลังนะฮะบีซี
2: หน้าสวย
0: จำได้คนนี้ชื่ออะไรฮะ
4: ชื่อบีซีครับ
0: บีซีเป็นแฟนกับพระเอกของเรา
4: เป็นแฟนกับโซโลใช่ครับ
0: ซึ่งโซโลกำลังรับแขกอยู่คุณผู้ชมตอนนี้มาแล้วโซโลมาแล้วโซโลคือพันธุ์อะไรครับ
4: โซโลเป็นพันธุ์อลาสก้ามาลามิลครับ
0: เห็นบอลนี่เป็นลูกรักเลย
4: ใช่ตัวนี้เป็นลูกรักแต่นี่จะกลับบ้านทุกวัน
0: ต้องกลับบ้าน
4: ถ้าไม่กลับบ้านเขาจะงอนแล้วไม่กินข้าว
0: จริงป่ะ
4: ใช
0: ่โอ้
4: ก็จะไปนอนด้วยอยู่ในห้องนอนเลยใช่ครับโซโลเนี่ยได้มาตอนที่ทำฟาร์มอยู
0: ่
4: เพื่อเป็นพ่อพันธ
0: ุ์เลี้ยงไปเลี้ยงมาสนิทกันเลย
4: ใช่ครับสนิทกันเลยโซโลเนี่ยตอนซื้อมาในมูลค่าตอนนั้นอยู่ประมาณ 400,000 บาท
0: โอ้โห
4: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนให้ถึง2ล้านบาท
2: จะไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเฉาแน่
1: ใช่เขาต้องเฉา
0: ไม่ได้แล้ว
1: ค
4: ือตัวนี้คือกี่ล้านก็ไม่ขาด
0: หมาเนี่ยเวลาอายุเยอะๆก็อัลไซเมอร์สมองเสื่อมเหมือนกันไหม
4: เหมือนคนครับมีการอาการอัลไซเมอร์เหมือนกันเคยเลี้ยงอายุยืนที่สุดสุนัขพันทางเนี่ยอายุ25ปีคือไม่มีฟันแล้วแล้วก็นอนแล้วก็เรียกกันเหมือนไม่รู้ว่าหูตึงหรือว่าจำอะไรก็ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยใช่ก็คือคน

0: จะเลี้ยงสุนัข ก็ต้องคิดก่อนว่าเราเลี้ยงเขาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาได้ทั้งชีวิตจริงๆ
1: จากการที่แม่เมาส์เคยเห็นคุณแม่ของตัวเองป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์แม่เมาส์จึงคอยดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเพราะไม่อยากให้เป็นโรคอัลไซเมอร์เหมือนกับคุณแม่
2: ตอนนี้นะพี่ก๊อฟเราพยายามตัวเราเองนะเราบังคับตัวเราเองอย่างในกระเป๋าเราเนี่ยเราก็จะแบ่งแยกของกุญแจเราจะไม่วางอะไรเราจะมีที่ใส่กุญแจของเรานั่นคือการ
3: เป็นส่วน
2: เราพยายามทำเพื่อช่วยตัวเองอันนี้เราเริ่มทำ
4: ใช่สิ่งที่แม่เมาส์กำลังทำอยู่เนี่ยค่ะเราเรียกว่าการบริหารสมองเป็นการจัดระเบียบความคิดและความจำของเราก็คือจัดระบบของ
2: ที่เราว่ามันโอเคไหม
4: มันดีมากนะคะ
3: อย่างเงี้ยแม่เมาส์เนี่ยมีงานโชว์ตัวมีร้องเพลงถือว่าเป็นการบริหารสมองไหม
4: แน่นอนค่ะ
3: ต้องจำเนื้อเพลงไง
2: หนูฉันไม่ใช่แก่แล้วแก่เลยนะ
5: ยังไม่ได้มีใครว่าว่าแก่
2: เพลงปัจจุบันฉันก็ต้องต่อนี่ยา
5: ไหนลองร้อง The Toys สิ
2: โอ้ยเขาร้องลุกมั่วจังเลยนะ
3: แล้วนี่แหละคุณหมอหลายๆคนเชื่อว่าให้ผู้ใหญ่ให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเล่นเกมเยอะ
2: เฮ้ยเราเล่น
3: พัฒนาสมอง
2: เฮ้ยเราเล่น
3: อันนี้ได้ไหม
4: แต่ตัวแม่เมาสนุก
2: เราเล่น
4: ถ้าแม่เมาสนุกเล่นได
3: ้ผมว่ารวมๆเนี่ยเหมือนถ้าหากว่าเราใช้สมองตลอดเวลาเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคนี้มันยากเหมือนกันนะ
4: ต้องบอกว่าใช้ทางบวกด้วยนะ
2: เออใช่เออใช่ใช่ใช่
4: เราจะเจอว่าบางคนใช้สมองเนี่ยแต่เครียดมากหรือว่าไม่มีความสุขเลยอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้จะทำให้สมองเราเนี่ยมันน้อยใจแล้วก็ตายไป
2: โอ้
3: โหสมองตายไป
1: เอาฮึบฮึบและนี่คืออีกหนึ่งวิธีครับที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของสมองเพียงแค่คุณใช้มันบ่อยๆเท่านั้นเองครับเอาฮึบฮึบฮึบ
3: คือผมดูแล้วเนี่ยผมว่าแม่เมาเป็นคนที่คนสูงวัยที่สุขภาพจิตก็ดีแล้วก็แข็งแรงแล้วก็แบบไม่มีปัญหาเรื่องสมองเสื่อมแน่นอนแม่ลองคุยกับเพื่อนๆหน่อยสิ
2: เราห่วงตัวเราตรงที่ว่าจะได้ไม่ไปเป็นปัญหากับลูกหรือปัญหากับสังคมรอบด้านแต่ว่ามันก็มีเจ็บป่วยมันมีแต่เราก็ค่อยๆดูว่าอาหารทำให้เราเป็นไหมอากาศทำให้เราเป็นไหม
4: อารมณ์
2: ทำให้เราเป็นไหมพยายามดูอะไรถ้าไม่ดีเราลดตรงนั้นเท่านั้นแหละขอมือเดี๋ยวลูกชีวิต
3: หันแล้ว
2: โอเคโอเคเอ้ยนั่งเลย
3: วันนี้พามาเที่ยวที่นี่รู้สึกยังไงบ้าง
2: โอ้ดีมากเลยนะคะไม่เคยรู้ว่าในกลางกรุงเรามีแบบนี
3: ้ใกล้บ้านแม่ด้วย
2: ใช่
3: คุณหมอครับอย่างเงี้ยก็คือถือว่าดีใช่ไหมสำหรับผู้สูงวัย
4: ใช่แล้วค่ะคืออย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าสุนัขที่นี่เขาได้รับการฝึกฝน
2: ถูกต้อง
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่เป็นอันตรายใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับผู้สูงอายุที่มาเนี่ยก็เผื่อว่าเราเสี่ยงหกล้มเนี่ยคุณหมอก็ว่ามาได้แต่ว่านั่งเป็นนั่งเล่น
2: นี่ไงเรามีเก้าอี้อย่างนี้ไง
3: ใช่เพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมไว้นะครับคือยิ่งถ้าหากว่าสูงวัยแล้วเนี่ยเราเล่นกับสุนัขบ่อยๆเล่นกับสัตว์เลี้ยงบ่อยๆเนี่ยก็เป็นการรักษาเรื่องโรคสมองเสื่อม
4: ใช่แล้วก็สนุกด้วยไม่เครียด
2: ขอบคุณมากๆนะลูกนะที่ให้มาวันนี้
3: ยินดีครับขอบคุณครับ
4: ขอบคุณแม่ด้วยค
3: ่
4: ะ
3: ขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับ
4: ครับ
3: ผมมาดูกันต่อนะฮะว่าสัปดาห์หน้าผมจะพาไปซ่าที่ไหนกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับกับรุ่นใหญ่ฮาซ่าสวัสดีครับ
4: ถ้าเป็นที่เมืองนอกเนี่ยเขาก็มีภาษาฝรั่งเรียกเทสเตอร์ปี
2: เออเยอะ
4: ใช่
3: อ๋อเป็นการรักษา
4: ใช่อย่างเช่นผู้สูงอายุ
2: ไม่ต้องมองหน้าได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะไม่มองทางอื่นมองคุณกอล์ฟแทน
2: ค่ะเวลามองผู้สูง
4: ใช่ก็มองคุณกอล์ฟค่ะ
3: ผมรับไว้เอง
6: คุณใหญ่พาซ่า

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะคะวันนี้นะเรื่องราวที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการไหว้พระการบูชาพระนี่แหละค่ะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะการไหว้พระการบูชาพระก็คือการแสดงออกถึงความเคารพนะฮะในพระพุทธศาสนาของเราไม่ใช่แค่เพียงเท่านั้นนะบางคนบอกอ่ะงั้นก็เป็นเรื่องของประเพณีอันดีงามก็ไม่ใช่เพียงแค่นั้นเท่านั้นนะคะการไหว้พระการบูชาพระนะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างไรนะในเรื่องของจิตใจที่จะสร้างความสงบสุขนะคะและยิ่งไปกว่านั้นหลายคนบอกว่ามันสามารถช่วยสร้างบารมีได้หรือไม่นะความสงบสุขที่จะเกิดขึ้นตามมาในชีวิตของเราจะช่วยสร้างได้หรือไม่นะคะเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไหว้พระการบูชาพระในพระพุทธศาสนานิกายมหายานหลายๆคนบอกเห็นนะแต่ไม่เข้าใจเห็นแต่ไม่รู้ในรายละเอียดภายในฉะนั้นวันนี้ล่ะค่ะเราจะมารู้จักกันนะคะว่าการไหว้พระบูชาพระนะคะในนิกายมหายานแตกต่างจากนิกายเถรวาทของพระพุทธศาสนาอย่างไรโดยเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระอาจารย์ของเรานะคะก็คือองค์สรพจนสุนทรค่ะเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงพระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ
1: มิตรพุทธซึ่งโยมอ่อนอุมาเกษตรพืชผลแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปครับแล้วก็ญาติโยมทุกท่าน
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์คะในวันนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะขอเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะด้วยก็คือเรื่องของการไหว้พระบูชาพระแน่นอนนะพระอาจารย์เราก็ด้วยความเคารพนะฮะเราถึงได้ไหว้พระนะบูชาพระแต่จะถามพระอาจารย์ว่าการไหว้พระบูชาพระในนิกายมหายานนะคะ
1: แบบธรรมเนียมของมหายาน
0: ค่ะจะเริ่มนะบางคนก็บอกเหมือนพระจีนอย่างนั้นได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์พระจีนอานัมทิเบตญี่ปุ่นเกาหลีภูฐานอะไรต่างๆเนี่ยโซนนั้นก็เป็นโซนพระพุทธศาสนามหายาน
0: เจ้าค่ะเขาให้ความสำคัญนะแล้วก็มีความหมายอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์โอ้ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นถ้าเปรียบเป็นบันไดก็เป็นบันไดขั้นแรกนะนะครับเพราะว่าการไหว้พระการบูชาพระคือการแสดงออกซึ่งความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: เจ้าค่ะ
1: ถือว่าพระองค์เป็นที่พึ่งสูงสุดในคติของชาวจีนชาวพุทธมหายานเนี่ยก็จะอยู่ใน4ขอบข่ายในชีวิตเราต้องอยู่ภายใต้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะ1พระกับเจ้า
0: พระกับเจ้า
1: พระกับเจ้าพระคือพระพุทธองค์เจ้าก็คือเทวดาคือจะมีความเชื่อทั้งพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์แล้วก็เทพเทวาอารักษ์คือเทวดาด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: ก็บูชาเทพเจ้าต่างๆ
0: เ
1: นี่
0: ยเวลาเราไปวัดจีนจะเห็นครบเลย
1: ใช่ไหมฮะอันนี้คือการไหว้พระกับไหว้เจ้าอันนี้คือประการที่หนึ่งเลย
0: วัดธรรมปัญญารามของเราก็มีเหมือนกันนะ
1: คือจะต้องบูชานะ
0: เจ้าค่ะ
1: บูชาประการที่สองบูชาอะไรบูชาผู้มีพระคุณพระเจ้าแผ่นดินเจ้าที่เจ้าทางในโลกของอีกมิติหนึ่งด้วยนะฮะเจ้าที่ในบ้านเห็นไหมเทวดาในบ้านก็เรียกตีจู้ตีจูเอีย
0: เจ้าค่ะ
1: คนไทยแล้วก็คือศาลพระภูมินั่นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็คือเชื่อในเรื่องของเทวดาที่อยู่ดูแลที่ทางตรงนี้ด้วยและที่สำคัญคือผู้มีพระคุณเราไปอยู่บ้านในเมืองไหนเราต้องเคารพผู้นำของประเทศนั้นมาอยู่ในเมืองไทยเรามีบูรพมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ถ้าท่านไม่ให้เราอยู่เราลูกหลานชาวจีนพ้นทะเลเราไม่มีที่อยู่นะตั้งแต่อดีตมาแล้วถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องบูชาแล้วก็กตัญญู
0: เจ้าค่ะ
1: นะอันนี้ชาวพุทธมหายานให้ความสำคัญมากประการที่สองประการที่สามต้องบูชาบรรพบุรุษฝ่ายพ่อคือไม่ให้ลำเอียงทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ต้องบูชา
0: ค่ะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นพระกับเจ้าแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินคือผู้มีพระคุณทั้งหลาย
0: เจ้าค่ะ
1: นะฮะบรรพชนฝ่ายพ่อฝ่ายผู้ชายและบรรพชนฝ่ายแม่ฝ่ายผู้หญิง
0: เจ้าค่ะ
1: 4อย่างเนี้ยถ้าบูชาแล้วชีวิตไม่ตกต่ำถามว่าการบูชาไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นไหมไม่นะไม่ได้ก่อความ

0: ความเดือดร้อนให้ใคร
1: ค่ะ
0: ไม่ได้สร้างเวรเพื่อได้ผูกกรรมต่อใครแต่เป็นการที่เรามีจิตใจรำลึกนึกถึงคุณของท่านทั้งหลายเหล่านี้ต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตจะไม่ตกต่ำถ้าบูชาได้ถูกต้อง
1: อืมค่ะชีวิตจะไม่ตกต่ำถ้าบูชาได้ถูกต้อง
0: หนึ่งพระกับเจ้านี่แน่นอนขยายความเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: พระคือพระพุทธองค์คือพระพุทธเจ้าในคติของชาวพุทธเราเนี่ยมีหลายพระองค์ไม่ใช่มีเฉพาะพระศรีสักยมุนีนะแต่หมายถึงพระพุทธเจ้าในอดีตด้วยคือทุกพระองค์ที่เป็นพระพุทธองค์เนี่ยเราให้ความเคารพทุกพระองค์ทั้งในอดีตและปัจจุบันตลอดถึงพระพุทธองค์ที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: เรากราบทั้งหมดทุกองค์เลยแต่ปัจจุบันเรารำลึกนึกถึงพระคุณจากองค์พระศรีสักยมุนีพุทธเจ้าเป็นต้นใช่ไหมฮะคนจีนเราก็นับถือเหมือนกันแต่เราเรียกเสกเกียหมอนิฮุกเสกเกียก็คือมาจากสักยะมุนีก็คือมุนีมุนีฮุกก็คือพระพุทธองค์เสกเกียหมอนิฮุกก็คือสักยะมุนี
1: พุทธะองค์เดียวกันนั่น
0: องค์เดียวกันแต่ภาษาเพี้ยนกันไปนิดหน่อย
1: เจ้าค่ะ
0: แค่นั้นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะแต่ในยะความหมายคือการบูชาพระพุทธเจ้า
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็บูชาพระโพธิสัตว์
1: เจ้าค่ะ
0: บูชาพระโพธิสัตว์แล้วก็การบูชาเทวดา
1: เจ้าค่ะ
0: เทวดาด้วยนะฮะบรรพบุรุษฝ่ายพ่อและฝ่ายแม
1: ่
0: ทุกภพชาติต้องรำลึกนึกถึงทุกภพชาติด้วย
1: โอ้นี่คือความกตัญญูเป็นหลักสำคัญของพวกเราชาวพุทธอยู่แล้วนะฮะ
0: ใช่
1: แล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องเชื้อสายชาวจีน
0: โอ้นี่เขาจะถือไว้ในเส้นเลือดเลย
1: ความกตัญญู
0: เพราะฉะนั้นไปที่ไหนก็ตามนะถ้าเราเห็นองค์พระยูไลเห็นองค์พระแม่กวนอิมเห็นการไหว้เจ้าเห็นเจ้าที่เจ้าทางในบ้านเรารู้เลยว่าเนี่ยลูกหลานคนจีนแน่นอน
1: แล้ววิธีการบูชาล่ะครับพระอาจารย
0: ์ครับ
1: เขาต้องทำขั้นตอนยังไงบูชาด้วยอะไร
0: เจริญพร
1: เจ้าค่ะ
0: จะมีเป็นคาถาเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: หนึ่งบูชาด้วยเครื่องของหอม
1: อันนี้แก่เช่น
0: ในโบราณเขาจะจุดธูปกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ปัจจุบันก็ยังมีจุดอยู่นะนะก็จะบูชาด้วยไม้แก่นจันทร์หอมไม้กฤษณา
1: ค่ะ
0: จุดเพื่อเอาควันเนี่ยให้มันหอมฟุ้งแต่ในยะความหมายจริงๆไม่ใช่บูชาควันไม่ใช่ใช้ควันบูชานะใช้กลิ่นใช้กลิ่นหอมบูชาคนจีนเราเรียกก้งเชียงก
1: ็
0: คือการบูชาด้วยเครื่องของหอม
1: อันนี้ก็คือเครื่องของหอมแล้วผลไม้เราเจ้าค่ะอาจารย์เห็นบางครั้งจะมีจัดเตรียม
0: พอบูชาด้วยเครื่องของหอมแล้วนะปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้จุดในห้องแอร์ไม่ได้ใช่ไหมหายใจไม่ค่อยออกบางคนแพ้
1: เจ้าค่ะ
0: บางคนที่จุดพอเป็นพิธีแล้วก็ดับใช้เป็นธูปเทียนไฟฟ้าแทน
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมฮะหนึ่งเครื่องของหอมสองแสงสว่าง
1: จุดเทียน
0: จุดแสงสว่างนะสามดอกไม
1: ้
0: ดอกไม้นะ
1: ค่ะ
0: สี่ผลไม
1: ้ค่ะ
0: หรือน้ำชาน้ำสะอาดเอามาอธิษฐาน
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะห้าลงมือปฏิบัติสำรวมด้วยกายวาจาจิตน้อมไปด้วยศรัทธา
1: อ๋อหนึ่งก็คือความหอม
0: 1เครื่องของหอม
1: 2แสงสว่าง
0: 3ความงามก็คือดอกไม
1: ้4ผลไม้
0: ผลไม
1: ้5ก็คือน้ำชา
0: 5
1: คือปฏิบัติ
0: เจริญพรผลไม้กับน้ำเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: เขาเรียกว่าเป็นของบูชาที่ไหว้เสร็จแล้วเราก
1: ็ลาก
0: ลับมาทานอธิษฐานขอให้เป็นยาทิพย์อธิษฐานขอให้เป็นสิ่งมงคล
1: ค่ะ
0: เอามาทานแล้วโรคภัยไข้เจ็บร้ายๆที่เกิดแต่กรรมอะไรต่างๆเนี่ยที่เรามองไม่เห็นนะขอให้มันหลุดล่วงออกไปด้วยฤทธานุภาพของน้ำทิพนี
1: ้นี่คือการจัดเตรียมสิ่งที่เราจะบูชาพระแล้วขั้นตอนล่ะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์หลังจากที่เราตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราลงมือปฏิบัตินะฮะลงมือปฏิบัตินี่ก็คือการสวดมนต์นั่นแหละ
1: ต้องสวดมนต์บทไหน
0: เจริญพรเริ่มต้นแรกสุดเลยเนี่ยก็คือการบูชาพระพุทธเจ้านะฮะอันนี้เราไม่ว่าจะนิกายไหนนะเหมือนกันเลยนะบูชาพระพุทธองค์คือการกล่าวนะโมตัสสะนั่นแหละ
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: นะครับหรือว่าอรหังสัมมาของทางพระไทยเราใช่ไหมทางคนไทยเราของคนจีนเราก็เริ่มต้นจากการบูชาของแต่ละอย่างเสร็จแล้วเราก็เริ่มบูชาพระพุทธองค์เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะนำ

0: ตัสสะทาโตก็คือนโมตัสสะภะคะวะโตนั่นแหละแต่เพียงแค่คนละภาษา
1: ค่ะค่ะ
0: เจริญพรแต่ในยะความหมายคืออันเดียวกัน
1: ค่ะแล้วในเรื่องของการสวดมนต์การบูชาพระต่างๆเนี่ยนะเราต้องระมัดระวังข้อใดที่ไม่ควรปฏิบัติไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์ปัจจุบันที่อาจารย์เห็นแล้วพิจารณาดูว่าการไหว้พระสวดมนต์อยู่ในบ้านของโยมเนี่ยโยมทำถูกต้องแล้วเช้าเย็นเนี่ยสองเวลานี้ถูกแล้ว
1: ค่ะ
0: แต่สิ่งอย่างหนึ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปหน่อยก็คือการจุดธูปเพราะการจุดธูปในบ้านเนี่ยนะฮะควันมันจะอุดอู้อยู่ในบ้านซึ่งตรงนี้อาจจะทำให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านอากาศไม่ถ่ายเทเนี่ยนะม
1: ัน
0: อาจจะสุขภาพไม่ดีนะบูชาเราก็ต้องมีขอบเขตขอบข่ายนะฮะอย่างในวัดสมัยก่อนตมามาไม่ไหวในจุดธูปเนี่ยโอ้โหควันขโมงเลยแล้วผู้เฒ่าท่านก็บอกว่านั่นแหละขลังดีว่างั้นแล้วพระยืนสวดน้ำตาไหลอยู่งั้นไม่ใช่ซาบซึ้งละแสบตามันอูดกันอ่ะตมาบอกเอ๊ะอย่างนี้มันไม่ได้ใช้ปัญญาตรงไหนนี่ตมาก็เลยถามคนที่มาสวดมนต์ด้วยกันว่าเอ๊ะถ้าตมาจะย้ายกระถางธูปไปข้างนอกได้ไหมเพราะว่าโยมไหว้พระเสร็จแล้วโยมก็จะไม่ต้องไปล้างตาก็จะไม่ต้องไปล้างปอดก็จะไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลโยมว่าดีไหมเขาบอกว่าดีดีมากหลวงพ่อ ตมาก็เลยย้ายกระถางธูปไปอยู่กลางแจ้งเลย
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: นะไม่ใช่ว่าไหว้พระไปด้วยโอ้โหควันอีโหงของเฉงเต็มไปหมดเสร็จแล้วเข้าโรงพยาบาลล้างตาตาเจ็บตาแสบเพราะควันธูปไงต้องมีปัญญาแล้วปัจจุบันเนี่ยพอบางคนนะจุดธูปในบ้านเสร็จเนี่ยเห็นไหมบางบ้านเนี่ยเพดานดำเลย
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วบางบ้านเนี่ยนะฝุ่นเต็มไปหมดเลยเอ๊ะทำไมหิ้งพระทำความสะอาดทุกวันฝุ่นมาจากไหนก็มาจากไอ้ขี้ธูปนั่นน่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ขี้ธูปมันละเอียดไงพอมันหล่นลงใช่ไหมพอมันหลง
1: ลมพัดก่อน
0: ลมพัดมันก็ฟุ้ง
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็สูดเข้าไปอาตมาบอกว่าสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งในปัจจุบันนะคือการจุดธูปเทียนในที่ในห้องแอร
1: ์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ควรทำจุดได้แต่ต้องดับจุดพอเป็นพิธีและเครื่องฟอกอากาศเขาก็จะเอาไอ้คาร์บอนไดออกไซด์ออกไปใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แต่เราก็ไม่ควรที่จะจุดนานจนเกินไป
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าตามศาลาวัดแต่ละวัดที่มีห้องแอร์เนี่ยเขาก็จะย้ายออกไปอยู่ข้างนอก
1: ใช่
0: ไหมฮ
1: ะ
0: เทียนนี่ก็เหมือนกันนะที่จริงอ่ะเทียนเนี่ยเราเห็นเป็นแสงสว่างแต่เขาเหมาเทียนนะมันก็เป็นคือขวัญ
1: มีฝุ่นมีอะไรด้วย
0: ใช่ตมาจุดในวัดในตมารู้เลยเพราะว่าเห็นเลยว่าสิ่งนี้ถ้าอากาศไม่โล่งโปร่งไม่ควร
1: พระอาจารย์คะแล้วในการไหว้พระบูชาพระเนี่ยนะคะจำเป็นไหมว่าเราจะต้องบูชาพระที่วัดต้องจำกัดสถานที่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: ทุกวัดก็มีจุดศูนย์รวมที่พึ่งทางใจเหมือนกันทั้งหมดนะบูชาที่บ้านก็เหมือนกันแต่มันต่างกันแค่บรรยากาศไหว้พระที่บ้านบางครั้งเนี่ยมันก็จำเจกับสภาพแวดล้อมอาตมาก็เข้าใจบางคนก็บอกอยู่บ้านอยู่ไม่ได้จะต้องออกไปไหว้ข้างนอกออกไปไหว้นอกบ้านคือไปไหว้ที่วัดไปตอนที่เขามีงานเพราะอะไรรู้ไหมเขามีเพื่อนเขามีเพื่อนแล้วเพื่อนพากันทำตัวเองก็ได้ไปพบปากกับเพื่อนมันจะไม่เครียดไงเพราะอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเหมือนขังตัวเองอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: นะพออายุมากขึ้นทุกวันทำงานก็เหนื่อยแล้วพอเราไปไหนไม่ได้แล้วลูกเต้าหลานก็แยกครอบแยกครัวออกไปเรากลายเป็นคนแก่เฝ้าบ้านนะบางครั้งก็คิดน้อยใจโอ้โหสร้างบ้านมาหลังใหญ่โตทุกวันนี้ผลสุดท้ายชีวิตต้องมาอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายอ่ะไม่มีความสุขเลยไปวัดดีกว่านะฮะอย่างบางคนก็มาที่วัดทำปัญญารามบางม่วงวันเสาร์อาทิตย
1: ์
0: มาไหว้พระยูไลไหว้พระแม่กวนอิมเวลาปฏิบัติธรรมด้วยคนมากันเยอะเลยมาหาเพื่
1: อ
0: นแล้วก็พระอาจารย์ก็พาทำพิธีพาสวดมนต์โยมก็ได้สวดตามกันไปเราสวดเอ๊ะมันถึงไหนแล้วเพื่อนก็ชี้บอกกันอย่างเงี้ยมันคือมันได้เคลื่อนไหวอ
1: ะ
0: ชีวิตของคนนะโดยเฉพาะวัยหลังเกษียณนะอย่าปล่อยตัวเองอุดอู้อยู่ในบ้านนะต้องออกมาต้องให้มันหนุ่มเหมือนเก่าถึงร่างกายมันจะไม่ไหวมันจะสู้ตอนสมัยหนุ่มไม่ได้
1: แต่จิตใจต้องสดชื่น
0: เจริญพรมันต้องหัวเราะได้มันต้องมีเพื่อนคุยกันได้
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกไหม
1: เห็นด้วยค่ะอาจารย์คะแล้วในเรื่องของการไหว้พระบูชาพระเนี่ยนะ

0: สามารถที่จะเชื่อมโยงนะไปสู่เรื่องของการสร้างคุณธรรมต่างๆรับรู้ในหลักธรรมต่างๆเข้ามาในชีวิตเราได้ยังไง
1: ตอนนี้อาตมาบอกเลยนะพื้นฐานเลยเนี่ยถ้าโยมไหว้พระใจต้องเข้าถึงพระคนจีนเราใช้คำว่าเจียกซิมเจียกฮุกไหว้พระใจต้องเป็นพระไหว้พระใจต้องเข้าถึงพระพระต้องอยู่ในใจวนไปวนมาก็มีพระกับใจเนี่ยต้องคู่กัน
0: เจ้าค่ะ
1: คำว่าพระมาจากคำว่าวรวระซึ่งแปลว่าประเสริฐนะเปลี่ยนวอแหวนเป็นพอพานพอพานรอเรือใส่สระอะจากวระเป็นพระแปลว่าประเสริฐเมื่อเราไหว้พระใจเราก็ต้องประเสริฐใช่ไหมฮะเพราะพระแปลว่าประเสริฐเพราะไหว้พระมีพระอยู่ในใจใจเราต้องประเสริฐอย่างเงี้ยวนไปวนมาตัวนี้ตมาก็เลยบอกว่าถ้าใครไหว้พระให้เป็นนะจุดธูปจุดเทียนหรือตามที่พระอาจารย์บอกเนี่ยบูชาเครื่องของหอมอะไรเสร็จเรียบร้อยนะฮะให้ห้องสะอาดสะอาดโล่งๆโปร่งๆยิ่งดีนะเงียบๆหาที่สงบสงัดแล้วเนี่ยถ้าฝึกปฏิบัติได้คนเดียวก็จะทำเช้าเย็นเช้าเย็นให้ได้นานๆทีออกไปวัดครั้งหนึ่งใช่ไหมตอนเขามีการมีงานเราก็ไปแต่ปกติเราก็ไหว้อยู่ด้วยตัวเองเช้าเย็นเช้าเย็นนะและที่สำคัญพยายามเอาลูกประคำมาฝึกนับนะให้จิตเราจดจ่ออยู่กับลูกประคำตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้มันฟุ้งไปที่อื่นการไหว้พระคือฝึกจิตใจให้เป็นให้ประเสริฐประเสริฐคือคำพูดก็ดีความคิดก็ดีการกระทำก็ดีต้องไม่ไปเบียดเบียนใครนะนี่คือคำว่าประเสริฐคือเราไม่เบียดเบียนใครศีลเราก็สมบูรณ์นะฮะศีลเราทั้ง5ข้อเราจะไม่ผิดเลยนะในขณะที่เราสวดมนต์ในขณะที่เราไหว้พระและจิตจดจ่ออยู่กับลูกประคำที่เราสวดมนต์แต่ละวันแต่ละวันเราไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนเลยคุณธรรมมันจะเกิดขึ้นในใจเอง
0: อืมค่ะ
1: คุณธรรมพื้นฐานเกิดขึ้นคือความละอายใจละชั่วกลัวบาปและที่สำคัญก็คือจากผิดศีลบางครั้งเนี่ยมันเราจะบอกว่าชีวิตนี้ไม่ให้มันผิดเลยมันก็ยากอยู่นะเอาศีลทั้ง5ข้อเนี่ยนะเอารักษาไม่ครบ5ก็ให้เหลือ4ก็ยังดี
0: เจ้าค่ะ
1: เหลือ3ก็ยังดีเหลือ2ก็ยังดีเหลือ1ก็ยังดีถ้าไม่เหลือสักข้อเลยนะอาตมาว่าตายดีกว่าไม่มีค่าของคนเลย
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ถูกไหม
0: ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์คะแล้วในเรื่องของการไหว้พระบูชาพระเนี่ยนำมาซึ่งการสร้างบารมีได้อย่างไรเจ้าคะ
1: ก็บารมีแปลว่าเพิ่มพูนแปลว่าเติมเต็มใช่ไหมการไหว้พระทุกวันพลังจิตเพิ่มทุกวันมันเป็นบุญทุกวันบุญเพิ่มทุกวันพลังจิตเพิ่มทุกวันนั่นแหละคือบารมีเพิ่มทุกวันแล้วมันจะก่อเกิดพลังจิตที่มีพลังจิตมันมีพลังกับแบบไม่มีพลังจิตที่มันมีพลังเนี่ยมันจะสงบมันจะสบายเบาโล่งไม่เครียดจิตที่ไม่มีพลังคือจิตอ่อนจิตฟุ้งซ่านจิตที่เครียดจิตเนี่ยมันจะมีอยู่สองข้างนะจิตที่มีพลังกับไม่มีพลังจิตของคนฝึกปฏิบัติทำความดีมาตลอดสม่ำเสมอจะเป็นที่เกรงขามเกรงกลัวเกรงใจของผู้คนตัวนั้นแหละคือบารมีใช่ไหมฮะคือบารมีแต่อีกจิตหนึ่งจิตฟุ้งซ่านจิตจิตอ่อนแอจิตระเหี่ยใจจิตขาดที่พึ่งเนี่ยจิตเหล่านี้คือจะทำให้ทุกข์เพราะฉะนั้นในบารมีจะต้องไม่ทุกข
0: ์เจ้าค่ะ
1: ก็คือต้องมีจิตที่มีพลังไหว้พระทุกวันก่อเกิดความสุขและมีพลังแน่นอนโยม
0: เจ้าค่ะ
1: ยืนยัน
0: พระอาจารย์คะแล้วถ้าหากว่ามีใครที่เขาเข้าใจกันนะว่าโอ้ธรรมะอยู่ที่ใจไม่ต้องไปวัดก็ได้มั้งไม่ต้องไหว้พระสวดมนต์ก็ได้มั้งอยู่ในใจเราอยู่แล้วคำกล่าวเช่นนี้พระอาจารย์มีมุมมองยังไงเจ้าคะ
1: มุมมองของอาตมานะถ้าเราอยู่คนเดียวโดยที่เราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนถามว่ามันก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งแหละนะฮะแต่ว่าความเป็นจริงชีวิตเนี่ยมันก็ควรที่จะทำอะไรที่มันก่อเกิดประโยชน์นะฮะทั้งตัวเองและครอบครัวและส่วนรวมนะธรรมะเกิดขึ้นในใจเราเองก็ต้องรู้ธรรมเหมือนกันว่าแล้วเราอยู่คนเดียวแล้วธรรมะอะไรล่ะที่มันเกิดขึ้นเราทุกข์หรือสุขนะฮะถ้าเราทุกข์ใช่อันนั้นเราไม่มีธรรมเครียดอยู่คนเดียวเราไม่มีธรรม คนที่มีธรรมจะต้องมีจิตใจเบิกบานอยู่ได้เหมือนพระกรรมฐานนะถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วไม่มีเบียดเบียนใครก็จริงแต่จิตใจเราต้องเบิกบานด้วยใช่ไหมฮะจิตใจเราเบิกบานด้วยเหมือนพระกรรมฐานป่าดงพงไพจิตใจถ้าเอิบอิ่มแล้วเบิกบานอันนั้นน่ะมีคุณธรรม

0: คนเดียวไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์แถมทำให้ตัวเองเศร้าหมองเครียดทุกข์ไปใหญ่อาตมามองว่าอันนั้นไม่ได้เกิดทำอันนั้นคือทำลายตัวเองนะ
1: อ
0: ันนั้นกำลังทำลายตัวเองนะ
1: ค่ะ
0: ถูกไหม เอาคิดง่าย
1: ๆให้ได้คิดกันเลยนะ
0: เอาให้ได้คิดกันเลย
1: แล้วหากว่าบางคนบอกการไหว้พระบูชาพระเป็นเรื่องของพิธีกรรมมากไปหรือเปล่าหรือว่าเราต้องให้ความสำคัญกับพิธีกรรมตรงนี้สักเท่าไหร่เจ้าค่ะ
0: คือความพอดีเนี่ยจำเป็น
1: เจ้าค่ะ
0: ความพอดีในพื้นฐานเราไหว้พระไหว้เจ้าก็ต้องอยู่พอประมาณนั่นแหละกับการสวดมนต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เบียดเบียนใครแต่ในขณะที่สวดจิตใจเราจดจ่ออยู่ในขณะที่เราสวดเสียงกับจังหวะในการที่เราสวดเราสวดแล้วเรารู้สึกอิ่มใจแต่ถ้าสวดแล้วตะเบงจนคอแห้งคอแตกเนี่ยก็ไม่ควร
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกไหมอันนั้นมันก็เกินไป
1: ค่ะ
0: นั่งสมาธิธรรมดาไม่ก็ยังไม่ได้ไปนั่งขัดสมาธิเพชรเข้าไปอีกเนี่ย
1: โอ้ยิ่ง
0: อันนั้นก็ยิ่งขามันไปฝืนเข่าก็จะยิ่งเสื่อมหนักไปใหญ่
1: อย่างผู้สูงอายุบางทีไปนั่งไหว้พระไปนั่งสมาธิไม่ได้นั่งกับเก้าอี้ก็ได้ไม่ได้ต่างกันเลยใช่ไหมครับ
0: มันอยู่ที่ว่าคอนโทรลจิตใจได้ไหมคอนโทรลจิตใจเราให้อยู่ในตัวเองได้มากแค่ไหนการไหว้พระเราจะเห็นผลหรือไม่เนี่ยมันต้องดูที่ว่าในขณะที่เราไหว้แล้วเนี่ยจิตใจเราอยู่กับตัวไหม
1: เจ้าค่ะ
0: หรือว่าอยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับใครจิตใจต้องอยู่กับตัวตัวนี้แหละคือการไหว้พระให้ดูที่ว่าจิตอยู่กับตัวหรือไม่แล้วมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกินไปเช่นฝืนร่างกายจนเกินไปเราจะไปเทียบกับพระที่ท่านนั่งฌานสมาบัติหรือว่าปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้านั่งสมาธิทำไมขาท่านไม่ปวดเราไปเทียบกับท่านไม่ได้เพราะท่านฝึกมานาน
1: เจ้าค่ะ
0: ฝึกมานานแล้วท่านก็เดินบิณฑบาตทุกเช้าเส้นท่านคลายประจำท่านเดินตรวจวัดตรวจวาทุกวันใช่ไหมฮะท่านชินอยู่กับความสงบแล้วความสงบเนี่ยเป็นช่องทางเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในจิตท่านจึงต้องพัฒนาให้ความสงบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอท่านนั่งแล้วเนี่ยทุกอย่างคือท่านปรับจนสมดุลนะคือเดินจงกรมจนชินแข้งขามันยืดเอ็นเส้นเอ็นมันยืดแล้วพอเรามานั่งสมาธิพระท่านก็นั่งได้นานแต่ญาติโยมนานๆจะมานั่งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้โยมจะให้มาเดินหาความสงบอาตมาว่าไปเดินจงกรมที่ห้างจะสบายกว่า
1: เจ้าค่ะ
0: ไปเดินจงกรมที่ห้างเนี่ยโยมเดินไปเถอะเดินก็คือเพียงแค่มองเพลินๆนะแต่จิตเราอยู่กับเท้าห้างมันก็เย็นโยมก็ไม่ต้องไปจ่ายค่าไฟที่บ้านใช่ไหมฮะแล้วก็เดินไป
1: ฝึกสมาธิขั้นสูงเลยนะครับไม่ให้วอกแวก
0: ไม่ได้วอกแวกเลย
1: ไม่ให้อยากได้นู่น
0: เดินคนจะเดินจะสวนกันกี่คนก็ให้เขาเดินไปเถอะแต่จิตเราอยู่กับเท้าในขณะที่เราเดินเดินกลับไปกลับมาจะยาวแค่ไหนก็แล้วแต่เดินในห้างก็ได้อาจารย์ได้ข้อคิดจากท่านนายแพทย์รัศมีวันนี้สอน
1: ท่านว่ายังไง
0: โอ้ยตมาไปพบท่านตอนนั้นท่านยังแข็งแรงอยู
1: ่ค่ะ
0: ท่านบอกตมาว่าหลวงพ่อผมเนี่ยนะไปเดินจงกรมในห้างอาตมาก็ตกใจคำนี้ไม่เคยได้ยิน
1: เป็นยังไงครับ
0: คุณหมอท่านบอกว่าผมเช้าผมทานกล้วย2ลูกทานกล้วยน้ำว้าไม่ต้องให้มันสุกมากคือสุกพอมีน้ำตาลนิดๆพอให้สดชื่นพอมีแรงแล้วก็ไปเดินในห้าง
1: เจ้าค่ะ
0: ไปเดินในห้างก็เดินไปกลับมาเมื่อยก็นั่งพักพอนั่งพักเสร็จก็เดินต่ออะไร
1: ค่ะ
0: ท่านบอกว่าอยากกินอะไรก็มีอยากจะซื้ออะไรเข้าบ้านก็พร้อมท่านบอกมีความสุข
1: ค่ะ
0: หรือว่าจะเป็นจริงนะแต่เราก็เรามานั่งนึกวิถีชาวบ้านเดินจงกรมในห้างเนี่ยคำนี้ต้องยกเครดิตให้ท่านคุณหมอรัศมีน
1: ะ
0: เพราะว่าท่านเป็นผู้นักเป็นนักปฏิบัติธรรม
1: พบว่านะฮะการเดินจงกรมในห้างก็น่าจะสะดวกสบายดีและแถมได้ฝึกปฏิบัติขั้นสูงเลยนะฮะเราต้องสกัดกั้นจิตใจเราแต่ถ้าเกิดเราห้ามใจได้นะมันก็จะทำให้รู้สึกสบายใจว่าเรา
0: จะเกิดขึ้นเองถ้าจิตเรามีพลังในขณะที่เราเดินจงกรมอยู่ในห้างนั่นแหละเดินอยู่ไปเดินมาความอยากมันอาจจะหายไปได้นะเพราะจิตมันอิ่มจิตมันมีความสุขแล้วมันก็เพลินได้มองอะไรใช่ไหม
1: แล้วมันก็รู้ทันจิตด้วยนะครับว่าแค่มองก็พอถ้าซื้อไปละเงินหมดแน่ถ้าซื้อไปของอาจจะเต็มบ้านแน
0: ่ของเต็มบ้านไปพอรูดบัตรเครดิตจนหมดแล้วหมด
1: ต้องมีสติประกอบกันด้วยนะคะพระอาจารย์คะท้ายสุดตรงนี้นะฮะพระอาจารย์อยากจะฝาก

0: พ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างเจ้าคะ
1: เจริญพรก็อาจารย์อยากจะฝากว่าการฝึกปฏิบัตินะฮะเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำตอนนี้เราต้องดูว่าเราไหว้พระมาจนอายุป่านนี้เราอ่อนอะไรอ่อนปริยัติอ่อนปฏิบัติระหว่างปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยเรามีอะไรมากกว่ากันเราต้องยังดูตัวเองก่อนเอาละเรารู้ว่าเราฝึกปฏิบัติทำเรียนธรรมะมาเยอะแล้วแต่อ่อนการปฏิบัติอ่อนการปฏิบัติแล้วเราควรจะทำยังไงเราก็ควรต้องจะเพิ่มเวลาในการปฏิบัติให้ตัวเราเองนะตรงนี้จะก่อเกิดประโยชน์เกิดกับตัวเองนี่แหละไม่ได้เกิดกับใครหรอกเพราะชีวิตของใครก็พ่อแม่ให้มาแค่ไหนเราก็มาพัฒนาต่อยอดเอา
0: ค
1: ่ะแล้วเราจะไปถึงได้ไกลแค่ไหนจะข้องเกี่ยวอยู่กันในโลกหรือว่าจะหลุดโลกเป็นโลกุตระก็แล้วแต่ชั่วโมงบินของแต่ละท่านแต่ละคนว่าเราเจอทางเดินชีวิตของเราหรือยังเราเห็นหรือยังว่าความสงบคือเป้าหมายของชีวิตเรามีเป้าหมายของชีวิตว่าเราต้องพบเจออะไรถ้าเราบอกว่าเป้าหมายของชีวิตเราต้องพบเจอความสงบอันนั้นคือถูกต้องเพราะความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ชัดเจนนัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
0: สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะคะตรงนี้ก็ฝากทิ้งท้ายให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะฮะทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ของเรานะฮะองค์สรณพจนสุนทรนะฮะเจ้าวัดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงที่เมตตาพวกเราในวันนี้กราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เมตตาพุทธเจริญพร
0: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราได้หลักธรรมดีๆได้แนวทางปฏิบัติดีๆจากรายการพุทธธรรมนำปัญญาไปแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดชุมนุมศรัทธาจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งในวันนี้จะเป็นการเทศปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสซึ่งจะมีพระคู่เทศก็แก่ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพยุหวงศาวาสกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งการเทศนั้นจะเป็นตอนสุขปฏิปทานำเสนอเป็นตอนแรกนะคะจะมีเนื้อหาสารธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: ผมนายอภิวัตรข้อผู้ไทยนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนและในนามคณะผู้จัดทำโครงการรวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559ในวันนี้เทศบาลตำบลบางเลนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุผู้สูงอายุทุกคนสนใจที่จะเข้าวัดเพื่อทำบุญฟังพระธรรมเทศนาในระหว่างเข้าพรรษา พอถึงวันพระผู้สูงอายุจะเข้าวัดเพื่อถือศีลสวดมนต์ตั้งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดซึ่งจะพบเป็นประจำตามวัดต่างๆจนเป็นจารีตประเพณีซึ่งตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเลนจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนโดยได้จัดทำโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยการอารัธนาพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามวรมหาวิหารและพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารกรุงเทพการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใช้ธรรมะกล่อมเกลาจิตใจให้ลดละเลิกอบายมุขต่างๆและตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านก่อเกียรติศิริยะเสถียรกล่าวเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559ขอกราบเรียนเชิญครับ
1: ครับกราบนมัสการพระราชวิจิตรปฏิภาณครับและพระราชธรรมวาทีนะครับท่านนายกเทศมนตรีตลอดจนคณะผู้ดำเนินงานแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้อาวุโสนะครับคำนี้ก็คงจะเหมาะสมนะครับบางท่านยังไม่อาวุโสอีกวันนึงก็จะเป็นผู้อาวุโสเหมือนกันนะครับขอชื่นชมนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราทำให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่เรานะครับผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายที่เป็นผู้อาวุโสนั้นก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายนะครับวันนี้คงจะได้สดับตับฟังหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทำให้เราเมื่ออายุมากแล้วผมคิดว่าห่วงที่ติดอยู่ในใจเราเป็นร้อยๆพันๆห่วงเนี่ย ใครปลดได้มากคนนั้นก็จะเป็นสุขได้มากนะครับที่พูดอย่างนี้ถามว่าตื่นเช้ามาเราก็ห่วงลูกห่วงหลานห่วงการทำมาหากินห่วงไปสารพัดห่วงสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับจะทำให้ใจเราเนี่ยหนักไม่เบาสบายผมคิดว่าวันนี้ท่านจะได้แคร์เราอายุมากแล้วอย่าไปคิดเยอะนะครับปลดออกไปให้หมดยิ่งปลดมากเท่าไหร่ใจเราเบาสบายเราก็จะเป็นสุขมากเท่านั้นนะครับผมก็เรียนศาสนาพุทธมาบ้างไม่มากนักก็จำได้แค่นี้แหละครับว่าอะไรที่หนักๆอย่าไปถือเอาวางซะแล้วเราก็จะสบายเองพระพุทธศาสนาใน 2,000 กว่าปีเนี่ยแก่นแท้หลายอย่างเนี่ยเขาสอนอะไรเราไว้เราจะได้นำไปประพฤติปฏิบัตินะครับเพื่อให้เราอยู่บนโลกนี้ด้วยความสุขความสงบความสบายนะครับผมก็คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายอย่างยิ่งในวันนี้ก็ขอให้ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรนะครับผมขออนุญาตท่านทั้งหลายเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนประจำปี2559ณบัดนี้ครับ
2: พรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญจลีอติวรังยาจาทะติชันตาปรชักชาธิกาเตเชตุอนุกรรมปิมังปะชาง
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจารีสุขังเสติติณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพทั้งสองรูปจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาปรารภงานเทศกาลสงกรานต์อันเป็นวันที่รัฐบาลได้ประกาศเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติในโอกาสนี้เทศบาลบางเลนจังหวัดนครปฐมโดยท่านอภิวัตรนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนและประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลบางเลนร่วมกับผู้สูงอายุทั้งหลายได้จัดกิจกรรมมีการฟังเทศฟังธรรมนอกจากนั้นแล้วยังมีการรดน้ำผู้สูงอายุผู้สูงอายุก็ต้องรดน้ำบ่อยๆเพราะว่ารากแก้วกำลังจะไม่ดูดน้ำข้างล่างหมายความว่าสังขารกำลังเสื่อมไปตามธรรมชาติถ้าฝนได้ตกลงมาเหมือนต้นไม้ที่วัดเก่าแห่งนี้หรือว่าชุมนุมศรัทธาหลวงพ่อเจ้าอาวาสคือหลวงพ่อพระครูกิตติวัฒน์และท่านเจ้าคุณพระปฐมคณาจารย์เจ้าคณะจังหวัดก็หมั่นรดน้ำรดน้ำข้างบนยังไม่พอต้องฉีดน้ำบำรุงใบบำรุงผิวต้นไม้ที่วัดนี้จึงจะงอกงามสดใสได้อายุขึ้นและในการที่ท่านนายกเทศมนตรีได้จัดงานนี้และก็มีความเข้มแข็งคึกคักตลอดมาเป็นเทศบาลเดียวที่ออกโทรทัศน์มากที่สุดเพราะนายกท่านอยากจะอวดคนบ้านท่านนะและญาติโยมทั้งหลายก็สบายสบายใจมีงานอย่างนี้ดีท่านจะได้แต่งหน้าแต่งตาออกจากบ้านบ้างนี่ถ้าไม่มีงานวันนี้มาท่านหน้าตาจะเป็นยังไงไม่รู้นะฮะนั่งปล่อยผมปล่อยเผ้าใส่เสื้ออะไรเขาเรียกเสื้ออะไร

เสื้ออะไรนั่นเนี่ยเสื้อคอกระเช้านั่งแหงหมาทาแป้งอยู่ที่บ้านท่านนั่งหอบแดดลิ้นห้อยอยู่หน้าบ้านเอ้ยมึงแวะมาคุยกับกูหน่อยสิฮ่าไม่ใช่กูเหงาอะไรแบบนี้เนี่ยอาตมาไม่ใช่พูดหยาบนะชาวบ้านเขาฝักมือกันอย่างนั้นมันก็ร้อนท่านพอมีงานแต่ละทีมาก็แต่งหน้าแต่งตาใครสวยใครแก่มากก็ต้องแต่งมากเรามาอายุเยอะแล้วสาวๆเขาโชว์เนื้อหนังกลางๆก็โชว์เนื้อผ้าพอชราก็โชว์เนื้อเพชรเนื้อพลอยท่านมีเพชรมีพลอยก็มาใส่นะฮะให้คนเขามองที่เพชรพลอยว่าฉันเนี่ยทำมาหากินมานะจนหูมีเพชรมีพลอยใส่ทอคอมีเพชรมีพลอยใส่ส่วนผู้ชายนั้นก็แต่งอะไรมากไม่ได้ก็ต้องเปิดโอกาสให้เมียเขาแต่งท่านก่อเกียรติซึ่งเป็นประธานในพิธีก็ไม่ต้องแต่งตัวมากนะให้คุณนวรัตน์ซึ่งเป็นภรรยาแต่งเยอะๆเดินไปไหนนะเขาไม่รู้จักคุณนวรัตน์เขาจะถามอย่างนี้เฮ้ยยายคนนั้นมันเมียใครวะเนี่ยแต่งตัวสวยอิ๊บอ๋ายเชียวพลอยทับหัวเป็ดเพชรทับหัวพระเชียวโอ้ยเมียท่านก่อเกียรติเขาเป็นสอสอเก่าเหรอผัวเขาคงรวยนะรวยดูปากรวยจนปากแบะรวยเขาไอ้เมียเขาแต่งตัวเยอะเพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายนะถ้าใครอยากจะอวดความรวยนะมีวิธีการอวดอยู่สองเรื่องหนึ่งเข้าวัดหรือสถานที่สาธารณกุศลเช่นโรงพยาบาลให้เจอชื่อเราให้เจอรูปเราไว้สองเข้าวัดเนี่ยตามเสาเนี่ยมีชื่อตระกูลเราไหมสามกำแพงที่เขาเราจะสร้างในนู่นฝั่งกันนู่นกำลังปรับที่วัดจะเอาวาดนะฮะจังหวัดนะครับเอารูปไปติดข้างนอกนะข้างในเนี่ยข้างนอกมันหน้าตาข้างในมันหน้าที่ถูกไหมฮะรูปไปติดเลยใครขยายใหญ่เอาช่องละ50,000ใหญ่มากเอาช่องละ200,000คนเขาจะได้เห็นแล้วมันเป็นหินอ่อนเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราเนี่ยเกียรติทั้งเกียรติไม่ได้มีใครสร้างเราสร้างด้วยตนเองเพราะในงานนี้ก็มีญาติโยมมาเยอะเป็นญาติโยมมามากแล้วก็มาเป็นเจ้าภาพกันอาตมาจะไม่ขอออกชื่อหรอกท่านเฉพาะจุดเทียนก็32คนจุดที่บ้านนะท่านนายกจุดที่บ้านก็ไม่เกิน20 50บาทจุดที่วัดนี่ 5,000 บาทใช่มั้ย 5,000 บาทนะเท่านี้นะฮะแต่จุดเถอะท่านธรรมเมสุจักขุงอุทธปาธิญาณังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิในธรรมจักรจุดเทียนครั้งหนึ่งต้องว่าคาถานี้ให้ได้ขอให้ข้าพเจ้ามีตา5ดวงจักขุงอุทธปาธิให้มีปัญญาให้มีตาดวงตาดีไม่เสื่อมฝ้าฟางในจักขุงอุทธปาธิญาณังอุทธปาธิให้มีญาณล่วงหน้าปัญญาอุทธปาธิมีปัญญาไตรตรองวิชาอุทธปาธิให้มีวิชามุทธเจ้าอาโลโกอุทธปาธิมองทุกอย่างให้มันโล่งโปร่งใสเหมือนพระอินทร์นี่เรียกตา5ดวงไปเปิดธรรมจักรดูแล้วเวลาจุดเทียนว่าคาถานี้และในวันนี้ญาติโยมก็มากันมากแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารใช่ไหมท่านจะนั่งวัดท่านก็จะไม่อยู่กับเราแล้วท่านจะไปแล้วท่านลาอาตมาจะไปวัดพนัญเชิงใช่ไหมเนี่ยเป็นเจ้านางวัดไงต้องทำมาหากินเนาะเอ้ยต้องไปฉลองศรัทธาเออยังหนุ่มปีเดียวกันนั่นน่ะแก่กับอาตมา10วันคนปี500มาเยอะเพราะที่บ้านไม่ค่อยมีอะไรจะกินกันนะท่านนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะญาติโยมทั้งหลายมาแล้วเอามือลงได้นะพอพระตั้งนโมจบแล้วนะตอนตั้งนโมโยมก็ประนมมือนโมจบแล้วก็เอามือลงแต่ถ้าใครใส่เพชรพลอยมาเยอะๆก็ประนมตลอดชีวิตก็ได้ท่านประนมมือไม่พอนะอย่านิ่งนะท่านพลิกไปพลิกมาแบบแบบแบบแบบแบบนะฮะให้คนข้างๆมันตาเสียท่านนั่นวันนี้เป็นงานสำคัญญาติโยมที่นี่และทางบ้านต้องเข้าใจว่าชีวิตคนชาวไทยเนี่ยมันต้องมี3วัดถ้าถามว่าคนไทยมี3วัดอะไรคือ1วัดวาอารามสองวัฒนธรรมสามวัตปฏิบัติเกิดมาเป็นคนเนี่ยย้ายห่างสามวัดถ้าห่างสามวัดวิบัติในชีวิตหนึ่งวัดวาอารามมาวัดกัน

0: นะมาวัดนี้ไม่ได้ไม่มีงานก็ไปวัดนู่นพระครูผาสุกกิจจาภรณ์วัดผาสุการามชื่อดีทั้งสองวัดวัดนี้วัดชุมนุมศรัทธาวัดนู่นวัดผาสุกก็ไปวัดไหนก็ให้มันมีวัดวันพระต้องไปวัดใครไม่ไปช่างเขาเราไปวัดเป็นวัดอะไรวัดศรัทธาวัดสามัคคีวัดว่าวัดศักดิ์ศรีวัดว่าวัดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์วัดศรัทธาเรากับวัดพระมีศรัทธาเป็นที่ตั้งศรัทธาไหมโยมมีศรัทธาแม้บางทีพระดีแต่โยมไม่มีศรัทธาโยมก็เสียเปรียบโยมมีศรัทธาแต่พระไม่ดีเราก็ไม่ต้องเข้าแต่ตมาเชื่อว่าพระสงฆ์ปัจจุบันเนี่ยต้องดีกว่าสมัยก่อนเพราะมีหูตาโยมเยอะคนจ้องจับผิดพระเยอะไม่ได้จ้องดีเลยนั้นมาจับผิดพระเยอะเจอความผิดพระก็อยู่ไม่ได้นั้นองค์ไหนรอดตามาได้เนี่ยพระดีนะท่านนะอย่าไปนึกว่าพระป่าพระเขาดีนะโอ้ตาเป็นสับปะรดท่านแวบแวบแวบแวบแค่เจ้านั้นจังหวัดไม่ใส่อังสะเดินออกนอกกติในโดนนะไม่ได้เดี๋ยวนี้สำคัญนั้นวัดศรัทธาวัดสามัคคีว่าโยมบ้านนี้มีสามัคคีกันไหมก็ประกอบว่าโยมที่นี่มีสามัคคีกันนะฮะนั่งกันพร้อมหน้าพร้อมตาอาตมาเข้ามานึกว่านิมนต์พระมาเยอะดูสีเสื้อเขายังกับสีจีวรพระวัดศักดิ์ศรีวัดมันก็แข่งกันแข่งกันเนี่ยนะวัดว่าวัดนี้มีของศักดิ์สิทธิ์คือพระศักดิ์สิทธิ์เจ้าว่าศักดิ์สิทธิ์นี่เรียกวัดนะวัดวาอารามเป็นหนึ่งวัดที่โยมต้องเข้าและอย่าทิ้งวัดบ้านตัวเองไม่ใช่นะพระวัดไหนดังกูสารแนไปวัดนู้นแสไปทิ้งบ้านตัวเองเวลาศพจะตายจะไปไหว้วัดไหนท่านไปวัดนู้นสิไปทำบุญวัดนู้นก็ไปสิไปไปโดนสมภารเขาไล่ทายกไล่ผีไม่มีที่ไว้นะท่านนะวัดสามัคคีกันนะวัดศักดิ์ศรีวัดว่าวัดนี้มีความศักดิ์สองวัฒนธรรมท่านวัฒนธรรมที่ท่านทำอยู่เนี่ยดีแล้ววันนี้มีการรดน้ำบำรุงชีวิตวิญญาณของพวกเราวัฒนธรรมอะไรที่เป็นของไทยนะรักษาไว้เพื่อลูกเพื่อหลานแล้วก็พาลูกหลานมันมาด้วยวัฒนธรรมโยมต้องรักษาวัฒนธรรมส่วนกลางกับส่วนพื้นบ้านอย่าไปทำลายมันส่วนกลางเขาอย่างไรรู้เรียนรู้ไว้แต่พื้นบ้านรัตนศิลป์รัตนธรรมรัตนพระปริตรคำบวงสรวงโยมต้องเข้าพิธีสุดท้ายวัดตปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรในฐานะที่หนึ่งกำลังก้าวเข้าสู่ผู้สูงอายุสองเมื่อสูงอายุแล้วจะปฏิบัติอย่างไรเขาเรียกวัดตปฏิบัติแต่วัดตปฏิบัติเป็นอย่างไรนั้นอาตมาไม่มีความกระจ่างแจ้งและเนื่องด้วยท่านนายกเทศมนตรีท่านได้ขอให้ท่านได้มีหนังสือไปนิมนต์ท่านเจ้าคุณรูปที่ว่าประยุรงสาวาทท่านเป็นนักเทศองค์สำคัญเป็นนักเทศรุ่นใหม่ไฟแรงจัดพูดจาชัดถ้อยคำนำสมัยท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวาทีรูปนี้ไงพระขวัญใจของคนทุกชนชั้นด้วยสัพทสำเนียงเสียงหวานแหววท่านเป็นพระนักแหล่สมัยก่อนเป็นพระผู้น้อยก็หวานแหววเจริญสุขสวัสดีไม่นี่เขาเรียกหวานแหววเป็นพระนักแหล่เดี๋ยวนี้อายุเยอะแล้วอารมณ์เสพบ่อยก็เป็นหวานแหววเดี๋ยวพัดเดี๋ยวเชิญเอิงเดินเข้ากุฏินะหมาหางตกนะมันกำลังล่าเริงกันเนี่ยพอเจอเจ้านายเดินหางลู่หูตูบใช่ไหมล้อเล่นไอ้ที่พูดมาเนี่ยนะฮะญาติโยมฟังอาตมาแล้วว่าเอ๊ะไปว่าท่านจักรุธรรมที่พูดมาเนี่ยเรื่องจริงนะเทศแหล่แล้วฮาฮือระบือลั่นท่านเทศแหล่รับนิมนต์ไทยและเทศทุกเขตขันท่านไปต่างประเทศบ่อยนี่เขาเพิ่งกลับมานะท่านปีนึงเดินทางต่างประเทศนะเมืองไทยมาหากินไม่พอไงไม่รู้สักแต่ว่าคันคลองคันนาเข้าไปรับนิมนต์ไทยเทศทุกเขตขันเหลือแต่นรกสวรรค์เท่านั้นที่ยังท่านยังไม่ได้รับนิมนต์ท่านจะคุณพระธรรมวาทีเป็นนักเทศองค์สำคัญของประเทศเป็นผู้ที่ทำรงเทศมหาชาติทำนองหลวงทำนองราชซึ่งเป็นต้นแบบท่านอยู่ว่าประโยงสาวาสนะเป็นพระที่ได้รับยกย่องเป็นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ธรรมวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์รัฐวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยดุสิตท่านได้รับ ถวายปริญญาเป็นด็อกเตอร์สองสาขาแล้วก็จะมาอีกเพราะนั้นวันนี้ได้รับอารัธนาแล้วท่านเจ้าคุณมีอะไรจะปรารภแล้วก็ขอโอกาสให้ผมโดนสนทนาด้วยนะพระคุณเจ้าข้าน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมสุจินโนสุขมาวะหาติอิวาระบัดนี้อาตมภาพได้สดับธรรมมีกถาในวาระเบื้องต้นจากพระเดชพระคุณผู้สังฆชินบุตรพุทธชินโนรส
2: ใกล
1: ้ๆมีราชตินนามปรากฏตามสัญญาบัตรพัดยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณเจ้าคณะเขตดุสิตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครญาติโยมทั้งหลายรู้จักท่านดีในฐานะเป็นพระดาราโทรทัศน์เป็นพระรูปเดียวที่ออกทีวีมากที่สุดวันไหนไม่ได้ออกท้องอืดต่อไปออกทีวีมากแล้วน่ากลัวจะออกพัดออกตู้เย็นท่านได้ปรารภถึงความเป็นไปเป็นมาของงานซึ่งเทศบาลตำบลบางเลนร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนและสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมอันมีท่านอภิวัตรเขาภูไทยท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนเป็นประธานได้จัดงานนี้ขึ้นแล้วก็มีศรัทธาประสาทะอาราธนาตมภาพทั้งสองมาชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นไปในธรรมนองปุจฉาและวิสัชนาหรือสั่งสนทนาธรรมซึ่งกันและกันสองธรรมาสก็ขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านนายกและคณะกรรมการท่านผู้เกี่ยวข้องและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยมีคำที่โบราณท่านกล่าวไว้น่าคิดว่าชีวิตของคนเราทุกคนแบ่งเป็นสามระยะหรือสามช่วงคือช่วงแรกเรียกว่าปฐมวัยช่วงที่สองเรียกว่ามัชชิมวัยและช่วงที่สามเรียกว่าปัจฉิมวัยทั้งสามวัยนี้ท่านบอกว่าชีวิตจะมีคุณมีค่าต้องรู้จักทำดีให้เหมาะแก่วัยแล้วท่านก็เฉลยว่าการทำดีให้เหมาะแก่วัยนั้นคือวัยแรกให้แสวงหาวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลซึ่งท่านทั้งหลายได้ผ่านช่วงต้นของชีวิตมาแล้วช่วงกลางของชีวิตก็ผ่านแล้วเข้าสู่ปัจฉิมวัย ช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นการแสดงให้เราท่านทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าจริงๆแล้วชีวิตกับยวดยานพาหนะก็คล้ายกันยวดยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำทางอากาศที่เราได้พึ่งพาอาศัยจะมีสถานีที่สำคัญอยู่3สถานีคือสถานีต้นทางสถานีรายทางและสถานีปลายทางที่เป็นเรื่องของยวดยานพาหนะแต่ชีวิตของคนเรามีสถานีชีวิตอยู่4สถานีคือสถานีเกิดสถานีแก่สถานีเจ็บและสถานีตายเกิดแก่เจ็บตายนี่คือสถานีชีวิตเกิดเป็นสถานีต้นทางแก่และเจ็บเป็นสถานีรายทางส่วนตายเป็นสถานีสุดท้ายและปลายทางซึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นหลักยืนยันเอาไว้ว่าสัพเพมัจจุปรายนาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความตายเป็นสถานีสุดท้ายปลายทางของชีวิตสัพเพ สัตตามริสันติ มรณันตังหิชีวิตังสรรพสิ่งสิ้นสุดที่วิบัติสรรพสัตว์สิ้นสุดที่ความตายแต่ตอนนี้เราท่านทั้งหลายยังไม่ถึงสถานีนั้นทำอย่างไรชีวิตมองข้างหน้าจะมีหวังมองข้างหลังจะมีสุขก็ด้วยอาศัยที่เราท่านทั้งหลายเป็นผู้ดำเนินชีวิตเป็นไปตามวัดทั้งสามดังที่พระเดชพระคุณได้ปรารภในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีนี่ก็สำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดก็เห็นจะเป็นวัดที่สามคือวัดตรปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินชีวิตหรือปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมก็จะทำให้ชีวิตของเรามีคุณมีค่าดังที่ท่านกล่าวว่าแก่ยังมีคุณค่าชรายังมีคุณภาพกายจะมีศีลสุขล้ำใจจะมีธรรมสุขเลิศถ้ามีทั้งศีลมีทั้งธรรมจะมีแต่ความล้ำเลิศต้องตามพุทธภาษิตที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นว่าธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วจะนำความสุขมาให้เทศบาลตำบลบางเลนและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนและสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางเลนอันมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนท่านอภิวัตรเขาภูไทยเป็นประธานจึงได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องต้องทั้งสามวัดดังที่ได้ปรารภมาจึงขอชื่นชมอนุโมทนายินดีต่อบารมีธรรมและบารมีกรรมของทุกๆ ท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วย ต่อแต่นี้ไป

0: จะได้สั่งสนทนาปัญหาธรรมะซึ่งกันและกันตามที่ทุกท่านปรารถนาพระเดชพระคุณครับ
1: ครับ
0: เห็นกระเซาเย้าแย่ญาติโยมสนุกอัน
1: ไม่ใช่แย่
0: ว่านึกว่าพระมาฟังเทศเยอะ
1: ครับ
0: แต่ผมไม่คิดเหมือนพระเดชพระคุณ
1: คิดว่ายังไง
0: ผมคิดว่าวันนี้ทำไมแอร์โฮสเตสมาฟังเทศมาก
1: ทำไมอ่ะทำไมอ่ะ
0: แล้วแอร์ที่นี่เป็นแอร์สายการบินที่น่ารัก
1: สายการบินอะไร
0: ไทยสมาย
1: ทำไมอ่ะ
0: อ้าวสีที่โยมใส่เนี่ยนะมันสีของแอร์โฮสเตสสายการบินไทยสมาย
1: ก็ถูกเลยครับก็ถูกเนี่ย
0: เอาก็ไม่ได้ว่าผิด
1: มีทั้งแอร์ผู้หญิงแล้วก็แอร์ผู้ชายแอร์ผู้ชายเขาเรียกอะไรนะผู้บริการบนเครื่องบินสจวตใช่ไหม
0: สจวต
1: ก็ถูกแล้วเนี่ยท่านคุณก็พูดไม่ผิดเดี๋ยวก็ภูมิใจสิครับ
0: โยมผู้หญิง
1: ก็เป็นแอร์ผู้บริการเดี๋ยวผู้ชายก็เป็นสจวตใช่ไหม
0: แต่ว่าแอร์รุ่นนี้
1: เป็นยังไงครับ
0: ไม่ใช่แอร์ใหม
1: ่แอร์อะไรแอร์เก่า
0: แอร์ปัจฉิมวัย
1: ครับผู้ชายเขามีชื่อเรียก
0: ว่า
1: แอร์ไก่ผู้หญิงเขามีชื่อเรียก
0: ว่า
1: แอร์กี
0: ่โยมโยมปากแบบนี้แหละที่ถูกฟ้องเรียก10ล้านน่ะปากแบบนี้แหละ
1: ไม่ใช่เดิมนะผมไม่ได้ปากแบบนี้นะ
0: อ้าวปากแบบไหน
1: แต่ผมมาเทศที่บางเลนเนี่ย2ครั้งหรือ3ครั้งใช่ไหมท่านนายกใช่ไหมผมก็เปลี่ยนไปครับ
0: โอ้ทำไมอ่ะ
1: ก็เปลี่ยนไป
0: เปลี่ยนปากได้ด้วย
1: โยมที่นี่เขาเปลี่ยนปากแต่ผมเป็นคนพูดดีนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๋า
0: อ๋อ
1: แต่เดี๋ยวนี้มาเทศที่นี่ปากไม่ค่อยดีเพราะอะไรรู้ไหม
0: เพราะอะไร
1: โยมถวายปลาร้าไปทีละ20 30กิโล
0: กลายเป็นพระปากปลาร้า
1: ครับนี่เขาเอามารอเลยนะฮะแล้วท่านคุณคิดดูสิแล้วนี
0: ่ป่าละที่แล้วมานะ
1: ครับ
0: ส่งปลาร้าไปถวาย
1: ครับ
0: ส่งผักไปถวาย
1: ครับผักไสบงไสบัวนะฮะ
0: ไปเยอะ
1: ไปเยอะ
0: ว่าแต่ว่าอันนั้นมันเป็นอดีต
1: ครับ
0: แต่ว่าปัจจุบันนะมีหรือเปล่าม
1: ีไหมโยมมีไหมในใครเตรียมปลามาบ้างนั่นแหละนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไป
0: ผมก็อยากจะเปลี่ยนมั่ง
1: เหรออยากเหมือนกันเหรออ
0: ยากจะเปลี่ยนมั่ง
1: ผมก็เอาไปอย่างนั้นแหละครับท่านเจ้าคุณ
0: ทำไมอ่ะ
1: เราไปขึ้นรถผมมันได้กินปลาร้าแล้วไม่ได้ปวดหัว
0: โ
1: อ้จี๊ดเลยครับ
0: โอ้ได้กลิ่นปลาร้าไม่ได
1: ้ปวดหัวจี๊ด
0: โอ้แล้วทำยังไงอ่ะ
1: กินสิครับ
0: ได้กลิ่นปวดหัว
1: ครับ
0: ผลสุดท้ายกิน
1: กินชอบ
0: หายปวด
1: หายปวด
0: โอ้
1: ยิ่งมีหัวหอมแดงเนี่ยท่านคุณเอ้ยมะเขือไข่เต่าโอ้โห
0: นี่ถามจริง
1: ๆครับ
0: วันนี้จะมาเทศกับเรื่องปลาร้าใช่ไหม
1: ก็ไม่ใช่ก็ท่านถามคราวนี้ผมก็ความจริงผมมาเทศองค์เดียวก็สบายอยู่แล้ว
0: อ๋อ
1: โยมก็ขยันขยอนิมนต์ท่านจะคุณประยูรมาเดินบอกไม่เอาผมละทัดทานหลายที
0: อ๋อ
1: ผมบอกไม่เอาไม่ชอบเทศสององค
0: ์เพราะเห็นแก่ตัว
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อไม่ใช่มีเหตุผลอะไร
1: สององค์มาสลักกินแบ่งนี่ครับ
0: อืมเท่าองค์เดียว
1: สลักกินรวบ
0: โอ้อบายมุก
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าแทนที่มาองค์เดียวใช่ไหมก็สลักกินรวบใช่ไหมนี่มาสององค์ก็ต้องแบ่งใช่ไหมนั่นแหละ
0: มันเข้าตำราโบราณ
1: ว่า
0: ถ้าพระเดชพระคุณเทศองค์เดียว
1: ครับ
0: ท่านนายกท่านก็เป็นห่วง
1: เป็นห่วงว่า
0: อยากจะให้อยู่นานๆอยากจะให้มีโอกาสได้เป็นพระสวเหมือนกับญาติโยมบ้าง
1: สว
0: ยัง
1: ไง
0: อยากให้อยู่นานๆอยู่จนกระทั่งชราภาพ
1: โอเค

0: ก่อนที่จะมรณภาพ
1: กลัวเหนื่อยว่างั้นเถอะ
0: ไม่ใช่ท่านนายกไม่ได้ห่วงเรื่องจะเหนื่อยท่านห่วงเพราะนึกถึงคำโบราณอีก
1: ว่า
0: องค์เดียวแล้วหัวหาย
1: สององค
0: ์เป็นเพื่อนม้วยถ้าสามองค์แล้วช่วยกันกลับไปได
1: ้โอ้แต่ว่ารวมกันเราตายเป็นรวมกันเราอยู่แยกหมู่เรา
0: ตาย
1: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วครับ
0: เปลี่ยนเป็นว่าร
1: วมกันเราตายเป็นหมู
0: ่รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตาย
1: ไม่ใช่รวมกันเราตายเป็นหมู
0: ่ไม่แยกกันได้เราจะได้ตายกันเป็นหมู่หมู่
1: ไม่ใช่เขาบอกรวมกันเราตายเป็นหมู
0: ่เอ
1: ้ยแยกกันอยู่ตายทีละองค์ละองค
0: ์อ๋อและจะเอาแบบไหน
1: เอาแบบแยกกันอยู่ดีกว่า
0: ต่างคนต่างตาย
1: เออแล้วเดี๋ยววันนี้มันสบายนะนายกเขาเตรียมมาแล้ววันนี้เขาแจก3ขอนะ
0: แจก3ขอ
1: นี่ที่เขาจะลดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาแจก3ขออ
0: ้าวขอที่1
1: ที่เห็นเนี่ยมัน3ขอ
0: 1
1: ที่ไม่เห็น1ขอนะ
0: ครับ
1: ที่เห็น3ขอ1ไข
0: ่อ๋อ1ไข
1: ่2ขัน
0: 2ขัน3
1: สีอะไรสีอะไร
0: รับรองไม่มีใครมายึด
1: เ
0: พราะสีมันอ่อน
1: 3
0: ข้าว
1: แจก3ที่เห็นเนี่ย3ขอ
0: แจกไข่แจกขันแจกข้าว
1: นี่ที่เห็น3ขอ
0: ผมก็เห็นมีที่เดียวนี่แหละ
1: ทำไมอ่ะ
0: ที่อื่นไม่มีแจก3ขออย่างงี้หรอกขนาดขอแล้วยังไม่แจก
1: เหรออันนี้ขอที่เห็นนะ3ขอที่เห็น
0: ครับ
1: 1ไข่2ขัน3ข้าวมีขอ1ที่มองไม่เห็น
0: 1
1: อีกขอเดียวที่มองไม่เห็น
0: น
1: ั่
0: นเองขออะไร
1: ขอเลือกให้ผมเป็นนายกสมัยหน้านะครับท่านเจ้าคุณครับพูดอะไรมันสบายๆใช่ไหมที่เขากล่าวเปิดงานคนมันยิ้มกันบ้าง
0: ครับ
1: ยิ้มคนเรามันต้องยิ้มกันบ้างท่านเจ้าคุณ
0: ยิ้มไว้ใจสดชื่น
1: วันวันหนึ่งเนี่ยยิ้มสัก 3-4 เรื่อง
0: ยิ้ม 3-4 เรื่อง
1: ครับ
0: อ้าวยิ้มเรื่องอะไรมั่ง
1: ยิ้มให้โลก
0: 1ยิ้มให้โลก2
1: ยิ้มให้ลูก
0: ยิ้มให้ลูก3
1: ยิ้มให้ตัว
0: ยิ้มให้ตัวยิ้มให้โลกยิ้มให้ลูกยิ้มให้ตัว
1: ยิ้มให้เมีย
0: อ้าว4แล้ว
1: ยิ้มให้ผัว
0: อ้าว5แล้ว
1: ยิ้มแล้วมันชื่นหัวใจ
0: โอ้ถ้าจะจริงเคยได้ยินโบราณท่านพูดไว้อีกแหละ
1: โบราณอีกแล้ว
0: อ้าวลูกคนโบราณคนไม่โบราณเนี่ยมีลูกไม่ได้โบราณนี่แสดงว่าต้องเกิดมานานแล้ว
1: อ๋อเกิดมานานแล้ว
0: ยิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนไร้โรคารูปร่างงามโสภาเป็นเอกแก่ปวงชน
1: ครับ
0: ท่านจึงบอกว่ายิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสยิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสจะให้ดีได้ให้ยิ้มทุกวันแต่อย่าเผลอยิ้มทั้งวันนะถ้ายิ้มทั้งวันเนี่ยไม่สบายแง่ๆแล้วแต่ยิ้มทุกวันยิ้มอย่างที่ท่านเจ้าคุณว่าน่ะยิ้มให้โลก
1: คือตื่นมาท่านคุณพอตื่นมาปุ๊บเนี่ยพอรู้สึกตัวปุ๊บยิ้มสักก่อนยังไม่ตายเว้ย
0: อ๋อรำพึงด้วย
1: รำพึงจะยังไม่ตายแสดงว่านะบุญรักษาคุณพระคุ้มครอง
0: ครับ
1: นี่ยิ้มไปบางคนตื่นมาไม่ยิ้มท่านคุณ
0: ทำไมอ่ะ
1: โอ้ยโอ้ย
0: อะไร
1: มีแต่เสียงอย่างเงี้ย
0: อ๋อ
1: เสียงอัปมงคลตื่นมาต้องยิ้มให้โลกสักครั้งเราจะได้ดูโลกอีกนานแสดงว่าบุญยังรักษาพระยังคุ้มครองอยู
0: ่หัวใจมีความสุข
1: มีความสุขพอยิ้มให้โลกแล้วพอเจอลูกก็ยิ้มให้ลูกตื่นแล้วล่ะลูกนะหิวหรือยังอะไรก็ถามดีๆไม่ใช่ตื่นมาเปิดมันต้องเปิดปากด้วยรอยยิ้มไม่ใช่เปิดปากด้วยการด่าลูก
0: อ๋อ
1: แล้วบางคนเปิดปากที่บ้านเนี่ยด่าลูกแช่งลูก
0: ต้องเริ่มต้นชีวิตด้วยสุภาษิต
1: ครับ
0: ไม่ใช่เริ่มต้นชีวิตด้วยทุพภาษิต
1: ครับคนโบราณเนี่ยเขาเริ่มต้นชีวิตด้วย

0: สุภาษิตจริงๆท่านคุณ
1: ตื่นขึ้นมาก็
0: ตื่นขึ้นมา
1: หวานขันเพราะ
0: บ้วนปากแล้วสวดมนต์คือบางคนเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเขาเอามนต์ล้างปากนะผมบอกว่าตื่นมาแต่ละวันเอารอยยิ้มล้างใบหน้าเอามัทรสวาจาล้างปากเอาหยาดเหงื่อแห่งความลำบากล้างความจนเอากิเลสของคนหลายๆคนมาชำระกิเลสเราตื่นเอารอยยิ้มล้างใบหน้าเอามัทรสวาจาล้างปากสวดมนต์ซะและอย่าไปสาบแช่งลูกหลานนะท่านคุณ
1: โอ้เสียงสาบแช่งของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นเสียงอัปมงคล
0: เป็นประกาศิษย์ของพระพรหมบ้านที่เขาจะรวยๆกันเนี่ยท่านผู้ชมจำว่าเขาตื่นมาเขาให้เขาขอพรให้ลูกหลานให้ลูกเมียให้ลูกผัวแล้วพอลูกนะหลานลูกเมียลูกผัวจะไปไหนมาไหนเขาจะประสาทพรให
1: ้โ
0: อ้เดินทางด้วยสุขภาพนะไปเรียนหนังสือขอให้มีปัญญาดีร่ำรวยนะลูกนะ
1: โอ้ถ้าไปทำมาหากิน
0: ก็ขอให้ประสบความเจริญรุ่งประสบความสำเร็จได้เงินได้ทอง
1: ที่เขาบอกว่ามาให้มีชัยไปให้มีโชค
0: ครับ
1: โชคดีมีชัยทั้งขาไปขากลับ
0: โชคดีมีทรัพย
1: ์ทั้งขากลับขาไป
0: นี
1: ่โชคดีมีชัยไม่มีภัยไม่มีโรคโชคดีมีโชคไม่มีโรคไม่มีภัย
0: ครับขอให้พรกันญาติโยมที่เจริญเจริญเนี่ยลูกพ่อแม่เขาไม่เคยแช่งเขานะป
1: ู
0: ่ย่าตายายไม่เคยแช่งไอ้คนจนเนี่ยตื่นมาเนี่ยนะเริ่มแล้วอยากให้ลูกฉลาดแต่ด่าลูกไอ้โง่
1: โ
0: อ้โง่
1: เดี๋ยวไอ้เวลาด่าไอ้โง่เนี่ยหันหน้าไปทางอื่นได้ไหมทำไมจะจ้องเพ่งมาทางผมเหลือเกินเนี่ย
0: เทศกับท่าน
1: ทำไม
0: บางคนบอกด่าลูกไอ้โง
1: ่
0: แต่อยากให้ลูกฉลาดแล้วเด็กมันจะฉลาดคนโดนด่าว่าโง่มันจะฉลาดไหมท่านคุณ
1: มันโดนคำสาปจะตั้งแต่แรก
0: ไปไหนมันก็โง่หมดไอ้แหนทำไมขี้เกียจไอ้เนี่ยไอ้ขี้เกียจมันจะขยันไหมนะ
1: บางทีไม่ใช่ไอ้โง่ไอ้ขี้เกียจอย่างเดียวนะ
0: อะไรอ่ะ
1: ไอ้ควายไอ้ควาย
0: ไม่ใช่เท่านั้นนะไอ
1: ้ทำไมเสียงมันหายไปไหนแล้วน่ะ
0: ลองสิ
1: ลองไอ้ควายเข้าดี
0: ลองไอ้ควายใหม่สิลองสิเอา
1: โอ้
0: ไม่จะตีกิน
1: นี่มันเลยไปแล้วนะ
0: ไม่จะตีกินตะกี้บอกไป
1: เลยไปแล้วเลยไปแล้ว
0: เล่นถ้าเต็มที่อีกควาย
1: เลยไปแล้วเลยตรุษจีนแล้ว
0: เหรอทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: อ้าวตรุษจีนนี่ยกย่องเรียกอาเฮีย
0: อาเฮีย
1: เลยแล้วนี่สงกรานต์แล้ว
0: เพราะฉะนั้นตื่นมาแล้วท่านคุณนะยิ้มให้ลูก
1: ครับ
0: ยิ้มให้ตัวเรานี่มีอายุขนาดนี้ฐานะขนาดนี้ยิ้มมันไว้เถอะครับว่าพ่อแม่เลี้ยงเรามาเราเลี้ยงตัวเองมาเนี่ยยิ้มให้ตัววันนี้จะทำอะไรบ้างสามกรรม
1: หนึ่ง
0: กรรมกิจ
1: สอง
0: กรรมบท
1: สาม
0: กรรมฐาน
1: อ๋อ
0: กรรมกิจมีหน้าที่การงานอะไรพอทำได้ทำ
1: โอ้ไม่ละเลยต่อหน้าที่
0: ครับกรรมบทเดินทางของการบุญกุศลนับตั้งแต่รักษาศีลทำบุญทุนทานไปกรรมฐานก็สวดมนต์ไหว้พระไปอย่างนี้ก็มีความสุข
1: โอ้ชีวิตจะงดงามต้องปฏิบัติสามกรรมให้ได
0: ้มีกรรมกิจไม่ทำหรือละไปมันก็เป็นอะไรครับอากูลใช่ไหม
1: เขาเรียกว่ามีหน้าที่ไม่รู้หน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที
0: ่ครับ
1: ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่จะเสียศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรมแต่ถ้ามีหน้าที่รู้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่จะมีศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรม
0: หน้าที่เนี่ยงานเนี่ยมันมีสองงานท่านทุกคน
1: อ๋อมีสองงานอีก
0: ครับ
1: เอางานอะไรบ้าง
0: งานอาชีพกับงานอาสาง
1: านอาชีพกับงานอาสา
0: ครับทำให้มันดีงานอาชีพหมายความว่าเรามีอาชีพอะไรเราก็ทำของเราไปอย่าไปบ่นสองงานอาสาผมเห็นคนบางคนเนี่ยท่านตะกี้เนี่ยเพิ่งอพปรใช่ไหมท่านนายกมันมาเนี่ยมันไม่ได้ตังค์นะมันไม่ได้ตังค์แต่ทำไมมันมาตั้งแต่เช้ามันกวาดนู่นกวาดนี่แล้วหน้าตามันยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้เงินนะ
1: เขามีจิต

0: เขามีจิตอาสาและจิตสาธารณะ
1: ครับ
0: ไฟไหม้ที่ไหนไอ้พวกนี้ก็ทิ้งลูกทิ้งแม่ทิ้งเมียไปกลางค่ำกลางคืนเอางูขึ้นบ้านมันไปไหม
1: ไป
0: มันไปหมดท่านเจ้าคุณโจรขโมยบ้านเสาโทรทัศน์ล้มเพื่อคนมีใจอาสาเดี๋ยวงานศพวัดนู้นแหละไปยืนโบกอยู่นั่นแหละท่านเจ้าคุณใครเคยให้เครื่องดื่มบำรุงกำลังมันสักขวดไหมไม่มีนะ
1: มี
0: ฮะ
1: มี
0: ใครอ่ะ
1: ที่บางเลนนี่แหละ
0: เหร
1: อที่เทศบาลตำบลบางเลนนี่แหละ
0: เขามาโบกรถเนี่ยไอ้หนูเฮ้ยเพื่อแกเอาไปสัก400ไว้ให้หลายคนไปซื้อเครื่องดื่มบำรุงกำลังมามันจะชื่นใจ
1: นี่เขาเรียกว่าให้กำลังใจ
0: ครับ
1: กำลังใจเป็นสิ่งที่ไร้ตัวตนแต่มีอิทธิพลต่อผู้ให้และผู้รับ
0: ครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะกรรมเกิดมาเนี่ยกรรมกิจกับกรรมบทก็ทำบุญทำกุศลไปกรรมฐานสวดมนต์ไหว้พระไป
1: โอ้จิตใจจะได้สงบไม่ฟุ้งซ่าน
0: ครับนี่เขาเลยยิ้มให้ตัวยิ้มให้เมียยิ้มให้เมียคือถ้าเมียเจอหน้าเมียเนี่ยต้องยิ้มให้เมีย
1: ครับ
0: ถ้าเมียตื่นก่อนยมผู้ชายตื่นทีหลังก็เดินมาหาเมียอ้าวเป็นไงบ้างตื่นก่อนแล้ววันนี้เหนื่อยสินะมีให้กินบ้างล่ะแล้วก็ดึงเอามือล็อกคอมาจูบสักฟอดหนึ่ง
1: โอ้แนะนำดี
0: อ้าว
1: เดี๋ยวที่ว่านี่เมียตัวหรือเมียชาวบ้าน
0: ก็แนะนำคนไทยฝรั่งเขาจูบเมียตอนเช้า
1: โอ
0: ้ไอคนไทยมันตบเมียตอนเช้า
1: แน
0: ่อ้าวจริงๆท่านเจ้าคุณตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยทักเมียดีๆเป็นไงเหนื่อยไหมแต่พูดแล้วไม่เหนื่อยแล้วอย่ามายุ่ง โอ้โหทนเหนื่อยหน่อยนะเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง จูบหน้าผากซักฟอดหนึ่งจูบเช้าๆดีครับ
1: ทำไม
0: หน้ามันเค็มดี
1: แหมรู้สึกจะเชี่ยวชาญไปหมดนะเนี่ย
0: จริงๆ
1: พูดยังก็เคยเนี่ย
0: ไม่ใช่เคยเห็น
1: เคยเห็น
0: ไอ้คนผู้ชายไทยนี่แปลกเนี่ยผู้ชายไทยที่นั่งนานแปลกท่านคนเมียตัวเองไม่ค่อยยิ้มให้หรอก
1: ชอบยิ้มให้เมียชาวบ้าน
0: เมียชาวบ้านเดินผ่านมาไปไหนแต่งตัวสวยนะแกนะผ่านมาเมียหันมาดูเมียตัวเองแล้วแกมายืนทำไมเนี่ยไปไอ้พศนี่น่าเกลียดนะผู้ชายไทยอ่ะผู้หญิงก็บางการตื่นเช้ามาก็ยิ้มให้ผัวใช่ไหมพอยิ้มแล้วมันชื่นหัวใจ
1: นี่เขาเรียกว่ายิ้มให้คนรัก
0: ครับเพราะฉะนั้นเกิดมาเนี่ยที่ท่านประธานในพิธีเขาบอกพูดถึงยิ้มรับคุยกันมีความสุขสำคัญที่สำคัญที่สุดคือว่า ที่ผมทิ้งประเด็นเอาไว้ว่าเมื่อเป็นผู้สูงอายุแล้วเขากำหนดอายุเท่าไหร่แล้วผู้สูงอายุเนี่ย
1: 60ขึ้นไป
0: 60ขึ้นไป
1: ครับ
0: นะท่านเจ้าคุณอายุเท่าไหร
1: ่ใกล้แล้ว
0: ฮะ
1: แต่ท่านเจ้าคุณนะจะมีเงินเดือนแล้ว
0: อะไร
1: จะมีเงินเดือนแล้ว
0: ทำไมอ่ะ
1: อ้าวอายุเข้า60
0: ว่าเลยเฉยไป
1: ไม่ยอมรับซะอีกแล้ว
0: ผมไม่แก่ขนาดนั้นหรอก
1: ทำไมอ่ะ
0: ผมแก่เพราะเมื่อวานวันเดียว
1: อ๋อแกก็เมื่อวานวันเดียวว
0: ันเดียว
1: แค่นั้น
0: เท่านั้นเองใครเขาถามอายุนะท่านอายุยายอายุเท่าไหร่นะอย่าไปตอบเขานะแกผมเมื่อวานวันหนึ่งว่ะ
1: ท่านเจ้าคุณ
0: ครับ
1: สมัยก่อนเคยถามว่าอายุเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ท่านเจ้าคุณบอกว่าตอนนี้ใกล้หลัก4ต่อมาเคยถามอีกบอกว่าเลยหลัก4ต่อมาถามอีกตอนนี้เลยดอนเมืองแล้วเมื่อไม่กี่วันมีโยมถามเห็นบอกว่าอาตมาเนี่ยถึงอยุธยาแล้ว
0: เหร
1: อนี่แสดงว่าเข้าเลข6
0: เลข6
1: จะมีเงินเดือนแล้ว
0: แต่6กระดกเป็น9ได้
1: ล่างหรือบนเนี่ย
0: คิดเอาเองคิดเอาเองเพราะเลข6กระดกเป็น9ได
1: ้มันกลับกันได
0: ้กลับกันท่านเจ้าคุณครับ
1: ครับ
0: ที่ได้กล่าวไว้ว่า1วัดวาอาราม
1: ครับ
0: 2
1: วัฒนธรรม
0: 3วัตรปฏิบัติ
1: ครับ
0: ที่ผมจะเรียนถามท่านเจ้าคุณก็คือว่าเมื่อเป็นผู้สูงอายุเนี่ยควรจะมีวัตรปฏ

0: ฏิบัติอย่างไรนะถึงจะมีความสุข
1: ท่านผู้ชมคะความสุขนั้นคือพอใจกับวิถีชีวิตของตัวเองและวางฝันของตัวเองไว้ตามกำลังที่ตนทำได้นะคะส่วนการได้รับวัตถุและความสำเร็จในหน้าที่การงานทำให้พึงพอใจและยกฐานะยกระดับได้เป็นการเสริมความสุขเพียงภายนอกและมันไม่ได้อยู่มั่งคงถาวรตลอดไปค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์สวภาฤกษ์สนานและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้า

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: อ่ะคิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
4: คอยบรีชิดนายเลยพี
0: ่อ่ะเป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
4: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
5: เปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
5: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
6: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
7: แม่มามาเร็ว
8: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
7: กันเลย
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
9: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ่ะไปนะน้องเ
0: อ้รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอก

0: สารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
1: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกส์เทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
2: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
3: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
1: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ

0: เรียนแล้วไม่ชอบอาชีพที่ทำก็ยังไม่ถูกใจจะเปลี่ยนตอนนี้จะสายไปหรือเปล่านะคะคำถามเหล่านี้เป็นกรอบความคิดข้อจำกัดกับดักที่ทำให้เราไปต่อข้างหน้าไม่ได้ค่ะบทเรียนนี้เราจะมารู้จักกับทักษะต่อยอดหรือ transferable skill ทักษะที่จะทำให้เราไปต่อได้เอาประสบการณ์ในอดีตมาต่อยอดสร้างทางเลือกใหม่ทางอาชีพในอนาคตกันค่ะเราได้ยินมาตลอดบทเรียนนี้เลยนะคะว่าชีวิตออกแบบได้ทดลองได้เปลี่ยนได้นะคะพี่ๆอยากให้น้องๆได้เห็นประสบการณ์ของการเอาทักษะในอดีตมาต่อยอดอาชีพในอนาคตโดยไม่เสียดายประสบการณ์แล้วก็เวลาที่เคยใช้ไปกับการสร้างแล้วก็เรียนรู้อาชีพนั้นๆค่ะในบทเรียนนี้นะคะเราจะพบกับพี่ยีราฟสรวิทย์ไพบูลย์รัตนากรเป็นอดีตโปรแกรมเมอร์หนุ่มนะคะที่ผันตัวมาทำงานด้านการศึกษาเป็นคุณครูที่ Teach for Thailand แล้วก็เปิดกิจการเพื่อสังคมเป็นมูลนิธิชื่อว่า Saturday School หรือโรงเรียนวันเสาร์ค่ะบทเรียนนี้นะคะขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับพี่รับสรวิทย์ไพบูลย์รัตนากรนะคะพี่รับเป็น CEO แล้วก็ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์หรือว่า Saturday School ค่ะพี่รับมีจุดเริ่มต้นเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็สนใจทางด้านการศึกษานะคะผันตัวมาเป็นคุณครูแล้วก็เปิดมูลนิธิเป็นของตัวเองเบื้องต้นอยากจะทักทายพี่ยีราฟนะคะแล้วก็อยากให้พี่ยีราฟช่วยแนะนำให้พวกเรารู้จักเพิ่มเติมนิดนึงว่า Saturday School ทำอะไรบ้างค่ะ
1: ครับก็ก่อนอื่นต้องสวัสดีพี่เมย์ก่อนนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆนะครับก็ผมยีราฟนะครับก็แต่ก่อนเนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์เรียนจบวิศวะคอมพิวเตอร์นะครับที่จุฬาแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ประมาณปีนิดๆแล้วก็ได้ไปเป็นคุณครูในโรงเรียนขยายโอกาสของกทม.นะครับในมูลนิธิ Teach for Thailand แล้วก็เริ่มมูลนิธิของตัวเองเนี่ยชื่อว่าโรงเรียนวันเสาร์หรือว่า Saturday School หลังจากนั้นเราเนี่ยมีเป้าหมายปลายทางคืออยากจะเห็นเด็กไทยทุกคนเนี่ยไปถึงศักยภาพสูงสุดแล้วก็กลับมาเปลี่ยนแปลงชุมชนสังคมรอบข้างของเขานะครับโดยที่สิ่งที่เราทำหลักๆเนี่ยก็คือเราอยากจะเปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปในสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทำอาชีพอะไรอยู่ก็ตามหรือว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยได้มามีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ไขปัญหาการศึกษาด้วยกัน
0: แต่ว่าจุดเริ่มต้นของเราดูเป็นเหมือนอีกร่างนึงซึ่งก็คือตอนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนาะทำไมถึงอยากเรียนโปรแกรมเมอร์ทำไมถึงเรียนวิศวะคอมแล้วไปมาทำไมถึงมาทำมูลนิธิช่วยเล่าเส้นทางเจอร์นี่ตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะ
1: ครับโอ้จริงๆแล้วยาวนิดนึง
0: ยาวนิดนึง
1: แต่ว่าถ้าเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือตอนม.ปลายเนี่ยผมก็ชอบที่จะเขียนโปรแกรมตั้งแต่ม.ปลายแล้วพอเข้ามหาลัยเราก็ไม่ต้องลังเลเลยว่าจะเข้าอะไรก็เข้าวิศวะคอมพิวเตอร
0: ์
1: แล้วก็จบมาก็แน่นอนก็เป็นโปรแกรมเมอร์ แต่ปรากฏว่าตอนที่เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ได้ประมาณปีนึงจริงๆเราก็ระหว่างทางที่เราเป็นเนี่ยเราก็ตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันมีอีกหลายสิบปีเลยเราจะเลือกเส้นทางไหนเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนตอนนี้เฮ้ยมันก็อาจจะดีนะในการที่จะแบบใช้คำว่าเป็นการลงทุนกับทักษะกับความสามารถที่เราอยากจะใช้ในอนาคตจริง
0: ๆเหมือนพี่รับเริ่มเปิดออปชันให้กับตัวเองว่าเอ้ยจริงเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ก็ได้แหละแล้วก็คงทำไปได้เรื่อย
1: ๆ
0: แต่เหมือนเริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะจริงๆเราเป็นอะไรได้อีกไหมเนาะเราตั้งคำถามแล้วเราคิดอะไรต่อในหัวเรา
1: ครับคือการที่เราคิดอะไรในหัวเนี่ยคือเราต้องเอาทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ออกไปหมดก่อนเราคิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้ก่อนว่าเราอยากจะเป็นอะไรก็ได้ในโลกใบนี
0: ้แล้วตอนนั้นเราเอาข้อจำกัดอะไรออกไปบ้าง
1: ก็จริงๆคือทุกอย่างเลยนะเราวางไว้ก่อนแล้วเราตั้งเป้าว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราอยากจะเป็นอะไรกันแน่เราก็กลับไปทบทวนสิ่งที่เราประสบพบเจอมาในชีวิตของเราว่าเรารู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาที่เราอยากจะแก้ไขหรือว่าสิ่งที่เราเติบโตมาเนี่ยมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าอินกับมันเป็นพิเศษจริงๆตอนที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยหรือว่าตอนที่เรียนอยู่มัธยมเนี่ยก็มีเราเห็นประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาอยู่เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือหลายๆอย่างความเหลื่อมล้ำเราก็เห็นว่าเฮ้ยปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอยู่ในสังคมไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร
0: ่
1: เราใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากจะใช้ไม่ค่อยได้เราก็เลยกลับมาคิดอยู่ในใจว่าจริงๆแล้วเราอยากจะแก้ไขปัญหาสังคมหรือเปล่า
0: เป็นคำถามก่อนเนาะซึ่งถึงเวลานี้นะคะอยากจะลองชวนทุกคนมาลองย้อนเวลาไป อยู่กับพี่รับตอนวัยเยาว์กว่านี้นิดนึงแล้วก็ลองคิดว่าเฮ้ยตอนนั้นถ้ามันมีโจทย์ในใจอยู่ประมาณนึงว่าแบบเอ๊ะหรือเราจะทำอะไรเพื่อสังคมได้ไหมทางเลือกมันเป็นอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปที่กระดานแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัด mind mapping กันดูนิดนึงว่าการที่จะทำงานเพื่อสังคมเนี่ย จริงๆก็อาจจะดูเป็นโจทย์กว้างๆเนาะแต่จริงมันมีทางเลือกเยอะแยะมากมายเลยที่เป็นไปได้พี่อีรับเคยระดมสมองอะไรให้กับตัวเองบ้างนะคะในช่วงนี้นะคะพี่รับกับพี่เมย์ก็อยากจะชวนน้องๆมาลองทำแบบฝึกหัดMind Mappingกับโจทย์ของพี่รับกันสักนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่พี่รับเล่าให้เราฟังว่าแบบงานที่เราอาจจะอยากสนใจทำน่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่มีผลต่อสังคมในวงกว้างได้เปลี่ยนแปลงสังคมได้เนาะเราก็เลยลองเขียนเอาไว้ตรงกลางนิดนึงว่างานเพื่อสังคมเนาะพี่ในมุมของพี่รับงานเพื่อสังคมมันแปลงไปทางไหนได้บ้างนะตอนนั้นที่เราเริ่มคิดในใจ
1: ครับจริงๆแล้วมีหลายด้านมากเลยนะครับด้านแรกที่ผมคิดถึงเลยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของสาธารณสุขนะครับ
0: งานเพื่อสุขภาพงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหม
1: ใช่อ
0: าจจะเป็นวงที่หนึ่ง
1: แล้วก็มีเรื่องของความเหลื่อมล้ำ
0: ความเหลื่อมล้ำเช่นคนในสังคมที่อาจจะเข้าถึงทรัพยากรต่างๆแตกต่างกันเลยเนาะถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: อาจจะเป็นเรื่องของความยากจนอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกมุมนึง
1: ผมก็คิดว่าจริงๆแล้วรากฐานสำคัญในการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการศึกษา
0: ทีนี้อย่างที่เราบอกว่าเวลาเราทำ mind map เราก็จะฟุ้งๆไปก่อนแหละว่ามันเป็นอะไรได้บ้างยังไม่ต้องตัดสินว่ามันจะได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมพี่รับอยากเริ่มวงไหนก่อนดี
1: อันแรกเลยเรื่องของการทำกิจการเพื่อสังคมหรือว่าเป็นสตาร์ทอัพด้านการศึกษานะครับ
0: อาจจะเป็นมุมที่แบบว่าเราแบบว่าทำอะไรที่เป็นของตัวเองเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือกิจการบางอย่างที่อาจจะทำให้เราได้แก้ปัญหาการศึกษาก็จะเป็นอย่างหนึ่งเป็นเหมือนผู้ประกอบการแต่ว่าทำเพื่อสังคม
1: แล้วก็เรื่องของการศึกษาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเปิดโรงเรียน
0: เปิดโรงเรียนเลยโรงเรียนพี่ยีราฟ
1: โรงเรียนยีราฟ
0: โรงเรียนยีราฟ
1: แล้วก็ที่เป็นที่รู้จักกันนะครับการศึกษาก็สามารถเป็นครูได
0: ้ไปเป็นครูได้เลยไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นการศึกษาก็มีความเป็นไปได้จริงก็อาจจะแตกได้อีกเยอะแยะเนาะอันนี้เป็นแบบคร่าวๆที่อาจจะเป็นไปได้นะคะ
1: ถ้าเป็นเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยเราสามารถที่จะไปช่วยโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันช่วยเรื่องโรงพยาบาลเนี่ยตอนนั้นผมก็อินเรื่องของการช่วยเรื่องของการขาดแคลนเลือดแล้วก็เราสามารถที่จะไปช่วยเรื่องของการออกแบบนโยบายได้เช่นเดียวกัน
0: เป็นแนวเชิงภาพรวมเนาะจะออกแบบกฎระเบียบนโยบายยังไงที่จะตอบโจทย์สาธารณสุขหรือว่าสุขภาพของประชาชนความเหลื่อมล้ำล่ะคะ
1: การความเหลื่อมล้ำเนี่ยเรามีอาจจะเป็นการไปช่วยเรื่องการเมืองก็ได้นะครับ
0: การเมืองซะเลย
1: หรือว่าอาจจะเป็นแบบคนที่ช่วยอยู่ในหลังบ้านของการเมืองก็ได้แล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของจิตอาสาไปลงชุมชน
0: อาจจะแบบว่าคอมมูนิตี้ชุมชนชนบทเข้าไปคุยกับชาวบ้านเข้าไปแก้ปัญหาเป็นจิตอาสาทั้งหมดนี้ก็เป็นความเป็นไปได้เนาะพี่รับเนาะคือสุดท้ายก็ยังไม่รู้หรอกว่าเราจะเลือกอะไรแต่การทำแบบฝึกหัดแบบนี้ค่ะบางทีมันก็ทำให้เราไม่ได้รู้สึกว่าเรามีทางเลือกแค่ทางเลือกเดียวและจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องทำ mind map คนเดียวเนาะเราชวนเพื่อนมาทำได้ชวนคนมาร่วมระดมสมองได้อาจจะเห็นมุมมองมากขึ้นทำให้เห็นทางเลือกมากขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่ทำให้เรารู้สึกไม่ติดกับแล้วก็เห็นช่องทางในการเรียนแล้วก็การออกแบบอาชีพมากขึ้นค่ะ

0: จาก mind map ของพี่รามนะคะเราก็จะเห็นว่าโอ้ทางเลือกเยอะมากมีทุกอย่างเลยตั้งแต่ไปทำกิจการเพื่อสังคมทำสตาร์ทอัพเพื่อสังคมก็ได้เชิญคนมาบริจาคเลือดเป็นครูก็มีเนาะเราตกตะกอนยังไง
1: คือเราอาจจะดูแต่ละอันเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันพอสมควรคือตอนที่ผมกำลังเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่เนี่ยก็จะมีบางช่วงเวลาที่เราได้ไปเข้าอีเวนต์เข้างานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการรู้จักสตาร์ทอัพการรู้จักโซเชียลเน็ตไพรส์จริงๆแล้ว2 อย่างนี้เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันคือมันเป็นการสร้างองค์กรสร้างธุรกิจสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมานะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากเป็นเจ้าขององค์กรแล้วเราก็อยากจะแก้ไขปัญหาให้กับคนจำนวนมากนะอันนี้คืออันแรกที่ได้จากการที่เรารู้จัก2 อย่างนี้พอเราเริ่มรู้จักตัวเองในมุมนี้แล้วปุ๊บเราลองดูว่ามันปัญหาอะไรที่เราอยากจะแก้ไขอันดับแรกเลยก่อนที่จะมาทำเรื่องการศึกษาเนี่ยผมก็ไปลองทำเรื่องของแอปชวนคนมาบริจาคเลือดอันนี้ก็ลองทำไปสักพักนึงปรากฏว่าเฮ้ยปัญหาเรื่องนี้เราอาจจะยังไม่ได้อินกับมันมากพอเรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้แบบแก้ไขเพนพอยต์ของเราขนาดนั้นถึงแม้ว่าเราก็อาจจะเป็นคนที่บริจาคเลือดเป็นประจำอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเส้นทางการเข้าไปทำเรื่องนี้มันมีกลุ่มที่เราจะต้องไปดีลด้วยที่เราอาจจะแบบทำอะไรได้ยากแล้วก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาที่มันแบบซีเวียขนาดนั้นคนก็ไปบริจาคเลือดกันอยู่ประมาณนึง
0: คือโจทย์เพื่อสังคมก็มีหลากหลายพอเอาตัวเองลงไปคลุกคลีกับโจทย์มันก็อาจจะเริ่มโจทย์ที่เราสนใจแล้วก็โจทย์ที่เราอาจจะอินมากกว่าอันอื่นเนาะสิ่งที่เจอว่าอินมากคืออะไรคะ
1: ครับคือเราก็มาดูภาพใหญ่อีกรอบหนึ่งว่าจริงๆแล้วปัญหาต่างๆเนี่ยมันน่าจะมีรากฐานมาจากปัญหาเรื่องการศึกษาเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราแก้ที่ตัวรากของปัญหาหรือว่า root cause เนี่ยมันน่าจะทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยช่วยคลี่คลายไปด้วยเราก็เลยเลือกที่จะไปสนใจปัญหาเรื่องการศึกษาเราจะทำยังไงเพื่อที่จะรู้ได้ชัดเจนว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนบ้าง
0: อ
1: ันนี้คือเป็นกระบวนการที่เราเริ่มที่จะเข้าไปเข้าใจปัญหาม
0: ากขึ้น
1: เพราะว่าตอนที่เราทบทวนตัวเองเหมือนกันว่าเราเรียนจบมาในช่วงเวลามัธยมมหาวิทยาลัยหรือว่าประถมอะไรเงี้ยเราก็ผ่านการศึกษาที่ไม่ได้แย่มากมาแต่ว่าปัญหาการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยเราต้องไปมองถึงคนส่วนใหญ่เขาได้รับการศึกษาเป็นยังไงอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตัดสินใจว่าจะไปลงมือทำเนี่ยก็คือเราไปเป็นครูในโรงเรียนที่เป็นไทป์ของโรงเรียนที่ประสบปัญหาอยู
0: ่ค่ะ
1: ก็เลยเป็นเส้นทางว่าเราเลือกที่จะไปเป็นครูก่อน
0: จากโปรแกรมเมอร์มาเป็นคุณครูมาเป็นเจ้าของมูลนิธิมันคงมีเยอะแยะมากมายที่ต้องเรียนรู้ระหว่างทางเนาะมันมีอะไรที่เราเอาทักษะในอดีตมาใช้บ้างไหมคะแบบสิ่งที่เคยเรียนรู้แล้วก็มั่นใจมากว่ามันจะต้องมีบางอย่างที่แบบเราไม่ถนัดแล้วก็จะต้องมาเรียนรู้ระหว่างทางเราปิดแก็บช่องว่างทักษะเหล่านี้ได้ยังไงบ้างเนี่ยค่ะ
1: ครับของผมเองเนี่ยเรียกได้ว่าแทบไม่ได้ใช้เลยสกิลที่ผ่านมาตอนเป็นโปรแกรมเมอร์ซึ่งมันแบบเป็นแทบจะคนละด้านกันเลยครับแต่ว่าจริงๆแล้วในสกิลย่อยๆทักษะย่อยๆเราสามารถที่จะส่งต่อมาได้เหมือนกันอย่างตอนที่เป็นโปรแกรมเมอร์

0: เนี่ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นจุดแข็งของเราเลยคือเป็นทักษะของการแก้ปัญหา problem solving skill หรือว่าความคิดสร้างสรรค์ creativity การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เนี่ยมันอาจจะต้องใช้สองอย่างนี้ค่อนข้างเยอะตอนที่เราเป็นครูเนี่ยเราก็จะมองว่าเด็กๆในชั้นเรียนเนี่ยเขามีความสามารถเป็นยังไงทักษะการวิเคราะห์ของเราเริ่มมาแล้วพอวิเคราะห์เสร็จปุ๊บการแก้ปัญหาเด็กคนนี้ติดตรงไหนเราก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างแล้วก็ใช้ creativity คือในห้องเรียนของเราเนี่ยเราก็จะพยายามหาการเรียนการสอนใหม่ๆแล้วก็ไม่ได้ติดกรอบว่าเราจะสอนแค่ในห้องเรียนอย่างเดียวเราพาเด็กออกไปนอกห้องเรียนด้วยพาคนข้างนอกเข้ามาอยู่ในโรงเรียนด้วยมาแลกเปลี่ยนกับเด็กๆเพราะฉะนั้นทักษะเหล่านี้เนี่ยเป็นทักษะที่เราส่งต่อมาจากตอนเป็นโปรแกรมเมอร์เพราะฉะนั้นคือการแก้ปัญหาทางโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันไม่ได้แบบมีเส้นทางเดียวเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาได้แต่ว่ามันสามารถที่จะทำนู่นทำนี่อ้อมมารอบนึงแล้วค่อยแก้ปัญหาก็ได้เหมือนกันไม่ยังเป็นต้องแบบหนึ่งบวกหนึ่งได้สองเสมอไป
1: คือเรียนโปรแกรมมิ่งมาเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์เท่านั้นเหมือนที่เราคิดในตอนแรกเนาะใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าจริงๆทักษะแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาทักษะการต่อยอดหรือว่าเราเรียกว่า transferable skill เนาะกลายเป็นเหมือนทักษะที่ทำให้เราเอามาปรับใช้แล้วก็กลายเป็นคุณครูที่อาจจะมีวิธีการสอนแตกต่างจากคนอื่นมีวิธีการวิเคราะห์นักเรียนที่หลากหลายแล้วก็ทำให้เราออกแบบวิธีการเรียนรู้ได้น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากขึ้น
0: ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือจากโปรแกรมเมอร์เป็นคุณครูเนี่ยมันจะมีทักษะหลายอย่างเลยที่เราเนี่ยส่งต่อมาไม่ได
1: ้แบบต้องเรียนรู้ใหม่เลย
0: ใช่คืออันดับแรกเลยโปรแกรมเมอร์เนี่ยคุยกับคนไม่ค่อยรู้เรื่องแบบอยู่คนเดียวแต่ว่าเจอนักเรียนเนี่ยโอ้โห30กว่าคนเน
1: ี่
0: ยท้าทายมาก
1: ทำไงเราเอาสกิลนี้มาจากไหนไปคว้ามาจากไหน
0: ทีนี้เนี่ยพูดถึงไปคว้ามาจากไหนเนี่ยต้องบอกว่าตอนที่ผมอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็อาจจะได้เป็นประธานรุ่นก็มีโอกาสได้พูดกับเพื่อนๆอยู่บ้าง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นสกิลที่อาจจะต่อยอดมาบ้างแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ได้มีทักษะที่คล่องขนาดนั้นจริงๆแล้วถ้าพูดถึงลักษณะนิสัยส่วนตัวของผมเนี่ยก็คือจะเป็นค่อนข้างอินโทรเวิร์ตก็คือแบบอยู่คนเดียวเนี่ยสบายใจกว่าแต่พอไปอยู่กับเด็กๆหลายๆคนเนี่ย
1: เด็กมาจ้อแจ๊คุย
0: ปวดหัวมากครับต้องบอกตามตรงปวดหัวมากแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นจุดที่เราสามารถพัฒนาต่อได้แล้วก็เรียนรู้ได้เรารู้สึกว่าคอมฟอร์ตโซนของเราเนี่ยมันจะขยายใหญ่ขึ้นมากเลยหลังจากที่เป็นครูปรากฏว่าพอเราทำไปเรื่อยจริงๆมันก็คือเราเป็นครู2ปีเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันก็พัฒนาสกิลของเราอย่างน้อยคือเรากล้าพูดมากขึ้นกับคนจำนวนมาก
1: พี่รับไม่ได้มองว่ามันเป็นข้อจำกัดเนาะแต่มองว่ามันเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาแล้วก็เรียนรู้คือเสียงที่เราพูดกับตัวเองคือแบบอุ๊ยตายละฉันทำไม่ได้ฉันไม่เคยเรียนสิ่งนี้มาก่อนแต่เสียงที่พี่รับพูดกับตัวเองมันอาจจะเป็นว่าแบบเฮ้ยเราไม่รู้แล้วเราจะทำยังไงดีนะเราถึงจะรู้และทำสิ่งนี้ได้นะคะ
0: เราอาจจะต้องมีจังหวะฮึบนิดนึงที่เรารู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดนะแต่ว่าเราอาจจะใช้ความกล้าในใจของเราเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเราจะลุยกับมันเราจะมี mindset ที่ว่าเฮ้ยการลองดูเนี่ยมันไม่เสียหายเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะพูดกับเด็กไม่รู้เรื่องเลยเราก็สามารถที่จะลุยใหม่ได้วันใหม่แล้วก็กลับมาได้เหมือนกัน
1: คือถ้าไม่ลองเนี่ยไม่ได้แน่ๆแต
0: ่
1: ถ้าลองเนี่ยยังมีลุ้นเนาะใช่ไหม
0: อย่างน้อยสมมติว่าการพูดเก่งมากเนี่ยคือ10คะแนนสมมติว่าตอนแรกเราอยู่ที่ประมาณ 2-3 คะแนนการที่ไปพูดครั้งหนึ่งแล้วแบบเด็กไม่ฟังเลยเราอาจจะขึ้นมาเป็น 3.5 คะแนนแต่ถ้าเราไม่พูดเลยเราก็อยู่ที่เดิม
1: ค่อยๆไต่ก็ได้
0: ใช่มันยังเป็นที่ต้องคาดหวังว่าครั้งแรกเราจะไป7อย่างเงี้ย
1: เรานอกจากทักษะการพูดมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมที่เรารู้สึกว่ามันต้องมาต่อยอดโดยเฉพาะในการบริหารมูลนิธิอันนี้ไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวแล้วนะเป็นผู้บริหารด้วย
0: เราก็จะมีกิจกรรมที่เราจะต้องทำงานร่วมกับคนอื่นการทำงานร่วมกับคนอื่นเนี่ยเป็นหนึ่งอันที่เราอาจจะยังไม่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่พอเราเป็นผู้บริหารมูลนิธิเนี่ยเราต้องดูแลคนเราต้องดูแลคนเราต้องทำงานกับอาสาสมัครจำนวนมากอันนี้จะเป็นทักษะเรื่องของcollaboration skill หรือว่าจะเป็นทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอ
1: ัน
0: นี้จะเป็นสิ่งที่เราเริ่มที่จะพัฒนามามากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งมูลนิธิเนี่ยหาคนให้คำปรึกษายากมากจริงๆตอนช่วงแรกเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เราล้มลุกคลุกคลานกับมันแล้วก็เรียนรู้จากหน้างานซะมากกว่าเรียนรู้จากคนที่มาทำงานด้วยกับเราซะมากกว่าไม่ได้ไปหาตำราหรือว่าหาคอร์สเรียนอะไรซึ่งจริงๆแล้วถ้ากลับไปได้เนี่ยผมจะหาคอร์สเรียนหรือว่าหาหนังสือมาอ่านมากขึ้นกว่าเดิม
1: ทีนี้พอเราบอกว่าเราต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองเพิ่มเติมเนี่ยน้องๆบางคนก็อาจจะมีคำถาม เพราะว่าบางครั้งการเรียนรู้เนี่ยมันก็ต้องมีปัจจัยมีทรัพยากรบางทีจะไปเรียนอะไรทีก็

0: ็มีค่าใช้จ่ายเนาะมันกลายเป็นข้อจำกัดที่ทำให้บางคนมองว่าการพัฒนาทักษะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นตรงนี้พี่รับมองว่ายังไงบ้างคะ
1: โอ้ครับคือถ้าสมมติว่าพูดถึงเรื่องของข้อจำกัดทางด้านปัจจัยที่เราอาจจะไม่มีเงินไปจ่ายค่าเล่าเรียนต่างๆอะไรเงี้ยครับคืออันนี้จริงๆตอนทุกวันนี้เลยนะครับเรามีโซเชียลมีเดียที่มีองค์ความรู้อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมากมายเหลือเกินคือเราเสิร์ชอะไรใน Google ไปเนี่ยเราแทบจะเจอทุกอย่างเลยผมว่าอันนี้เป็นทางแรกเลยที่เราสามารถไปหาข้อมูลได้ก็ยังมีวิดีโอใน YouTube ใน TikTok หรือว่าในที่ต่างๆแล้วก็ตอนนี้เมื่อไม่นานมานี้มี Chat GPT ขึ้นมาโอ้โหเรียกได้ว่าถามอะไรไปตอบได้เหมือนอับดุลเลย คือถามยากขนาดไหนก็มีคำตอบมาให้เป็นไกด์ไลน์ผมว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยความรู้มันหาไม่ยากเลยหรือว่าอาจจะเป็นพอดแคสต์ก็ได้เราถนัดเรื่องการฟังแต่ถ้าสมมติว่าน้องๆคนไหนที่อาจจะมีข้อจำกัดมากๆจริงๆเราอาจจะมียืมโทรศัพท์มือถือจากคุณพ่อคุณแม่มาก่อนแล้วก็ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี Wi-Fiลองไปแอบใช้ Wi-Fi ฟรี
0: มันมีทางไปได้ใช่มีทางไปได้ใช
1: ่ไหมใช่ใช่เราไม่อยากจะให้ปิดกั้นตัวเองถ้าสมมติว่าเราแบบเฮ้ยยังไม่ได้ข้อมูลที่เราต้องการปรากฏว่าข้อมูลบางอย่างมันอาจจะเป็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากเราอาจจะเข้าไปหาคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น
0: ๆจริงๆการถามนี่เป็นแบบว่าวิธีการเรียนรู้ที่อาจจะง่ายที่สุดเลยเนาะแบบคนที่รู้จักคนที่ให้ข้อมูลเราได้ยีราฟพูดถึงการถามคนรอบตัวพี่เลยเริ่มมีคำถามว่าตลอดเส้นทางในการออกแบบชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีคนอื่นที่เกี่ยวข้องเนาะคนรอบตัวมีผลต่อเส้นทางชีวิตเรายังไงบ้างคะ
1: โอ้เรียกได้ว่าคนรอบตัวเนี่ยมีผลมากๆเลยนะครับคือคอนเซปต์ผมว่าอันนี้เป็นคอนเซปต์ที่เราต้องยอมรับเลยว่าการที่เราไปอยู่ในสังคมแบบไหนเนี่ยเราจะมีการปรับตัวแล้วก็ซึมซับคนรอบข้างเข้ามาอยู่ในตัวเราเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างตอนที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยก่อนอาจจะใกล้เคียงกับน้องๆมากกว่าตอนนี้ผมเลือกที่จะมาเป็น เรียนวิศวะคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยในใจของผมเนี่ยอยากจะเรียนจิตวิทยาด้วย อยากจะเรียนเรื่องของการบริหารด้วยเราเลือกที่จะเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยก็อาจจะมีประสบการณ์ที่อาจจะไม่ดีกับการที่ไปเรียน2คณะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการเรียนวิศวะเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะดีที่สุดแล้วก็ให้เรามาเรียนตรงนี้อันนี้เนี่ยเป็นอันนึงที่ตอนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็มีการตัดสินใจตามคนรอบข้างเหมือนกันทีนี้ตอนที่เรามาทำมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์เนี่ยเราต้องทำงานกับอาสาสมัครจำนวนมากเลยสิ่งที่เรานึกถึงก็คือตอนที่เราอยู่มหาวิทยาลัยหรือว่าตอนอยู่โรงเรียนเนี่ยเราก็มีการทำกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนค่อนข้างเยอะ เราก็เลยมีการรู้จักคนที่เป็นเพื่อนๆที่มาจากหลากหลายอาชีพแล้วก็ในขณะเดียวกันคือมีเพื่อนๆกลุ่มที่เราก็ใช้คำว่าเป็นกลุ่มที่อยากที่จะทำกิจกรรมเหมือนกันเพราะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่น่าจะสนใจมาช่วยกันพัฒนาการศึกษาด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการ reach out ไปคุยกับคนกลุ่มนี้เชิญชวนเขามาช่วยกันในการเริ่มต้นกิจกรรมของ Saturday School
0: ยิ่งเรารู้จักเราก็อาจจะยิ่งมีทางเลือกเยอะการที่เรามีเน็ตเวิร์คของคนที่เรารู้จักมันก็อาจจะช่วยทำให้เราได้พัฒนาทักษะเปิดโอกาสบางอย่างเนาะพี่รับช่วยเล่านิดได้ไหมคะว่าการรู้จักคนการเข้าไปคุยกับคนมันทำให้เราสร้างอาชีพทุกวันนี้ได้ยังไงบ้าง
1: ครับตอนที่เราเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่ทำเรื่องสนใจเรื่องสตาร์ทอัพสนใจเรื่องโซเชียลแอนทรีเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเฮ้ยเห็นไอเดียว่าคนนู้นอยากจะทำอันนี้คนนี้ทำไมเขาถึงเลือกที่จะทำแอปพลิเคชันนี้ทำไมคนนี้เลือกที่จะทำ องค์กรเพื่อสังคมแบบนี้อันนี้เป็นกลุ่มคนที่เราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ใช้คำว่าแลกเปลี่ยนรู้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้ความรู้กับคนในชุมชนนี้ได้เหมือนกันหรือว่าคนในชุมชนนี้มีสิ่งที่ไปเจอมาไม่เหมือนกับเราก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้
0: อยากจะชวนยีราฟลองถอยหลังมานิดนึงแล้วพูดถึงเส้นทางพูดถึงทักษะเนาะหลายครั้งเราจะได้ยินเด็กๆพูดว่าแบบเวลาเราอยู่ในโรงเรียนเนี่ยบางทีวิชาแนะแนวก็อาจจะยังไม่ได้ให้มุมมองตรงนี้เรามากน้องๆที่อยากจะเข้าใจตัวเองพัฒนาตัวเองเห็นเส้นทางชีวิตในมุมมองของเราที่เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Saturday School เนาะที่แบบเปิดโอกาสให้เด็กได้มาเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยเราคิดว่าน้องๆสามารถแนะแนวตัวเองได้ยังไงบ้างคะ
1: ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมว่า สิ่งที่พี่เมย์สอนในวันนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ให้กับลูกๆของเราหรือว่าในห้องเรียนของเราได้เช่นเดียวกันนะครับการทำ mind map การค้นหาตัวเองผ่านการวิเคราะห์ตัวเองก่อนนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างก็คือการที่สมมติว่าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นคุณครูเนี่ยเรามีลูกๆหรือมีนักเรียนที่เราดูแลอยู่นะครับอันดับแรกเลยคือเราอาจจะต้องเปิดใจก่อนเปิดใจแล้วก็ให้พื้นที่ปลอดภัยเป็นเซฟสเปซให้กับลูกๆของเราเนี่ยได้เล่าเลยว่าเขาสนใจเรื่องอะไรอยู่เขาอยากจะทำอะไรหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูเนี่ยเราจะเปลี่ยนหน้าที่เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตไปคอยซัพพอร์ตตามความสนใจของเด็กเราไม่ต้องเป็นห่วงว่าเด็กๆ เนี่ยเขาจะไปลองทำแล้วเขาจะชอบหรือเขาจะไม่ชอบจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ว่าให้เขาได้ลองแล้วเราอ่ะจะมีหน้าที่ในการตั้งคำถามว่าเฮ้ยเขาชอบอะไรในนี
0: ้
1: เขาอยากพัฒนาอะไรต่อหรือว่าเขาไม่ชอบอะไรแล้วการเปิดโอกาสให้เด็กๆ เนี่ยเขาได้พูดความสนใจความถนัดบางทีเขาเล่าได้เป็นฉากๆเลยนะว่าเขาสนใจอะไรแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยปล่อยให้เด็กไปทำแล้วเราสามารถช่วยผลักดันแล้วก็กดขันเด็กๆได้ด้วยเช่นเด็กๆบอกว่าอยากจะไปวิ่งมาราธอนให้ได
0: ้
1: การที่เด็กบอกว่าอยากไปวิ่งมาราธอนให้ได้เขาต้องมีตารางซ้อมของเขาถูกไหมครับสมมุติว่าวันนี้เนี่ยต้องวิ่ง5โลเราอาจจะช่วยวางแผนก็ได้หรือว่าเขามีแผนของเขาอยู่แล้วเนี่ยแต่เขาขี้เกียจไปวันนึงเรา
0: ช่วย
1: ช่วยเลยต้องช่วยเลยต้องช่วยเลยว่า
0: ช่วยปลุก
1: วันนี้เนี่ยไม่ได้นะต้องไปซ้อมไม่งั้นเนี่ยไปถึงเป้าหมายไม่ได้แต่ว่าเป้าหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กเขาเป็นคนตั้งเองแล้วเราจะเป็นคนที่คอยสะกิดอย่างที่พี่เมย์บอกคอยสะกิดว่าเฮ้ยมันเริ่มออกนอกแผนแล้วนะที่เราตั้งเอาไว้เองนะให้เขาได้ลงมือทำตามที่เขาวางแผนเอาไว
0: ้
1: อันนี้จะเป็นหน้าที่ของคนที่คอยซัพพอร์ตใช
0: ่สุดท้ายเป็นเรื่องของการลองแล้วก็มุมของเด็กๆที่ฟังพี่รับในวันนี้ได้ยินคำว่าลองหลายทีมากถ้าเมื่อกี้มีจับคำจะได้ยินคำว่าลองเยอะมากสุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่ได้ต้องรอให้ใครมาแนะแนวเราเสมอไปแต่ว่าเราสามารถแนะแนวตัวเองได้ด้วยการเอาตัวเองเข้าไปลองจริงๆลองทำจริงๆเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเพราะการลองทำให้เราได้ทักษะใหม่ๆที่เอาไปต่อยอดได้กลับมาที่เรื่องของ transferable skill หรือว่าทักษะต่อยอดนะคะในมุมมองของผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่คุณครูก็อาจจะเป็นการลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วเราจะเปิดพื้นที่ในการลองได้ยังไงให้เขาสามารถลองได้อย่างเต็มที่เราจะสามารถซัพพอร์ตเขาได้ยังไงบ้างให้กำลังใจยังไงบ้างไม่ได้ชี้บอกแต่ว่าคอยช่วยสนับสนุนระหว่างทางช่วยตั้งคำถามเพื่อให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าสิ่งนี้ที่อยากจะทำอาชีพนี้หรือเปล่าที่อยากจะทำแล้วก็มีหน้าที่คอยให้กำลังใจอาจจะไม่ได้เป็นคนกำหนดแผนให้แต่ช่วยวางแผนและขั้นตอนแล้วก็คอยช่วยสะกิดให้เขาลงมือเต็มที่กับขั้นตอนนั้นๆสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่ล้ามากๆเลยที่มาแลกเปลี่ยนให้กับน้องๆแล้วก็ทำให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นว่าทักษะต่อยอดสำคัญยังไง transferable skill สามารถสร้างอาชีพแล้วก็ทางเลือกให้เราได้ยังไงบ้างค่ะTransferable skill หรือว่าทักษะต่อยอดที่พี่ยีราฟพูดถึงนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถกระโดดข้ามจากอาชีพนึงไปอีกอาชีพนึงสายการเรียนนึงไปอีกสายการเรียนนึงโดยที่เรายังเอาทักษะติดตัวไปเป็นประโยชน์ไม่เสียของได้ยกตัวอย่างเช่นความคิดสร้างสรรค์เป็นต้นเนาะการที่เราจะคิดอะไรได้หลากหลายมีมุมคิดต่อยอดแหวกแนวไม่เหมือนคนอื่นสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าอาชีพไหนก็เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะคะอันที่สองที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งตัวอย่างหนึ่งของ transferable skill หรือทักษะต่อยอดก็คือ critical thinking เนาะการคิดเป็นเหตุเป็นผลอาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องของการคิดวิเคราะห์อาจจะลิงก์ไปถึงมุมของการแก้ปัญหาอย่างที่ทางพี่รับได้ยกตัวอย่างไปนั่นรวมไปถึง soft skill นะคะหรือว่าทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักษะการเจรจาต่อรองสื่อสารซึ่งอาจจะหมายถึงการพูดต่อหน้าสาธารณะหรือว่าแม้ว่ากระทั่งการสื่อสารกับคนในทีมจัดการทีมให้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทักษะต่อยอดเช่นเดียวกันนั่นรวมไปถึงทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยเหมือนกันนะคะการที่เราเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆสามารถใช้เทคโนโลยีได้คล่องตัวสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรเรียนอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเลยที่พี่เมย์คิดว่าสำคัญที่สุดTransferable skill ที่ทำให้เราอยู่รอดเรียนรู้ได้ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็คือทักษะที่จะเปิดใจแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆถ้า ้าเราพร้อมที่จะเรียนรู้มีทักษะของการปรับตัวเรียนรู้ว่าสิ่งบางอย่างที่เราเคยรู้ในอดีตอาจจะไม่ใช่แล้วในอนาคตสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทั้ง mindset แล้วก็ทักษะที่สำคัญในการที่จะทำให้เราเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวสร้างทางเลือกใหม่ๆในชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าน้องๆจะทำงานอะไรทำกิจกรรมอะไรหรือว่าทำงานอดิเรกอะไรนะคะพี่เมย์อยากให้น้องๆลองตั้งคำถามว่าในการทำงานเหล่านั้นการเรียนเหล่านั้นการทำงานอดิเรกเหล่านั้นเนี่ยเราได้ทักษะอะไรเพราะว่าทักษะเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่อยู่ติดตัว

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูเป็นของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

ในปัจจุบันนี้คณะสงฆ์ไทยโดยเฉพาะฝ่ายมหานิกายมีวัดไทยในต่างประเทศเกือบ400วัดซึ่งจะต้องส่งพระธรรมทูตไปประจำเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามวัดเหล่านั้นแล้วก็วัดที่สร้างใหม่การที่พระธรรมทูตจะไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่ทุกปีทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยร่วมกับมหาเถรสมาคมและทางคณะสงฆ์ในต่างประเทศเนี่ยรับสมัครพระใจสิงห์ที่มีความรักในการเผยแผ่พระศาสนาในต่างแดนเนี่ยมาเข้าหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศทุกปีปีนี้เป็นปีที่23จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อได้พระที่มีอุดมการณ์มีความรู้มีความสามารถเหมาะสมที่จะไปประจำการอยู่ในต่างประเทศแต่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระในต่างประเทศตามคติที่ว่าการเตรียมพร้อมที่ดีเนี่ยเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยแห่งนี้จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นเวลาเกือบ2เดือนโดยในหลักสูตรนั้นจะแบ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฝึก

0: อบรมพระกรรมฐานเพื่อให้ไปสอนกรรมฐานในต่างประเทศเรื่องของการพัฒนาวัดการบูรณะปฏิสังขรณ์และเรื่องของอุดมการณ์ของการเป็นพระธรรมทูตโดยเฉพาะไปดูของจริงนะคือไปที่ประเทศอินเดียกันด้วยการไปดูงานพระธรรมทูตสายอินเดียอยู่กันอย่างไรสอนกันอย่างไรฝึกสร้างอุดมการณ์แล้วก็เรียนภาควิชาการก็หมายความว่าภาษาอังกฤษก็ดีเรื่องของวัฒนธรรมในต่างประเทศก็ตามจะต้องเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วเราก็มีการสอบความรู้ผู้ที่ผ่านการสอบเนี่ยจึงจะได้เป็นพระธรรมทูตในปีนี้โดยที่เสนอมหาเถรสมาคมให้มีมติส่งไปประจำในต่างประเทศยอดในการรับสมัครปีนี้ก็89รูปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการโดยเชิญชวนและนิมนต์ท่านที่จะอุปถัมภ์ก็ตามท่านที่จะเป็นพระธรรมทูตก็ตามมาสมัครเข้าสู่โครงการนี้และจะได้รับการฝึกอบรมและสิ่งเหล่านี้เราจะทำอย่างต่อเนื่องหมายความว่าเมื่อไปอยู่ในต่างประเทศแล้วเราก็จะดูแลมีการทำวิจัยว่าไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยมียุทธศาสตร์ในการเผยแผ่เชิงรุกอย่างไรมีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละปีอย่างไรและได้รับความสนับสนุนจากคณะสงฆ์จากพระพุทธศาสนาในประเทศนั้นอย่างไรรัฐบาลในประเทศนั้นอย่างไรปัญหาอุปสรรคมีอย่างไรจะได้ร่วมกันแก้ไขปรับปรุงเพราะฉะนั้นการทำงานพระธรรมทูตจึงเป็นงานต่อเนื่องมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงตั้งวิทยาลัยธรรมทูตขึ้นมาเพื่อให้ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตที่พร้อมจะไปเป็นพระธรรมทูตได้ทำวิจัยล่วงหน้าวางแผนให้กับคณะสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศให้การบริการวิชาการแก่สังคมอย่างเช่นการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศและทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยให้กับคนไทยในต่างประเทศรวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมในดินแดนที่จะไปเผยแผ่พระศาสนารวมความว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะเป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานพระธรรมทูตในต่างประเทศเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาผู้จะไปเป็นพระธรรมทูตพัฒนาผู้ที่เป็นธรรมทูตอยู่แล้วและก็เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมประสานการเผยแผ่พุทธศาสนาของไทยในต่างประเทศร่วมมือกับชาวพุทธทั่วโลกซึ่งเป็นงานที่ท้าทายต้องการบุคลากรคือพระสงฆ์ที่มีความตั้งใจมีอุดมการณ์มีความเสียสละและต้องการความประถมทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้สมกับที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลก
1: พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าปุพพังขมังจิตตังจิตนั่นเป็นสภาพถึงก่อนหมายถึงว่าเป็นผู้นำในการรู้อาการที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะและในขณะเดียวกันจิตนั้นก็กำหนดรู้อาการเกิดดับต่อเนื่องกันไม่ขาดสายจิตที่เกิดก่อนดับไปจิตดวงหลังก็ตามมาเกิดอีกนี่หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดนะจะรู้ว่าจิตนั้นนะเกิดทีละครั้งทีละครั้งไม่ใช่เป็นดวงเดียวติดพืชกันไปแต่มีจิตเกิดก่อนแล้วก็มีจิตดวงหลังเกิดตามมาติดต่อกันไปถ้าหากว่าเรามีสติกำหนดรู้จะเห็นว่าจิตแต่ละดวงละดวงนั้นมันขาดกันไม่ต่อเนื่องกัน เหมือนที่เหมือนกับเรานำลูกประคำที่ถูกร้อยมาเป็นพวงความจริงลูกประคำนั้นน่ะเป็นแต่ละลูกแต่ละลูกแต่เมื่อร้อยกันเป็นพวงมองดูมันก็เหมือนกับเป็นดวงเดียวกันติดต่อกันไปเช่นเดียวกันจิตก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ถ้าหากว่าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักลักษณะของจิตไม่รู้จักหน้าที่ของจิตไม่รู้จักอาการปรากฏของจิตแล้วก็จะไม่สามารถรู้ถึงสภาวธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตไม่ว่าสภาวธรรมนั้นเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วสภาวธรรมที่เป็นฝ่ายดีเกิดขึ้นกับจิตเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสภาวธรรมฝ่ายดีแม้สภาวธรรมฝ่ายชั่วเมื่อเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นฝ่ายชั่วบางครั้งทำให้เราหลงไหลไปกับสภาวะธรรมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นสภาวะธรรมฝ่ายชั่วคนที่ไม่ได้เคยฝึกหัดอบรมจิตก็จะไม่รู้ว่าลักษณะรสอาการปรากฏของละสภาวะธรรมฝ่ายชั่วเป็นอย่างไรบางครั้งก็ไปหมกมุ่นมัวเมากับมันทำให้ทำชั่วโดยไม่รู้ตัวแต่ในขณะเดียวกันสภาวะธรรมฝ่ายดีๆที่เราเรียกว่ากุศลจิตจิตที่เป็นฝ่ายกุศลหรือกุศลเจตสิกสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตในฝ่ายดีๆอย่างเช่นที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมนี้นะเมื่อกำหนดไปจิตก็จะค่อยๆสงบเย็นแล้วก็เป็นสุขก็ทำให้ติดหลงไหลได้ปลื้มกับความสงบเย็นเป็นสุขนั้นทำให้ลืมการกำหนดจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาการปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไปนั้นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตนั้นถ้าว่ากันตามหลักพระพุทธดำรัสนั้นก็หมายถึงเวทนาการแสวงอารมณ์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารสิ่งที่ปรุงแต่งจิตทั้งสามอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสภาวะธรรมที่เกิดกับจิตเพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในธรรมบทพุทธกนิกายที่ว่าปุพพังคมามโนปุพพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธานธรรมทั้งหลายในที่นี้ก็หมายถึงสัญญาเวทนาสังขารนั่นเองแต่ไม่ได้หมายถึงจิตด้วยหรือวิญญาณเพราะได้ยกจิตหรือวิญญาณเป็นประธานไว้แล้วเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าท่านผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้ก็จะรู้จากเจตสิกทั้งสามประการที่เกิดร่วมกับจิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าหากว่าเรามีสติคอยเฝ้าระวังกำหนดรู้จิตในทุกขณะที่จิตเกิด

เราจะพ้นจากพันธนาการของกิเลสกิเลสนั้นถือว่าเป็นเครื่องจองจำจิตทำให้บุคคลนั้นต้องหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกิเลสทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่ระวังมันก็จะมาผูกมัดจิตของเราเช่นกิเลสที่เรียกกันว่ากามคุณหรือกามกิเลสก็หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตถ้าว่าเราไม่ระวังก็คือการไม่กำหนดรู้เท่าทันมันก็จะมาผูกมัดนะมาผูกมัดพันธนาการจิตของเราให้ติดให้หลงให้หมกมุ่นให้มัวเมาท่านปัจจุบันนี้ชาวโรคก็หมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสเป็นประจำอยู่แล้วซ้ำหนักยิ่งขึ้นไปกามกิเลสเหล่านั้นก็ถูกปรุงแต่งเสริมสร้างให้มีความวิเศษสูงยิ่งขึ้นไปก็ยิ่งทำให้คนเรานั้นยิ่งทำให้ปุถุชนคนเรานั้นยิ่งหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสนี้นั่นจึงถูกมันผูกมัดเอายากที่จะคลายออกจากได้กิเลสนั้นเป็นชื่อของมารมารหมายถึงผู้ฆ่าเราเรียกกันว่ามัจจุราชแปลว่าเทพหรือราชาแห่งตายเพราะว่า กิเลสทั้งหลายทำให้เราเกิดภพใหม่และเมื่อมีความเกิดในภพใหม่เราก็ต้องมีความตายเพราะฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายคือพวกเราท่านทั้งหลายนี้ยังถูกกิเลสนำไปสู่ความตายนำไปสู่ความตายคือความเกิดใหม่แล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดใหม่อยู่อย่างนี้จะปลดปล่อยตนเองให้หลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการคือกิเลสนั้นต้องการจะหลุดพ้นจากความตายต้องการที่จะเป็นอิสระจากกิเลสพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สำรวมระวังรักษาจิตให้ดีคำว่าสำรวมระวังรักษาจิตในที่นี้ก็หมายถึงว่ามีสติคอยควบคุมจิตรักษาจิตไม่ให้ตกอยู่ในบ่วงมารคือกิเลสเยจิตตังสัญญาเมสันติโมคันติมารพันธนาพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าบุคคลเหล่าใดจักสำรวมจิตบุคคลเหล่านั้นจะพ้นจากพันธนาการของมารคือบ่วงแห่งมารเพราะฉะนั้นการที่พวกเราท่านทั้งหลาย
มาสอนมาฝึกมาอบรมเรื่องการฝึกจิตโดยใช้สติคอยควบคุมจิตทุกขณะเกิดทุกขณะดับแปลว่ารู้เท่าทันจิตเมื่อรู้เท่าทันจิตก็คอยรักษาระวังไม่ให้มารคือกิเลสทั้งหลายหลุดรอดพ้นมาครอบงำจิตนั่นที่หมายความว่าระวังกิเลสไม่ให้มันเกิดขึ้นทางตาถ้าไม่สำรวมระวังกิเลสทางตากิเลสที่เกิดขึ้นทางตามันก็จะเข้าไปครอบงำจิตเช่นเดียวกันกิเลสที่เกิดจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสถ้าหากว่าไม่สำรวมระวังมันก็จะเข้าไปครอบงำจิตแล้วก็ชักนำพาจิตให้ไปสู่อำนาจของตนเองแต่ในขณะเดียวกันทุกครั้งที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นมีสติกำหนดรู้เท่าทันรูปก็ดับไปเสียงก็ดับไปไม่สามารถที่จะเข้ามาครอบงำจิตเพราะว่าได้ตัดเครื่องพันธนาการของมารนั้นด้วยสตินะได้ตัดเครื่องพันธนาการคือเครื่องผูกของมารนั้นด้วยสติอันในชั้นต้นนี้ท่านทั้งหลายจึงต้องใช้ความเพียรวิริยะอดสาหะในการกำหนดสำรวมระวังจิตด้วยสติเพราะจิตของเราท่านทั้งหลายถูกมารคือกิเลสนั้นมันครอบงำผูกวัดพันธนาการมาเป็นระยะยาวนานการที่จะตัดให้ขาดหรือแก้หรือคลายให้มันออกไปจากจิตใจนั้นเป็นเรื่องยากเหมือนกับเสื้อผ้าที่ถูกหมักหมมด้วยสิ่งสกปรกสกโครกมายาวนานเป็นเรื่องยากที่จะซักจะฟอกให้สะอาดได้ในทันทีทันใดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องทำได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าขยันหมั่นฟอกซักแล้วซักอีกก็สามารถทำให้สะอาดได้เช่นเดียวกันจิตใจของเราท่านทั้งหลายเมื่อถูกหมักหมมสมอยู่ด้วยกิเลสมาเป็นระยะยาวนานเมื่อมาฝึกปฏิบัติมีปัจจนากรรมฐานนั้นก็เป็นเรื่องยากที่จะขึ้นสู่อารมณ์ของกรรมฐานแต่เพราะผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่ทอดทิ้งมันขยันภาคเพียรกำหนดซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่มีความท้อแท้เบื่อหน่ายก็สามารถจะค่อยๆคลายเครื่องพันธนาการคือกิเลสนั้นออกไปจากจิตทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งมันหมดไปจากจิตถ้าปฏิบัติได้เช่นนี้
ถือว่าการปฏิบัติธรรมของท่าน

ั้งหลายประสบผลสำเร็จและเมื่อผลแห่งการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นตนเองก็รู้ว่าตนเองได้รับผลของการปฏิบัติธรรมและในขณะเดียวกันขณะปฏิบัติไปปฏิบัติไปผลของการปฏิบัติธรรมไม่เกิดขึ้นตนเองก็

เฉพาะตนเองเพราะนั้นจึงขอให้ทุกท่านที่ได้มาปฏิบัติธรรมเป็นประจำต้องใช้ความเพียรความพยายามมีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้สภาวธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตทุกขณะถ้าทำได้เช่นนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ระวังรักษาจิตของตนเองอย่างดีจะทำให้จิตของตนเองเป็นอิสระพ้นจากเรื่องพันธนาการของกิเลสนะซึ่งเป็นผลแห่งการปฏิบัติธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานชี้แนวทางให้พวกเราท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อได้พบกับความสงบเย็นและเป็นสุขอย่างแท้จริงนะขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจดังได้กล่าวมาวันนี้หลวงพ่อขอให้โอวาทธรรมเป็นเชิงนำทางไปสู่การปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมแก่พวกท่านทั้งหลายขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีแก่ทุกๆคนเธอ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่17กันยายน2569นะคะวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าร่มยังได้ทำงานต่อนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะหลายพื้นที่ของประเทศไทยนั้นยังมีฝนค่อนข้างมากเลยค่ะทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะวันนี้เจอฝนหนักมากได้นะคะฝนวันนี้เกิดจากอะไรไปดูกันค่ะปัจจัยสำคัญวันนี้นะคะก็มาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะทำให้หลายพื้นที่ยังมีฝนและฝนตกหนักถึงหนักมากนั่นเองค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้ก็ค่อนข้างแรงนะคะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงขึ้นไปมากกว่านั้นได้อีกส่วนอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนั้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะชาวเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งเอาไว้ก่อนค่ะสำหรับประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ17กันยายนฝนตกหนักถึงหนักมากจะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคอีสานก่อนโดยพื้นที่ฝนหนักมากอยู่ที่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์เลยหนองคายถึงระนองและพังงาค่ะวันที่18กันยายนพื้นที่ฝนจะขยับลงมาภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ได้รับผลกระทบมากขึ้นโดยฝนหนักมากจะเน้นที่ระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะวันที่19กันยายนนะคะจุดที่ต้องเฝ้าระวังฝนหนักมากจะอยู่ที่ราชบุรีระยองจันทบุรีและหลายจังหวัดของภาคใต้ตั้งแต่ฝั่งอ่าวไทยลงไปจนถึงฝั่งอันดามันค่ะส่วนวันที่20กันยายนฝนหนักมากจะเน้นบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะคะช่วงนี้จึงต้องระวังฝนตกหนักและฝนที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนทะเลอันดามันนะคะคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออก

ปักฝั่งตลอดช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายแห่งแล้วก็ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานวันนี้มีฝนมากที่สุดเลยนะคะร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากหลายแห่งโดยเฉพาะเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาไปจนถึงพื้นที่ด้านตะวันตกและตอนล่างของภาคภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราไปจนถึงจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไปจนถึงสงขลาส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณภูเก็ตกระบี่และตรังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากเป็นพิเศษที่ระนองและพังงานะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้มีฝนร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งใครมีแผนเดินทางอย่าลืมเผื่อเวลาแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางกันด้วยนะคะวันนี้นะคะฝนค่อนข้างขยันค่ะเพราะว่ากระจายเกือบทั่วทั้งประเทศเลยลมก็ยังเป็นของที่ต้องติดตัวนะคะส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนหนักและฝนสะสมนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยค่ะเดินทางปลอดภัยดูแลตัวเองนะคะแล้วพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะมาดูกันค่ะว่าฝนจะเดินทางไปที่ไหนวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไ
0: หมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงร

0: รัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: โอ๊ยๆๆเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เ
4: ฮ้ดอยตุงพุทธศักราช2536
2: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหลอหนูนี่มากับแพ
1: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
6: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยต้องปลูกฝิ่นกันนะ
1: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูปลาจะปูปลาปลาทามา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
6: และท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอบแต่ถ้าหวานะว่าวานือพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
2: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
1: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
2: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
0: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
1: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
2: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
2: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
3: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
4: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
3: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
3: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
3: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
4: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
5: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
6: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
5: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
3: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่า

0: อันทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
1: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์รับน้ำขึ้นบ้านด้วย
2: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
3: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
1: ุ
2: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
0: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
4: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
0: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
2: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
0: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
0: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
3: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
5: ใช่ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
4: ฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
2: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

0: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
7: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
6: ณธนาคาร
7: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองนี้ได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
6: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
7: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
6: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
7: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
6: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
7: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
7: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
6: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
7: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
6: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
7: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
6: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่ม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและ

0: ามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสธัมมังสสังขังอิเมหิสกาเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสกาเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ

อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโขปนะภควันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโธอภุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธัมมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตะวรตาทิคุณาพิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาพิยานะกรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกมะหลังวะสูโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันทามหังตมรนางศิรสาชิเนนทังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธโยสัพพปานีนางสระนางเขมะมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใด

0: ใจเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปฐมานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธสาหัสมิทาสีวะพุทโธเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขสคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันตีหังจริตสามิพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสูงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเทกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหาตุอัจจะยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทธเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะไสโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคะปากะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโลกะปัตตนาตะทะทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันทามหังตะมหรังวรธรรมเมตัง ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพพะปานีนังสระนางเขมะมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมสาหัสมิทาสีวะธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธรรมโมทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันตีหังจริสามิธรรมเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรณังอัญญังธรรมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมมังเมวันทะมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมโทปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตเรสังวริตุงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี อนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สัทธัมมะโชสุปฏิปฏิคุณาธิยุโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นยอดทัพพิโทอริยบุคคละสังฆเศรษฐโถเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐ8จำพวกศีลาธิธรรมะปะวราสยกายะจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันทามหังตมริยานะขนังสุสุทังข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพะปานีนังสรณังเขมะมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังคสาหัสมิทาสีวะสังโคเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์ส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัสสาหังนียาเทมิสรีรันชีวิตันจิตังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันตีหังจริตสามิสังคัสโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังขังเมวันทมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่2ซึ่งเป็นการอธิบายขยายความหมายของบทสวดในช่วงของธรรมวัดเย็นการธรรมวัดเย็นในช่วงของการสรรเสริญพระธรรมบางคนได้ยินคำว่าโลกุตตรธรรมก็คงจะมีความสงสัยว่าที่บอกว่าโลกุตตรธรรมนั้นคืออะไรก่อนอื่นขออธิบายความสำคัญของคำว่าพระธรรมก่อนพระธรรมท่านบอกว่าเป็นธรรมที่ทรงผู้ทรงธรรมไว้ ผู้ทรงธรรมก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมยึดถือพระธรรมเป็นสรณะยึดถือพระธรรมเป็นเจ้านายสูงสุดยอมตนเป็นทาสของพระธรรมธรรมะเหล่านั้นแหละก็จะทรงไว้ไม่ให้คนที่ประพฤติปฏิบัตินั้นตกไปสู่โลกที่ชั่วไม่ให้ตกต่ำเพราะคนที่ปฏิบัติธรรมเป็นประจำปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิจชีวิตก็จะพบ

ให้ทานการรักษาศีลก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเจริญภาวนาจนสามารถที่จะประหารกิเลสได้เราก็จะเข้าสู่โลกุตตรธรรมคำว่าโลกุตตรธรรมนั้นหมายเอามรรคผลและนิพพานมรรคก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นสามารถประหารกิเลสได้แล้วและเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวต่อคนต่อชีวิตที่ดำรงอยู่ในสังสารวัฏที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ส่วนผลคำว่าผลก็คือผลของการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคำว่าผลจะเกิดขึ้นหลังจากมรรคเกิดขึ้นทันทีที่พูดถึงมรรคและผลนี้เป็นเรื่องของวิถีจิตเป็นการบำเพ็ญทางจิตโดยเฉพาะไม่ใช่มรรคผลที่เราพูดกันในภาษาทั่วๆไปว่าเป็นมรรคเป็นผลแต่คำว่ามรรคผลในทางพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมท่านมุ่งหมายเอาถึงวิถีจิตหรือเรียกง่ายๆว่ามรรคจิตผลจิตเมื่อมรรคจิตผลจิตเกิดขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนสภาพชีวิตของบุคคลนั้นจากกัลยาณปุถุชนหรือคนที่ดีข้ามไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลซึ่งเราจะได้อธิบายในช่วงหน้าแต่ในช่วงนี้ขออธิบายคำว่าโลกุตตรธรรมให้ทราบก่อนโลกุตตรธรรมนั้นเราคงจะเคยได้ยินว่ามี9ประการมี9ประการก็คือเป็นมรรค4ประการเป็นผล4ประการและนิพพานอีก1รวมเป็น9มรรคกับผลนั้นเป็นของคู่กันอย่างเช่นมีโสดาปัตติมรรคก็มีโสดาปัตติผลมีสกทาคามิมรรคก็มีสกทาคามิผลมีอนาคามิมรรคก็มีอนาคามิผลมีอรหัตตมรรคก็มีอรหัตตผลเรียกว่ามรรค4ผล4รวมกับนิพพานก็เป็น9นะเพราะฉะนั้นทั้ง9ประการนี้เรียกว่าโลกุตตรธรรมโลกุตตรแปลว่าพ้นจากโลกพ้นจากโลกคืออะไรพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากโลกทั้ง3เมื่อจิตเข้าสู่พระนิพพานแล้วก็จะไม่ได้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกหรือเกิดอีกอย่างมากก็แค่7ชาติหรือ7ครั้งเท่านั้นก็จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะพบกับโลกุตตรธรรมได้เราต้องบำเพ็ญกุศลในขั้นที่เรียกว่าภาวนากุศลหรือการบำเพ็ญเพียรทางใจการบำเพ็ญบุญญกิริยาวัตถุก็มีอยู่3ประการคือการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาเราจะพบโลกุตตรธรรมทั้ง9ประการนี้ได้ก็ด้วยบุญที่เกิดขึ้นจากการกระทำภาวนาการบำเพ็ญเพียรทางใจเท่านั้นธรรมสาธุในช่วงที่2นี้ขออธิบายขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอ
1: ความภาคภูมิใจก็คือผลสำเร็จที่เรามีคนตอบรับและถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่อยากจะให้มีคนมาสานต่อหรือคณะอื่นตั้งขึ้นมาได้มากๆก็ยิ่งดีอย่าคิดว่าละครวิทยุเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าภาคภูมิใจถ้าคุณมาเห็นผลงานแล้วคุณจะภาคภูมิใจไปกับมันเป็นอาชีพที่ดีได
2: ้เสียงที่สร้างเรื่องราวเสียงที่ก่อเกิดจินตนาการจับจิตตรึงใจให้ผู้ฟังคล้อยตามทั้งสุขเศร้าเหงารักคณะละครวิทยุที่ครองใจคนฟังมากว่า50ปีกัลยาทินพงษ์ผู้ก่อตั้งและเจ้าของคณะละครวิทยุเกตทิพย์จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

คณะเกียรติทิพย์เกิดมาครั้งแรกเลยนะคะก็เราแสดงให้กับยูซิสสำนักข่าวสารอเมริกันโดยมีอาจารย์สุภัสสวัสดิรักษ์เป็นผู้ประสานงานและก็ตั้งขึ้นมาละครต่อต้านคอมมิวนิสต์อะค่ะก็มีทั้งหมดก็มีอยู่ 3-4 ทีมด้วยกันนั้นก็เป็นเลขาส่วนตัวของอาจารย์สุภัสก็ให้ดูแลหมดทุกรายการนะคะทุกคณะแล้วก็มาลงที่คณะเกียรติทิพย์เนี่ยคือดูแลมากที่สุดก็จนกระทั่งคอมมิวนิสต์ก็เริ่มหมดไปจากประเทศไทยและงบประมาณของสำนักข่าวสารอเมริกันก็หมดลงก็มีพระเอกที่เล่นอยู่กับเกียรติทิพย์เนี่ยพระเอกคนนี้ก็คือประมวลโอมหันซึ่งมาเล่นกับคณะเกียรติทิพย์ที่อยู่ซิดเป็นเรื่องแรกเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเขามาเล่นเราเรื่องเดียวแล้วเขาจะต้องออกจากงานเนี่ยซึ่งคนอื่นเนี่ยค่ะอีกประมาณ10คนเนี่ยเขามีที่มาที่ไปกันหมดคือมีคณะอื่นที่เขาอยู่กันแล้วแต่คณะแต่คุณประมวลอมหันเนี่ยไม่มีที่ไปคือไม่ได้เล่นคณะอื่นเลยก็มาเล่นกับเกียรติทิพย์งั้นก็เลยเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราควรจะหาสปอนเซอร์เล่นทักเรื่องนึงตามที่ยูซิสเขาจ้างเราตั้งใจไว้ว่างั้นแต่ตอนหลังนี่มันไม่เรื่องเดียวก็เป็น4เรื่อง5เรื่องเป็น10เรื่องทีนี้ก็มาเรียนกับอาจารย์สุภัสว่าหนูขอเกียรติทิพย์ได้ไหมแกก็บอกเอาไปเลยคุณกัญญาจะเอาทีมเอาชื่อคณะไหนก็ได้เราก็เลยใช้เกียรติทิพย์มาเหตุที่รู้

0: เรื่องละครวิทยุเนี่ยค่ะนั้นก็เคยอยู่กรมสัมพันธ์ก็เคยเป็นผู้ประกาศเขาก็ส่วนใหญ่เขามาเล่นสดกันเมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยได้อัดเสียงค่ะเล่นสดกันมาอัดสดกันเสาร์อาทิตย์มาเล่นสดนะคะมาเล่นสดสื่อสารในวิทยุแล้วบางทีก็ตัวละครเขาไม่มามาไม่ครบเขาก็พยายามยัดเยียดให้เราช่วยให้เล่นให้เขาเป็นตัวผ่านบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะละครวิทยุยุคนั้นมีหลายสิบคณะมากเกตทิพย์นี่ยังเล่นให้ยูซิสก็ไม่ใช่คนรู้จักเยอะนะคะยังไม่รู้จักมากเรื่องแรกที่ดังมากๆเลยเนี่ยนะคะจดหมายเข้าเป็นกระสอบเลยเนี่ยเรื่องกิ่งฟ้าที่วปท792ขณะนี้ก็ออกตอน 6:30 ถึง 7:00 เช้าจันทร์ถึงศุกร์โชคดีที่นั้นเราได้เรื่องที่สนุกมาแล้วก็พอเรื่องสนุกคนฟังก็อินไปกับเราแล้วเราพยายามพัฒนาขึ้นเมื่อก่อนนี้เรายังไม่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะคะก็ทุกคนเขาก็เล่นเก่งกันทั้งนั้นชาย6หญิง6ก็สามารถที่จะเล่นกันได้อย่างสบายๆแล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยพูดได้3เสียง4เสียงแต่พระเอกนางเอกนี่อย่าไปเปลี่ยนเลยนะถ้าเปลี่ยนไม่มีคนฟังเลยนะถ้าเปลี่ยนกว่าจะเปลี่ยนได้ในอ้อนวอนกันนานเชียวตอนที่เน้นไปผ่ากล่องเสียงอะเปลี่ยนนางเอกโอ้โหโทรศัพท์มาจดหมายมาว่าจะเลิกฟังแล้วนะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราคงกับคำพูดของคุณประภาอ่อนมากเธอทักเราด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานหวานซะจนแสบคอเชียวนี่เธอจะมาไม้ไหนกับเราอีกแล้วเนี่ยคุณปลัดก็นั่งอ้าปากค้างคงไม่คิดละสิที่แฟนตัวเองจะมาทักเราด้วยน้ำเสียงแบบนี้
2: ที่ฉันทักแกเนี่ยฉันกัดฟันเต็มที่นะยะฉันทำเพื่อให้สอนก็เห็นว่าฉันน่ะไม่ได้ร้ายอย่างที่เขาคิดฉันจะต้องเรียกคะแนนนิยมกลับคืนมา
3: ใกล้เสร็จหรือยังอ่ะมะนาว
1: เหลืออีก2แผ่นนะคะคุณประหลัด
3: คิดดีกว่านะเดี๋ยวจะไปทานข้าวเที่ยงด้วยกัน
0: เรื่องซาวด์เอฟเฟคนี่สำคัญสุดอย่างสมมติว่าพระเอกนางเอกคุยกันไปในรถเราจะไปรับประทานอาหารร้านไหนสมมติยกตัวอย่างเอาร้านตรงนี้นะคะแล้วก็บอกเลี้ยวเข้าไปเลยต้องมีเสียงรถเลี้ยวเข้าไปจอดเสียงเบรกเสียงเปิดปิดประตูรถเสียงเดินเข้าไปในร้านอาหารคนที่จินตนาการได
4: ้นี่ไง
5: พอแล้วคุณยอมแพ้แล้ว
6: ยอมแล้วเหรอ
7: เดี๋ยวอยู่ข้างนอกนะ
8: ใช่
9: ข้าเนี่ย
8: เดี๋ยวถึงแล้วเขาเปิดประตูหน่อย
9: ผักก็ไม่ได้เคยค่อยผักเข้าไป
8: ไอ้แย่แล้วโอ้ยจะไงดีอ่ะ
9: ไปแล้วพี่มาแล้ว
0: แล้วลูกศิษย์ลูกหาที่ไปอยู่ตามช่องต่างๆเนี่ยนะคะไปภาคหนังไปส่วนใหญ่ก็ไปภาคหนังพูดได้เลยมีเสียงแทบทุกช่องก็มีคนดังๆก็จำได้เนี่ยนะคะว่าที่จำได้ก็มีคุณกัมพูเนี่ยนะคะตอนนี้เขากำลังดังอยู่นะคะคุณรัชนีดีเจของขึ้น95นะคะแล้วก็คุณปัจจรีคุณวุฒเดินนะคะที่จำได้แล้วยังมีอีกหลายคนเยอะมากนะคะที่มาแสดงด้วย
10: ตอนนั้นเนี่ยทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเขาก็มีโครงการที่จะเอาละครวิทยุก็เหมือนกับเป็นการส่งเสริมการเล่นละครวิทยุเนี่ยมาเผยแพร่ทาง
11: เพราะว่าช่วงหลังนี่มันเงียบไปเหมือนกับจะหายไปจากสังคมโลกคนแบบอุ๊ยสมัยก่อนนี่คนติดกันงอมแงมนะ
10: ก่อนนอนต้องฟัง
11: หลังๆมาวิทยุหายไปไหนละคร
10: ก็เลยเอาคณะเกตทิพย์เนี่ยเหมือนกับมาอยู่บนคลื่นหน้าปัดวิทยุซึ่งเป็นคลื่นอันดับหนึ่งของประเทศนะคะก็ได้ผลดีมากแต่ว่าก็เรียกว่าเป็นอีกศิลปะหนึ่งนะที่ต้องฟังกันดึกๆนิดนึงเหตุที่เราสองคนได้เข้าไปนะคะเพราะว่าเป็นดีเจของ FM 95ด้วยทางคลื่นเขาก็มีนโยบายว่าน่าจะเอาดีเจไปผสมผสานกับคณะกับนักแสดงตัวจริงนะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะ
11: เรื่องตำรับรัก
10: แต่เล่นยากนะเล่นละครวิทยุเพราะว่าเขาจะอ่านรวดเดียวเลยแล้วไม่ให้ดูบทก่อนไปตามนั้นเลยค่ะไปตามนั้นเลย
11: แต่ว่าต้องใส่อารมณ์ actingใส่ความรู้สึกใส่จิตวิญญาณเข้าไปในบทตัวบทนั้นนะฮะมันก็เลยทำให้เราฟังแล้วมันลื่นหูไง
12: คือจริงๆเป็นคนที่เรียนนิเทศศาสตร์ทางด้านสาขาวิทยุโทรทัศน์ทีนี้เราก็รู้สึกว่าโอกาสดีๆในชีวิตมันไม่ได้เข้ามาง่ายๆอ่ะตอนนั้นอะไรเข้ามาทำหมดเลยโชคดีว่าได้อาจารย์ที่ดีคืออาจารย์เป็นคนที่สอนเรื่องของการใช้เสียงทางวิทยุแล้วก็การ การวางตัวเวลาที่อยู่หน้ากล้องหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าการเรียนอยู่ในตำราอย่างเดียวมันไม่ได้อะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะไปเล่นละครวิทยุหรอกแต่ด้วยความที่เด็กๆถามว่ารู้จักวิทยุไหมละครวิทยุไหมเนี่ยพ่อแม่ก็ฟังนะจำได้ว่าช่วยพ่อแม่ซักผ้าทำกับข้าวนางก็จะเปิดอะไรของนางไปเลือดเปื่อยอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยละครวิทยุมันก็เป็นเสน่ห์แบบนึงแล้วเราก็เรียนมาทางด้านนี้คิดแค่ว่าทำยังไงเราจะได้รู้จักการใช้เสียงในแบบที่มันแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยก็เลยเกตทิปนี่แหละจังหวะเดียวกันอาจารย์ก็ฝากเข้าไปให้อุ้ยฟิลแรกวันแรกกลัวมากคือเจอแต่แบบมืออาชีพตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะเข้าไปนั่งอ่ะแล้วก็ตื่นเต้นไปหมดเลยก็มีพี่ๆองค์ประกอบข้างๆนี้มีเคาะประตูแล้วก็บิดๆทำอะไรกันวะคิดอย่างเดียวก็คือว่าอ่านบทแล้วก็เล่นให้เนียนที่สุดเล่นให้ธรรมชาติที่สุดเราก็คิดว่าเราไม่เข้าใจเหมือนเวลาที่เราเล่นละครเหมือนทุกวันนี้เราก็ต้องเข้าใจมันจริงๆอ่ะแต่บทคือว่าทำหนึ่งก็ได้ให้เราอ่านบทมันเป็นธรรมชาติเนี่ยเราก็คิดแค่นั้นอะไรเงี้ยบทตอนนั้นก็เป็นเพื่อนนางเอกหรือเพื่อนพระเอกนี่แหละสนุกอุ้ยตอนเล่นใหญ่เวอร์เล่นละครวิทยุเหมือนเล่นละครอยู่บนรัชดาลัยเธียเตอร์อ่ะสนุกมากสนุกมากพูดเลยนะฮะ
0: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
4: ทุกบทบาททุกเรื่องราวถูกถ่ายทอดจากอารมณ์และจิตวิญญาณผ่านน้ำเสียงเพื่อสร้างจินตนาการจากนักรุ่นแล้วรุ่นเล่าคณะละครเกตทิพย์ยังคงสร้างความตราตรึงอยู่ในใจของคนฟังจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันอย่างไม่เสื่อมคลาย
0: ปัจจุบันนี้เรามีช่องทางการฟังมากขึ้นฟังในมือถือก็ได้ถ้าเผื่อคนที่เขาคิดว่าฟังละครวิทยุแล้วก็จะอายเชยหรืออะไรอย่าไปคิดว่าเชยนะคะฟังเถอะบางทีมันก็มีประโยชน์อยู่มากมายแล้วก็มีฟังทางสถานีวิทยุต่างๆทั้ง AM และ FM ต่างจังหวัดฟังได้เกือบทั่วประเทศตัวละครมีการเปลี่ยนแปลงก็คือคนที่เก่าๆมัน50กว่าปีแล้วก็ไปกันเยอะแล้วนะคะเด็กรุ่นใหม่ก็ฝึกขึ้นมาใหม่หลายชุดแล้วค่ะหลายยุคแล้วค่ะเปลี่ยนยุคมาก็ 4-5 ยุคแล้ว
7: ช่วงแรกเลยนะคะจะเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องการใช้เสียงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะค่ะสนใจอยากจะเป็นคนอ่านข่าวอยากจะมาเป็นนักจัดรายการแล้วก็อยากจะมาเป็นนักพากย์ด้วยแล้วพี่หน่อยมองว่าละครวิทยุน่าจะเป็นพื้นฐานแรกเลยให้เรามาใช้เสียงอย่างนี้นะคะก็เลยสมัครเข้ามาแล้วก็หลังจากนั้นทางคุณกัลยาธินพงศ์หัวหน้าคณะเนี่ยก็ให้พี่หน่อยเทสเสียงว่าเป็นยังไงใช้ได้ไหมหลังจากเทสเสียงแล้วก็ผ่านนะคะก็เลยมาเริ่มเล่นละครหลังจากนั้นเขาก็ให้มาเล่นเป็นนางรองก็คือตัวรองนะคะแล้วก็ได้มาเป็นนางเอกในที่สุดค่ะพื้นฐานเลยต้องอ่านหนังสือคล่องนอกจากนั้นก็ต้องเป็นคนที่มีจินตนาการในการแสดงละครวิทยุ
13: จริงๆอาจารย์น่าจะมีประมาณปี2527นะฮะปี27เริ่มก็ตอนแรกไม่ได้เล่นละครนะก็มีหน้าที่แต่งเพลงประกอบละครจนกระทั่งช่วงหลังๆนี้ตัวละครค่อนข้างจะขาดนะก็เลยให้เราลองเข้าไปบ้างลองเล่นดูนะฮะก็ตั้งแต่บัดนั้นละจนกระทั่งเป็นพระเอกจริงๆนี่คือประมาณปี2930ประมาณนั้นถ้าเล่นเกตที่มันมีทุกแนวนะทุกแนวแต่ที่ถนัดก็คือกุ๊กกิ๊กสนุกสนานตลกตลกเนี่ยมันเล่นแล้วมันก็มีอารมณ์ร่วมสนุกดีให้เกิดมโนจินตนาการว่าที่เราได้ยินเสียงเนี่ยมันน่าจะรู้ว่าเป็นแบบไหนนะมันแบบทีวีเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นเลยใช่มีเสียงมีภาพฟ้องเลยแต่นี่เราต้องนึกตามเลยขณะนี้เขากำลังกินข้าวนะเดินกลางป่าก็จีบกันเขามีอารมณ์โกรธต่อยตีกันมันรุนมากกว่านะพี่ว่า
0: ชมรมอนุรักษ์ละครวิทยุไทยคือก่อตั้งขึ้นมาเขาก็ให้เน้นเป็นประธานขณะนี้ยังเป็นประธานอยู่คือเราต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้ไม่อยากจะให้หมดไปเพราะฉะนั้นถามว่ากำไรในการจัดทำละครวิทยุนี่มันมีมากไหมแทบจะไม่มีเพราะบทก็แพงคนทำบทก็แพงบันทึกเสียงก็แพงคนแสดงก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะอนุรักษ์ไว้ไม่ให้มันหมดไปเฉพาะละครเกตทิพย์ขนาดนี้มีประมาณ25คนค่ะแต่ละคนเป็นพาร์ทไทม์กันหมดมารวมกันวันอัดเสียงและทุกคนก็มีหน้าที่การงานกันเป็นข้าราชการเป็นพนักงานบริษัทก ก็จบกันก็ปริญญาตรีอย่างน้อย
2: แค่นี้แหละนึกว่าจะแน่แกน่ะเดินมารู้ความลับของฉัน
14: เจียมอ่ะไม่กล้าจะแอบฟังเจ้านายคุยโทรศัพท์หรอกค่ะ
2: ฉันไม่เชื่อหรอกอย่า
14: จริงๆนะคะ
3: บ้านเขาที่มาปลูกหลังใหญ่นั่นไงนั่นล่ะบ้านแฟนนายสอนเขาล่ะ
15: ก็เอาแป้งทาซะจนขาวแล้วเราก็เอาผ้าดำมาคลุมตัวโผล่มาเฉพาะหน้าขาวๆของเราเดี๋ยวเธอวิ่งกระเจิงแน่
16: ๆส่วนมากคอยยุ่เนี่ยมันเหมือนเสพติดอย่างหนึ่งทางเสียงทางหูพอได้ฟังมันจะติดเลยเสียงที่คนเล่นเนี่ยแบบจินตนาการให้เขาฟังว่าเล่นเสียงนี้เสียงนี้นะอารมณ์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี้คนฟังเนี่ยเขาจะคอยตามอารมณ์ที่เราเล่นเลย
0: ผู้สืบสารต่อเนี่ยเราก็อยากจะให้ลูกมาสารต่อเหมือนกันเพราะกิจการเราก็ตั้งมา50กว่าปีแล้วเป็นเกียรติทิพย์มา50กว่าปีแล้วก็เป็นบริษัทท่องหมดทึกเสียงสยามเนี่ยค่ะอนาคตของละครวิทยุคงจะมีเพราะตอนนี้ตามมหาวิทยาลัยต่างๆเขาก็ทำเป็นคณะละครขึ้นมาก็ดีใจค่ะเพราะว่าบางที่ที่เน้นไปบรรยายอะค่ะอาจารย์เขาก็ตั้งคณะขึ้นมาคนรุ่นใหม่ก็ทราบอยู่แล้วบางทีเสียงเนอร์บ้างบางทีลิ้นรัวไปบ้างพูดเร็วบ้างแบบคนรุ่นใหม่แต่เราต้องพยายามมาฝึกเขาให้ดีแต่บรรดาครูบาอาจารย์ที่เขาสอนให้เด็กทำเนี่ยดิ้นมั่นใจว่าคงจะดีได้ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
17: ศิลปะการใช้เสียงที่ต้องอาศัยจิตวิญญาณและอารมณ์ในการก่อเกิดจินตนาการของนักแสดงสู่ผู้ฟังวันนี้กัลยาทินพงศ์หัวหน้าคณะละครเกตทิพย์จะมาถ่ายทอดเทคนิคและแชร์ประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในสิ่งเดียวกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแห่งนี้ครับ
18: ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ครูขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คลาสเรียนของเรานะคะแล้วก็ครูพาแขกพิเศษมานะคะที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆกับพวกเรานะคะท่านเป็นบุคคลที่เป็นคนจุดประกายให้กับวงการวิทยุบ้านเรานะคะแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญพิเศษของเราก็คือท่านอาจารย์กัลยาทินพงศ์ค่ะท่านเป็นหัวหน้าคณะละครเกตทิพย์ค่ะ
0: สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็คงจะเป็นวันแรกที่นั้นได้เข้ามาที่นี่ทุกท่านอาจจะไม่เคยฟังละครวิทยุก็จะเล่าถึงย่อๆนิดหน่อยนะคะว่าละครวิทยุเนี่ยค่ะหรือสื่อของวิทยุเป็นสื่อที่ราคาถูกสุดนะคะวิทยุเครื่องนึงฟังได้ทั้ง AM และ FMแล้วก็การฟังวิทยุก็ไม่ต้องเสียงานด้วยละครวิทยุก็คือเป็นบันไดก้าวแรกที่จะพาท่านขึ้นไปเรื่องการใช้เสียงนอกจากการใช้เสียงที่ดีได้เป็นนักพากย์ที่ดีได้อ่านสารคดีที่ดีได้แล้วก็พูดสปอตที่ดีได้เพราะนั้นตอนนั้นเน้นเป็นผู้ประกาศอยู่เน้นก็สามารถรู้ว่าละครวิทยุเนี่ยมันดียังไงนะคะแล้วนักศึกษามีอะไรที่จะถามไหมคะ
19: คนที่แสดงละครวิทยุได้ดีนอกจากเสียงแล้วต้องมีคุณสมบัติอะไรอีกครับ
0: อ่านหนังสือให้คล่องไงคะแล้วครั้งแรกก็อย่าพยายามอย่าเป็นอ่านต้องมีฟีลลิ่งในน้ำเสียงละครวิทยุเนี่ยเราจะต้องแสดงให้คนฟังเขามีจินตนาการไปกับเรามองเห็นภาพไม่เหมือนกับละครทีวีเพราะฉะนั้นการใช้เสียงต้องรักษาเสียงด้วย1ไม่สูบบุหรี่2ไม่ทานเหล้าเสียงจะดีไปตลอดกาล
20: เคยมีไหมคะที่ทำละครวิทยุออกมาแล้วคนฟังต่อต้านจนต้องเปลี่ยนเรื่องใหม
0: ่มีค่ะคือน้ำเน่ามากๆเลยรับไม่ได้คนคุมยังรับไม่ค่อยได้เลยก็เรื่องพวกที่น้ำเน่ามากๆเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องประเภทที่เขียนมาจากสคริปต์ของหัวผู้ทำบทเองแล้วก็เขียนไปเรื่อยเปื่อยเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้บางเรื่องเนี่ยอัดไปแล้วเนี่ยบอกเรื่องนี้ไม่เอาออกเลยทิ้งเรื่องก็มี
21: อะไรที่ทำให้คณะละครเจ็ดทิพย์ได้รับความนิยมและโด่งดังมาถึงปัจจุบันครับ
0: คุณภาพของงานเราพยายามเลือกเรื่องที่ดีอย่างที่เรียนให้ทราบถ้าเรื่องไม่ดีเราแบนทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็ คุณภาพของเด็กที่เล่นเนี่ยเล่นมาแสดงใหม่ๆเนี่ยนะคะอาจจะว่าแหมฉันทำไมนั่งนานจังไม่ได้เล่นสักทีเราจะต้องให้เข้าไปเล่นแล้วต้องให้คล่องคุณเข้าไปในห้องอัดเนี่ยค่ะอาจจะมือเย็นเลยก็ได้ว่ายังไม่ชินกับไมค์แต่เมื่อชินกับไมค์แล้วก็เล่นได้เล่นได้แล้วก็แนะนำให้ใจรักด้วยคุณภาพของงานถ้าเล่นไม่ดีเนี่ยเราจะพยายามเข็นเพราะสมัยนี้มันไม่ได้เล่นสดเหมือนสมัยโบราณเกตทิพย์เมื่อมาเป็นเกตทิพย์แล้วเกตทิพย์ไม่เคยใช้บรรยายใช้ความรู้สึกของตัวละครกล้องออกไปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันคือถ้าบรรยายเชื่อเจ้าคนฟังก็ไม่อยากฟังใช่ไหมคะ
1: ระหว่างละครวิทยุกับการพากย์เสียงเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงหรอคะ
0: ละครวิทยุเราต้องแสดงเหมือนพูดพากย์เสียงก็เหมือนกันถ้าหนูพากย์หนังหนูต้องพากย์ให้เข้ากับหน้าหนังปากต้องลิปซิงกับหนังแต่ละครวิทยุเนี่ยค่ะ เล่นบทชีวิตร้องไห้ต้องฟังให้คนฟังเขาเห็นภาพว่าเราร้องไห้อยู่หัวเราะแบบผีน่ากลัวแล้วก็ต้องใส่ไปให้เต็มที่หัวเราะไม่ได้ต้องพยายามหัวเราะให้ได้วันนี้เน้นมีตัวอย่างละครวิทยุมาให้ฟังกันเมื่อฟังเสร็จแล้วจะมีจินตนาการไปอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองแสดงกันดูว่าจะแสดงกันได้ดีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะสอนให้
5: ลำยอง
22: มีอะไรจะมาเรื่องไอ้วันละสิท่าเงินไม่ได้ครบไหมล่ะครบก็มันไปได้เลยเดี๋ยวจะให้มันเก็บเสื้อผ้า
5: ฉันได้มาแค่24,000เอง
22: 24,000เหรอไม่ได้50,000บาทขาดตัวแม่ต่อกันยังก็ซื้อของแถวตลาดอย่างนั้นแหละนี่ลูกของตัวเองนะยะ
5: แต่เจ้าวันก็ลูกของลำยองเหมือนกันนะเห็นแก่อนาคตของลูกเธอหน้าลำยอง
22: เช
0: อฟังแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างมีจินตนาการไปด้วยไหม
23: มี
0: น
23: ะคะ
0: พอที่จะเป็นไกด์ที่จะพวกหนูจะออกมาแสดงละครลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างก็วันนี้ก็เป็นละครก็เรื่องชีวิตหน่อยนึงนะคะเขยเทียมสะใภ้ปลอมบทประพันธ์ของกรุงยอฉัตรอันเริ่มตั้งแต่พระเอกเลย
24: พัดว่าอะไรนะผมฟังไม่ชัดเลย
25: ฉันบอกว่าอยากให้เราสองคนหย่ากัน
24: พัดมีเหตุผลจะทำแบบนี้หรือเปล่าเนี่ย
25: มีค่ะตอนนี้สภาพของพี่ปอแก้วกำลังต้องการให้คุณไปดูแลอย่างใกล้ชิดคุณควรจะหย่ากับฉันแล้วรับพี่ปอแก้วมาเป็นภรรยาให้ถูกต้องดีกว่าไหมคะ
24: นี่คุณคิดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย
0: คิดว่าเราเป็นตัวละครเวลาเล่นน่ะลูกมันถึงจะอินกับบทคิดว่าเราคือผู้ชายคนนั้นคนในตัวละครไม่งั้นมันเสียงมันจะไม่ได
24: ้มีอะไรหรอครับคุณย่าให้เด็กไปตามผมมาพบเนี่ย
25: แกจัดการให้หนูพักผ่อนแล้วใช่ไหม
24: เรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้เด็กกำลังยกข้าวมาเข้าไปให้แล้วคุณย่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะครับ
25: ไม่ห่วงได้ยังไงหลานสะใภ้ของย่าทั้งคนย่าจะตอบคำถามพ่อกับแม่เขาได้ยังไงถ้าลูกเขาเป็นอะไรไปอีก
24: แต่เรื่องที่เกิดขึ้นมันสุดวิสัยที่เราต้องป้องกันได้นี่เนี่ยครับคุณย่า
25: คุณแม่กับนายรุตระแวงดิฉันแล้วก็ยายสอนทั้งที่เราสองคนไม่เคยแม้แต่ที่จะคิดทำอะไรแบบนั้นเลยสักนิดเดียวแล้วเธอจะมาเดือดร้อนทำไมกันล่ะแม่สุขในเมื่อคิดว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ไม่น่าต้องมาเป็นวัวสันหลังหวะแบบนี
26: ้คุณแม่พูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะดิฉันกับหนูสอนถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็แสดงว่าเมียของนายรุธต้องพูดพาดพิงถึงดิฉันกับยายสอนแน่ๆเลย
0: ก็แก้วเสียงก็ไปกันได้นะคะแต่ทีนี้พยายามอย่าเล่นให้เป็นอ่านแล้วก็อย่างที่นั้นเรียนให้ทราบว่าเราต้องเป็นตัวละครในตัวนั้นที่เราจะเล่นมีโกรธมีดีใจมีเขินมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียงผู้หญิงใช้ได้หมดทุกคนเลยเสียงผู้ชายก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอ่านเร็วไปนิดหนึ่งเหมือนเด็กสมัยใหม่เพราะฉะนั้นก็ฝึกใช้ได้แน่สรุปแล้วว่ายังไงก็ฝึกได้แล้วจะได้ดีด้วยค่ะขอบคุณนะคะ

0: ก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เพิ่งได้ฟังละครวิทยุเป็นครั้งแรกสนุกอะค่ะฟังแล้วแบบได้จินตนาการไปด้วยได้ออกไปภาคเมื่อกี้ได้รู้ถึงการพูดอักขระวรรคคำให้มันง่ายขึ้นคล่องขึ้นคุณกัลยาก็เป็นกันเองค่ะแล้วก็สอนเทคนิคอะไรมากมายที่แบบบางทีรู้แล้วแต่ยังไม่รู้ดีเท่าที่ควรอะไรเงี้ยค่ะ
1: การทำละครวิทยุนี่ตอนแรกคิดว่ามันง่ายมากแต่พอแบบได้มาฟังได้มาเรียนรู้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอะค่ะเหมือนมันต้องใช้จินตนาการของตัวเองสูงในการทำเสียงทำซาวด์ให้มันสมจริงรู้สึกว่ามันยากค่ะเวลาการพูดแบบพูดรับส่งกันแล้วก็การใช้อักขระแบบต้องพูดแบบชัดเจนรู้สึกภูมิใจค่ะที่เขาได้มาพูดให้ฟังแล้วก็จะเก็บการที่เขาสอนนะคะเอาไปพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้น
2: กว่า50ปีที่สร้างสรรค์ผลงานสร้างจินตนาการให้แฟนละครวิทยุได้เสพความสุขกว่า 10,000 เรื่องทุกตัวละครโลดแล่นอย่างมีชีวิตและจะยังโลดแล่นอยู่ในใจของผู้ฟังตลอดไปละครวิทยุอมตะที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานคณะละครวิทยุเกตทิพย
3: ์เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันกันค่ะรวมไปถึงในรายการของเราจะยังมีการนำเสนอท่าออกกำลังกายต่างเพื่อสุขภาพที่ดีรวมไปถึงเมนูสุขภาพอร่อยๆที่สามารถทำกันได้ที่บ้านของคุณเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มงคลตั้งเง็กกี่ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตศนาสิกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นขออนุญาตเรียกคุณหมอเลยนะกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคหูตึงซึ่งโรคนี้เนี่ยจริงๆคนก็จะเข้าใจว่าโรคหูตึงก็คือหูตึงอาจจะไม่ได้ยินแต่จริงแล้วหูตึงมันมีความหมายถึงอะไรยังไงบ้างคะ
1: ครับก็มีคนจะเรียกหูตึงหูหนวกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นหูตึงเนี่ยเป็นเรื่องของการได้ยินที่ลดลงละกันนะครับซึ่งมันก็แบ่งเป็นได้หลายประเภทนะครับขออนุญาตไปที่สไลด์เผื่อประกอบเลยนะครับก็จะมี3ประเภทนะครับที่เราจะรู้จักกันดีก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของการนำเสียงบกพร่องนะครับนั่นคือในส่วนของหูชั้นนอกกับหูชั้นกลางนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่เยื่อแก้วหูทะลุจากการบาดเจ็บหรือจากการเป็นโรคแล้วก็เกิดการอักเสบของหูชั้นกลางแล้วก็ทะลุแตกนะครับหรืออีกตัวนึงอีกโรคนึงก็คือเรื่องของขี้หูตันที่พวกเราชอบปั่นหูกันบ่อยเพราะฉะนั้นเราก็เป็นการสะสมขี้หูโดยไม่รู้ตัวนะครับ
0: แสดงว่าสาเหตุที่พูดถึงเนี่ยก็คือมีเกิดได้จากหลายสาเหตุ
1: หลากหลายเลยครับ
0: แล้วดังนั้นเนี่ยหูตึงถ้าสมมุติเราสามารถสรุปย่อยๆเนี่ยมันมีกี่ประเภทอะคะ
1: ครับเป็นถ้าหูตึงเนี่ยมันมี3ประเภทอย่างที่อธิบายนะครับเราไล่ตั้งแต่ว่าการนำเสียงบกพร่องนะครับประสาทหูชั้นในเสียหรือเป็นทั้ง2 อย่างตามสไลด์นะครับก็จะเป็นอันที่เป็นอันที่3นะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้อาการของโรคหูตึงมันจะมีลักษณะอาการบ่งบอกยังไงบ้างคะ
1: มันก็คือการที่เราฟังคนอื่นเริ่มไม่ค่อยชัด
0: ค่ะ
1: นะครับมันจะเป็นหลากหลายโดยว่าถ้าเกิดเราวันนี้เราพูดถึงคนหูตึงเนี่ยก็คือเราเริ่มเห็นว่าเอ๊ะพวกผู้ใหญ่
0: มัก
1: จะให้เราพูดซ้ำอีกทีนึงหรือพูดเสียงดังขึ้นจนบางครั้งผู้ใหญ่เห็นว่าเราทำไมต้องพูดแบบหน้าขมวดตึงเวลาเราพูดเสียงดังนะครับหรือเขาจะให้เราเปิดเสียงวอลลุ่มของเสียงที่โทรทัศน์หรือเสียงอะไรต่างๆวิทยุต่างๆจะดังกว่าปกติจนทำให้เรารู้สึกได้ทำไมเสียงต้องดังขนาดนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วทางแพทย์เราเองก็จะมีเรื่องของการใช้ของการตรวจการได้ยินนะครับก็จะเป็นเรื่องของการตรวจเป็นลักษณะเดซิเบลเพื่อบอกว่าการระดับการได้ยินนี่เสียไปเท่าไหร่เพื่อเราจะได้ใส่เครื่องขยายเสียงมาให้ชดเชยเสียงที่บกพร่องไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่ผมกำลังจะแนะนำต่อก็คือส่วนใหญ่คนปกติเนี่ยก็จะฟังได้ยินประมาณสักไม่เกิน20เดซิเบลเมื่อไหร่เกิน20เดซิเบลก็จะถือว่าเป็นการได้ยินบกพร่องนะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็ลักษณะของการเครื่องตรวจนะครับก็จะเป็นวาดรูปแล้วกันนะครับก็จะเป็นตัวบอกว่าได้ยินหรือไม่ได้ยินเขาจะใส่ความถี่ความดังต่างๆมาประกอบซึ่งก็จะมีต้องบอกว่าใส่เสียงตามการขยายของเสียงหูชั้นนอกนะครับแล้วก็ยันก็ผ่านกระดูกมานะครับก็จะเป็นเครื่องครอบของเสียงที่เกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะทักว่าเสียงได้ยินไม่ได้ยินโดยการกดปุ่มนะครับว่าจะเป็นที่ความถี่ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นรูปของภาพที่เกิดขึ้นจากการตรวจเมื่อกี้นะครับเครื่องออเดอเมตรีนะครับเรียกว่าออเดอแกรมนะครับก็จะเป็นบอกว่าค่าปกติเนี่ยจะอยู่ระดับเกิน20เดซิเบลไม่ได
0: ้
1: นะครับถ้าเมื่อไหร่เกินก็แสดงว่าถือว่าเป็นการได้ยินบกพร่องซึ่งเราก็จะพบในส่วนรูปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการได้ยินเสียงบกพร่องไปหมดเลยนะครับอันนี้จะไปด้วยกันก็คือทั้งการขยายเสียงยังดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีช่องว่างถ้ามีช่องว่างเมื่อไหร่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าการขยายเสียงมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นไปด้วยกันซึ่งเราจะเห็นว่ามีระดับข้างบนหูซ้ายจะเป็นรูปเสียงเงินเนี้ยจะเป็นปกติอีกรูปนึงจะเป็นรูปข้างขวานะครับที่จะเห็นการได้ยินผิดปกติก็คือต่ำกว่า20เดซิเบลลงมานะครับก็อันนี้ก็จะอยู่ในระดับปานกลางนะครับซึ่งระดับของการได้ยินก็จะมีแบ่งเป็นหลากหลายนะครับก็จะแต่ละการติก็คือตั้งแต่ลบ10บางคนบอกเอ๊ะลบ10มีด้วยเหรอก็คือแค่เครื่องขยับกดเนี่ยบางทีเขาก็ได้ยิน
0: นะครับ
1: เสียงเบาๆครับจนถึง20เดซิเบลก็คือเสียงกระซิบอย่างเงี้ยครับก็จะอยู่ในระดับของ ต่ำกว่า20นะครับแต่เมื่อไหร่20ถึง40ขึ้นไปเราเรียกว่าการได้ยินเสียงบกพร่องระดับน้อยนะครับแล้วก็21ถึง55ก็จะเป็นปานกลาง
0: ปานกลางค่ะ
1: ตั้งแต่56ถึง70ก็เป็นตึงมากนะครับแล้วก็เป็นตึงรุนแรงก็70ถึง90หรือบางคนมากกว่า90เดซิเบลหรือก็เป็นบางคนใช้คำว่าหูหนวกเลย
0: ค่ะ
1: deafness เลยคือไม่ได้ยินเลย
0: ค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะยากหน่อยเพราะว่าใส่เครื่องช่วยฟังอะไรต่างก็จะไม่ได้ช่วยนะครับ
0: ที่เห็นว่าใส่เครื่องช่วยฟังนี่สำหรับคนที่คือได้ยิน
1: ตั้งแต่40ขึ้นไปส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าทางราชการหรือทางการขึ้นทะเบียนของคนพิการเนี่ยก็จะต้องเป็นระดับปานกลางขึ้นไปเราถึงจะสามารถเอื้อให้ฟรีนะครับกับประชาชนทั่วไปได
0: ้
1: นะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มาช่วยทำให้การที่คนที่ได้ยินเสียงบกพร่องต่างๆนะครับในรูปแบบต่างๆช่วยทำให้ได้ยินมันจะทำให้สื่อสารกับคนอื่นได้คร
0: ับ แล้วก็ได้ยินดีขึ้นใช่ไหมคะ
1: ก็จะเป็นเครื่องตัวเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่โอเคก็จะมีเรื่องของการว่าเราจะรู้ได้ไงว่าตัวเองเป็น
0: ค่ะ
1: เพราะหลายคนจะสงสัยฉันหูตึงหรือเปล่า
0: เ
1: พื่อเริ่มทัก
0: เฉพาะต้องแบบว่าให้ตะโกนอย่างนั้นหรือว่ามีอย่างอื่นบ่งบอกอย่างไหมคะ
1: ครับผมก็จะมีแล้วแต่ว่าการขยับเศษสีของตัวเองนั้นนะครับเศษสีนิ้วถ้าเกิดยังได้ยินอยู่นะครับก็คือทำจากเพื่อนได้ยินแล้วเราไม่ได้ยินเน
0: ี่
1: ยก็แสดงว่าเราน่าจะหูตึงกว่าเพื่อนนะครับหรือนาฬิกาบางรุ่นก่อนจะมีเสียงติ๊กเขาจะเอามาเป็นตัวทดสอบนะครับแต่ถ้าเป็นดิจิตอลไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็คงต้องใช้เป็นเครื่องที่เป็นนาฬิการุ่นเก่านะครับหรือจริงๆก็ใช้นิ้วเนี่ยครับเสร็จสีก็พอจะได้ครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้นอกจากการที่ทดสอบโดยการใช้นิ้วอย่างนี้เราจะทราบได้ไงคะว่าผู้สูงอายุหรือบุคคลในบ้านของเราหรือบุคคลใกล้ตัวเราจริงๆแล้วอาจจะมีอาการเริ่มต้นของการเป็นหูตึงอะค่ะ
1: คงต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลครับเพราะอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับก็คือเราจะต้องตรวจด้วยเครื่องออโดเมตรีนะครับเพื่อบอกว่าระดับการได้ยินเสียแค่ไหนแล้วเราก็จะใส่เครื่องช่วยฟังเพื่อไปปิดช่องว่างของการที่ไม่ได้ยินก
0: ็
1: คือการขยายเสียงเนี่ยครับเมื่อเราใช้ไมโครโฟนในการพูดให้เสียงดัง
0: ขึ้น
1: นะครับเป็นหลักการธรรมดา
0: แล้วอย่างนี้ถ้าพบว่าคนไข้อะค่ะเป็นโรคหูตึงจะมีวิธีการรักษาเริ่มต้นยังไงบ้างอะคะ
1: ต้องบอกก่อนนะครับถ้าโรคหูตึงจากสูงวัยเนี่ยนะครับเนื่องจากมันเป็นไปตามอายุเซลล์ประสาทเซลล์สมองตัวโคเคลียหรืออวัยวะรับเสียงเนี่ยมันก็เสื่อมไปตามวัยก็จะต้องบอกก่อนว่ามันไม่สามารถกลับมาได
0: ้ก็คือไม่สามารถหายได้ขาด
1: ไม่สามารถกินยาอะไรช่วยได้เลยครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะพยายามมาโฆษณาเชิงสามารถทำนู่นทำนี่ได้จริงๆแล้วต้องบอกก่อนไม่ได้ผลยกเว้นแต่ว่าถ้าเป็นแบบเฉียบพลันแต่ถ้าเกิดเป็นไปเรื่อยๆตามอายุเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ช่วยเลยครับ
0: ไม่คือหมายถึงว่านั่นแปลว่าถึงไปรักษาเนี่ยทานยาก็ไม่สามารถช่วยได
1: ้ครับ
0: แล้วอย่างนี้วิธีการรักษาค่ะหรือว่ามีวิธีบรรเทาสามารถทำยังไงได้บ้างไหมคะเกี่ยวกับโรคนี้
1: อันดับต้นจริงๆแล้วก็คือญาติหรือคนที่อยู่ด้วยกับคนที่สูงวัยที่สุดหูตึงแล้วนะครับหนึ่งก็คืออาจจะต้องเข้าใจหนึ่งก็คือต้องพูดเสียงดังขึ้นแต่การนี้อย่างที่เริ่มเกินเป็นต้นๆนะครับว่าเวลาพูดเสียงดังขึ้นบางครั้งเราบุกพุกไปแบบ
0: มีสีหน้านิดนึง
1: สีหน้ามันดูไม่ดีต้องพูดซ้ำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหลายคนก็จะรู้สึกไม่ดีเช่นกันครับก็คนที่รับฟังนะครับเขาก็กำลังมองปากเราอยู
0: ่
1: นั่นก็คือคนสูงวัยก็จะต้องมองปากของผู้พูดสังเกตนะครับว่าผู้พูด
0: ฟังด้วยแล้วก็อ่านปากด้วยนะคะ
1: แล้วก็ต้องใจของผู้ฟังด้วยครับเพราะบางครั้งไม่ได้ยินแล้วดันแปลสับผิดแปลคำผิดเมื่อไหร่ก็เป็นเรียกหูหาเรื่องน
0: ั่
1: นก็คือปัญหา
0: เพราะว่าบางทีได้ยินเนี่ยไม่ชัดแล้วพอให้พูดซ้ำอีกทีเนี่ยอาจจะได้ยินผิดเพี้ยนคำที่ผู้สื่อสารถึงด้วยใช่ไหม
1: ใช่แล้วแต่เพราะหน้าตาของคนพูดนะฮะจะเป็นลักษณะเป็นขมึงตึงเหมือนกับพูดเสียงดังขึ้นมันตะโกนนึกภาพของการตะโกนนะครับมันจะเหมือนกับการพูดแบบทะเลาะวิวาทเชิงแบบนั้นนะครับซึ่งคนสูงวัยปุ๊บอ้าวเธอมาพูดกับฉันก็มองภาพเป็นว่าไม่ค่อยรู้สึกไม่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยคนหูตึงเนี่ยสภาพหนึ่งก็คือจิตใจที่จะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาพูดอะไรแล้วเราทำไมไม่ได้ยินแล้วพอถ้าเกิดใจไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยเสียงบางครั้งมันเพี้ยนไปเข้าใจว่าเป็นเสียงพูดเป็นคำด่าคำว่ากล่าวคำติฉินทานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องพูดถึงจิตใจของคนเป็นก่อนเลยว่าต้องพยายามคิดบวกไม่ได้ยินก็ให้เขาพูดใหม่ครับหรือไม่งั้นก็ต้องเขียนเป็นหนังสือแต่ถ้าดีสุดก็อาจจะต้องมาใส่ ครื่องช่วยฟังซึ่งก็จะเป็นรูปตามต่อมานะครับก็มีเครื่องช่วยฟังหลากหลายรูปแบบนะครับ
0: อันนี้คือเครื่องช่วยฟัง
1: ต
0: ั
1: วนี้ครับผมเครื่องช่วยฟังรุ่นเก่าๆเลยคือขยายเสียงแบบใหญ่ๆดังๆไว้สำหรับพกติดตัวนะครับอันนี้เป็นขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นดูแลง่ายฐานไฟก็ฐานปกติธรรมดาหาซื้อง่ายราคาถูกนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเสียงรบกวนจะมาก
0: เสียงรบกวนนี่หมายถึงยังไงอะคะ
1: noise หรือเสียงรบกวนจากจราจรอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าเสียงโอ้โหเราเองที่ไม่เป็นโรคบางทีเราก็รู้สึกรำคาญจนเราต้องอยู่ในห้องที่ตัดเสียงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เสียงทุกเสียงถูกขยายเสียงมาด้วยหมดเพราะฉะนั้นคนกลุ่มที่ใช้กลุ่มนี้จะไม่ค่อยชอบเพราะมันขยายทุกเสียงทุกความถี
0: ่
1: นะครับแล้วก็มันค่อนข้างอันใหญ
0: ่
1: แต่อันใหญ่มันก็คือลำโพงที่ขยายเสียงได้มากกว่านะครับมันก็มีข้อดีและข้อเสียมันก็เป็นราคาถูกแต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีคนนิยมใช้รุ่นกลุ่มนี้มากเพราะว่ากลุ่มถัดไปก็จะเป็นกลุ่มที่ไปทัดหลังหูดีกว
0: ่
1: า
0: อ๋ออันนี้ซึ่งเหมือนเห็นปัจจุบันนี้จะใช้กันเยอะ
1: ใช้กันเยอะนะครับเพราะว่าก็มีอย่างที่บอกว่าราชการเองก็มีให้เบิกได้ทั้งผู้สูงวัยจากประชาชนทั่วไปแต่ต้องไปขึ้นทะเบียนคนพิการก่อนนะครับก
0: ับ
1: ข้าราชการเองหลายคนก็เบิกได
0: ้เบิกนี่หมายถึงว่าเอามาใช้ฟรีเลยใช่ไหมคะ
1: แต่ทางข้าราชการเองจริงๆยังมีส่วนเสียส่วนต่างยกเว้นแต่ว่าเราต้องเลือกเครื่องของบริษัทไหนซึ่งแต่ละบริษัทก็ราคาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นพอราคาที่มันแพงมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องของอุปกรณ์ material หรือสิ่งที่ทำในวัสดุนะครับ
0: ก็คือแบบมันมีผลกับแบบที่ต่างกันมีผลกับการได้ยินเสียงด้วยไหมคะ
1: แบบที่แตกต่างกันต้องก่อนบอกก่อนว่ามันขึ้นกับเครื่องตัวที่ขยายเสียงครับว่ามันมีเทคโนโลยีที่มากขึ้นที่สามารถเขาเรียกจำกัดหรือเลือกความถี่ที่จะขยายได้มากแค่ไหนยิ่งตัวที่เลือกได้มากค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นโอกาสที่หลวงหรือราชการเองจะให้ฟรีกับประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงรุ่นระดับนั้นเพราะฉะนั้นคงต้องขยายเกือบทุกความถี
0: ่
1: ซึ่งก็จะเป็นคล้ายๆกับรุ่นเมื่อกี้ว่ามันขยายทุกความถี่ก็มาดั้งเสียงน้อยเสียงที่น่ารำคาญในความถี่อื่นๆมารบกวนหูและหลายคนถึงไม่ค่อยใส่เพราะหนึ่งก็คือลำคาญสองบางครั้งคนชอบไปซื้อเองนะครับต้องบอกก่อนว่าหูที่ใส่ตรงนี้ในที่ใส่ในหูข้างในตรงหูชั้นกลางเนี่ยนะครับมันต้องเป็นเอียร์โมที่เขาเรียกรอมาสำหรับคนนั้นๆไม่ใช่ใครก็มาใช้ได้เหมือนที่เป็นหูฟัง
0: จะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละคน
1: หูแต่ละบุคคลเพรา
0: ะ
1: เสียงที่ขยายเข้าไปจะต้องไม่ตีออกมาเพราะตีออกมาขยายอีกรอบนึงมันก็เลยเกิดการซ้อนของเสียงแล้วมันเกิดการเหลื่อมความถี่ที่ก็อันอีกอันนึงประเด็นนึงที่คนหลายคนที่ไม่ค่อยชอบใช้ยิ่งไม่ชอบใช้ใหญ่เลย1ลำคาญในการใส่หูสองก็จะเป็นว่าเสียงที่มันขยายยิ่งมันเกิดความเพี้ยนต่างๆซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคนที่ได้เครื่องช่วยฟังแล้วนี่ยังต้องมาทดสอบซ้ำซ้อนอีกหลายๆครั้งเป็นทุกๆเดือนเป็นต้นนะครับ
0: แสดงว่าก็คือเครื่องช่วยเนี่ยก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียหนูเชื่อว่าหลายๆคนนะคะผู้สูงอายุที่เป็นโรคหูตึงแล้วบางคนก็เลือกที่จะไม่ใช้อยากให้คุณหมอฝากถึงคนที่ไม่ใช้หรือว่าบุคคลในครอบครัวค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการโรคหูตึงอยู่ข้างๆเราควรจะพูดคุยหรือว่าเข้าใจอะไรเขายังไงมากขึ้นคะ
1: ผมครับก็เป็นว่าถ้าคนเกิดมีปัญหาหูตึงนะครับ1

0: คนต้องตึงนะครับเพราะทุกคนต้องสูงวัยหรือว่าอนาคตสังคมจะเป็นคนสูงวัยมากขึ้นดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำใจอันหนึ่งก็คือเมื่อเราหูตึงอันหนึ่งถ้าเราได้ยินไม่ชัดกรุณาถามให้เขาพูดซ้ำเวลาพูดซ้ำก็ต้องเข้าใจว่าคนพูดเสียงที่ดังขึ้นมันออกมาถึงสีหน้าท่าทางที่อาจจะดูแล้วอาจจะไม่ค่อยสบายใจในการพูดซ้ำซ้อนซ้ำซ้อนนะครับก็ต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ยินก็อย่าแปลค่าที่เป็นผิดปกติเพราะฉะนั้นไม่งั้นเดี๋ยวครอบครัวจะมีปัญหาในการสื่อสารซึ่งกันและกันครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคหูตึงนะคะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มงคลตั้งเง็กกี่ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตศอนาสิกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในท่านอนหงายกดสะโพกไปด้านหลังกันค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเสื่อหรือว่าจะทำบนที่นอนก็ได้นะคะท่าเริ่มต้นเราจะทำในท่านอนหงายชันขาขึ้นสองข้างค่ะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะคะเริ่มจากการนอนหงายค่ะชันขาขึ้นสองข้างแบบนี้นะคะมือสองข้างกอดอกค่ะท่านี้นะคะจะช่วยลดอาการปวดหลังส่วนล่างเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหลังส่วนล่างและรอบข้อสะโพกค่ะเกรงหน้าท้องค้างไว้นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่ะท่านี้เราจะเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องค้างไว้ตลอดเวลานะคะและจะกดหลังลงไปหาพื้นก็ต่อเมื่อเราหายใจออกค่ะหายใจเข้าหายใจออกกดท้องลงไปนะคะแบบนี้นะคะค้างไว้แล้วก็ปล่อยหายใจเข้าหายใจออกกดท้องลงไป2หายใจออกกดลงค่ะ3หายใจเข้าปล่อย4หายใจออกกดลง5ทำช้าๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกกดลง แล้วปล่อยค่ะ 6 หายใจออกกดหลังลง หายใจเข้าปล่อยค่ะ 7

0: หายใจเข้าปล่อยหลังสบายๆนะคะหายใจออกกดหลังโล่งเกร็งหน้าท้องค้างไว้ค้างไว้แป๊บหนึ่งแล้วปล่อยนะคะ10สำหรับท่านี้นะคะเราจะทำ10ครั้งนะคะวันละประมาณ 3-5 รอบค่ะข้อสำคัญของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะคะเราจะเกิดการเคลื่อนไหวก็ต่อเมื่อเราทำการหายใจออกนะคะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้คือสลัดแขกเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

เราก็จะเริ่มจากตำเครื่องแกงก่อนนะโดยเราใช้พริกแห้งการเตรียมพริกแห้งก็คือเราจะตัดแล้วก็เอาเม็ดออกนะแล้วก็แช่น้ำจนกระทั่งนิ่มนะคะแล้วก็นำมาตำนะคะตัวพริกแห้งเนี่ยจะช่วยทำให้ตัวน้ำสลัดของเราเนี่ยมีสีสวยนะคะแต่ไม่ต้องเผ็ดมากแต่ถ้าใครที่ชอบเผ็ดก็อาจจะใช้เป็นพริกแห้งเม็ดเล็กก็ได้นะคะแล้วก็ตำใส่เกลือลงไปนิดนึงเพื่อกันไม่ให้กระเด็นนะคะนะคะพริกแห้งเมื่อเราแช่น้ำแล้วเนี่ยจะทำให้ตำง่ายขึ้นนะคะแต่เราต้องค่อยๆตำจนพริกแห้งเนี่ยแหลกซะก่อนแล้วค่อยใส่หอมแดงซอยลงไปนะคะค่ะแล้วก็ตำไปเรื่อยๆจนส่วนผสมละเอียดเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็นำมาใส่ในถ้วยเอาไว้เราก็ได้เป็นส่วนผสมของน้ำพริกแกงนะสำหรับทำน้ำสลัดแขกของเราแล้วนะคะคราวนี้เรามาเริ่มจะทำน้ำสลัดแขกก่อนนะคะใช้นะคะน้ำพริกแกงผัดกับหัวกะทิเล็กน้อยนะคะใส่พริกแกงลงไปผัดนะคะเราจะผัดกับหัวกะทิเพื่อให้น้ำมันมันออกมาเป็นสีแดงๆหน่อยนึงนะคะถ้าใครต้องการให้มีน้ำมันออกมาเร็วเราอาจจะผัดกับน้ำมันก่อนก็ได้จะค่อยๆกะทิลงไปนะคะตัวน้ำสลัดแขกเนี่ยถ้าเราจะชิมรสชาติดูแล้วจะคล้ายๆกับน้ำจิ้มหมูสเต๊ะนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยอาหารทางแขกที่เขาทานกันเนี่ยก็จะเป็นใส่พวกเครื่องแกงลงไปเครื่องเทศลงไปนะคะแต่ตัวนี้เป็นน้ำสลัดที่ไม่เหมือนกับที่เราใช้ไข่แดงตีเหมือนอาหารฝรั่งนะคะก็เติมหัวกะทิจนหมดนะคะหรือถ้าใครขี้เกียจตำเครื่องแกงนะขี้เกียจตำพริกเราก็อาจจะใช้น้ำพริกแกงเผ็ดสำเร็จรูปก็ได้นะคะใช้แค่ชักช้อนโต๊ะหนึ่งนะคะเอามาผัดกับน้ำมันแล้วก็ใส่กะทิเหมือนกันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะนะต้องคอยคนอยู่ตลอดไม่งั้นส่วนผสมมันจะติดก้นนะคะเพราะเราใช้หัวกะทิพอค่อนข้างจะข้นนิดหนึ่งนะพอเดือดแล้วเราก็ปรุงรส ด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลานะคะเราก็จะเติมถั่วลิสงนะคะก่อนที่เติมถั่วลิสงเราต้องปิดไฟไปก่อนไม่งั้นมันจะข้นมากเกินไปนะคะเราเติมถั่วลิสงคั่วแล้วก็บุบหยาบๆเอาไว้นะคะใส่ลงไปเพื่อให้ตัวน้ำสลัดนี้ข้นขึ้นเดี๋ยวเราพักไว้ให้น้ำสลัดเย็นก่อนอันนี้เรามาดูวิธีการจัดสลัดเสิร์ฟนะคะเราก็จะใช้ผักกาดหอมนะคะเราใช้เป็นส่วนใหญ่จะนิยมใช้เป็นผักกาดหอมหรือถ้าเราอยากเปลี่ยนก็เป็นผักกาดแก้วก็ได้นะคะหรือผักกาดเบบี้คอสอันนี้เรียกเบบี้คอสนะคะหรือเป็นผักคอสหรือยาวๆก็ได้นะคะเราก็ใช้วิธีการฉีกนะคะผักสลัดเราจะไม่ใช้วิธีการหั่นนะเพราะเราใช้วิธีการฉีกเพราะว่าการฉีกจะทำให้ผักเนี่ยมีความกรอบอยู่นะถ้าหั่นผักจะช้ำนะคะแล้วก็ฉีกผักนะคะแล้วก็หอมใหญ่นะหอมใหญ่เนี่ยจะช่วยแก้หวัดได้ด้วยนะคะเราก็จะใส่ลงไปสัก 2-3 แว่นเอาหั่นแว่นๆแกะพอเราหั่นเสร็จเราอาจจะแกะเป็นแว่นๆลงไปแล้วก็ถั่วงอกลวกพอสุก

นะคะเราจะไม่ใช้ถั่วงอกดิบเพราะว่าถั่วงอกดิบบางคนทานไปเนี่ยมันจะมีแก๊สกระทำให้เกิดอาการท้องอืดได้นะคะแล้วก็นำมาลวกให้สุกไว้แล้วก็มะเขือเทศเราอาจจะใช้เป็นมะเขือเทศลูกใหญ่หั่นเป็นแว่นก็ได้นะคะแต่ถ้าทำอย่างนี้บางทีเวลาเราคุกทานอาจจะเละเราก็เปลี่ยนเป็นมะเขือเทศราชินีลูกเล็กๆนะซึ่งจะมีรสชาติออกมีความหวานด้วยแล้วก็เคล้าเบาๆให้ส่วนผสมมันเข้ากัน

0: ที่เป็นเต้าหู้ไข่นำไปคลุกกับแป้งแล้วก็ทอดก็ได้นะคะก็สามารถเสิร์ฟได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ไก่ฉีกโรยไปหน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกับไข่ต้ม2ชิ้นโรยด้วยมันฝรั่งกรอบมันฝรั่งกระป๋องก็ได้นะคะเป็นมันฝรั่งอบกรอบหรือใครจะใช้เป็นแบบเฟรนช์ฟรายก็ได้นะคะสำหรับคุณค่าทางโภชนาการของสลัดแขกจานนี้นะคะก็จะเป็นอาหารที่ทานได้เบาๆแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนนะโดยเราจะได้โปรตีนจากเนื้อไก่แล้วก็จากไข่นะจากเต้าหู้นอกจากนี้เรายังจะได้วิตามินซีจากมะเขือเทศนะซึ่งในมะเขือเทศเนี่ยจะมีสารไลโคปีนซึ่งจะเป็นตัวช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะคะเหมาะกับผู้สูงอายุที่ป้องกันเกี่ยวกับโรคของมะเร็งต่อมลูกหมากได้ด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะและคำถามที่อยากรู้ส่งมาได้เลยนะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 11:46 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณห้องจูเนียร์บอลรูม1โรงแรมแฟมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยประกอบด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศข้าราชการกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่บริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกกับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกด้วยเวลา 15:11 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับโดยมีผู้จัดการทั่วไปและพนักงานโรงแรมรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และผู้อำนวยการสาขาหวันเกี้ยมกลุ่มบริษัทเกเล็กซ์ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยและนักศึกษาชาวเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมหาวิทยาลัยฮานอยเป็นที่ตั้งของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2552ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยโดยจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทแก่นักศึกษาคณะต่างๆนับแต่ปี2552มหาวิทยาลัยฮานอยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจำนวน19แห่งอาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆณหอประชุมใหญ่อาคาร A1 ได้แก่วิดิทัศน์ผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยการแสดงรำไทยประยุกต์ประกอบเพลงรากไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอย
1: ปวงประชาสุขสันต์
0: พร้อมกันนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลบทกลอนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วทอดพระเนตรสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยณห้องไทยศึกษาอาคารบีทั้งนี้ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันปัจจุบันศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมีบุคลากร3คนมีนักศึกษาวิชาโทภาษาไทยสะสมรวม959คนและผู้เรียนหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสะสมรวม180คนและมีผู้สนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการมีทักษะภาษาไทยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานกับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามแล้วส่งพระดำเนินไปยังห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยอาคารบีบริเวณหน้าห้องได้ติดตั้งภาพที่ทำจากกระเบื้องลายพิเศษในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปี2569ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวเวียดนามผ่านสายน้ำโดยไทยมีแม่น้ำเจ้าพระยาและเวียดนามมีแม่น้ำแดงที่ช่วยหล่อเลี้ยงคนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและยังมีภาพสถานที่สำคัญของทั้งสองประเทศใช้สีครามเป็นตัวแทนสายน้ำที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตงานหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทง

ที่ผ่านมาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงและสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแกะสลักผลไม้การแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยรวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยอาทิโครงการเพื่อนมิตรไทยเวียดนามเยาวชนสัมพันธ์เพื่อพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน2569การเป็นอาสาสมัครในงานเทศกาลไทยและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้พระราชทานสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยอาทิหนังสือพระราชกรณียกิจหนังสือการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยคอมพิวเตอร์ชุดเครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นชุดแต่งกายสีผ้าของไทยหัวโขนชุดเล็กอุปกรณ์รำไทยมวยไทยร่มบ่อสร้างและอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพปักวิหารวรรณกรรมวันเหมียวกัวเตื้อยำซึ่งเป็นโบราณสถานและมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามตั้งอยู่ในกรุงฮานอยเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเวียดนามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายระยะทาง31กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง30นาทีเวลา 16:55 นเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามโดยผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทหารเรือและทหารอากาศพร้อมด้วยภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จผู้ส่งเสด็จฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนางเหวียนถิฮวาเวินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายฝั่มเวียดหุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยนางเหวียนวูฮาเลอธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามนายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลนางเหวียนถิงอกซุงรักษาการอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จในการนี้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งและทรงทำการบินด้วยพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16กันยายน2569ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ในทุกระดับระหว่างไทยและเวียดนามให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นและเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนว่าไทยและเวียดนามให้ความสำคัญต่อการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและพร้อมสำหรับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาส
1: วันนี้เวลา 8:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2516เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่โดยรอบอันเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีนี้ยังจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ111ปีการพระราชทานนามเมืองจากบางนราเป็นนราธิวาสโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อวันที่10มิถุนายน2458เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อจังหวัดนราธิวาสและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าโอกาสนี้พระราชทานพระราชบรกาศให้ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผู้ชนะการประกวดกิจกรรมที่ไปร่วมแสดงผลงานในงานมันลองกองและการประกวดริ้วขบวนงานของดีเมืองนรารวม54ประเภทผู้ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดและเจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันการประชันนกเขาชวาทั้ง4ประเภทเสียงเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสำหรับงานของดีเมืองนราครั้งที่49จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆอาทิวันลองกองการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานรวมถึงขบวนแห่ทางบกจากทั้ง13อำเภอที่นำเสนออัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการจาก26หน่วยงานแบ่งเป็น5โซนภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนประกอบด้วยโซนเกษตรสรรสร้างความอุดมแห่งแผ่นดินอาทิสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักชลประทานที่17นราธิวาสกรมชลประทานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสกรมวิชาการเกษตรนำเสนอการพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้การสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมเกษตรผสมผสานการพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนการเชื่อมโยงตลาดให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนส่งสนองงานพระราชดำริอาทิสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสกรมพัฒนาที่ดินศูนย์หม่อนไม้เฉลิมพระเกียรตินราธิวาสกรมหม่อนไม้นำเสนองานการสนองตามพระราชดำริทางด้านการพัฒนาที่ดินและทรัพยากรการเกษตรหม่อนไม้การสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ส่วนเส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษาอาทิสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นำเสนองานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการสร้างโอกาสทางการศึกษาการเสริมสร้างทักษะอาชีพการพัฒนานวัตกรรมตลอดจนการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและการวิจัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และอาชีพของชุมชนส่วนทรัพยากรและการอนุรักษ์อาทิสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเสนองานการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะระบบนิเวศป่าพรุและทรัพยากรป่าไม้การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลเพื่อให้เกิดความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน และส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอาทิสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนำเสนองานการพัฒนาคนในมิติต่างๆทั้งการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพการส่งเสริมสุขภาพสมัยใหม่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของกรงานศิลปาชีพและงานกระจูดซึ่งจัดภายใต้ชื่อศิลปาชีพนราก้าวไกลล้อมดวงใจด้วยพระบารมีอาทินิทรรศการราชภัตราสู่สากลจะแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งเป็นรากวัฒนธรรมสู่ความสง่างามร่วมสมัย

พื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพอาทิกระจูดใบลานปานหนันปักผ้าเซรามิกและผลิตภัณฑ์ทอผ้านอกจากนี้มีการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสู่รั้วโรงเรียนเพื่อถ่ายทอดอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานให้คงอยู่สืบไปเวลา 12:39 ณบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชโอรสให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยดังนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสคณะกรรมการบริษัทตากใบการโยธาจำกัดและคณะกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด MBA Engineering เวลา 13:40 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริณโรงเรียนบ้านปานหนันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนและตัวแทนโรงเรียนและพระราชทานต้นไม้แก่ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อไปโอกาสนี้ทรงเปิดอาคารโรงอาหารพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้นทดแทนอาคารโรงอาหารหลังเก่าที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเป็นประจำทุกปีเริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่9กุมภาพันธ์2567แล้วเสร็จในวันที่26สิงหาคมปีเดียวกันเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นกว้าง 10.70 เมตรยาว18เมตรปูพื้นกระเบื้องเซรามิกแบ่งเป็นห้องรับประทานอาหารและห้องประกอบอาหารจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารพระราชทานจำนวน25คนโรงเรียนบ้านปานนั้นเดิมชื่อโรงเรียนบ้านปานแหนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2525บนพื้นที่6ไร่ได้รับการปรับปรุงก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์เพิ่มเติมเรื่อยมาโดยในปี2548ได้รับเงินพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการสร้างอาคารเรียนจำนวน1หลัง6ห้องเรียนเพื่อให้มีจำนวนห้องเรียนเพียงพอต่อปริมาณนักเรียนและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนแห่งนี้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาที่6มีนักเรียน411คนครูและบุคลากร29คนมีนายอาฮัมมัดสดามาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอาทิเด็กที่มีภาวะเตี้ยผอมแก้ปัญหาด้วยการเสริมนมและร่วมมือกับจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการเสริมอาหารเช้าแก่นักเรียนและให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการครบ5หมู่ชุมนุมป้านันเบเกอรี่ฝึกนักเรียนทำเค้กกล้วยหอมเต้าหู้นมสดขนมโคและขนมชั้นส่งขายภายในสหกรณ์โรงเรียนโดยนำกำไรที่ได้เก็บเข้าเงินกองทุนชุมนุมไว้สำหรับซื้อวัตถุดิบในครั้งต่อไปและรวบรวมไว้จ่ายปันผลแก่นักเรียนในปีการศึกษานั้นๆชุมนุมสวนสมุนไพรโดยครูร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้ด้านสมุนไพรแก่นักเรียนเน้นสมุนไพรที่เป็นพืชสวนครัวเช่นขิงข่าขมิ้นมะกรูดการประรูปสมุนไพรเป็นยาดมน้ำมันนวดและบาล์มสมุนไพรโอกาสนี้ทรงฟังบทกลอนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประพันธ์โดยอาจารย์สอนวิชาภาษาไทยเป็นการฝึกทักษะการจำการอ่านและการออกเสียงภาษาไทยอย่างถูกต้องแก่นักเรียนที่ห้องสมุดมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิยุวบรรณรักน้อยให้รุ่นพี่ชั้นประถมศึกษาตอนปลายอ่านหนังสือให้รุ่นน้องชั้นประถมศึกษาตอนต้นฟังกิจกรรมทายคำสุภาษิตในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และกิจกรรมบันทึกการอ่านสร้างแรงจูงใจในการอ่านหนังสือโดยมอบรางวัลแก่นักเรียนที่อ่านและทำ

บันทึกได้มากที่สุดในแต่ละเดือนนักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์โดยในปี2568พบนักเรียนเป็นไข้ปวดศีรษะอุบัติเหตุเป็นแผลและปวดท้องตามลำดับด้านทันตกรรมพบนักเรียนมีปัญหาฟันผุเป็นจำนวนมากจึงเข้าร่วมโครงการเด็กไทยฟันดีของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขส่งผลให้นักเรียนมีฟันผุลดลงร้อยละ3ด้านสายตามีการตรวจวัดสายตาเบื้องต้นหากพบมีปัญหาจะส่งไปทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกิจกรรมสหกรณ์ดำเนินการจัดกิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมร้านค้าและพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานณโรงเรียนบ้านบางเก่าจังหวัดปัตตานีเพื่อนำเอาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับระบบสหกรณ์ของโรงเรียนสินค้าที่วางขายในสหกรณ์ส่วนมากเป็นผลผลิตจากโรงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอาทิผักบุ้งผักไซซินมะเขือเปราะปลาดุกไข่ไก่เห็ดนางฟ้าและสินค้าที่ชุมชนนำมาฝากขายอาทิกล้วยฉาบโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจัดทำแปลงเกษตรโดยยึดหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฝึกให้นักเรียนหมุนเวียนการรับผิดชอบดูแลแปลงเกษตรตลอดจนดูแลรับผิดชอบให้อาหารเป็ดไก่ปลาดุกและปลาทับทิมซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญของโรงเรียนปัจจุบันผลผลิตมีเพียงพอต่อการบริโภคแต่ไม่เพียงพอต่อการแบ่งปันสู่ชุมชนเนื่องจากโรงเรียนประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีจึงทำให้ผลผลิตมีจำนวนน้อยโรงเรียนดำเนินการแก้ปัญหาด้วยการเฝ้าระวังน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเพื่อขนย้ายผลผลิตและสัตว์เลี้ยงไปในที่ที่ปลอดภัยส่งเสริมการปลูกผักยกแคร่และพืชที่มีระยะการเติบโตเร็วสามารถเก็บเกี่ยวได้ในเวลาอันสั้นจากนั้นทรงเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลศรีสาครโรงพยาบาลรือเสาะและโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสที่ออกหน่วยให้บริการณโรงเรียนบ้านปานันระหว่างวันที่16และ17กันยายน2569มีนักสอนและนักเรียนเข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไปและทันตกรรมรวมจำนวน316คนพบผู้ป่วยส่วนมากเป็นโรคทางเดินหายใจเหงือกและฟันตามลำดับโอกาสนี้ส่งเยี่ยมราษฎรและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ไปเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จเวลา 15:32 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนตั้งแต่ปี2522ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูและบุคลากร149คนมีนักเรียน 1,697 คนโดยได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือกพด.มาตั้งแต่ปี2563ด้านการศึกษาในส่วนของผลการประเมินคะแนน NT และผลการประเมินคะแนน O.NET มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศแก้ไขโดยการสอนพิเศษเพิ่มเติมในรายวิชาที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ด้านจริยธรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะรู้จักเคารพสิทธิและช่วยเหลือเกื้อกูลกันสำหรับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพได้นำผลผลิตในท้องถิ่นมาแปรรูปเช่นทำกล้วยตากธัญพืชทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้ากิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นกล้วยมะเขือม่วงกระเจี๊ยบและถั่วฝักยาวทำให้โรงเรียนสามารถนำผลผลิตที่ได้มาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพและการพึ่งพาตนเองกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้ากิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังขยายผลไปสู่ผู้ปกครองนักเรียนสามารถนำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาฝากขายได้โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งให้เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่การเรียนขั้นพื้นฐานการค้นคว้าหาข้อมูลไปจนถึงการสร้างและการส่งต่อข้อมูลเพื่อช่วยในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันการฝึกหัดเย็บเสื้อผ้าโดยรับจากเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บพระราชทาน
โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเองและสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านโดยได้รับหนังสือพระราชทานในหมวดหมู่ต่างๆจำนวน137เล่มก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรในพื้นที่โดยมีผู้เข้ารับการตรวจรักษาจำนวน 1,078 คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและทรงเยี่ยมคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนในโครงการกพด.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและราษฎรบ้านแก่แม่เก้าตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนันของโรงเรียนมัธยมตากสินระยองและทรงติดตามผลการดำเนินโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองวันนี้เวลา 21:00 นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนมัธยมตากสินระยองอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันซึ่งโรงเรียนน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนโดยมีหน่วยงานที่เห็นความสำคัญผู้บริหารคณะครูให้ความร่วมมือชุมชนมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายที่เข้มแข็งที่สำคัญมีเด็กและเยาวชนเป็นพลังในการขับเคลื่อนโครงการทำให้ชมรมทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมีความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคนเพื่อสนองพระปณิธานตามคำขวัญโครงการ To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดที่จะสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งเก่งดีมีสุขและห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งในศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆสลับหมุนเวียนในแต่ละวันเช่นกิจกรรมทำสละลอยแก้วกิจกรรมจัดสวนแก้วกิจกรรมแปรรูปเมล็ดกระบอกและใบชะมวงกิจกรรมทำยาดมสมุนไพรกิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมเต้น cover dance กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาวะผู้นำรวมทั้งมีบริการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาพัฒนา EQ เปิดบริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกันนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองที่น้อมนำพระดำริมาขับเคลื่อนโครงการทูบีนัมเบอร์วันอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา24ปีมีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาสถานประกอบการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนดำเนินงานตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการสร้างกระแสพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดซึ่งมุ่งขับเคลื่อนโครงการทูบีนัมเบอร์วันมุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไกทูบีนัมเบอร์วันช่วยขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ To Be Number One เราได้พระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิโครงการ To Be Number Oneต่อจากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองจำนวน30คนที่ไปเฝ้าเพื่อได้มีแนวทางการดำเนินชีวิตและมีกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้สามารถเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองแต่ผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันคือสมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับจากนั้นได้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number One ร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol รุ่นที่16ก่อนเริ่มการแสดงทรงยืนสงบนิ่งและแสดงความอาลัย

ต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาปัจจุบันจังหวัดระยองเป็นจังหวัดทวีนัมเบอร์วันระดับเพชรปีที่1มีชมรมทวีนัมเบอร์วันจำนวน 2,301 ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันจำนวน685แห่งมีสมาชิกจำนวน 131,123 คนโดยมุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งการพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number one idol และ To be number one dancer side เพื่อสร้างโอกาสในการแสดงศักยภาพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาและทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 14:25 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนธรรมาธิปไตยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุมค่ายหลวงบ้านไร่ในการประทานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาจำนวน3คนและประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน75ทุนโรงเรียนธรรมาธิปไตยเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2531จัดตั้งขึ้นโดยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนในเรื่องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่ซึ่งเป็นสถานที่ที่รัชกาลที่6ทรงใช้ในการซ้อมรบเสือป่าณมณฑลราชบุรีเป็นประจำทุกปีโรงเรียนนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาในการพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาและพระราชทานชื่อโรงเรียนโดยเมื่อปี2557ได้รับการอุปถัมภ์เป็นหนึ่งสถานศึกษาเครือข่ายของมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน75คนครูและบุคลากร7คนพระอนุวงศ์องคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยในวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษ

รุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามณวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้จากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภาณเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2519เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเป็นประธานในโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมราชทันกรมคุมประพฤติกรมบังคับคดีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่17ถึง24กันยายน2569ได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยฝึกสติสมาธิและเพื่อน้อมนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุกองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.ร่วมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่จากนั้นองคมนตรีพบปากเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมทั้งมอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2521ว่าควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอเขาย้อยเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งกรมชลประทานสนองพระราชดำริก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่แล้วเสร็จในปี2525มีลักษณะเป็นเขื่อนดินขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 70,000 ลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร156ครัวเรือนจำนวน900คนมีพื้นที่รับประโยชน์200ไร่ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรีจึงปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ด้วยกระบวนการวันแพลนเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้วยการปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นเสริมความสูงสันทำนบขุดลอกอ่างเก็บน้ำและก่อสร้างระบบส่งน้ำระยะทาง3กิโลเมตรรวมถึงซ่อมแซมระบบส่งน้ำเดิมซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2571เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้อีก 50,000 ลูกบาศก์เมตรทำให้การจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นองค์กรมนตรีร่วมประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569วันนี้ที่หอประชุมพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569ซึ่งศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีทักษะองค์ความรู้ที่จะขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และนโยบายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามารถปรับรูปแบบการเผยแผ่ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายในยุคปัจจุบันตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2566 ถึง 2580อันจะนำไปสู่ทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระยะยาวที่มีความเป็นเอกภาพโดยมีพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสประยุรวงศาวาสในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตมีคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง77จังหวัดบุคลากรด้านการเผยแผ่ที่เกี่ยวข้ององค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมกว่า800รูปและคนในการนี้องคมนตรีบรรยายพิเศษเรื่องสืบสานรักษาและต่อยอดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใต้ร่มพระบารมีซึ่งสอดรับกับห้วงเวลาสำคัญในปีพุทธศักราช2570มงคลสมัย1ศตวรรษแห่งธรรมราชาสืบสานงานพ่อต่อยอดความดีตามรอยพระบาทนิรันดร์เนื่องในโอกาสครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงอุทิศพระวรกายและมีพระราชฤทัยมั่นในการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยและมวลมนุษยชาติ
องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569วันนี้อาคารรับรอง606สนามเสือป่าสำหรับพระราชวังเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569และพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนภารกิจในปีงบประมาณ2570โดยมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเกษียณอายุราชการและการโยกย้ายของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการทั้ง8ท่านสำหรับการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการ

หลวงด้วยดีมาอย่างต่อเนื่องรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569ระยะ11เดือนมีความก้าวหน้าร้อยละ91เป็นไปตามกรอบแผนงานภายใต้6กลยุทธ์สำคัญเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในด้านงานวิจัยและนวัตกรรมดำเนินโครงการวิจัย29โครงการเกิดผลสำเร็จเป็นนวัตกรรม9รายการโดยให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชพระราชทานเช่นกุหลาบควีนสุธิดาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเอเดลไวส์และลาเวนเดอร์รวมถึงการวิจัยพืชทางเลือกที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่สมาชิกแก่เกษตรกรสมาชิก 1,427 รายมูลค่ารวมกว่า857ล้านบาทการถ่ายทอดความรู้โดยปี2569มีผู้สนใจเข้ารับการเรียนรู้ 2,867 คณะรวม 87,189 คนจำนวน12หลักสูตรเปิดรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกว่า241คน20สถาบันสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจดูแลงานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงโดยมอบสิ่งของพระราชทานในปี2019แก่เจ้าหน้าที่เกษตรกรชุมชนและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่17แห่งจำนวน 1,465 ถุงมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กและเยาวชน647คนและร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล5พื้นที่มีผู้เข้ารับบริการ 1,216 คนสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปที่ประชุมพิจารณาร่างกรอบแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์หมู่มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีพุทธศักราช 2571 ถึง 2575 บริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้หมู่มูลนิธิโครงการหลวงการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานต้นแบบการผลิตชาพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสภากายภาพบำบัดบริษัทมิวส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยและสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมและมูลนิธิปัญญพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทริการามวัชนะสงครามวัดใหม่อมตะรถกรุงเทพมหานครวัดสนามพรามวัดอุทัยโพธารามจังหวัดเพชรบุรีวัดทาศพเมยจังหวัดลำพูนวัดสุจินประชารามจังหวัดสกลนครและวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีวิทยาลัยเทคนิคเทคโนโลยีกรุงธนกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเชียงรายจังหวัดเชียงรายวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทยเยอรมันจังหวัดเชียงรายนายครองศิลป์วีระเดชะพร้อมคณะบริษัท ACC Food จำกัดและบริษัท Eco Camp and Cafe จำกัดจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโมลีโลกยารามวัดครหบดีวัดหงรัตนารามวัดเทพา

เวลา 17 นาฬิกาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีบริษัทยันวอยุนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น MC6 และศิษย์เก่าโรงเรียนสมทวินราชดำริรุ่น2514บริษัทท็อปโปรไวเดอร์ซิสเต็มกรุ๊ปจำกัดมูลนิธิสถาบันวิทยาการและหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารวัดสุบรรณารามกรุงเทพมหานครวัดบ่อมะกรูดวัดบ้านไร่จังหวัดราชบุรีวัดพระบรมธาตุสวีวัดชนละทีพฤกษารามจังหวัดชุมพรวัดลำนารายจังหวัดลพบุรีและวัดโพชัยจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกามูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยและโรงเรียนมัธยมบัณฑิตมาบอพิษกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมแกะจังหวัดหนองคายเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์สมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมโรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรทันทีวันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาทางสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังณวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น

0: ถึง15:30 น.กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5 ธันวาคม 2550อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครสำนักงานอัยการสูงสุดจัดพิธีมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเด่นเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้แก่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดที่ชนะเลิศการประกวดในโครงการแนวทางปฏิบัติที่ดีในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569อัยการประสานสหวิชาชีพในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่พระราชทานหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้แก่คณะทำงานศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวจังหวัดราชบุรีที่น้อมนำพระปณิธานด้านการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กและการช่วยเหลือประชาชนในพระกรุณาธิคุณภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยเฉพาะงานด้านอัยการตั้งแต่ทรงเริ่มรับราชการอัยการตำแหน่งอัยการผู้ช่วยจนถึงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมแสดงผลงานตามแนวพระดำริรวมถึงการจัดทำหนังสือและโปสการ์ดในห้วงศตวรรษครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันเสด็จสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ตั้งแต่เท่าชราตาชีชูชกได้รับพระราชทานสองกุมารคือชาลีกันหาจากพระเวทสันดรแล้วก็ฉุดกระชากเขี้ยนตีเข้าสู่ป่าเนื้อหาสาระในกันที่11จะเป็นเช่นไรนั้นเชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกคนทุกท่านได้ตั้งโสดประสาทประดุจหนึ่งพระภาชนะทองรองรับพระเทศนามหาเวสสันดรชาดกกันที่11มหาราช สืบต่อไปดำเนินความว่า

วันนันจุชกพฤกษรจรจำโดมือตาแก่ดรประชันทานสองกุมารระมาได้แล้วเท่าใจกะละละละละละละละละละละละละละละละละละละก็พามันสันติโยวันชนะมาข้างลวงมันขาดไหลกระไรเดโหกสิบโยดที่พญาเจ้านันโสชอภิบาลบำรุงรักษาสองกุมารมาโรคโรคาอุปถวะอันตร

ขอรออยู่คนลันทะเลอันทางขามิ่งเต

ดิอิตรดิอิตดุวันมาจุวัลจัดสระดงกำมือดมวมไปตัว

ตุลกรันเตเตนตามังกรันตาอิมูระมังและควางอังไซลันเสียงเสียงเสงพอลลองพันยักจังงักจังเงงเลี้ยงลบบางเพลพอ

กระจุดกระจุกกระจอยนี่มามีกองโคตึกกระติงทองท่องเที่ยวตามแถวเถื่อนประยองปล่อยตรสิงหราชนี่ก็มาคราดเคลื่อนจังทำทองผืนพายุลพันยองบอลทรจลผากันวิ่งริมสิงคอระคีรีรายกระเบือเตือนก็มาเบือนชายเขาเชิงโชลละบางปนตละละพบว่าวนดูไว้วงกีเลนโลดโดดจังปรองช่องละคู่ห้า

con con con con con con con con con con con con tuang perendin kerendon kerenton kerentong ben patu uta tiang serenan aron jawa himmamawan sintu col kemalol lailan empil lalalok ciau kerencok chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan นี่รือก็มาเหนียวกิ่งยางโยละละโอคนห้อยให้หาผัวร้องเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วรัวเรียกหาผัวพ่อผัว

กุมารนี่ก็มาออกพระโอษฐ์โอดรโอดโอยสะอึกสะอื่นอ่อนรันทนรันตุไอองทุงเทปยอบานอดบานแนวบงก็สอดทิมพยเนตรเหมือนดอยสันดับสองดารุนันเรนเธอนี้มาตองไม่รียวรันนันทุงอกองทุงอกองนี้ก็ทรงสันเซนั้นคำสดแต่ที่ว่ามิรู้ฉันช่วยเจ้าดอยลุ

จานินจาตินจาเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่

างแก่มังครึ่งภัยผ่านพันยักษ์จัดตูบานจะมาเบียดเบียนนันเถาพาสองปูมาละละแววงเวียนสู่ปุ่มปรึกษาหน่อยมองเท่าจะราตะแก่ก็ถอดตัวปะ

ดีสองกูมานตองมันทุกขันทรมานเมื่อยามานอนสวรรค์กันแสงสะอึกสะอื่นอ

บนน้ำพรำราวละจึงแก่เท่าวันที่ผ่านก่อนนั้นทั้งสองลำบังอ่อนอยู่พยา

ตันดองดูปวดรำบมนาอุปรูปงามบ่สามสมมันตุกรันทมเสียเต็มทนนะไม่คบตรงน้อยนอลูกยอลว่ามาเถิดมายันดีอินยันรันก็ไม่จำบีบจันไม่ปวดสะกอนยันดีอินยันรนนันยันร้องอย่าครางละไม่

นะไอ้เจ้าเบาบางละพระวรกายละพระเวสสันดรนางอ่อนฤาษีสังบารมีผู้โหติยานสลัดลูกรักให้นับเป็นทอนน้ำใจเบิกบาน

จังหวัดนสนิทนับแม่ปรกแม่ปริดน้ำมันตั้งลายปัววางฉันเถิดบอกคุณนะโอแม่คุณนะให้อิ่มสวงเหลือง

ลยจนหลวงข้าอุตุติยายามแล้วน้าสามเฉยชื่นอุรารมน้ำข้างก่อนยอประปรอยพรมมุมพรึงสาปาอิบานมาลมลำเพออิปัดสองกันสัตว์ได้สันดับเทพบรรทุไทยถือกรมขับ

รุงอยู่ร่างร่างเทพปัญญาจักอบอุ้มเอาพระองค์ลงวางไว้ดังเก่าจึงบันดาลหอยคอพระกอลันบาลูกเจ้าครองอยู่ด้วยเครื่อนเท้าเต้ารันดาวัน

ปาตัววักพระนวรรณวรุณชาวแล้วมิชาปรามนาปรุธาทาวตุญจคาโคปรุษาจึงชำระมุขมนทินกินมูลบลาหันตลวัตวัวคำแล้วมิชาเท่าก็เวียงยามระวาคนไม่เท่าสารสัตว์ขึ้นใส่ไหลลงจะฆ่าคนปรักษาใหญ่แก่ระดาวันที่ผูกพันจะตุรกอลแห่งประพินองสองบังอ่อนออกเสร็จแล้วเท่าใจแกล้วก็พามาพอถึงมันข้าก็สองแปลงแห่งหนึ่งจะไปกริงกระทวิสอยแห่งหนึ่งจะไปกรุงไกรพระพิชยเชตุดลเทพยาเจ้าเขาสิงสังหนหักให้โดนจิตเทพรามนาเห็นชอบเป็นผิดตาแก้ก็บิดเบือนเชื่อนทางวางวิธีพรามนาก็พาสองกุมารกุมารีบรรลุถึงสีบีกรุงไกรพระพิชยเจตุดอนอันเป็นพระมหา

0: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทยูแบนช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จุงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: แต่หนูยังไม่เกิดเลย
2: อยากไปอะค่ะ
1: แน่ใจเหรอจะไปอะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: นึกไม่ออกแล้วว่านานแล้วล่ะมันห่างกับไอเชียจริงๆนะปัจจุบันดูทางโทรทัศน์ก็สะดวกสบายหน่อย
2: ก็คือดูในมือถือแล้วแบบว่าสนุกสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาร้องเพลงเชียร์กันก็น่าจะสนุกค่ะ
1: ก็ความสูงไงพอขึ้นสูงๆใจมันวิวๆอีกอย่างก็ขาแข้งก็มันก็จะดีนะขึ้นไปก็เหนื่อยโอ้ยแดดมันร้อนนะ
2: โอ้เดี๋ยวตอนเย็นๆก็แดดหายแล้ว
1: คนก็เยอะนะ
2: ยิ่งเยอะยิ่งสนุกค่ะ
1: แข้งปูก็ไม่ค่อยจะดีนะจะไปไหวเลย
2: โอ้นะคะนะ
1: เออไปก็ได้
2: เย้
1: เขาอยากจะดูก็เอาตามใจเขาหน่อยนะเราเดี๋ยวหาว่าเราไม่ดูแลเขานะ
2: ช่วยดูแลคุณปู่ค่ะหนูจะจูงคุณปู่ไปค่ะ
0: เอาละครับเมื่อคุณปู่ตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันการประจนภัยของคนสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้น ต้องติดตามกันต่อว่าวันนี้ทั้งสองคนจะได้เชียร์ฟุตบอลกันอย่างสมใจหรือเปล่า

0: และแล้วทั้งสองก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วล่ะครับนั่นก็คือสนามราชมังคลากีฬาสถานสังเวียนแข้งที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยจะใช้ลงแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับทีมชาติอิรักซึ่งบรรยากาศในวันนี้ค่อนข้างร้อนอบอ้าวเลยทีเดียวแต่คราคร่ำไปด้วยแฟนฟุตบอลชาวไทยที่มากันอย่างล้นหลามรอบๆสนามมีกิจกรรมต่างๆมากมายและเริ่มมีการซ้อมร้องเพลงเชียร์กันบ้างแล้วไปดูกันดีกว่าครับว่าคุณปู่กับคุณหลานจะได้สนุกกับการดูบอลอย่างตั้งใจไว้หรือเปล่าและเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้คือผู้นำเชียร์ของกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์คนนี้นี่เอง
1: พี่คนนี้ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เป็นไงครับ
3: สวัสดีครับลุง
2: แน่ใจลูก
3: ว่าไงเคยมาเชียร์บอลไหม
1: ไม่เคยค่ะนี่ครั้งแรกของหนูเลยค่ะ
3: แล้วร้องเพลงเชียร์ได้ไหม
2: เราลงปู่ให้มา
3: อ๋อดีแล้วครับผมพาลูกหลานมาดูสนามบอลร้องไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฝึกไปร้องหัดเชียร์พวกลุง
2: ตั้งใจหน่อยลูก
4: เราเป็นเพื่อนกันเลยเ
2: ต้ปู่จะเป็นเพื่อนนะร้องเพลงเชียร์ยากไหมครับ
3: ไม่ยากหรอกครับผมบอกแล้วก็ไปร้องบ่อยๆเดี๋ยวก็ร้องเป็นเพลงเราร้องไม่ยากมันก็เป็นเพลงเกี่ยวกับชาติไทยเชียร์ไทยร้องง่ายๆน้องเขาก็ร้องได้กลุ่มเชียร์ไทยเราก่อตั้งมาทั้งหมด15ปีนะครับก็โดยท่านพินิษงามพิงก็คือเป็นชายคนแรกที่แบกที่นำการเชียร์แบบยุโรปคือการใช้กองใหญ่เข้ามาที่ดูเป็นสากลเข้ามาในสนามก็คือว่าแล้วก็ให้มันเป็นรูปแบบของการเชียร์จากเมื่อก่อนที่เราจะเป็นกองทอมสามชาท่านลึกภาพบอกเมื่อสมัย20ปีแล้วทีนี้ว่าของเราก็เลยเริ่มกลายเป็นรูปแบบขึ้นมาแล้วก็พัฒนากันมาเรื่อยๆจนเป็นกลุ่มต่างๆ

0: เหมือนวัยรุ่นนะครับคือมันก็ต้องมีผ่านอุปสรรคที่สาหัสมันจะมีช่วงอย่างช่วงที่ว่าเขาเรียกว่าช่วงตกต่ำหรือเราคิดกันเองว่าช่วงที่บอลไทยตกต่ำสุดนั่นคือกระแสไม่มีคนดูแต่คนด่าพวกผมเหลือแค่ไม่ถึง30คนเหลือแค่10กว่าคนแบกกองกันไปตามสนามต่างๆเพื่อจะรอวันนี้แหละวันที่ว่ากระแสบอลไทยกลับมาว่าอย่างถ้ามันดับไปหมดแล้วกลุ่มผมถอดใจไปด้วยเชียร์ไทยเราจะไม่เหลือเลยแล้วกองเชียร์เราจะไม่มีแล้วนักบอลเรามันจะมองใครอ่ะอย่างทางยุโรปบางประเทศหรือซะส่วนใหญ่ด้วยนะที่ผมเห็นคือว่าเขาจะเว้นหมายเลข12ไว้ให้แล้วเขาจะหมายถึงนั่นแหละคือผู้เล่นข้างสนามคือกองเชียร์เขาจะให้เกียรติกองเชียร์พวกเราพร้อมจะเหนื่อยกับน้องๆ11คนในสนามแล้วผมเคยคุยกับน้องๆชุดเอเชียนเกมพวกเองวิ่งไปเลยแต่เอเต็มที่ไม่ต้องกลัวพวกพี่จะด่าถ้าเองเหนื่อยเองมองขึ้นมาหาพวกพี่ก็กระโดดแหกปากอยู่เองคำนี้เขาตอบพวกผมมามันเหมือนกำลังใจพวกเรานะน้องตอบว่าพี่ผมฟังไม่รู้หรอกพี่ร้องเพลงอะไรกันแต่พอผมมองขึ้นมามันเห็นผมเฮ้แหกปากโบกธงได้ยินเสียงกองผมเหนื่อยผมก็ต้องวิ่งมันบอกว่ามันมองขึ้นมาแล้วผมมีกำลังใจ
1: การเป็นที่สาธารณะที่มีคนเยอะๆนะครับก็มีปัญหาและอุปสรรคกับคนสูงอายุในหลายอย่างนะครับอันที่หนึ่งคือบางคนเนี่ยไม่เคยออกจากบ้านเป็นเรื่องเป็นราวแล้วไม่ได้เดินไกลๆนะฮะพอไปเดินเนี่ยเกิดเริ่มมีอาการเหนื่อยหายใจไม่ทันอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับบางทีจะหาที่นั่งพักไม่มีที่นั่งอีกอย่างนึงก็คือคนเยอะนะครับเวลาเดินไปเดินมาหัวหันซ้ายหันขวาก็เกิดมีภาวะมึนหัวได้จะวิงเวียนเป็นลมเอานะฮะหมออยากเตือนไปนิดนึงนะครับคือสำหรับทุกคนที่อยากจะพาผู้สูงอายุที่บ้านไปออกข้างนอกนะครับควรจะมีการซ้อมดูก่อนเช่นสมมติคุณพ่อคุณแม่เราสูงอายุแล้วเดินได้โอ้โห50เมตรก็จอดแล้วเนี่ยนะฮะอย่าคิดอาจหันพาไปศูนย์การค้าหรือไปแอร์พอร์ตนะครับเพราะว่าของที่พวกนี้เนี่ยบางทีมันไม่มีที่พักง่ายๆนะครับการออกกำลังกายนะครับไม่ว่าแค่ไหนมีประโยชน์ทั้งนั้นดีกว่าอยู่เฉยๆนะครับการที่ได้ออกกำลังกายกับลูกหลานเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับเพราะลูกหลานจะได้รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เราปู่ย่าตายายเราเนี่ยมี functional capacity หรือว่าความสามารถในการออกแรงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเป็นการเช็คสมรรถภาพของญาติเราไปในตัวนะฮะเราญาติจะได้รู้ถ้าเกิดใครเดินได้ควรจะเดินทีบจักรยานได้ทีบคือขยับตัวเข้าว่านะครับอย่าอยู่เฉยๆ

เอาละครับเมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของวันนี้ก็คือซ้อมร้องเพลงเชียร์ครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเชียร์เลยนักกีฬาจะมีความมั่นใจฮึกเหิมก็ด้วยเพลงที่แฟนบอลร้องนี่แหละครับ

0: แต่เพลงที่จะเชียร์มีหลายเพลงหลายทำนองมากต้องลุ้นกันนะครับว่าคุณปู่กับคุณหลานจะทำได้หรือเปล่าไปติดตามชมกันต่อเลยครับ
1: สิ่งที่ไม่ควรทำในการเชียร์

0: ีอะไรบ้างครับ
1: ครับผมก็มันก็คือมันก็อยู่ในข้อเหมือนข้อห้ามแล้วครับผมแต่จริงแล้วคือมันเป็นการปลูกฝังมากกว่าผมใช้คำว่าปลูกฝังสร้างสรรค์สิ่งดี
0: เอาแฟร์อะไรมาเล่นไม่ได้ใช
1: ่ใช่ครับผมอย่างพวกนั้นก็คือว่ามันจะเป็นการเชียร์เพื่อความสุขสนุกสนานและปลูกฝังให้เด็กๆคือก็คือไม่กินเหล้ากันนะเราผู้ใหญ่เราเป็นตัวอย่างให้ดีให้เด็กๆกว่าคือไม่กินเหล้านะไม่ดูบุหรี่ในสนามนะครับผม
2: พี่หุ่นดิวคะ
1: ครับ
2: ว่าพี่หุ่นดิวเวลาที่ร้องเพลงอะยากไหมคะ
1: ยากไหมเหรอไม่ยากหรอกลูกเหมือนหนูฟังเพลงอะเหมือนเพลงวัยรุ่นที่เขาร้องกันแหละถ้าหนูฟังบ่อยๆร้องบ่อยๆเดี๋ยวหนูก็ร้องได
2: ้อ๋อแล้วมันมีกี่เพลงอะคะ
1: เพลงเหรอก็เยอะนะ20เพลงได้30เพลงได้แต่ถ้าหนูอยากร้องอะหนูเดี๋ยวหนูก็ร้องเป็นได้หมดเพราะเพลงมันร้องง่ายๆ

0: จอธงชาติไทยเจอคนไทยเชียร์เพลงไทยทีมชาติไทยโอ้โหผมมันตื่นเต้นเลือดในกายโอ้โหเดือดปุ๊บๆๆแหมนึกว่าจะเป็นหนุ่มเหมือนเดิมโอ้โหมีความตื่นเต้นสู้ๆๆไทยแลนด์สู้ๆนะ
1: เจอคนเขาบอกว่าร้องเพลง

มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันเช่นเคยวัฒนธรรมการเชียร์กีฬาในโลกเรามีมานานมากแล้วนะครับกีฬาแต่ละชนิดมีลักษณะของผู้ชมในสนามแตกต่างกันไปบางชนิดกีฬาเราอาจจะได้ยินผู้ชมเป่งเสียงตะโกนเต็มเสียงสนุกสนานเฮฮาบางชนิดกีฬาก็ต้องการสมาธิในการเล่นอย่างกอล์ฟสนุกเกอร์ซึ่งผู้ชมต้องเงียบตามจังหวะการเล่นสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมของแต่ละชนิดกีฬานอกจากนี้วัฒนธรรมการเชียร์ยังแตกต่างกันตามประเทศและภูมิภาคบางทีชนิดกีฬาเดียวกันแต่ก็มีวัฒนธรรมการเชียร์แตกต่างกันก็มี

อย่างในประเทศไทยเริ่มมาจากการแข่งขันกีฬาในท้องถิ่นเพลงและทำนองที่ใช้จะมีกลิ่นอายของความเป็นลูกทุ่งสามชาติสนุกสนานตามแบบฉบับคนไทย

0: หลังจากที่ได้ซ้อมร้องเพลงกันมาอย่างมั่นใจแล้วบรรยากาศรอบๆก็คึกคักอย่างไม่น่าเชื่อผู้คนทั่วทุกสารทิศต่างมาร่วมกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเพื่อรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเชียร์ทีมชาติไทยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้ประเทศไทยจะได้รับชัยชนะหรือเปล่าไปออกกำลังใจและร้องเพลงเชียร์ด้วยกันครับ
1: ทำไมต้องมาเชียร์หรอคะก็คือตั้งใจจะมาเชียร์อยู่แล้วค่ะว่ามาให้กำลังใจ

0: อนนะคะก็ต่างค่ะดูที่สนามจะสนุกกว่าค่ะแล้วก็มีเพื่อนที่แบบว่าเชียร์ด้วยกันเยอะก็จะสนุกกว่าเยอะค่ะ
1: ปกติก็เชียร์ทีมชาติไทยอยู่แล้วครับแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาสนามครับคืออยากมาสัมผัสบรรยากาศแล้วก็อยากมาเชียร์ทีมชาติไทยครับนักเตะทุกคนครับบรรยากาศรู้สึกประทับใจนะครับคือมันคึกคืนดีครับทำให้รู้สึกว่ามีแรงเชียร์ครับผม
2: บรรยากาศล่ะครับมันจะแตกต่างจากบอลสโมสรครับบอลสโมสรจะเป็นเหมือนครอบครัวเล็กๆแต่ว่าพอมาเจอทีมชาตินี่มันจะเหมือนทั้งประเทศอ่ะพี่น้องกันทั้งประเทศอ่ะมันจะมารวมเป็นหนึ่งกันบรรยากาศแตกต่างกันมาก
3: แน่นอนต่างมากเพราะว่ามาอยู่เนี่ยคือเราได้กระโดดได้เชียร์ได้แบบส่งเสียงในเชียร์มันแบบว่าสุดๆขนลุกแค่พูดก็ขนลุกแล้ว
4: เหล่าบรรดาแฟนบอลต่างเริ่มทยอยเข้าสู่สนามแข่งขันบรรยากาศก็เริ่มที่จะตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆดูสีหน้าท่าทางของคุณปู่คุณหลานก็พอจะบอกได้ว่าสนุกและลุ้นกันขนาดไหน

racing through here.

0: ดินมาแบบว่าเป็นกิโลกิโลค่ะ
1: จริงๆอ๋องนี่เซตหลับนี่เพราะว่า
2: ซ้ายวาลิดล็อกเข้าในเข้าขวายิงล็อกกัน2คนลึก3อีกทีนึงอ้าวโอ้โหซ้ำลูกนี้ไม่เห็นครับสินธิวชัยโดนบังครับโอ้โหสวนลูกนี้
3: จังหวะเติมขึ้นมาทางซ้ายพอดีนะครับล็อกเข้าในแล้วยิงติดบล็อกอดิศรออกมาแล้วซัดจังหวะนี้พุ่งเป็นทางเลยนะครับว่า

0: ยการแข่งขันในวันนี้ทีมชาติอิรักได้ออกนำทีมชาติไทยไปก่อน1-0แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้นักเตะทีมชาติไทยย่อท้อแต่อย่างใดเพราะเหล่ากองเชียร์ยังคอยให้กำลังใจร้องเพลงกันตลอดเวลาจนในที่สุดเราก็มาตีเสมอได้สำเร็จ
1: ตัวผู้เล่นทั้งสอง
2: ตอนนี้ธีรธรก็ขยับขึ้นมาได้เอ้าสกัดได้ครับพีรพัฒน์จังหวะนี้ไม่มีใครเติมพีรพัฒน์รอดูเพื่อนมาเติมไม่ทันครับเปิดเข้ามาที่ซอมโดยิงเอ้าสกัดเข้าดูแรงมากครับโอ้โหได้ครับ1

0: ล้มไปหมดแล้วเอาชัวร์มาดี
1: จะสิ้นไปต่อ
0: โอ้โหเนี่ยแหละครับคือพอเขาเลี้ยงผ่านไปแล้วไปจากข้างหลังเนี่ยต้องระวังนะครับทีมพัน
1: ไปเหลืองไปแล้วนะครับ
0: โอ้โหเตะจริงครับ
1: โดนไปเหลืองไปแล้วด้วยครับ
0: เตะจริงต้องระวังโดนน่ะแหละครับ
1: ว่
0: าโดนจริงครับ
1: โอ้
0: คือตามไปจากข้างหลังนะครับเลยใครรักที่โดน

0: จะสิ้นให้เล็กแล้วยิงแหมหลักไม่ดี
1: เอ้าอุ้ยโอ้ยผู้สิน
0: โอ้โห
1: โอ้โหผู้สินให้จุดโทษ
0: โอ้โหเราเห็น
1: เดี๋ยวดูครับว่าโอ้โหเขาเหมือนตอน
0: ยิงจุดโทษไม่เหลือครับไม่เหลือ2-1
2: แม้จะเป็นสิ่งใหม่ที่ทั้งคู่ไม่เคยทำมาก่อนแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความตั้งใจด้วยทำนองที่ชวนสนุกฟังง่ายติดหูเนื้อเพลงที่เกี่ยวกับชาติไทยและเป็นคำที่จดจำง่ายทำให้การเรียนรู้ในวันนี้ผ่านไปได้ด้วยความสนุกสนานและแฝงไปด้วยมิตรภาพดีๆจากเพื่อนร่วมกิจกรรมในวันนี
3: ้นี่แหละครับผมว่าเป็นภาพที่น่ารักนะและเป็นภาพที่ควรทำจากรุ่นสู่รุ่นปลูกฝังเด็กให้มารักกีฬาให้เขามาเห็นข้อดีความสนุกสนานของกีฬาดีกว่าให้ไปเสพข่าวหรือดูแต่หน้าจอโทรศัพท์แล้วมันเป็นความอุ่นของครอบครัวด้วยผมว่ามันเป็นกิจกรรมสันทนาการอย่างหนึ่งเหมือนกับที่ว่าให้พาไปว่ายน้ำพาครอบครัวไปเที่ยวฟุตบอลอีกหนึ่งทางเลือกครับที่ให้เด็กๆได้เขามาสัมผัสและให้เขารักในกีฬารักในชาติเราผมว่าเป็นภาพที่น่ารักภาพที่ดีมากมาก
4: ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเพลงที่เขาร้องกันนะคะบรรยากาศข้างในแบบว่าลุ้นสนุกคึกคักเฮฮาแล้วก็ตื่นเต้นลุ้นมากเลยค่ะ
5: บรรยากาศนะโอ้โหตื่นเต้นผิดกับของไอ้ครั้งที่แล้วมาโอ้โหสนุกไอ้เชียร์ทีมไทยเนี่ยเลือดพล่านแทบจะกระเด็นออกมาเลยโอ้โหสนุกจริงๆประทับใจมากเลยพวกกองเชียร์เนี่ย
6: การที่จะพาญาติไปข้างนอกนะครับการที่ดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับแต่ว่าการฝึกหัดที่จะทำให้การดูแลในสถานการณ์แบบนี้ได้เพอร์เฟกต์ได้ดีมากๆเนี่ยมันต้องผ่านการฝึกบางอย่างนะครับเช่นการกู้ชีพพื้นฐานนะครับที่เราเรียกว่า CPR หรือจะมีการกู้ชีพโดยใช้อุปกรณ์บางอย่างที่เราเรียกว่า AED นะครับซึ่งบางคนอาจจะเคยสังเกตว่าเป็นกล่องนะครับกล่องใสๆพลาสติกใสๆเนี่ยเราก็เขียนว่า AED นะครับเราจะมีเครื่องหมายช็อตไฟฟ้าอยู่นะฮะแต่การกู้ชีพพวกนี้ครับมันต้องมีการฝึกบ้างไม่ใช่ว่าเราไปดูหนังหรือว่าฟังข้อมูล3นาทีแล้วไปปั๊มคนไข้เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ผลดีหรืออาจจะเป็นผลเสียกับคนไข้ด้วยซ้ำเพราะสิ่งแรกที่เราอยากจะบอกนะครับก็คือขอความช่วยเหลือในสถานที่ที่เราอยู่สมมติคนไข้ของเราเนี่ยนะครับหรือญาติเราเนี่ยเกิดเป็นลมล้มวูบไปเจ็บหน้าอกฉุกเฉินหมดสตินะครับสิ่งแรกที่ทำคือขอความช่วยเหลือนะฮะและถ้าเป็นไปได้จับนอนราบลงนะครับในที่ที่ปลอดภัยไม่มีใครเหยียบกันนะครับแล้วที่เหลือก็ค่อยตามมาอาจจะมีคนรอบข้างที่สามารถช่วยเราทำการกู้ชีพเบื้องต้นได้หรือถ้าเกิดเราเทรนแล้วสามารถช่วยได้ก็ดีนะครับ
2: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจคุณให้พร้อมพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

เป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Prudent Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ 1. ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ 2. เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า Employee's Choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้ 3. มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ 4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เรายังคงอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับฟังการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

สังขารของเราถ้าเรายึดติดเนี่ยบริขารมันก็จะถูกยึดโยงมาหมดมันเป็นของเราของเราของเราถ้าจิตมันไม่ปรุงให้เห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นอนัตตาไม่มีปัญหาท่านธรรมสังเวชเกิดขึ้นได้น้ำตาไหลได้แต่ไม่ใช่โฟมไฟเกลือกลิ้งเพราะมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะเราคนเดียวเพราะฉะนั้นพระราธาจึงสำเร็จพระอรหันต์ขันได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วบรรลุแล้วพระสารีบุตรก็พาไปเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระราธาเป็นพระที่ว่านอสนง่ายเป็นที่รักใคร่ของบรรดาพระสงฆ์สมณีและพุทธศาสนิกชนนี่กราบทูลพระเจ้าอย่างว่าเมื่อแนะนำสั่งสอนว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนั้นไม่ควรทำท่านจงทำสิ่งนี้ท่านจงจะทำสิ่งนั้นท่านไม่โกรธเลยไม่ใช่หม่อมฉันแนะนำอย่างเดียวแม้แต่คนอื่นแนะนำซึ่งเป็นเนรเป็นพระบทใหม่เป็นพระหนุ่มขวาท่านก็ไม่โกรธท่านก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่านจะไปที่รักใคร่และคุณสมบัติอันนี้เองทำให้ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ลำพังคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะฮะไม่มีการเติมเสริมขึ้นมาด้วยการฟังคนอื่นที่พูดถึงคำสอนเดียวกันพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีมันลืมไหมท่านบางทีมันลืมมันต้องฟังคนอื่นสอนด้วยพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายถือเอาเป็นตัวอย่างว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายอย่างราธะเถิดอย่างราธะเถิดควรคบแต่บัณฑิตที่ตนเห็นว่า

คนแสดงโทษกล่าวชมให้เป็นดุจคนชี้บอกขุมทรัพย์เพราะคบบัณฑิตเช่นนั้นมีคุณประเสริฐไม่มีโทษเลยแปลว่าอะไรให้เห็นว่าคนที่ตำหนิเราด้วยความเมตตาการตำหนิไม่ใช่ด่าทอนะไม่ใช่ประจานนะเป็นการแนะนำด้วยความเมตตาให้ถือว่านั่นคือขุมทรัพย์คนชวนเรานะฮะแล้วเราตามใจไปอยู่ในอบายมุขนั่นคือชี้เราไปสู่ขุมนรกระหว่างลูกกับพ่อกับแม่เนี่ยท่านปู่ย่าตายายกับหลานเนี่ยบางทีลูกตามันไม่ฟังชี้ไปขุมทรัพย์ให้มันไม่ฟังนะท่านนะให้ไปเรียนหนังสือให้ไปฟังเทศให้ไปทำบุญสุนทานให้เป็นพิธีกรรมไม่ฟังแต่พอเพื่อนชี้ไปอบายมุขท่านนะท่านชี้ชวนชักชวนมันไปพาไปลงขุมนรกต้องเท่าไหร่แล้วเราจะต้องใช้อายุยืนยาวเท่าไหร่ให้เขาคำนวณอายุเขาว่าเมื่อเขาประพฤติผิดไปแล้วพิกลพิการติดคู่สุตรามีคดีความติดตัวนะชื่อขึ้นแดงโลกเคยติดตารางมาในกรณีเช่นนั้นชนิดชีวิตอีก60ปีจาก20ปีที่ทำผิดเนี่ยจะอยู่เป็นคนได้อย่างไรจะอยู่เป็นคนได้อย่างไรเหมือนการสักยันเหมือนกันท่านการสักแททูสมัยนี้ว่าเอาเป็นแฟชั่นคิดซะว่าเราสักตอนอายุ18 19คอลายหน้าลายตัวลายต่อไปเมื่อแก่ลงใครมันจะเมตตาเราเนี่ยน่าจะสักแล้วนะฮะเพื่อสักยันทั้งหลายก็สักเป็นรูปยันไปเลยนะแททูเนี่ยได้พระเสกเอาสักหมึกแล้วนะให้พระไปเสกไปดูยันแล้วมาสักกันแล้วก็คนดูด้วยว่าเรื่องการภูมิแพ้จะได้เน่าเฟ้อทั้งตัวอย่ามาว่ากันนะท่านการที่เขาแนะนำด้วยความปรารถนาดีต้องมองถึงอนาคตไกลๆแต่ผู้สูงอายุมันจะต้องอาศัยคนอื่นเขาเมื่อเราจะต้องอยู่ในฐานะเป็นผู้อาศัยบ้านเคยเป็นของเราแต่แก่แล้วมันไม่ใช่ของเราเพราะเขาเป็นผู้บริหารต้องกลับยอมตามคนไข้ต้องรับคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องของนักพยาบาลของแพทย์ไม่ใช่ตัวเองปัญญาแต่ใจตัวเองจะว่าคนจนคนรวยก็แล้วแต่ท่านถ้าดื้อนะฮะไม่ได้หนึ่งบอกอาการไข้โดยไม่ปิดบังพฤติกรรมเป็นยังไงมาถึงปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมเป็นยังไงถ้าหมอเขาซักต้องบอกเขาสองรับฟังคำแนะนำของหมอแพทย์พยาบาล3ทานยาที่แพทย์ให้เท่านั้นต่อมาอย่า กินของแสลงถ้าเขาแนะนำอย่างนั้นคุณจะคุณเป็นเศรษฐีคุณไปกินยาผีบอกไปหาหมอนี้หาตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วดันไปปรึกษาหมอนู้นซึ่งไม่ได้ตรวจแล้วไปยาของหมอนู้นยาหมอนี้ทิ้งบอกหมอนู้นเก่งกว่าก็ไปรักษาหมอนู้นเสร็จสิท่านแล้วเสร็จแล้วหมอนี่ก็จะรำคาญพยาบาลก็รำคาญมันต้องฟังคำแนะนำเกิดมาเป็นคนถ้าไม่ฟังคำแนะนำไม่ได้เป็นคนแก่ที่ไร้ค่าเป็นคนจะถูกทอดทิ้งพระท่านพระราธาจึงเป็นคนแก่ตัวอย่างพระเจ้าจึงตรัสย่อๆภิกษุทั้งหลายตถาคตขอประกาศว่าพระราธานั้นเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านปฏิภาณคือญาณแจ่มแจ้งในพระธรรมเทศนาเพราะอะไรท่านแก่แล้วถ้าคิดเป็นใช้ประสบการณ์เก่าๆมาบวกกับศาสนาได้รับการยกย่องและได้รับการยกย่องเป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นผู้เลี้ยงง่ายนั่นที่อาตมาเคยเทศให้โยมฟังเขาเหมือนกันเรื่องโถลูกพระพุทธเจ้าจนที่เขาจะเอาภาพกลับมาให้ดูอีกโถลูกพุทธเจ้าอาตมาตั้งชื่อเองถ้าผู้ชมก็คงจะถ้าชมประจำคงจะจำได้คร่าวๆแต่ถ้าอ่านหนังสือแล้วก็ได้แต่ทำไมอาตมาจึงประทับใจล่ะท่านทำไมจึงประทับใจใน

เพราะเคยไปไหว้ที่ที่เดียวกับพระราหุลเคยไปนอนอยู่คือส้วมเรียกว่าเวชกุฎีของพระเจ้าพระราหุลนั้นเกิดวันแรกก็ไปเจอหน้าพุทธบิดาก็ไปเจอหน้าพระชบิดาแล้วพระพุทธเจ้าออกบวชจากนั้นอีก7ปีกว่าจึงได้เจอหน้าพระบิดาเป็นครั้งแรกแต่อยู่ในสถานภาพเป็นสมณะท่านลองคิดดูสิลูกจะกอดยังไงพ่อจะอุ้มลูกยังไงเพิ่งครั้งแรกที่เห็นหน้าพ่อและความโหยหาอาจจะเห็นรูปเขียนของพ่อสมัยโบราณไม่มีรูปถ่ายกษัตริย์เขาจะมีช่างภาพอะไรจิตรกรดีๆไว้เขียนภาพแม่ของพระนางพิมพาหรือจักรสราก็บอกนี่ลูกเอ้ยเนี่ยพ่อเจ้านะแต่ไม่รู้ว่าพ่อไปบวชแล้วเนี่ยพ่อบวชในสถานะเป็นสมณะโกนศีรษะพระนางพิมพาไม่เคยเห็นเมื่อพระเจ้าเสด็จกบิลพัสครั้งแรกจึงเจอกันพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงละปลดปล่อยภพชาติพระราหุลโดยการให้บทเนนก็มอบพระสารีบุตรเนี่ยเป็นการบทเนนราหุลเป็นองค์แรกพระราหุลในฐานะเป็นลูกพุทธเจ้าสถาภาพเป็นลูกพุทธเจ้าเป็นหลานกษัตริย์เป็นรัชทายาทของกบิลพัสที่อยู่เป็นไงพระเจ้าก็สอนให้อยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายด้วยความรักพ่อและมีอุปนิสัยดั้งเดิมมาในทุกวันพระเราก็จะไปนั่งที่ไปนั่งที่ริมแม่น้ำหรือที่กองทรายแล้วก็เอามือเนี่ยกำทรายแบบนี้ดูอย่างนี้แล้วก็คำนวณว่าทรายในเม็ดมือนี่เท่าไหร่แล้วค่อยโปรยที่ท่านอาตมาทำรูปไว้ที่ออกไปแล้วค่อยโปรยอย่างนี้นับเป็นทรายกี่แสนเม็ดวันนี้จะศึกษาจดจำคำสอนของพระทุกรูปให้เท่ากับเมล็ดทรายในกำมือแปลว่าสุจิปุริสุตะดูฟังจริงๆจินตักคิดตามคิดขยายปุจฉาสงสัยถามเมื่อมีโอกาสถามลิขิตะจดจารึกถ้าไม่ทำเมล็ดทรายด้วยยากที่จะแล้วยากที่จะหาคำสอนจำนวนเท่านั้นได้โดยคำนวณถ้าจะเก็บคำสอนเก่าๆมาทบทวนไม่นานนะก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ชีวิตก็เหมือนพระเนนทั่วไปจีวรก็เป็นพระเนนทั่วไปจะไปขอจากพ่อจากแม่ไม่ได้จะปู่จากแม่ไม่ได้ต้องทำตามพุทธเจ้าต้องทำตามแบบพระอรหันต์ทั้งหลายฉันก็ต้องฉันแบบนั้นปนเปื้อนไม่ได้มันจะช้าเสด็จปู่มาส่งอาหารทุกวันไม่ได้ต้องออกบิณฑบาตเขาอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นถ้าก็เชื่อแล้วอาจจะโก้กันท่านนะท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าการที่เราไปกินเราเป็นเศรษฐีเนี่ยไปกินธรรมดาเนี่ยโก้นะท่านนะไม่ใช่ไม่โก้นะท่านระหว่างเศรษฐีกินหรูๆแล้วมาอดคนเนี่ยกับเศรษฐีไปกินแมลงทั้งภาคอีสานเอ่ยทั้งอะไรต่างๆท่านลองนั่งกินสิโก้จริงๆจะได้รับการสรรเสริญโอ้โหเขาสันโดษคนนี้ดีนะกินอะไรก็ได้กินเป็นประชาชนมหาเศรษฐีเมืองไทยเนี่ยกรุณากินเถอะท่านอาตมาดูรายการหนึ่งไม่ต้องบอกแล้วไปบอกชื่อรายการเดี๋ยวช่องสิบเอ็ดเขาโกรธเลยนะแปลว่ายกย่องเขาใช่ไหมเขาให้พิธีกรนู่นอันนี้เป็นคนอะไรเป็นคนดอยเลยท่านอมก๋อยนะท่านให้ทำอาหารให้กินหนึ่งอย่างเคยวิถีชีวิตเขาก็ขึ้นไปต้นไม้ชนิดคล้ายๆต้นหมากท่านต้นมะพร้าวก็ไปดึงเอากอคอหนึ่งมาในนั้นหนอนทั้งนั้นเลยท่านไอ้หนอนชนิดมาต้มแล้วนะเขาก็กินวิถีชีวิตธรรมดาพิธีกรเขาถามสามคนเขามีสามคนถามอร่อยไหมไอ้ตอนนี้บอกอยากรู้อร่อยไม่อร่อยอ้าวจัดให้แล้วอาหารชนิดนี้ก็มาสู่โต๊ะคนละถ้วยท่านลองคิดดูสิพิธีกรซึ่งเป็นดาราไปทำไงท่านแต่มันกินได้ทุกคนท่านและไอ้มื้อเนี่ยเป็นมื้อที่โก้พอเคยกินอาหารราคามื้อละหมื่นเพราะมันเท่พระลูกกษัตริย์กินเหมือนชาวบ้านเนี่ย
เท่มาก

แต่งตัวมาชาวบ้านลดตัวลงมาเศรษฐีลดตัวลงมาว่านอนสอนง่ายคุณเคยกินหูฉลามถ้ายามนี่นะมันมีต้มไข่มดแดงคุณกินไม่ได้คุณก็อดตายถ้าคุณกินได้เนี่ยเขาก็ดีใจกันหมดแล้วทำไมเขาอยู่ได้ล่ะท่านอยู่ได้ด้วยร่างกายที่แข็งแรงกว่าพวกเราอีกนี่เรียกวิถีชีวิตของแต่ละภาคไม่เหมือนกันกินได้ท่านไอ้หนอนในทะเลที่ไปขุดไม้มาดึงมันเนี่ยเกาะปากกับถ้าถามว่าจะมากินได้มั้ยกินไม่ได้เพราะมันยังไม่ตายถ้าตายแล้วกินได้มั้ยกินได้กินแล้วมันเป็นไงฮะมันก็อิ่มอร่อยเหมือนเขานั่นแหละแต่ถามว่าภาพพจน์มันโก้มั้ยท่านโอ้โหท่านเจ้าคุณฉันง่ายนึกว่าเป็นพระกรุงเทพเอาทีวีจะไปนั่นโอ้โหท่านฉันง่ายกลายเป็นเท่อีกท่านแล้วคนก็จะรักเราไปบุรีรัมย์ก็บอกว่าจะไม่เอาแล้วถวายแล้วโยมนะเขาว่ากุ้งหังไม่ใช่เหรอมันมีจอมดิบก็จอมสุกนั่นน่ะเอามันทั้งสองอย่างนั่นแหละติดกันเทศมาอย่างอื่นไม่สนใจแล้วขอผ้าลัดอกผืนนั่นเนี่ยผ้าไหมลัดอกหยาบๆอย่างนี้เขาจะมีลายเขาเรียกลายพิกุลลัดแล้วมันแน่นดีท่านขอเท่านั้นแหละได้เป็นพระศรีได้ก็จีวรตมานะท่านั้นก็พอแล้วกลับมาแล้วก็ฉันกุ้งจอมดิบจอมสุกจอมดิบแล้วก็ปรุงเอาเองเถอะนะวิธีการปรุงจอมก็เหมือนปรุงหอยดองอ่ะท่านตำราเดียวกันมีมะเขือนั่นน่ะมะเขือเรียกมะเขือแล้วมะเขือตอแหลด้วยเล็กอ่ะมะเขือเปาะตอแหลมะเขือไข่เต่ามีขมิ้นขาวท่านมีมะเขือเปาะมะเขือพวงมีไอ้ลูกคล้ายๆมะเขือพวงอ่ะเขาเรียกอะไรนะกินแก้นเสมหะอะไรนะคืนคืนแล้วท่านนึกไม่ออกช่างมาเถอะท่านนึกเราเลี้ยวไม่ออกนะทีวีก็แทนที่จะช่วยกันบ้างอ่ะปากงาบๆอ่ะดันไปสวมหน้ากากไอ้ท่านแล้วสวมหน้ากากกันหมดให้พระเปิดหน้ากากคุยมันจะถูกไหมท่านนั่นแหละมาแว้งนึกเองก็ได้ท่านก็มากินมันธรรมดาแล้วมันหาง่ายนั่นแหละกุ้งจอมอ่ะท่านผมมันจะช้อนจากน้ำจืดเนี่ยในช้อนในบึงน้ำจืดหรือบ่อน้ำจืดซึ่งเวลาจะต้องไม่มีปรสิตไงท่านแล้วบึงตามตรงอะไรตรงนั้นมันก็มีกุ้งของมันเพราะมันมีสลายมันมีผักตบชวามันมีชวาสันตวามันก็อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมท่านมันมีพยาธิใบไม้เนี่ยเพราะในสิ่งเหล่านี้เราก็กินให้มันได้พระเราก็เป็นเช่นนั้นจะเป็นที่รักแล้วแม้แต่ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ยังชอบฟังธรรมอยู่นั่นแหละไม่ได้ละเลยจากการฟังธรรมการสนทนาธรรมเลยเขาเรียกธรรมสักการะแล้วเวลาการสนทนากันท่านก็ชอบเป็นเน้นนั่งโคนนั่งในภาพอาตมาให้เขาเขียนมาเป็นเน้นศีรษะกลมๆท่านแต่มันมีคนมาฟ้องว่าหลังจากสนทนาธรรมแล้วมันดึกพวกการฟังการสนทนาธรรมเนี่ยมันทำให้อะไรมันนะท่านนะฟังเขาโต้ตอบธรรมะเนี่ยอาตมาเป็นเด็กนะถ้าวันพระนะท่านจะมีพระเจ้าวาดจะลงศาลาหรือนิมนต์วัดนั้นมาปูชาวิชนาธรรมกันแล้วในเรื่องเดียวกันต่างคนต่างต้องงัดความรู้มาพูดกันแล้วไปเปรียบเทียบอรรถกถาฎีกาว่ามันตรงไหมไม่ใช่จำได้ไหมมันตรงไหมกับการวินิจฉัยมันท่านบางทีถึงก็ไปถึงก็มาพระกับโยมนะฮะทะเลาะกันท่านพระกันหยิบจานที่ใส่มาจานสักทีบินล่อนไปโดนหน้าผากโยมเป็นเรื่องอีกท่านแต่มันเอาจริงๆแล้วในภาษาเนี่ยถ้าว่าอาตมานะฮะแต่นี้เขาไม่มีแล้วเวลาฤดูน้ำท่วมเนี่ยพระบวชใหม่มันก็บวชสมภารจะต้องไปสนทนาธรรมกับบ้านญาติโยมถ้าเอาพระใหม่ไปด้วยไอเราเป็นเนนก็เป็นเด็กเป็นเนนก็พายเรือไปแหมมันท่านแล้วส่วนใหญ่จะเป็นบ้านคนที่มีความรู้พระกับโยมถกกันแล้วบางทีโยมเคยบวชพระมาท่านไม่อยากให้เลิกเลยแล้วตบท้ายด้วยเรื่องผีสักเรื่องนึงให้มันสยดสยองหน่อยลงท้ายตั้งเรื่องผีบอกขอเรื่องผีสักเรื่องเถอะก็สารพัดผีไปหมดท่านกลัวก็กลัวแต่ชอบฟังก็ชอบฟังเดี๋ยวนี้ก็เลยไปเหมาหนังสือเรื่องผีนะท่านที่ตรงผ่านฟ้ามันบอกทั้งผีสำนักพิมพ์ที่หยุดตรงผ่านฟ้านะในฐานะที่ลงหน้าฝากเธอเรียนโรงเรียนปัจจุบันราชาลัย

0: เธอเป็นหุ้นส่วนของพิมพ์ไปซื้อมาทุกเล่มนะหนึ่งเล่มหนึ่งเรื่องต่อสองเล่มเอาหน้าไปทำไมเอาไปทำปกหนาเก็บหนังสือเรื่องพิมพ์เพราะการเขียนยากมากเล่มละ15 บาทท่านถ้าเล่มใหญ่ก็แพงหน่อย18 บาทนั่นในติตมาจะมีหนังสือเรื่องผีมากที่สุดแล้วไม่มีห้องใดมีแล้วท่านว่างเอามาอ่านแล้วบางทีมันเป็นความรู้เป็นการสอนเขาจะเขียนจากชีวิตจริงบ้างเขียนจากตำรับตำนานบ้างซึ่งบางทีอยากจะเอามาวันหลังจะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังแต่ละเล่มละเล่มบอกเอามาจากหนังสือเล่มไหนแล้วจะสรุปให้ฟังด้วยเพราะว่าหาภาพเกี่ยวกับชาดกไม่เจอคุยเรื่องผีกันดีกว่าท่านสนุกจะตายไปไม่มีใครไม่ชอบคุยเรื่องผีแล้วท่านยิ่งกลัวยิ่งสยดสยองยิ่งมันถ้าผีธรรมดาธรรมดาก็ไม่มีใครอยากดูท่านถ้าผีหัวขาดมาแต่หัวเนี่ยลอยมาท่านสยดสยองนะโผล่พรวดมาเนี่ยกลางวงเนี่ยโอ้โหหัวขาดล่วงมาขณะที่คุยกันแม่มันดีจริงๆท่านว่าผีแย่ก้นเนี่ยถ้านั่งร้องอะโอ้โหสนุกสนุกแต่การสนทนาธรรมก็เป็นสนทนาตามบ้านแล้วฟังก็รู้สึกมันโยมฟังพระอาตมาเทศองค์เดียวไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะท่านนะถ้าสององค์มาเทศด้วยกันก็สนุกอีกระดับหนึ่งแต่ถ้าสององค์ไม่ค่อยถูกกันนะแล้วโยมจับมาโคจรเจอกันนะท่านรู้สึกสนุกเพราะต่างคนต่างต้องการความเป็นหนึ่งเขาเรียกเสือพบสิงแบบอาตมาเทศกับเจ้าคุณนุพยุนรัตธรรมวาทีบางทีก็เทศไปด้วยกันได้แต่ถ้าแลกันเขาจะหักลำอาตมาอาตมาบอกว่าไม่เป็นไรแล้วผมขึ้นเสียงปานกลางท่านขึ้นเสียงสูงผมไม่ตามท่านหรอกท่านก็แลกไปองค์เดียวก็แล้วกันถ้าคอท่านแตกไปแล้วก็ใช้หน้าที่ของท่านผมมาเสียงไวโพธท่านมาเสียงสอนเพชรให้ไวโพธไปตามสอนเพชรก็ไม่ได้สอนเพชรลงมาตามไวโพธเขาแลกได้ก็ลดเสียงให้ผมบ้างไม่ต้องไปตะเบงหรอกนั่นแหละแต่ท่านก็แพ้ผมที่ตรงหน้าตาเพราะผมหน้าตาดีกว่าท่านและแพ้ผมที่ตอนแหลเพราะว่าท่านนอนน้อยกว่าผมยังไงผมก็ต้องชนะท่านจำว่าท่านผมต้องชนะอยู่แล้วเพราะผมออมเสียงเป็นแต่วันหลังวันใดนะหักลำมาท่านนะอย่าโอ้โหท่านวันนี้มันเทศมันมากมีสาระและมันด้วยคือเอาเรื่องเดียวกันมาหักลำกันมาขยี้กันแต่หลังเขาเลยมีคนตั้งชื่อนะว่าระหว่างขุนศึกฝั่งทนกับขุนพลฝั่งพนครว่าอันนี้ชอบขุนฝึกฝั่งทนก็คือถ้าคุณรัฐมนตรีว่าไปยูนขุนพงศ์ฝั่งพนครคืออาตมาเพราะอยู่คนละฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแต่บางรายเขาบอกว่าวันนี้เป็นการพบกันระหว่างเสือกับสิงห์คือบุตรธรรมบอกอันนี้ไม่ชอบท่านคุณถามทำไมไอ้ฉายาแรกชอบเราสององค์ฉายาที่สองไม่ชอบเอาทำไมไม่ชอบแสดงว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งคู่ไม่ได้เป็นพระเลยนะแล้วการฟังอะไรที่มันสนุกท่านมันสนุกท่านสังเกตพิธีกรไหมท่านพิธีกรที่พูดถึงเรื่องการเมืองเศรษฐกิจนะฮะที่เก่งๆระดับชาติเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีท่านมีก็แก่ๆกันแล้วแต่ตายไปหกหายไปแหมแล้วเขายืดเรื่องนี้มันมอนจริงๆท่านเวลาเสร็จแล้วมันก็นอนหลับกันไปมันก็ละเกะละกะกับธรรมดาคนนอนมีคนเข้ามาเห็นเขาบอกว่าไปฟ้องพระเจ้าพระเจ้าก็เลยเรียกประชุมสงฆ์บอกอ้าวมีคนเข้ามาฟ้องว่าเวลาสนทนาธรรมไปนอนกันบนศาลาบ้างอะไรบ้างมันเกินขาดไปหมดดูกิริยาไม่ดียิ่งคนจำนวนมากกับหัวกับหางไปแล้วพอยิ่งเด็กไม่ควรเห็นพระนอนอย่างนั้นไอ้พระเห็นเด็กน้อยๆนอนผ้าปงผ้าเปิดก็ไม่เป็นไรท่านแต่เด็กไม่ควรเห็นพระผู้ใหญ่นอนแบบนั้นทรงบัญญัติไว้ห้ามนะอนุปสัมบันแม้เด็กกับสมณเณรหรือประชาชนนอนที่มุงเดียวกับพระสงฆ์ห้ามเลยพอห้ามปุ๊บวันที่ประกาศเณรไม่รู้ท่านสนทนาเสร็จแล้วก็ดึกแล้วพระบอกเณรสมเด็จสมานเจ้าได้ทรงบัญญัติวินัยอันนี้ไว้เนรต้องไปหาที่นอนใหม่อาตมาตอนนี้โกรธพระมากโกรธพระที่พูดอย่างนี้มากแทนที่พระจะไปหาที่นอนทั้งหมดให้เนรนอนองค์เดียวท่านพระ27ไปหาที่นอนเราอายุเยอะแล้วแต่พระองค์นั้นก็ไม่ได้เป็นอรหันต์คงไม่ได้เป็นอรหันต์แต่ถึงไม่เป็นอรหันต์ ในลาหุ่นก็จะแจงหอบผ้าไปเดินไปท่านดูภาพเลยนะฮะเดินไปมองกุฏิพระสารีบุตรดึกแล้วอุปัชฌาย์คงง่วงแล้วคงหลับแล้วเมื่อไม่อุปัชฌาย์หันจะพึ่งใครไปพึ่งพระพุทธบิดาใช่ไหมไปพึ่งพ่อก็ไปยืนมองกุฏิหลวงพ่อหลวงพ่อก็งานหนักถ้าเราไปกวนตอนนี้ท่านจะไปจำวัดที่ไหนถ้าหลวงพ่อให้เรานอนในกุฏิในคันธกุฎีของท่านแล้วหลวงพ่อจะไปนอนตรงไหนนี่คิดแบบภาษาธรรมดาเราควรทำไงมีที่เดียวที่จะนอนได้คือเวชกุฎีพุทธเจ้าสมเด็จราหุลจึงเดินไปเวชกุฎีแล้วเวชกุฎีพุทธเจ้าก็เหมือนส้มผู้ดีท่านก็มีคนปัดขวาดให้มีคนโรยของหอมรอบๆเวชกุฎีในปฏิเสธก็จัดแจงนะเอาผ้ามาปูท่านจำวัดสบายโดยไม่ได้น้อยใจอะไรเลยพระเจ้าพระพุทธเจ้าตื่นบรรทมก็ต้องไปเวชกุฎีไปชำระล้างร่างกายไปพระบางคนหนักบางคนเบาแต่ว่าธรรมชาติว่าในเวชกุฎีนั้นหนึ่งมักจะมีสัตว์หลายๆอยู่จะต้องกระแอมกระแอให้เสียงหรือเคาะสองบางทีผู้ผีปีศาจอสุรเปรตอสุรกายกำลังกินสิ่งปฏิกูลเพราะเป็นส้วมหลุมก็เลยแกมาให้เสียงดังมาแต่ไกลนะเคาะแหละเคาะเอาแหละไม้ค้ำพระองค์เนี่ยเคาะมาดังๆเพื่อให้สัตว์มันหนีสมณเณรพอได้ยินเสียงก็ลุกขึ้นเก็บของนั่งพระเพียบหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสพระพุทธเจ้านะฮะเอาประทีปไปตั้งจึงเห็นสมณเณรนั่งพระองค์นึกถึงอะไรท่านนี่ลูกเราต่อมาวันรุ่งขึ้นจะประชุมพระสงฆ์ให้อนุปสัมบันนอนพิสุทธิ์ได้เพียง3คืนถ้านะไม่ใช่นั้นแล้วต้องนอนที่มุมเดียวกันได้แต่ต้องมีที่บังคือไม่เห็นกันคราวนี้พระจะนอนข้างในหรือข้างนอกอ่ะปัญหาอยู่ตรงนั้นอาตมาเป็นเด็กเป็นเนรนะท่านพระนอนกับพระได้2คืนคืนที่3ต้องมานอนข้างนอกแล้วแต่ทำไมพระไม่นอนข้างนอกให้เรานอนข้างในเราไม่ได้เราเป็นเด็กไอ้หมาขี้เลื้อยก็มาอยู่กับเราไอ้แมวหูขี้เลื้อยก็มาไถหูเรานะฮะมานอนไปอกเราหน้าน้ำงูเป็นผ่านตะคงตะขาบไปมาอาตมาถามว่าทำไมพระไม่เห็นเราเป็นลูกโตขึ้นเนี่ยนะมาโตขึ้นมาได้คิดเป็นแล้วเราจะไม่ทำกันอย่างนี้เราเป็นผู้คนเสียสละแต่สิ่งที่อยากจะบอกว่าเมื่อเหตุการณ์นี้ผ่านไปพุทธเจ้าไม่ได้ตำหนิใครเลยแต่ตัดชมเชิญพระราหุลว่าเป็นผู้วาดนอนสอนง่ายคุณเอาเป็นแบบอย่างแปลว่าในพุทธศาสนามีแบบอย่างวาดนอนสอนง่ายสุวโจอยู่สองรอคือ 1. เด็กๆสมณเณรคือพระราหุล 2. ผู้สูงอายุคือพระราธะควรเป็นแบบอย่างของประชาชนทั่วไปนี่เป็นเรื่องของการวาดนอนสอนง่ายและพุทธสุดทั้งสององค์นี้ก็เป็นรักอยู่กับใครก็ได้เป็นที่ต้อนรับและเป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่ายเลี้ยงง่ายจึงขอฝากท่านผู้ชมทั้งหลายในกริเมตสูตรเพื่อเป็นแบบอย่างรัตนตยานุภาเวนะข้ออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาฐานสิภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยมมรรคผลนิพพานขออวสานเอวังก็มีด้วยประการฉนี้
1: คุณผู้ชมคะพระราธะเถระและพระราหุลถือเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตนเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายส่งผลให้ทั้งสองพระองค์นั้นเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะดังที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนาเอาไว้เราจึงควรน้อมนำมาเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสลิดสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสำ

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโดปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อนที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ180,000ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้ง2 ส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นอ่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีค่ะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษน่ะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ดูก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกแล้วก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเรา ซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: One The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ตรงมาถึงดีซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มีเรตติ้ง Triple A ถึง A ลบจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง Triple B บวกถึง Triple B ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4%และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง Triple C บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก ลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10บทหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาพรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
3: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
4: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
2: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพี

0: ทำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่าง

หนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

0: ามวัดเหล่านั้นแล้วก็วัดที่สร้างใหม่การที่พระธรรมทูตจะไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่ทุกปีทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยร่วมกับมหาเถรสมาคมและทางคณะสงฆ์ในต่างประเทศเนี่ยรับสมัครพระใจสิงห์ที่มีความรักในการเผยแผ่พระศาสนาในต่างแดนเนี่ยมาเข้าหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศทุกปีปีนี้เป็นปีที่23จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อได้พระที่มีอุดมการณ์มีความรู้มีความสามารถเหมาะสมที่จะไปประจำการอยู่ในต่างประเทศแต่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระในต่างประเทศตามคติที่ว่าการเตรียมพร้อมที่ดีเนี่ยเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยแห่งนี้จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นเวลาเกือบ2เดือนโดยในหลักสูตรนั้นจะแบ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฝึกอบรมพระกรรมฐานเพื่อให้ไปสอนกรรมฐานในต่างประเทศเรื่องของการพัฒนาวัดการบูรณะปฏิสังขรณ์และเรื่องของอุดมการณ์ของการเป็นพระธรรมทูตโดยเฉพาะไปดูของจริงนะคือไปที่ประเทศอินเดียกันด้วยการไปดูงานพระธรรมทูตสายอินเดียอยู่กันอย่างไรสอนกันอย่างไรฝึกสร้างอุดมการณ์แล้วก็เรียนภาควิชาการก็หมายความว่าภาษาอังกฤษก็ดีเรื่องของวัฒนธรรมในต่างประเทศก็ตามจะต้องเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วเราก็มีการสอบความรู้ผู้ที่ผ่านการสอบเนี่ยจึงจะได้เป็นพระธรรมทูตในปีนี้โดยที่เสนอมหาเถรสมาคมให้มีมติส่งไปประจำในต่างประเทศยอดในการรับสมัครปีนี้ก็89รูปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการโดยเชิญชวนและนิมนต์ท่านที่จะอุปถัมภ์ก็ตามท่านที่จะเป็นพระธรรมทูตก็ตามมาสมัครเข้าสู่โครงการนี้และจะได้รับการฝึกอบรมและสิ่งเหล่านี้เราจะทำอย่างต่อเนื่องหมายความว่าเมื่อไปอยู่ในต่างประเทศแล้วเราก็จะดูแลมีการทำวิจัยว่าไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยมียุทธศาสตร์ในการเผยแผ่เชิงรุกอย่างไรมีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละปีอย่างไรและได้รับความสนับสนุนจากคณะสงฆ์จากพระพุทธศาสนาในประเทศนั้นอย่างไรรัฐบาลในประเทศนั้นอย่างไรปัญหาอุปสรรคมีอย่างไรจะได้ร่วมกันแก้ไขปรับปรุงเพราะฉะนั้นการทำงานพระธรรมทูตจึงเป็นงานต่อเนื่องมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจึงตั้งวิทยาลัยธรรมทูตขึ้นมาเพื่อให้ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตที่พร้อมจะไปเป็นพระธรรมทูตได้ทำวิจัยล่วงหน้าวางแผนให้กับคณะสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศให้การบริการวิชาการแก่สังคมอย่างเช่นการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศและทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยให้กับคนไทยในต่างประเทศรวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมในดินแดนที่จะไปเผยแผ่พระศาสนารวมความว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจะเป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานพระธรรมทูตในต่างประเทศเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาผู้จะไปเป็นพระธรรมทูตพัฒนาผู้ที่เป็นธรรมทูตอยู่แล้วและก็เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมประสานการเผยแผ่ของไทยในต่างประเทศร่วมมือกับชาวพุทธทั่วโลกซึ่งเป็นงานที่ท้าทายต้องการบุคลากรคือพระสงฆ์ที่มีความตั้งใจมีอุดมการมีความเสียสละและต้องการความประถมทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้สมกับที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลก
1: พุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าปุพพังขมังจิตตัง จิตนั่นเป็นสภาพถึงก่อนหมายถึงว่าเป็นผู้นำในการรู้อาการที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะและในขณะเดียวกันจิตนั้นก็กำหนดรู้อาการเกิดดับต่อเนื่องกันไม่ขาดสายจิตที่เกิดก่อนดับไปจิตดวงหลังก็ตามมาเกิดอีกนี่หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดนะจะรู้ว่าจิตนั้นนะเกิดทีละครั้งทีละครั้งไม่ใช่เป็นดวงเดียวติดพืชกันไปแต่มีจิตเกิดก่อนแล้วก็มีจิตดวงหลังเกิดตามมาติดต่อกันไปถ้าหากว่าเรามีสติกำหนดรู้จะเห็นว่าจิตแต่ละดวงละดวงนั้นมันขาดมันขาดกันไม่ต่อเนื่องกันเหมือนที่เหมือนกับเรานำลูกประคำที่ถูกร้อยมาเป็นพวงความจริงลูกประคำนั้นนะเป็นแต่ละลูกแต่ละลูกแต่เมื่อร้อยกันเป็นพวงมองดูมันก็เหมือนกับเป็นดวงเดียวกันติดต่อกันไปเช่นเดียวกันจิตก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ถ้าหากว่าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักลักษณะของจิตไม่รู้จักหน้าที่ของจิตไม่รู้จักอาการปรากฏของจิตแล้วก็จะไม่สามารถรู้ถึงสภาวธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตไม่ว่าสภาวธรรมนั้นเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วสภาวธรรมที่เป็นฝ่ายดีเกิดขึ้นกับจิตเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสภาวธรรมฝ่ายดีแม้สภาวธรรมฝ่ายชั่วเมื่อเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นฝ่ายชั่วบางครั้งทำให้เราหลงไหลไปกับสภาวะธรรมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นสภาวะธรรมฝ่ายชั่วคนที่ไม่ได้เคยฝึกหัดอบรมจิตก็จะไม่รู้ว่าลักษณะรสอาการปรากฏของละสภาวะธรรมฝ่ายชั่วเป็นอย่างไรบางครั้งก็ไปหมกมุ่นมัวเมากับมันทำให้ทำชั่วโดยไม่รู้ตัวแต่ในขณะเดียวกันสภาวะธรรมฝ่ายดีๆที่เราเรียกว่ากุศลจิตจิตที่เป็นฝ่ายกุศลหรือกุศลเจตสิกสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตในฝ่ายดีๆอย่างเช่นที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมนี้นะเมื่อกำหนดไปจิตก็จะค่อยๆสงบเย็นแล้วก็เป็นสุขก็ทำให้ติดหลงไหลได้ปลื้มกับความสงบเย็นเป็นสุขนั้นทำให้ลืมการกำหนดจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาการปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไปนั้นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตนั้นถ้าว่ากันตามหลักพระพุทธดำรัสนั้นก็หมายถึงเวทนาการแสวงอารมณ์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารสิ่งที่ปรุงแต่งจิต ทั้งสามอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสภาวะธรรมที่เกิดกับจิตเพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในธรรมบทพุทธกนิกายที่ว่าปุพพังคมามโนปุพพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธานธรรมทั้งหลายในที่นี้ก็หมายถึงสัญญาเวทนาสังขารนั่นเองแต่ไม่ได้หมายถึงจิตด้วยหรือวิญญาณเพราะได้ยกจิตหรือวิญญาณเป็นประธานไว้แล้วเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าท่านผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้ก็จะรู้จากเจตสิกทั้งสามประการที่เกิดร่วมกับจิตพระธรรมสัมพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าหากว่าเรามีสติคอยเฝ้าระวังกำหนดรู้จิตในทุกขณะที่จิตเกิดเราจะพ้นจากพันธนาการของกิเลสกิเลสนั้นถือว่าเป็นเครื่องจองจำจิตทำให้บุคคลนั้นต้องหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกิเลสทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่ระวังมันก็จะมาผูกมัดจิตของเราเช่นกิเลสที่เรียกกันว่ากามคุณหรือกามกิเลสก็หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตถ้าว่าเราไม่ระวังก็คือการไม่กำหนดรู้เท่าทันมันก็จะมาผูกมัดนะมาผูกมัดพันธนาการจิตของเราให้ติดให้หลงให้หมกมุ่นให้มัวเมาดังนั้นปัจจุบันนี้ชาวโลกก็หมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสเป็นประจำอยู่แล้วซ้ำหนักยิ่งขึ้นไปกามกิเลสเหล่านั้นก็ถูกปรุงแต่งเสริมสร้างให้มีความวิเศษสูงยิ่งขึ้นไปก็ยิ่งทำให้คนเรานั้นยิ่งทำให้ปุถุชนคนเรานั้นยิ่งหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสนี้นั่นจึงถูกมันผูกมัดเอายากที่จะคลายออกจากได้กิเลสนั่นเป็นชื่อของมารมารหมายถึงผู้ฆ่าเราเรียกกันว่ามัจจุราชแปลว่าเทพหรือราชาแห่งความตายเพราะว่า กิเลสทั้งหลายทำให้เราเกิดภพใหม่และเมื่อมีความเกิดในภพใหม่เราก็ต้องมีความตายเพราะฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายคือพวกเราท่านทั้งหลายนี้ยังถูกกิเลสนำไปสู่ความตายนำไปสู่ความตายคือความเกิดใหม่แล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดใหม่อยู่อย่างนี้จะปลดปล่อยตนเองให้หลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการคือกิเลสนั้นต้องการจะหลุดพ้นจากความตาย ต้องการที่จะเป็นอิสระจากกิเลสพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สำรวมระวังรักษาจิตให้ดีคำว่าสำรวมระวังรักษาจิตในที่นี้ก็หมายถึงว่ามีสติคอยควบคุมจิตรักษาจิตไม่ให้ตกอยู่ในบ่วงมารคือกิเลสเยจิตตังสัญญาเมสันติโมกขันติมารพันธนาพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าบุคคลเหล่าใดจักสำรวมจิตบุคคลเหล่านั้นจะพ้นจากพันธนาการของมารคือบ่วงแห่งมารเพราะฉะนั้นการที่พวกเราท่านทั้งหลายมาสอนมาฝึกมาอบรมเรื่องการฝึกจิตโดยใช้สติคอยควบคุมจิตทุกขณะเกิดทุกขณะดับแปลว่ารู้เท่าทันจิตเมื่อรู้เท่าทันจิตก็คอยรักษาระวังไม่ให้มารคือกิเลสทั้งหลายหลุดรอดพ้นมาครอบงำจิตนั่นที่หมายความว่าระวังกิเลสไม่ให้มันเกิดขึ้นทางตาถ้าไม่สำรวมระวังกิเลสทางตากิเลสที่เกิดขึ้นทางตามันก็จะเข้าไปครอบงำจิตเช่นเดียวกันกิเลสที่เกิดจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสถ้าหากว่าไม่สำรวมระวังมันก็จะเข้าไปครอบงำจิตแล้วก็ชักนำพาจิตให้ไปสู่อำนาจของตนเองแต่ในขณะเดียวกันทุกครั้งที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นมีสติกำหนดรู้เท่าทันรูปก็ดับไปเสียงก็ดับไปไม่สามารถที่จะเข้ามาครอบงำจิตเพราะว่าได้ตัดเครื่องพันธนาการของมารนั้นด้วยสตินะได้ตัดเครื่องพันธนาการคือเครื่องผูกของมารนั้นด้วยสติดังในชั้นต้นนี้ท่านทั้งหลายจึงต้องใช้ความเพียรวิริยะอดสาหะในการกำหนดสำรวมระวังจิตด้วยสติเพราะจิตของเราท่านทั้งหลายถูกมารคือกิเลสนั้นมันครอบงำผูกวัดพันธนาการมาเป็นระยะยาวนานการที่จะตัดให้ขาดหรือแก้หรือคลายให้มันออกไปจากจิตใจนั้นเป็นเรื่องยากเหมือนกับเสื้อผ้าที่ถูกหมักหมมด้วยสิ่งสกปรกสกโครกมายาวนานเป็นเรื่องยากที่จะซักจะฟอกให้สะอาดได้ในทันทีทันใดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องทำได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าขยันหมั่นฟอกซักแล้วซักอีก ็สามารถทำให้สะอาดได้เช่นเดียวกันจิตใจของเราท่านทั้งหลายเมื่อถูกหมักหมมสมอยู่ด้วยกิเลสมาเป็นระยะยาวนานเมื่อมาฝึกปฏิบัติมีปัจจนากรรมฐานนั้นก็เป็นเรื่องยากที่จะขึ้นสู่อารมณ์ของกรรมฐานแต่เพราะผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่ทอดทิ้งมันขยันภาคเพียรกำหนดซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่มีความท้อแท้เบื่อหน่ายก็สามารถจะค่อยๆคลายเครื่องพันธนาการคือกิเลสนั้นออกไปจากจิตทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งมันหมดไปจากจิตถ้าปฏิบัติได้เช่นนี้ถือว่าการปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลายประสบผลสำเร็จและเมื่อผลแห่งการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นตนเองก็รู้ว่าตนเองได้รับผลของการปฏิบัติธรรมและในขณะเดียวกันขณะปฏิบัติไปปฏิบัติไปผลของการปฏิบัติธรรมไม่เกิดขึ้นตนเองก็รู้ว่ามันไม่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นอัตตปัจจักขยานเป็นความรู้เฉพาะตนเองเพราะนั้นจึงขอให้ทุกท่านที่ได้มาปฏิบัติธรรมเป็นประจำต้องใช้ความเพียรความพยายามมีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้สภาวธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตทุกขณะถ้าทำได้เช่นนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ระวังรักษาจิตของตนเองอย่างดีจะทำให้จิตของตนเองเป็นอิสระพ้นจากเครื่องพันธนาการของกิเลสนะซึ่งเป็นผลแห่งการปฏิบัติธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานชี้แนวทางให้พวกเราท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อได้พบกับความสงบเย็นและเป็นสุขอย่างแท้จริงนะขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจดังได้กล่าวมาวันนี้หลวงพ่อขอให้โอวาทธรรมเป็นเชิงนำทางไปสู่การปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมแก่พวกท่านทั้งหลายขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีแก่ทุกๆคนเธอ
2: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
3: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเมาณภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
4: ณธนาคาร
3: คือพวกเรา ราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะ
4: อ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะ
3: อ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
4: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
3: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
3: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่มั้ยคะ
2: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวๆโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนําเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
3: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
2: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
3: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
2: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
3: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
2: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
3: ใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานภา
4: เห็นด้วยจ้า
2: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
3: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

ในปัจจุบันนี้คณะสงฆ์ไทยโดยเฉพาะฝ่ายมหานิกายมีวัดไทยในต่างประเทศเกือบ400วัดซึ่งจะต้องส่งพระธรรมทูตไปประจำเพื่อปฏิบัติหน้าที่

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: ลาเต้ร้อนครับ
1: เอ๊ะฉันสั่งมอคค่าปั่นเพิ่มวิปครีมนะคะ
0: ลองดูก่อนสิครับ
1: คุณคือพยัคฆ์ร้าย008
0: ใช่แล้วครับและคุณก็คือพยัคฆ์ร้าย2496
1: ใช่ค่ะ

0: ัสดีครับคุณกำลังชมรายการพยักร้ายวัยทองนะครับตอนนี้เรามีแขกรับเชิญที่คุณหน้าคุณตาแน่ๆสำหรับแฟนละครหลังข่าวนะครับขอต้อนรับคุณแม่ณัฐมนต์พันเพ็งครับผมสวัสดีครับคุณแม่เมานะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: แล้วตอนนี้เรามีภารกิจจากมิสเตอร์อาร์มาถึงมือผมแล้วแม่ลองดูนะครับยากไหมมาแล้วครับผม
2: บาริสต้า5แก้วจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์บาริสต้า5แก้วมันหมายถึงอะไรคะคุณ008
0: มันคือคำสั่งของมิสเตอร์อาร์นะครับให้คุณแม่น่ะเป็นคนทำกาแฟให้ลูกค้า5คนมีเงื่อนไขต้องทำให้อร่อยได้ตามร้านนี้นะฮะลูกค้าแต่ละคนจะมีคะแนนให้คนละ20คะแนนนะครับและถ้าเกิดว่ากาแฟอร่อยถูกใจลูกค้าได้คะแนน60คะแนนขึ้นไปเนี่ยจะถือว่าภารกิจครั้งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นครับ
1: โอ้ยตอนที่ฉันเล่นละครนะนะฉันก็ได้แต่เอากาแฟเนี่ยไปเสิร์ฟให้เจ้านายในฉากไอ้ชงกาแฟสดบาเลสต้งบาเลสต้าอะไรเนี่ยโอ้ยฉันไม่เคยชงไม่เอาหรอก
0: เดี๋ยวก่อนครับใจเย็นครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำนะครับ
1: จะได้เหรอ
0: ไหนก็มาแล้วตามผมไปดูนิดหนึ่งไม่ยากครับเอาหัวเป็ดเป็นประกันเลยครับผม
1: โอ้ตายจะชงได้ไหมเนี่ย
0: ชงได้
1: เคยแต่กินไม่เคยชงเลยเนี่ย
3: เราคุ้นเคยกันในละครว่าพยัคฆ์ร้าย2496เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการชงกาแฟซึ่งต่างจากชีวิตจริงโดยสิ้นเชิงมิสเตอร์อาร์จึงต้องการให้เธอแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์ว่าวัยอย่างเธอนั้นยังสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและทำมันออกมาได้ดีหรือไม
0: ่ครับผมและตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณชาลีเจ้าของร้านกาแฟนะครับ
4: สวัสดีครับผมชาลีนะฮะเจ้าของร้านสไปเดอร์คาเฟ่นะครับผม
1: แล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างคุณแม่จะชงได้หรออ
4: ุปกรณ์นะครับผมก็หลักๆเลยก็จะมีเครื่องชงกาแฟนะครับแล้วก็เครื่องบดกาแฟครับ
1: เครื่องบดกาแฟเนี่ยมันสำคัญยังไงแล้วเราบดทิ้งไว้ทีละเยอะๆได้ไหม
4: บดไว้มันก็จะเสียรสชาติกาแฟนะครับบดทิ้งเอาไว้ครับเราก็ต้องบดสดๆนะฮะ
1: แม่เห็นไปตามร้านเนี้ยเขาจะบดแล้วก็จะมาใส่แล้วก็ชงทีละแก้วละแก้วเนาะ
0: ใช่
4: นอกนั้นนี่ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ตวงวัดอะไรพวกนี้ครับ
1: กาแฟเนี่ยมันมีกี่ชนิดกี่รสชาติ
4: กาแฟนี่ก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมแต่ที่ผมรู้จักเนี่ยมีอยู่2แบบฮะคือโรบัสต้ากับอาราบิก้านะครับ
1: ในร้านของคุณนี่เน้นอะไร
4: อาราบิก้าครับ
0: แล้วพอเอามาชงก็เป็นที่ถูกใจของลูกค้ามั้ยฮะ
4: ใช่ครับผม
3: โดยทั่วไปแล้วเมล็ดกาแฟจะมีอยู่4พันธุ์ด้วยกันนะครับได้แก่กาแฟอาราบิก้ากาแฟโรบัสต้ากาแฟเอ็กเซลซ่าและกาแฟลิเบอริก้าแต่กาแฟพันลิเบอริก้าและเอ็กเซลซ่า

0: ไม่นิยมปลูกเพื่อทำการค้าเนื่องจากรสชาติไม่ค่อยดีนักส่วนพันธุ์กาแฟที่นิยมปลูกเพื่อทำการค้าและมีขายกันโดยทั่วไปมีอยู่2พันธุ์คืออาราบิก้าและโรบัสต้าครับ
1: ให้จับเวลาครับถ้าเกิดว่ากาแฟที่ออกมา2ออนนะครับประมาณ20วินาทีครับก็จะถือว่าเป็นเขาเรียกว่า perfect shot นะฮะ
2: ช่วงแท็กทีมไวทอง
0: แล้วตอนนี้นะครับพยักร้าย2496ของเรากำลังฝึกฝนการทำกาแฟอย่างขมักเขม้นเดี๋ยวเราลองไปติดตามดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
1: ไอ้เครื่องนี้มันเป็นเครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซ่นะครับซึ่งมันก็คือกาแฟร้อนนะใส่แก้วเล็กๆอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นกาแฟที่เข้มที่สุดนะก็จะไม่ผสมอะไรเลยมีแต่กาแฟร้อนเท่านั้นนะครับเราก็จะให้มันได้2ออนนะครับให้จับเวลาครับถ้าเกิดว่ากาแฟที่ออกมา2ออนนะครับประมาณ20วินาทีครับก็จะถือว่าเป็นเขาเรียกว่า perfect shot นะฮะ
3: อ๋อหมายถึงว่าถ้าเราไม่ปิดมันก็จะไหลน้ำกาแฟก็จะไหลอยู่อย่างนั้น
1: ใช่
3: ก็มันก็จะ
1: จางนะครับเพราะว่ากาแฟที่ออกมาเนี่ยหยดแรกเลยก็คือจะเข้มที่สุด
3: เข้มสุดอ
1: ๋
3: อแล้วกาแฟเนี่ยมันมีกี่รสชาติ
1: ประเภทของกาแฟที่ชงเนี่ยก็จะมีเริ่มตั้งแต่คาปูชินโน่นะฮะลาเต้มอคค่าเอสเปรสโซ่แล้วก็อเมริกาโน่นะครับ
0: ในส่วนของรสชาติหลักๆของกาแฟนั้นมีอยู่5รสชาติด้วยกันนะครับเริ่มจากเอสเปรสโซ่คือกาแฟที่มีรสแก่และเข้มเสิร์ฟเป็นช็อตๆ 1-2 ออนไม่นิยมปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำตาลหรือนมนอกจากนี้เอสเปรสโซ่ยังเป็นกาแฟพื้นฐานที่ใช้ในการปรุงรสชาติกาแฟอื่นๆอีกด้วยครับคาปูชิโน่คือกาแฟที่มีสัดส่วนของกาแฟนมร้อนและฟองนมในอัตราที่เท่าๆกันแล้วโรยหน้าด้วยผงโกโก้หรืออบเชยป่นเพื่อเพิ่มความหอมละมุนลาเต้คือกาแฟที่มีปริมาณนมร้อนผสมอยู่2ใน3ส่วนและมีฟองนมฟูๆทับอยู่ข้างด้านบนครับซึ่งบนฟองนมนี้เองจะนิยมสร้างลวดลายต่างๆตามสไตล์ของผู้ชงครับมอคค่าคือกาแฟที่มีปริมาณนมร้อน2ใน3ส่วนเช่นกันแต่จะผสมช็อกโกแลตลงไปในปริมาณที่น้อยกว่ากาแฟเพื่อไม่ให้กรบรสชาติของกาแฟและแต่งหน้าด้วยวิปครีมสุดท้ายคืออเมริกาโน่เป็นกาแฟเอสเปรสโซ่1ส่วนผสมกับน้ำร้อนอีก1ส่วนและในส่วนของการเติมความหวานในกาแฟนั้นส่วนใหญ่แล้วผู้ดื่มจะเป็นผู้เติมเองตามความพอใจทั้งน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลคาราเมลน้ำเชื่อมฟรุกโตสและสารให้ความหวานแทนน้ำตาลครับ
1: ทีนี้ก็เทไปเลยแล้วกันนะครับ
3: แค่นี้ไปเสริมได้เลย
1: แค่นี้เลยครับ
3: ไม่ยากทำได้
2: ผู้เชี่ยวชาญ
4: ใช่เลยครับ
2: สอนพยักไรของเราทำอีกอย่างนึงครับจะทำอะไรครับอีกอย่าง
1: ทำมอคค่าครับผมทีนี้มอคค่าเนี่ยก็ต้องใส่โกโก้ก่อนก็จะมีใส่น้ำเชื่อมหรือว่านมข้นนะครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะ
3: แล้วแต่ลูกค้าจะชอบ
1: ถ้าส่วนใหญ่ลูกค้าบอกว่าอ๋อดิฉันชอบหวานนะก็จะใส่ประมาณ2ออนเลยฮะก็คือเท่ากับ
3: กาแฟเลย
1: ใช่ครับเอาไม่ต้องหวานมากแล้วกันนะฮะ
2: ครับ
1: อันนี้น่าจะประมาณออนนึงนะฮะก็ใส่นมด้วยครับผมก็ใส่ไปจนถึง6ออนครับแล้วก็เอาใส่น้ำแข็งได้เลยนะฮะแล้วก็เสิร์ฟได้เลยครับ
3: ครับพอดีเลยนะ
1: ใช่ครับผม
2: ออเดอร์แรกมาแล้วนะครับเอสเปรสโซ่2แก้วครับอันนี้มาจากลูกค้าประจำครับผม
0: หลังจากที่ได้ออเดอร์ปุ๊บนี่ก็พยักร้ายของเราเริ่มต้นทำทันทีครับดูลีลาแล้วก็ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะฮะแต่ค่อนข้างมั่นใจเลยทีเดียวและแล้วแก้วแรกก็ได้ออกมาแล้วครับ

0: 1แก้ว
1: ไม่รีรอครับเริ่มทำแก้วต่อไปทันทีดูท่าทางเริ่มมั่นใจขึ้นครับเร็วขึ้นเร็วขึ้น
0: หันเลข2ตรงเราหน่อยโอเคจนแล้วจนแล้ว
1: มีตื่นเต้นด้วยนะครับมีลุ้นด้วยทีเดียวมาครับแก้วที่2
0: เย้เสร็จแล้ว
2: ออเดอร์ต่อไปมาแล้วครับมอคค่าเย็น1แก้วแล้วก็มอคค่าร้อน1แก้วครับผม
1: แม่ออเดอร์คราวนี้มีทั้งร้อนมีทั้งเย็นเลยนะครับต้องดูกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเริ่มทำดูมั่นใจขึ้นนะครับเริ่มเร็วขึ้นนิดนึงไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้าง
0: ไม่รู้ว่ารสชาติกาแฟที่ทำไปเนี่ยลูกค้าจะเปลี่ยนใจไหมเดี๋ยวลูกค้าบอกป้าชงไม่กินแล้ว
1: อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับพยักร้าย2496ทำอะไรต้องมั่นใจนิดนึงนะครับไม่งั้นภารกิจนี้อาจจะไม่ผ่านก็ได้

0: ฝีมือฝีมือ
1: ไม่รอช้าครับทำแก้วต่อไปทันทีแม่คราวนี้เร็วขึ้นครับเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ
0: เดี๋ยวไปเปิดกาแฟร้านกาแฟดีกว่า
2: ปิดตรงนั้น
0: ต้องใช้พลังมากมายพอดีเสร็จรายการนี้กลับไปเปิดร้าน
1: แม่กลายเป็นการฝึกอาชีพไปแล้วครับสงสัยจะสนุกกับการทำกาแฟมากเลยทีเดียวกับพยักร้าย2496ของเราแก้วนี้จะเป็นม็อกค่าร้อนนะครับแหมมั่นใจฮะเติมอย่างมั่นใจครับ
0: เสร็จแล้วสวยงามสวยงามน่ากินน่ากินน่ากินน่ากิน
2: โอเคครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วภารกิจสุดท้ายครับคาปูชิโน่เย็น
0: ยังไม่ได้สอนเลยอ่ะ
3: ไม่ต้องกลัวนะผมทำเหมือนเดิมเลยครับ
0: เหมือนเดิมนะ
3: เริ่มต้นทำเอสเปรสโซ่ก่อนนะฮะ
1: อ้าวเมนูนี้ครับยังไม่ได้สอนเลยนะฮะก็ต้องทำกันไปสอนกันไปละครับทีเนี้ยพยักร้าย2496ของเราจะทำได้หรือไม่ครับกับคาปูชิโน่เย็นดูท่าทางแล้วก็ยังมั่นใจอยู่นะฮะ
3: ข้อแตกต่างก็คือนมคราวนี้เราจะไม่ใส่จนถึง6ออนแล้วครับเพราะว่าเราจะต้องใส่ฟองนมด้วยนะฮะ
0: ไอ้นี่คืออะไรอ่ะ
3: ที่ตีฟองนมครับ
0: อ๋อที่มันฟูฟูขึ้นมาใช่ปะ
3: ใช่ครับก็เทไปพอประมาณนะครับอันนี้ลงไปนะฮะก็กดประมาณนี้ครับกดตรงๆกันนะฮ
0: ะ
3: รู้สึกดีไหมครับผม
2: กำลังกายนะครับ
0: เพลิน
3: เพลินดีฮะ
0: เพลิน
1: และแล้วคาปูชิโน่เย็นครับกำลังจะเสร็จเรียบร้อยแม่ออกมาหน้าตาดีเลยทีเดียวครับ
2: โอ้ย
0: เย
1: ้แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาการให้คะแนนของรสชาติกาแฟที่พยักร้าย2496ได้ทำไปนะครับแต่ละคนมีคะแนนเต็ม20คะแนนครับพยักร้ายของเราต้องทำให้ได้เกิน60คะแนนขึ้นไป
2: ผลสอบอยู่ในแก้วนี้อยู่แล้วครับ
0: คนทำตื่นเต้นกว่า
2: เรามานับคะแนนกันดีกว่านะครับครับผมใบแรก
0: เท่าไรเท่าไรเท่าไร
2: โอ้ใจดีจังอ่ะใคร
3: ครับผม
2: 15
3: 15
2: 18
3: 18
2: บวก18 20คะแนนเขียนว่า
3: อร่อยมาก
2: และแล้วภารกิจสำเร็จลุล่วงไปดีๆครับ
4: กาแฟเองเนี่ยก็มีผลเสียเช่นทำให้ความดันสูงขึ้นได้นะคะทำให้หัวใจเต้นเร็วได้เพราะฉะนั้นคนที่มีความดันโลหิตสูงและยังควบคุมไม่ได้ดีเนี่ยนะคะไม่ควรรับประทานกาแฟเยอะเกินไป
2: ช่วงห้องวิจัยไวทองช่วงนี้เข้าช่วงห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับหมอประจำห้องวิจัยของเรานะครับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ติดไม้ติดมือมาด้วยของคุณแม่นะครับยักษ์ร้าย2496ของเราชื่นชอบกันทั้งร้านนะครับลูกค้านะครับเลยเอามาฝากอาจารย์ครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะขออนุญาตชิมนิดนึงนะคะ
2: นั่นไง
0: โอ้โหสุดยอดค่ะหวานมันมากค่ะโอ้ไปเปิดร้านได้เลยนะคะเนี่ยหลังจากที่แม่เมานะคะไปปฏิบัติภารกิจนะคะเป็นบาริสต้าสำเร็จแล้วเนี่ยมิสเตอร์อาร์มีอะไรมามองค่ะ
5: พยักร้าย2496แม้ว่าในชีวิตจริงของคุณจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องการชงกาแฟเหมือนในละครที่คุณเล่นแต่ผมก็ต้องขอชมเชยว่าในระยะเวลาอันจำกัดนั้นคุณทำได้ดีมากทีเดียวและผมทราบมาว่าคุณดื่มกาแฟมากไม่ได้มีอะไรก็ให้ปรึกษาคุณหมอของเราได้เลยนะ
4: เป็นยังไงบ้างคะแม่เมา
6: คุณหมอคะ
4: คะ
6: อยากจะถามอะคะว่าคนธรรมดาทั่วไปเนี่ย
7: ครับ
6: เขาจะดื่มกาแฟได้วันละกี่แก้วคะไม่เกินวันละกี่แก้วอะ
4: ตามปกตินี่นะคะเท่าที่แนะนำดูเนี่ยน่าจะดื่มไม่เกินวันละ 1-2 แก้วนะคะ พื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายกาแฟเนี่ยมีผลในผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะทำให้นอนไม่หลับผู้สูงอายุหลายท่านที่มาปรึกษาหมอเรื่องนอนไม่หลับหมอจะถามเลยว่าทานกาแฟไหมทานช่วงเวลาไหนบ้างในแต่ละวันหลายคนที่ทานตอนช่วงบ่ายเนี่ยบอกเลยว่าให้เปลี่ยนเวลาทาน
2: ต้องเปลี่ยน
4: ควรจะทานแค่ช่วงเช้าค่ะนะคะ
2: ลิตรมันค้างยาวนาน
4: ใช่เพราะว่าในผู้สูงอายุอาจจะมีการกำจัดคาเฟอีนออกจากร่างกายได้ช้ากว่าวัยอื่นๆนะคะเพราะจริงๆเราฟังมาประโยชน์ของกาแฟมีมามากมายอยู่แล้วถูกไหมคะนอกจากมีประโยชน์แล้วก็เป็นความชื่นชอบของแต่ละบุคคลอยู่แล้วเนี่ยทั้งกลิ่นทั้งรสชาติอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีโทษด้วยเหมือนกันถ้าเราดื่มมากเกินไป
2: มันก็เป็นโทษ
4: ใช่ค่ะนะคะและที่สำคัญที่หมอเป็นห่วงก็คือกาแฟที่รับประทานโดยทั่วไปเนี่ยชอบเติมน้ำตาลเยอะชอบเติมครีมเทียมมากอันนี้เป็นผลเสียต่อสุขภาพนะคะไม่ใช่ว่าทานกาแฟบอกดีดีโอ้โหชงกันใหญ่แต่ปรากฏเติมนมข้นเติมน้ำตาลบางคนเติมน้ำผึ้งอีกนะคะแล้วก็ใส่ครีมเทียมไปเยอะๆให้มันหวานข้นมันอะไรเง
2: ี้ยมันแซ่บครับมันขาดไม่ได้ครับ
4: จริงจริงอาจจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพแทนนะคะก็คือทำให้เส้นเลือดอุดตันเพราะว่าไอ้ครีมเทียมพวกนี้นะคะมันทำให้เกิดทรานส์แฟตเพิ่มขึ้นในเลือดแล้วก็เกิดการอุดตันไปพอกในเส้นเลือดต่างๆในร่างกายนะคะแล้วก็ตัวน้ำตาลเองมีความเสี่ยงต่อเรื่องเบาหวานความอ้วนเยอะแยะไปหมดนะคะแทนที่จะได้ประโยชน์กับอาจจะเกิดโทษแทนได
2: ้แต่มันแซ่บ
4: มันแซ่บเลยใช่มั้ยคะกาแฟดำดีที่สุดค่ะ
6: คุณหมอคะแล้วถ้าคนที่กินกาแฟเยอะๆติดกาแฟมากๆเนี่ยจะมีวิธีการยังไงก็ให้ลดลงไปได้ให้กินน้อยลง
4: คือถ้าทานมากเกินไปจะเกิดโทษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจต้องค่อยๆลดค่ะคุณแม่เพราะว่าการที่เราลดปรับจาก4แก้วเหลือ1แก้วเนี่ยบางทีปวดหัวอย่างที่บอกเพราะไม่มีอาการถอนได้อาจจะค่อยๆลดลงเหลือ4แก้วเหลือ3แก้วครึ่ง3แก้วเงี้ยค่ะค่อยๆทยอยลดนะคะเพราะว่าทานเยอะไปก็อาจจะเกิดผลเสียอย่างที่ว่า
2: แล้วถ้าเกิดว่าใจสั่นทำอะไรไม่ถูกเหงื่อออกตามอาการนะครับแก้ไขยังไงครับ
4: ตอนขณะที่ทานกาแฟใช่ไหมคะไม่ใช่ไปเจอสาวอะไรแบบนั้นนะโอเค
2: อันนั้น
4: ไม่ต้องแก
2: ้ไม่ต้องแก
4: ้คนที่ไม่เคยดื่มหรือดื่มปริมาณมากในครั้งเดียวเลยเนี่ยนะคะก็มีผลทำให้เกิดอาการใจสั่นปวดศีรษะบางคนมือสั่นด้วยถ้ามีอาการแบบนั้นเนี่ยนะคะหมอแนะนำว่า1หยุดกินก่อนเลยกาแฟนะคะถ้าตอนนั้นเรากำลังขับรถกำลังใช้ควบคุมเครื่องจักรเลยแบบนี้ค่ะคิดว่าร่างกายเราไม่พร้อมที่จะมีสมาธิกับอาการป่วยที่เป็นอยู่เนี่ยให้หยุดทำสิ่งนั้นทันทีเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็นั่งพักสักครู่อาจจะดื่มน้ำเยอะๆเพื่อเพิ่มการขับออกของคาเฟอีนในปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักพักอาการก็คงค่อยๆดีขึ้น
2: การขับออกของคาเฟอีนนี่ใช้เวลาหลายชั่วโมงไหมครับ
4: ก็หลายชั่วโมงค่ะอาจจะเป็นวันได้เลยทีเดียวโดยเฉพาะในผู้สูงอายุสรุปวันนี้นะคะพยักร้าย2496ของเรานะคะสามารถปฏิบัติภารกิจได้ลุล่วงไปด้วยดีค่ะยินดีด้วยนะคะ
2: ครับและทางรายการของเราก็มีประกาศนียบัตรมามอบให้คุณแม่มาครับมาแล้วครับจากทางเรามาชาแนลนะครับ
4: ยินดีด้วยค่ะ
2: และวันนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะครับคุณแม่เมาส์ณัฐมนพันเพ็งนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนขอบคุณนะครับแล้วมาพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทอง

0: สวัสดีครับ
1: เรามาเจอลูกค้าจริงๆที่ดื่มแล้วก็จะถามว่ารสชาติเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมาบ่อยไหมครับ
2: ก็ประมาณอาทิตย์ละ2ครั้ง
1: เขาทราบไหมครับว่ากาแฟที่ดื่มอยู่เนี่ยไม่ได้ทำโดยเจ้าของร้าน
3: อ้าวเหรอคะ
1: อ้าวนั่นไง
4: พอดีว่าไม่ชอบกินหวานบอกให้ทางบาริสต้าเขาทำไม่หวานเขาก็ทำได้ออกมาโอเค
0: สวัสดีครับปิ้วคุณกำลังชมรายการพยัคฆ์ได้2496นะครับเป็นช่วงของห้องวิจัยไวทองได้ความรู้มากๆนะครับวันนี้พบกับอาจารย์

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้

สำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวท์ทอง

พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์

0: ลาเต้ร้อนครับ
1: เอ๊ะฉันสั่งม็อกค่าปั่นเพิ่มวิปครีมนะคะ
0: ลองดูก่อนสิครับ
1: คุณคือพยัคฆ์ร้าย008
0: ใช่แล้วครับและคุณก็คือพยัคฆ์ร้าย2496
1: ใช่ค่ะ

0: วัสดีครับคุณกำลังชมรายการพยักร้ายไวทองนะครับตอนนี้เรามีแขกรับเชิญที่คุณหน้าคุณตาแน่ๆสำหรับแฟนละครหลังข่าวนะครับขอต้อนรับคุณแม่ณัฐมนต์พันเพ็งครับผมสวัสดีครับคุณแม่เมานะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: แล้วตอนนี้เรามีภารกิจจากมิสเตอร์อาร์มาถึงมือผมแล้วแม่ลองดูนะครับยากไหมมาแล้วครับผม
2: บาริสต้า5แก้วจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์บาริสต้า5แก้วมันหมายถึงอะไรคะคุณถึง8
0: มันคือคำสั่งของมิสเตอร์อาร์นะครับให้คุณแม่เนี่ยเป็นคนทำกาแฟให้ลูกค้า5คนมีเงื่อนไขต้องทำให้อร่อยได้ตามมาตรฐานของร้านนี้นะฮะลูกค้าแต่ละคนจะมีคะแนนให้คนละ20คะแนนนะครับและถ้าเกิดว่ากาแฟอร่อยถูกใจลูกค้าได้คะแนน60คะแนนขึ้นไปเนี่ยจะถือว่าภารกิจครั้งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นครับ
1: โอ้ยตอนที่ฉันเล่นละครนะนะฉันก็ได้แต่เอากาแฟเนี่ยไปเสิร์ฟให้เจ้านายในฉากไอ้ชงกาแฟสดบาเลสซ่งบาเลสต้าอะไรเนี่ยโอ้ยฉันไม่เคยชงไม่เอาหรอก
0: เดี๋ยวก่อนครับใจเย็นครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำนะครับ
1: จะได้เหรอ
0: ไหนก็มาแล้วตามผมไปดูนิดหนึ่งไม่ยากครับเอาหัวเป็ดเป็นประกันเลยครับผม
1: โอ้ตายจะชงได้ไหมเนี่ย
0: ชงได้ครับ
1: เคยแต่กินไม่เคยชงเลยเนี่ย
3: เราคุ้นเคยกันในละครว่าพยัคฆ์ร้าย2496เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการชงกาแฟซึ่งต่างจากชีวิตจริงโดยสิ้นเชิงมิสเตอร์อาร์จึงต้องการให้เธอแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์ว่าวัยอย่างเธอนั้นยังสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและทำมันออกมาได้ดีหรือไม
0: ่ครับผมและตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณชาลีเจ้าของร้านกาแฟนะครับ
4: สวัสดีครับผมชาลีนะฮะเจ้าของร้านสไปเดอร์คาเฟ่นะครับผม
1: แล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างคุณแม่จะชงได้หรออ
4: ุปกรณ์นะครับผมก็หลักๆเลยก็จะมีเครื่องชงกาแฟนะครับแล้วก็เครื่องบดกาแฟครับ
1: เครื่องบดกาแฟเนี่ยมันสำคัญยังไงแล้วเราบดทิ้งไว้ทีละเยอะๆได้ไหม
4: บดไว้มันก็จะเสียรสชาติกาแฟนะครับบดทิ้งเอาไว้ครับเราก็ต้องบดสดๆนะฮะ
1: แม่เห็นไปตามร้านเนี้ยเขาจะบดแล้วก็จะมาใส่แล้วก็ชงทีละแก้วละแก้วเนาะ
0: ใช่
4: นอกนั้นนี่ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ตวงวัดอะไรพวกนี้ครับ
1: กาแฟเนี่ยมันมีกี่ชนิดกี่รสชาติ
4: กาแฟนี่ก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมแต่ที่ผมรู้จักเนี่ยมีอยู่2แบบฮะคือโรบัสต้ากับอาราบิก้านะครับ
1: ในร้านของคุณนี่เน้นอะไร
4: อาราบิก้าครับ
0: แล้วพอเอามาชงก็เป็นที่ถูกใจของลูกค้ามั้ยฮะ
4: ใช่ครับผม
3: โดยทั่วไปแล้วเมล็ดกาแฟจะมีอยู่4พันธุ์ด้วยกันนะครับได้แก่กาแฟอาราบิก้ากาแฟโรบัสต้ากาแฟเอ็กเซลซ่าและกาแฟลิเบอริก้าแต่กาแฟพันลิเบอริก้าและเอ็กเซลซ่าไม่นิยมปลูกเพื่อทำการค้าเนื่องจากรสชาติไม่ค่อยดีนักส่วนพันกาแฟที่นิยมปลูกเพื่อทำการค้าและมีโดยทั่วไปมีอยู่2พันคืออาราบิก้าและโรบัสต้าครับ
4: ให้จับเวลาครับถ้าเกิดว่ากาแฟที่ออกมา2ออนนะครับประมาณ20วินาทีครับก็จะถือว่าเป็นเขาเรียกว่า perfect shot นะฮะ
0: ช่วงแท็กทีมไวทอง
3: แล้วตอนนี้นะครับพยัคฆ์ร้าย2496ของเรากำลังฝึกฝนการทำกาแฟอย่างขมักเขม้นเดี๋ยวเราลองไปติดตามดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
4: ไอ้เครื่องนี้มันเป็นเครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซ่นะครับซึ่งมันก็คือกาแฟร้อนนะใส่แก้วเล็กๆอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นกาแฟที่เข้มที่สุดนะก็จะไม่ผสมอะไรเลยมีแต่กาแฟร้อนเท่านั้นนะครับเราก็จะให้มันได้2ออนนะครับให้จับเวลาครับถ้าเกิดว่ากาแฟที่ออกมา2ออนนะครับประมาณ20วินาทีครับก็จะถือว่าเป็นเขาเรียกว่า perfect shot นะฮะ
1: อ๋อหมายถึงว่าถ้าเราไม่ปิดมันก็จะไหลน้ำกาแฟก็จะไหลอยู่อย่างนั้น
4: ใช่คร
1: ับ ก็มันก็จะ
4: จางนะครับเพราะว่ากาแฟที่ออกมาเนี่ยหยดแรกเลยก็คือจะเข้มที่สุด
1: เข้มสุดอ๋อ
4: คร
1: ับ แล้วกาแฟเนี่ยมันมีกี่รสชาติ
4: ประเภทของกาแฟที่ชงเนี่ยก็จะมีเริ่มตั้งแต่คาปูชิโน่นะฮะลาเต้มอคค่าเอสเปรสโซ่แล้วก็อเมริกาโน่นะครับ
3: ในส่วนของรสชาติหลักๆของกาแฟนั้นมีอยู่5รสชาติด้วยกันนะครับเริ่มจาก เอสเปรสโซ่คือกาแฟที่มีรสแก่และเข้มเสิร์ฟเป็นช็อตๆ 1-2 ออนไม่นิยมปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำตาลหรือนมนอกจากนี้เอสเปรสโซ่ยังเป็นกาแฟพื้นฐานที่ใช้ในการปรุงรสชาติกาแฟอื่นๆอีกด้วยครับคาปูชิโน่คือกาแฟที่มีสัดส่วนของกาแฟนมร้อนและฟองนมในอัตราที่เท่าๆกันแล้วโรยหน้าด้วยผงโกโก้หรืออบเชยป่นเพื่อเพิ่มความหอมละมุนลาเต้คือกาแฟที่มีปริมาณนมร้อนผสมอยู่2ใน3ส่วนและมีฟองนมฟูๆทับอยู่ข้างด้านบนครับซึ่งบนฟองนมนี้เองจะนิยมสร้างลวดลายต่างๆตามสไตล์ของผู้ชงครับมอคค่าคือกาแฟที่มีปริมาณนมร้อน2ใน3ส่วนเช่นกันแต่จะผสมช็อกโกแลตลงไปในปริมาณที่น้อยกว่ากาแฟเพื่อไม่ให้กรบรสชาติของกาแฟและแต่งหน้าด้วยวิปครีมสุดท้ายคืออเมริกาโน่เป็นกาแฟเอสเปรสโซ่1ส่วนผสมกับน้ำร้อนอีก1ส่วนและในส่วนของการเติมความหวานในกาแฟนั้นส่วนใหญ่แล้วผู้ดื่มจะเป็นผู้เติมเองตามความพอใจทั้งน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลคาราเมลน้ำเชื่อมฟรุกโตสและสารให้ความหวานแทนน้ำตาลครับ
4: ทีนี้ก็เทไปเลยแล้วกันนะครับ
1: แค่นี้ไปเสิร์ฟได้เลย
4: แค่นี้เลยครับ
1: ไม่ยากไม่ยากทำได้ทำได้ทำได้
0: ทำผู้เชี่ยวชาญ
5: ใช่เลยครับ
0: สอนพยักไรของเราทำอีกอย่างหนึ่งครับจะทำอะไรครับอีกอย่าง
4: ทำมอคค่าครับผมทีนี้มอคค่าเนี่ยก็ต้องใส่โกโก้ก่อนก็จะมีใส่น้ำเชื่อมหรือว่านมข้นนะครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะ
1: แล้วแต่ลูกค้าจะชอบ
4: ถ้าส่วนใหญ่ลูกค้าบอกว่าอ๋อดิฉันชอบหวานนะก็จะใส่ประมาณ2ออนเลยฮะก็คือเท่ากับ
1: เท่ากับกาแฟเลย
4: ใช่ครับเอาไม่ต้องหวานมากแล้วกันนะฮะครับนี้น่าจะประมาณออนนึงนะฮะครับนมด้วยครับผมก็ใส่ไปจนถึง6ออนครับแล้วก็เอาใส่น้ำแข็งได้เลยนะฮะแล้วก็เสิร์ฟได้เลยครับ
1: ครับพอดีเลยนะ
4: ใช่ครับผม
0: ออเดอร์แรกมาแล้วนะครับเอสเปรสโซ่2แก้วครับอันนี้มาจากลูกค้าประจำครับผม
3: หลังจากที่ได้ออเดอร์ปุ๊บนี่ก็พยักร้ายของเราเริ่มต้นทำทันทีครับดูลีลาแล้วก็ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะฮะแต่ค่อนข้างมั่นใจเลยทีเดียวและแล้วแก้วแรกก็ได้ออกมาแล้วครับ
1: 1แก้ว
3: ไม่รีรอครับเริ่มทำแก้วต่อไปทันทีดูท่าทางเริ่มมั่นใจขึ้นครับเร็วขึ้นเร็วขึ้น
1: หันเลข2ตรงเราหน่อยโอเคจนแล้วจนแล้ว
3: มีตื่นเต้นด้วยนะครับมีลุ้นด้วยทีเดียวมาครับแก้วที่2
1: เย้เสร็จแล้ว
0: ออเดอร์ต่อไปมาแล้วครับมอคค่าเย็น1แก้วแล้วก็มอคค่าร้อน1แก้วครับผม
3: แม่ออเดอร์คราวนี้มีทั้งร้อนมีทั้งเย็นเลยนะครับต้องดูกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเริ่มทำดูมั่นใจขึ้นนะครับเริ่มเร็วขึ้นนิดหนึ่งไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้าง
1: ไม่รู้ว่ารสชาติกาแฟที่ทำไปเนี่ยลูกค้าจะเปลี่ยนใจไหมเดี๋ยวลูกค้าบอกป้าชงไม่กินแล้ว
3: อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับพยักร้าย2496ทำอะไรต้องมั่นใจนิดนึงนะครับไม่งั้นภารกิจนี้อาจจะไม่ผ่านก็ได้

0: ฝีมือ
1: ไม่รอช้าครับทำแก้วต่อไปทันทีแม่คราวนี้เร็วขึ้นครับเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ
0: เดี๋ยวไปเปิดกาแฟร้านกาแฟดีกว่า
2: บิดตรงนั้น
0: ต้องใช้พลังมากมายพอดีเสร็จรายการนี้กลับไปเปิดร้าน
1: แม่กลายเป็นการฝึกอาชีพไปแล้วครับสงสัยจะสนุกกับการทำกาแฟมากเลยทีเดียวกับพยักร้าย2496ของเราแก้วนี้จะเป็นม็อกค่าร้อนนะครับแหมมั่นใจฮะเติมอย่างมั่นใจครับ
0: เสร็จแล้วสวยงามสวยงามน่ากินน่ากินน่ากินน่ากิน
2: โอเคครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วภารกิจสุดท้ายครับคาปูชิโน่เย็น
0: ยังไม่ได้สอนเลยอ่ะ
3: ไม่ต้องกลัวนะผมทำเหมือนเดิมเลยครับ
0: เหมือนเดิมนะ
3: เริ่มต้นทำเอสเปรสโซ่ก่อนนะฮะ
1: อ้าวเมนูนี้ครับยังไม่ได้สอนเลยนะฮะก็ต้องทำกันไปสอนกันไปแล้วครับทีเนี้ยพยักร้าย2496ของเราจะทำได้หรือไม่ครับกับคาปูชิโน่เย็นดูท่าทางแล้วก็ยังมั่นใจอยู่นะฮะ
3: ข้อแตกต่างก็คือนมคราวนี้เราจะไม่ใส่จนถึง6ออนซ์แล้วครับเพราะว่าเราจะต้องใส่ฟองนมด้วยนะฮะ
0: ไอ้นี่คืออะไรอ่ะ
3: ที่ตีฟองนมครับ
0: อ๋อที่มันฟูฟูขึ้นมาใช่ปะ
3: ใช่ครับก็เทไปพอประมาณนะครับอันนี้ลงไปนะฮะก็กดประมาณนี้ครับกดตรงๆกันนะฮ
0: ะ
3: รู้สึกดีไหมครับผม
2: ร่างกายครับ
0: เพลิน
3: เพลินดีฮะ
0: เพลิน
1: และแล้วคาปูชิโน่เย็นครับกำลังจะเสร็จเรียบร้อยแม่ออกมาหน้าตาดีเดียวครับ
2: โอ้ย
0: เย้
1: แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาการให้คะแนนของรสชาติกาแฟที่พยักร้าย2496ได้ทำไปนะครับแต่ละคนมีคะแนนเต็ม20คะแนนครับพยักร้ายของเราต้องทำให้ได้เกิน60คะแนนขึ้นไป
2: ผลสอบอยู่ในแก้วนี้อยู่แล้วครับ
0: คนทำตื่นเต้นกว่า
2: เรามานับคะแนนกันดีกว่านะครับครับผมใบแรก
0: เท่าไรเท่าไรเท่าไร
2: โอ้ใจดีจังอ่ะใคร
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: 15
3: 15
2: 18
3: 18
2: บวก18 20คะแนนเขียนว่า
3: อร่อยมาก
2: และแล้วภารกิจสำเร็จลุล่วงไปดีๆครับ
4: กาแฟเองเนี่ยก็มีผลเสียเช่นทำให้ความดันสูงขึ้นได้นะคะทำให้หัวใจเต้นเร็วได้เพราะฉะนั้นคนที่มีความดันโลหิตสูงและยังควบคุมไม่ได้ดีเนี่ยนะคะไม่ควรรับประทานกาแฟเยอะเกินไป
2: ช่วงห้องวิจัยไวทองช่วงนี้เข้าช่วงห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับหมอประจำห้องวิจัยของเรานะครับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ติดไม้ติดมือมาด้วยของคุณแม่นะครับยักษ์ร้าย2496ของเราชื่นชอบกันทั้งร้านนะครับลูกค้านะครับเลยเอามาฝากอาจารย์ครับ
4: ขอบคุณมากค่ะขออนุญาตชิมนิดนึงนะคะ
2: นั่นไง
4: โอ้โหสุดยอดค่ะหวานมันมากค่ะโอ้ไปเปิดร้านได้เลยนะคะเนี่ยหลังจากที่แม่เมานะคะไปปฏิบัติภารกิจนะคะเป็นบาริสต้าสำเร็จแล้วเนี่ยมิสเตอร์อาร์มีอะไรมาบอกค่ะ
5: พยักร้าย2496แม้ว่าในชีวิตจริงของคุณจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องการชงกาแฟเหมือนในละครที่คุณเล่นแต่ผมก็ต้องขอชมเชยว่า

0: ในระยะเวลาอันจำกัดนั้นคุณทำได้ดีมากทีเดียวและผมทราบมาว่าคุณดื่มกาแฟมากไม่ได้มีอะไรก็ให้ปรึกษาคุณหมอของเราได้เลยนะ
1: เป็นยังไงบ้างคะแม่เมา
2: คุณหมอคะ
1: ค่ะ
2: อยากจะถามอะค่ะว่าคนธรรมดาทั่วไปเนี่ย
3: ครับ
2: เขาจะดื่มกาแฟได้วันละกี่แก้วคะไม่เกินวันละกี่แก้วอะ
1: ตามปกตินี่นะคะเท่าที่แนะนำดูเนี่ยน่าจะดื่มไม่เกินวันละ 1-2 แก้วนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายกาแฟเนี่ยมีผลในผู้สูงอายุเนี่ยจะอาจจะทำให้นอนไม่หลับผู้สูงอายุหลายท่านที่มาปรึกษาหมอเรื่องนอนไม่หลับหมอจะถามเลยว่าทานกาแฟไหมทานช่วงเวลาไหนบ้างในแต่ละวันหลายคนที่ทานตอนช่วงบ่ายเนี่ยบอกเลยว่าให้เปลี่ยนเวลาทาน
3: ต้องเปลี่ยน
1: ควรจะทานแค่ช่วงเช้าค่ะนะคะ
3: ลิตรมันค้างยาวนาน
1: ใช่เพราะว่าในผู้สูงอายุอาจจะมีการกำจัดคาเฟอีนออกจากร่างกายได้ช้ากว่าวัยอื่นๆนะคะเพราะจริงๆเราฟังมาประโยชน์ของกาแฟมีมามากมายอยู่แล้วถูกไหมคะนอกจากมีประโยชน์แล้วก็เป็นความชื่นชอบของแต่ละบุคคลอยู่แล้วเนี่ยทั้งกลิ่นทั้งรสชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโทษด้วยเหมือนกันถ้าเราดื่มมากเกินไป
3: มันก็เป็นโทษ
1: ใช่ค่ะนะคะและที่สำคัญที่หมอเป็นห่วงก็คือกาแฟที่รับประทานโดยทั่วไปเนี่ยชอบเติมน้ำตาลเยอะชอบเติมครีมเทียมมากอันนี้เป็นผลเสียต่อสุขภาพนะคะไม่ใช่ว่าทานกาแฟบอกดีโอ้โหชงกันใหญ่แต่ปรากฏเติมนมข้นเติมน้ำตาลบางคนเติมน้ำผึ้งอีกนะคะแล้วก็ใส่ครีมเทียมไปเยอะมันหวานข้นมันอย่างเง
3: ี้ยมันแซ่บครับมันขาดไม่ได้ครับ
1: จริงจริงอาจจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพแทนนะคะก็คือทำให้เส้นเลือดอุดตันเพราะว่าไอ้ครีมเทียมพวกนี้นะคะมันทำให้เกิดทรานส์แฟตเพิ่มขึ้นในเลือดแล้วก็เกิดการอุดตันไปพอกในเส้นเลือดต่างๆในร่างกายนะคะแล้วก็ตัวน้ำตาลเองมีความเสี่ยงต่อเรื่องเบาหวานความอ้วนเยอะแยะไปหมดนะคะแทนที่จะได้ประโยชน์กับอาจจะเกิดโทษแทนได
3: ้แต่มันแซ่บ
1: มันแซ่บเลยใช่ไหมคะกาแฟดำดีที่สุดค่ะ
2: คุณหมอคะแล้วถ้าคนที่กินกาแฟเยอะๆติดกาแฟมากๆเนี่ยจะมีวิธีการยังไงก็ให้ลดลงไปได้กินน้อยลง
1: คือถ้าทานมากเกินไปจะเกิดโทษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจต้องค่อยๆลดค่ะคุณแม่เพราะว่าการที่เราลดปรับจาก4แก้วเหลือ1แก้วเนี่ยบางทีปวดหัวอย่างที่บอกเพราะไม่มีอาการถอนได้อาจจะค่อยๆลดลงเหลือ4แก้วเหลือ3แก้วครึ่ง3แก้วเงี้ยค่ะค่อยๆทยอยลดนะคะเพราะว่าทานเยอะไปก็อาจจะเกิดผลเสียอย่างที่ว่า
3: แล้วถ้าเกิดว่าใจสั่นทำอะไรไม่ถูกเหงื่อออกตามอาการนะครับแก้ไขยังไงครับ
1: ตอนขณะที่ทานกาแฟใช่ไหมคะไม่ใช่ไปเจอสาวอะไรแบบนั้นนะ
3: อันนั้น
1: ไม่ต้องแก
3: ้ไม่ต้องแก
1: ้คนที่ไม่เคยดื่มหรือดื่มปริมาณมากในครั้งเดียวเลยเนี่ยนะคะก็มีผลทำให้เกิดอาการใจสั่นปวดศีรษะบางคนมือสั่นด้วยถ้ามีอาการแบบนั้นเนี่ยนะคะหมอแนะนำว่า1จุดกินก่อนเลยกาแฟนะคะถ้าตอนนั้นเรากำลังขับรถกำลังใช้ควบคุมเครื่องจักรอยู่อะไรแบบนี้ค่ะคิดว่าร่างกายเราไม่พร้อมที่จะมีสมาธิกับอาการป่วยที่เป็นอยู่เนี่ยให้หยุดทำสิ่งนั้นทันทีเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็นั่งพักสักครู่อาจจะดื่มน้ำเยอะๆเพื่อเพิ่มการขับออกของคาเฟอีนในปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักพักอาการก็คงค่อยๆดีขึ้น
3: การขับออกของคาเฟอีนนี่ใช้เวลาหลายชั่วโมงไหมคะ
1: ก็หลายชั่วโมงค่ะอาจจะเป็นวันได้เลยทีเดียวโดยเฉพาะในผู้สูงอายุสรุปวันนี้นะคะพยักร้าย2496ของเรานะคะสามารถปฏิบัติภารกิจได้ลุล่วงไปด้วยดีค่ะยินดีด้วยนะคะ
3: ครับทางรายการของเราก็มีประกาศนียบัตรมามอบให้คุณแม่มาครับมาแล้วครับจากทางเรามาชาแนลนะครับ
1: ยินดีด้วยค่ะ
3: และวันนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะครับคุณแม่เมาส์ณัฐมนต์พันเพ็งนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนขอบคุณนะครับแล้วมาพบกันใหม่กับรายการพยักร้ายวัยทองสวัสดีครับเรามาเจอลูกค้าจริงๆที่ดื่มแล้วก็จะถามว่ารสชาติเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมาบ่อยไหมครับ
4: ก็ประมาณอาทิตย์ละสองครั้ง
3: เขาทราบไหมครับว่ากาแฟที่ดื่มอยู่เนี่ยไม่ได้ทำโดยเจ้าของร้าน
4: อ้าวเหรอคะ
3: อ้าวนั่นไง
4: พอดีว่าไม่ชอบกินหวานบอกให้ทางบาริสต้าเขาทำไม่หวานเขาก็ทำได้ออกมาโอเค
3: สวัสดีครับปิ้วคุณกำลังชมรายการพยักร้าย2496นะครับเป็นช่วงของห้องวิจัยวัยทองได้ความรู้มากๆนะครับวันนี้พบกับอาจารย์

0: ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง Crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
3: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้มั้ยจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
2: ณธนาคาร
3: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
3: อ๋อนี่คือกัปตันก.ล.ต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
3: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่เจ้าหนี้ของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
3: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุน

0: ตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: หมอตามีงานอดิเรกไหมครับ
1: มีค่ะช้อปปิ้งนี่นับเป็นงานอดิเรกไหมคะ
0: ก็ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะชอบช้อปปิ้งเนาะเป็นงานประจำมากกว่า
1: เป็นงานประจำมากกว่าง
0: านประจำมากกว่า
1: แล้วคุณยอดมีงานอดิเรกอะไรไหมคะ
0: ก็อาจจะเป็นพวกซ่อมของเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างซ่อมง่ายๆก็ซ่อมได้บางอย่างยากๆก็ซ่อมไม่ค่อยได
1: ้ราคาแล้วมีซ่อมได้ประสบความสำเร็จทุกครั้งไหมคะ
0: ก็ไม่ค่อยฮะ
1: ไม่ค่อยโอ้ย
0: บางอย่างถ้ามันซ่อมยากเนี่ยก็ซื้อใหม่ดีกว่า
1: อย่างไดเป่าผมนี่ได้ไหมคะ
0: ก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง
1: อ๋อโทษว่าจะเอามาให้ช่วยซ่อมไดเป่าผมที่บ้านให้นิดนึง
0: ซื้อใหม่ดีกว่าครับมันถ้ามันไม่แพงนะ
1: ของบางอย่างเนี่ยเราก็อยากซ่อมเนาะแต่ถ้าส่วนของบางอย่างถ้าสมมติว่าเสื่อมไปแล้วเสียไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราอยากซ่อมให้มันกลับมาดีเหมือนเดิม
0: คือถ้ามันเป็นของสำคัญเนี่ยนะฮะอย่างเช่นสมองของคนเราเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเสื่อมลงไปเนี่ยเราก็อยากจะดูแลรักษาให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับต้องติดตามครับ

0: คิดว่ามันยากอะมันซ่อมแซมได้แต่ว่ามันส่วนลึกแล้วอะใช่ไหมมันอาจจะซ่อมแซมได้แต่ว่ามันก็คงได้นิดหน่อยอะนะพูดถึงว่านะแต่ถ้าเรารีบจัดการซะตั้งแต่ตอนนี้ที่เรารู้ว่าเราตัวเรายังไม่เป็นเรามันก็คงจะผ่อนระยะไปเองนานแต่มันก็เป็นไปตามวัยอะนะพูดถึงว่า80กว่าแล้วถ้าไม่หลงลืมก็โอเค
1: ซ่อมแซมเท่าที่ฟังดูคงจะยากแต่ว่ามันก็คงได้อย่างที่ถ้าเผื่อว่ายังป่วยน้อยๆแล้วก็ผู้ป่วยยังรับรู้อยู่แล้วก็เชื่อตามที่พี่เลี้ยงบอกมันก็ยังมีการสร้างสมองอยู่ที่บอกว่าไปฝึกออกกำลังกายจำได้ว่ามี8อย่าง9อย่างอะไรเนี่ยเท่าที่เรียนรู้มาฝึกออกกำลังกายมีสมาธิฝึกใช้สมองมันก็คงสร้างเซลล์สมองได้นิดหน่อยแต่เท่าที่เรียนรู้มาก็คือคงจะยากที่จะเหมือนเดิมแต่ว่าคุณหมอคงจะทรงไว้ให้ได้
2: พี่คิดว่ามันก็คงจะเสื่อมตามอายุของเราอะนะคะการที่จะรักษาเนี่ยก็คงจะยากนอกจากเราจะป้องกันคือค่อยๆเตือนความจำหรือว่าทำอะไรให้มันดูคล่องขึ้นน่ะคิดว่าเป็นเพราะอายุเรามากขึ้นแล้วอะไรส่วนต่างๆในร่างกายมันก็แย่ลงอะค่ะ
3: ถ้าคนคนนั้นยังมีความทรงจำที่ดีก็อาจจะฟื้นฟูได้เขาน่าจะมีความจำที่ยังเหลืออยู
4: ่หนูคิดว่าได้ค่ะเพราะว่าถ้าคนเรายังมีความจำอยู่บ้างเราก็อาจจะฝึกสอนขึ้นรู้มาบ้างได้ค่ะเพราะว่าบางคนถ้ายังมีความจำอยู่ก็หนูคิดว่าน่าจะจำได
5: ้ก็เป็นความคิดที่น่าสนใจดีนะครับแต่จริงๆแล้วต้องถามคุณหมอตาลว่าสมองเสื่อมของเราเนี่ยนะฮะมันซ่อมได้หรือซ่อมไม่ได้ครับ
6: ถ้าสมมุติว่าเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าว่าซ่อมแล้วจะกลับมาดีเหมือนเดิมได้หรือไม่เนี่ยก็คงจะไม่ใช่แต่ถ้าสมมติจะกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมทุกอย่างเลยเนี่ยก็อาจจะทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่ค่ะ
5: ฟังแล้วดูงงมากกว่าเดิมนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นยังไง
6: จริงๆแล้วก็คือมันก็ต้องดูว่าสามารถกลับมาได้หรือไม่ได
5: ้
6: ขึ้นกับสภาวะของคนไข้ค่ะ
5: ยังไม่ค่อยกระจ่างเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาฟังผู้เชี่ยวชาญกันนะครับว่าสมองของคนเรานั้นถ้าเสื่อมแล้วซ่อมได้หรือไม่ได้ครับ
7: จริงๆแล้วที่เราเห็นคนที่มาหาด้วยปัญหาว่ามีความสามารถสมองบกพร่องลงหรือมีปัญหาอื่นๆอยู่แล้วนะคะคำถามแรกที่กลุ่มหมอจะต้องตอบคำถามก็คือว่าคนไข้คนนี้เป็นเรื่องของการลืมหรือว่ามีปัญหาเรื่องของสมาธิอย่างอื่นๆหรือว่าคนไข้เป็นสมองเสื่อมซึ่งอันนั้นก็จะต้องดูตามอาการแสดงแล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องของการเจาะโรคเจาะเลือดดูแล้วก็หลายรายอาจจะต้องมีการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองดูเพื่อว่ามันจะไม่ลืมเลือนของบางอย่างที่เราจะแก้ไขได้นะคะเรื่องพอเราพบว่าคนไข้เป็นสมองเสื่อมแล้วเนี่ยแต่ยังมีสมองเสื่อมที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆซึ่งปกติเจอไม่บ่อยนะคะเจอไม่บ่อยแต่ว่าเราต้องหาเพราะว่าในสาเหตุสมองเสื่อมจากอื่นๆเนี่ยค่ะอาจจะเจอไม่บ่อยก็จริงแต่ว่าจะมีกลุ่มพวกนี้ซึ่งเป็นสมองเสื่อมที่เราสามารถจะรักษาได
5: ้อ๋อก็แสดงว่าถ้าเรารู้ถึงสาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดสภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะทำให้รู้ว่าจะรักษาสมองเสื่อมได้หรือไม่ได้ใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะสาเหตุของโรคสมองเสื่อมนะคะมีหลายสาเหตุเลยแต่มีบางสาเหตุเท่านั้นที่เราสามารถรักษาได้นะคะส่วนสาเหตุอะไรบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญเลยค่ะ
5: ครับ
7: คำว่ารักษาได้ของหมอตรงนี้หมายความว่าเราสามารถจะรักษาให้ผู้ป่วยกลับมามีลักษณะความสามารถสมองความสามารถทางร่างกายใกล้เคียงกับก่อนที่เขาจะเป็นโรคซึ่งกลุ่มพวกนั้นเนี่ยค่ะเราอาจจะยังไม่ได้กล่าวถึงในตอนก่อนๆหน้านี้อาจารย์อยากจะแจ้งให้ทราบสักนิดนึงนะคะมันมีสมองเสื่อมจำนวนหนึ่งซึ่งเราหมอเนี่ยค่ะจะต้องมองหาเป็นพิเศษเราพบว่าการทำงานของต่อมไทรอยด์เนี่ยมีส่วนสำคัญเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับเรื่องของความสามารถสมองในคนไข้ที่มีไทรอยด์ทำงานต่ำหรือทำงานสูงไปอาจจะมีผลกระทบต่อความสามารถสมองด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องดูเรื่องนี้และดูซิว่าถ้าเขามีเรื่องของไทรอยด์ผิดปกติต้องแก้ไขรักษาอันที่สองที่ต้องเน้นอีกอันนึงก็คือเรื่องของสมองที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ

0: สารบางอย่างในร่างกายอันที่เรามองเพ่งเล็งเป็นพิเศษก็คือการขาดวิตามิน B12 วิตามิน B12 เนี่ยเป็นวิตามินที่อยู่ในเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นจะมีคนจำนวนหนึ่งซึ่งมีความเสี่ยงในการขาดวิตามินพวกนี้ค่ะเช่นกลุ่มที่เป็นมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดไม่ได้ทานเนื้อสัตว์มาเป็นเวลาหลายปีอาจจะเกิดภาวะขาดวิตามิน B12 ได้ซึ่งกลุ่มนี้อาจจำเป็นที่จะต้องให้วิตามิน B12 เสริมเข้าไปหรืออาจจะมีกลุ่มคนบางคนซึ่งได้รับการผ่าตัดเอาตัวกระเพาะอาหารหรือว่าตัวส่วนของลำไส้เล็กถอนช่วงต้นๆนะคะที่มีส่วนสำคัญในการดูดซึมวิตามิน B12 ออกไปพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงในการขาดวิตามิน B12 กลุ่มแรกนี่ที่เขาไม่ทานอาหารเนื้อสัตว์แล้วก็ใช้ B12 ช่วยแต่ในกลุ่มที่เขาถูกผ่าตัดกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นไปเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ยาฉีดช่วยค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจะทำให้ความสามารถสมองเขากลับมาเป็นปกติได้ถ้าหากว่าเราเจอคนไข้เร็วแล้วก็ความเสียหายของสมองไม่เยอะอันถัดไปที่หมอทุกคนจะต้องถูกสอนอยู่เสมอก็คือว่ามีเรื่องหนึ่งนะคะเราเรียกว่าโพรงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างอาจารย์เข้าใจว่าท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยคงจะเคยเห็นเด็กนะคะที่หัวต้นนะคะหัวโตๆแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นอันนี้ค่ะเด็กพวกนี้ก็คือน้ำในสมองมันคั่งเนื่องจากไม่สามารถระบายออกไปได้ตามปกติแล้วก็ทำให้สมองโตขึ้นเนื่องจากกะโหลกของเขายังปิดไม่สนิทตอนนี้ในคนผู้ใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคอย่างนี้ได้เหมือนกันแต่เนื่องจากผู้ใหญ่เนี่ยกะโหลกสมองปิดแล้วค่ะปิดตั้งแต่อายุขวบกว่าๆสมองจึงไม่โตขึ้นให้เห็นแต่ว่าเนื้อสมองข้างในจะถูกเบียดรัดรีบไปทำให้เขามีอาการสมองเสื่อมมีอาการผิดปกติของการเดินแล้วก็อาจจะมีการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ตั้งแต่ต้นๆของโรคซึ่งของพวกนี้ถ้าหากญาติพาผู้ป่วยมาเร็วแล้วหมอให้คำนิชัยได้เร็วเราสามารถทำการระบายน้ำเลี้ยงสมองที่คั่งอยู่ให้ออกมาแล้วคนไข้จำนวนหนึ่งนะคะกลับไปเป็นอย่างปกติเลยอีกเรื่องนึงก็จะมีเรื่องยาค่ะเวลาที่หมอให้คำนิชัยผู้ป่วยจะต้องดูว่าเขามียาอะไรหลายๆอย่างไหมที่ทำให้ความสามารถสมองของคนบกพร่องลงมียาหลายอย่างซึ่งเราต้องระมัดระวังเช่นยาแก้แพ้รุ่นเก่าๆที่เรากินกันมาสมัย 40-50 ปีที่แล้วมาสมัยนี้เราพบว่าถ้าให้ยากลุ่มนั้นกับผู้สูงอายุความสามารถสมองก็จะแย่ลงและจะมียาอีกหลายตัวซึ่งจะทำให้การทำงานของสมองแย่ลงนะคะเวลาที่หมอเจอก็ต้องดูของพวกนี้ให้จบเสร็จสับเลยค่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมาคุยกับผู้ป่วยถึงที่จะวางแผนการรักษากัน
1: หมายความว่านอกเหนือจากสาเหตุเหล่านี้เนี่ยยังหาวิธีการรักษาสมองเสื่อมไม่ได้หรอครับ
2: โดยมากแล้วเนี่ยค่ะการรักษาสมองเสื่อมเนี่ยก็อาจจะมียาที่ให้เพื่อรักษาตามอาการนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการดูแลเข้าใจแล้วก็ใส่ใจของคนในครอบครัวค่ะ
1: คือสมาชิกในครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็คือเป็นคนสำคัญนะครับที่จะดูแลผู้ป่วยให้อยู่อย่างมีความสุขแต่ว่าแม้ว่าบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยอาจจะไม่ได้รับรู้การดูแลนั้นเลยก็ได้
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วก็มาชมภาพเหตุการณ์จำลองนะคะในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในตอนแม่ที่เป็นสมองเสื่อมทำให้ผมเป็นคนดีค่ะ

0: ผมชื่อนักรบครับตอนที่แม่ตั้งชื่อให้เนี่ยท่านจะรู้บ้างหรือไม่ว่าชีวิตของผมจะต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคมากมายที่ผมจะต้องต่อสู้ด้วยตัวเองและคนที่ผมเคยรู้สึกว่าต้องต่อสู้ด้วยอย่างหนักมากก็คือแม่ของผมนั่นเอง
1: ยังไงบ้างครับแม
2: ่วันนี้ที่ร้านลูกค้าเยอะมากเลยแม่ขายดีด้วยได้เงินมันเยอะเลยมาขอดูมือหน่อยสิเดี๋ยวผมจะใบเล็บให้นะแม
0: ่แม่ผมอายุ63ปีคุณหมอวินิจฉัยว่าแม่มีภาวะสมองเสื่อมเมื่อตอนอายุ58ปีซึ่งถือว่ามีอาการตั้งแต่อายุไม่มากแม่ซึ่งเป็นคนแข็งแรงสุขภาพดีทำงานเก่งมาตลอดชีวิตที่ผมเห็นแต่กลายมาเป็นสมองเสื่อมตอนที่รู้ผมทำใจไม่ได้เลย

0: ช่วงแรกที่ผมต้องอยู่กับแม่ที่เป็นสมองเสื่อมมันสอนอะไรหลายๆอย่างแก่ผมสอนให้ผมเครียดหงุดหงิดโกรธน้อยใจเสียใจเบื่อหน่ายรำคาญมันสอนผมทุกๆเรื่องที่บั่นทอนจิตใจและผมก็เรียนรู้ในวิถีเช่นนั้นมาเกือบ2ปีย้อนไปเมื่อตอนที่แม่เริ่มมีอาการสมองเสื่อมในระยะเริ่มต้นคุณหมอบอกว่าความสามารถสมองหรือความเฉลียวฉลาดจะเริ่มบกพร่องก่อนนั้นลูกน้องในบริษัทของแม่เริ่มรู้สึกว่าแม่ซึ่งเป็นคนเก่งสามารถดูแลธุรกิจท่องเที่ยวของครอบครัวได้เป็นอย่างดีกับบริหารจัดการงานผิดพลาดบ่อยครั้งไม่เฉียบคมเหมือนเคยช่วงเวลานั้นผมเรียนจบปริญญาโทกลับจากต่างประเทศจึงขอให้คุณแม่เกษียณจากงานหยุดทำงานหนักโดยผมขอดูแลครอบครัวแทนในช่วงเวลาที่เรายังไม่รู้ว่าแม่มีภาวะสมองเสื่อมบรรยากาศในบ้านคือการทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวันแม่จะมีเรื่องถกเถียงกับทุกคนในบ้านในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องตลอดเวลาก
1: ินข้าวทำไมไม่เรียกแม่
2: เอาก็แม่บ้านบอกว่าแม่กินแล้วไงครับ
1: จะบ้าเหรอฉันไปกินตอนไหนเนี่ยตั้งแต่เช้าอ่ะฉันยังไม่ได้กินอะไรเลย
2: แม่กินไปแล้วนะครับผมเพิ่งตื่นก็ลงมากินเนี่ย
1: ยังจะมาเถียงอีกฉันบอกว่าฉันไม่ได้กินก็ไม่ได้กินสินี่ไปเอาข้าวมาฉันจะกินข้าว
2: แม่บ้านเพิ่งเก็บจานของแม่ไปล้างนะครับแม่ลองนึกดูดีๆสิครับแม่กินไปแล้ว
1: โอ๊ยหิวจะแย่อยู่แล้วคนแล้งน้ำใจมานั่งกินอยู่คนเดียวไม่เรียกเลย
2: แม่ครับกินบ่อยๆเนี่ยมันจะปวดท้องนะครับ
0: ไม่ใช่แค่เรื่องกินข้าวแล้วจำไม่ได้แม่ยังทำของหายบ่อยและอาบน้ำบ่อยมาก
2: ผมไม่ได้เอาไปตอนเย็นผมให้แม่ไปแล้วแล้วแม่ออกไปดูสวนดูอะไรอ่ะแม่ไปวางไว้ตรงไหนหรือเปล่า
1: เธอนี่แหละเธอไปหามาให้แม่เลยนะไปเลยไปหามาเลย
2: แล้วผมจะเอาไปทำไมล่ะครับแม่โทรศัพท์แม
1: ่เอ้าเธอไปไว้ที่ไหนเธอก็ไปหามาสิ
0: แม่หลงลืมเรื่องสำคัญสำคัญเช่นการเปิดตู้เซฟ
2: แม่ครับผมเอาของในตู้เซฟให้แม่ดูแล้วครับ
0: ก่อนไปทำงานตอนเช้าผมต้องเปิดตู้เซฟเอาของออกมาให้ท่านดูทุกวันเป็นเวลาร่วมปี

0: เมื่อรู้ว่าแม่มีภาวะสมองเสื่อมในระยะแรกผมพยายามดูแลแม่อย่างดีพาไปพบคุณหมอให้แม่กินยาที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดและมักพาแม่ไปเปลี่ยนบรรยากาศไปพักผ่อนไปเที่ยวทุกวันหยุดเสมอเพื่อให้แม่มีความสุขไม่เครียดกับอาการหลงลืมของตนเองแม้ว่าผมจะต้องพบกับความโกรธความน้อยใจเสียใจทุกครั้งเพราะแม่จะจำไม่ได้ว่าผมพาไปซื้อข้าวของเสื้อผ้าที่แม่ชอบ
1: เสื้อตัวนี้ที่เราไปดูด้วยกันผมซื้อมาให้สวยนะแม่
2: ไม่ได้ซื้อไม่ชอบเลยไปเลยไป
1: แม่ชอบนะเนี่ย
2: ชอบที่ไหนไม่ชอบเอาไปไม่ชอบเนี่ยอย่ามายุ่งคาน

ในช่วงอาการป่วยระยะ2แม่จะสูญเสียการดูแลตัวเองกิจวัตรประจำวันต้องมีคนช่วยทำให้โชคดีที่ผมมีแม่บ้านที่รักและเข้าใจแม่ช่วยปรนนิบัติท่านเวลาเข้าห้องน้ำอาบน้ำแปรงฟันการพาแม่ไปเที่ยวค้างคืนต่างจังหวัดเป็นเรื่องที่ยุ่งยากวุ่นวายเพราะพอมืดค่ำแม่จะมีอาการวิตกกังวลหวาดผวาไม่ยอมนอนเพราะไม่คุ้นกับสถานที่ผมจึงเลิกพาแม่ไปเที่ยวไกลบ้าน

จนเข้าสู่ระยะที่3แม่มีภาวะถดถอยมากขึ้นท่านไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วช่วง3ปีหลังมานี้ผมเคยนั่งคิดถึงสิ่งต่างๆผมเองก็สงสัยว่าผมสามารถก้าวผ่านความทุกข์กับภาวะสมองเสื่อมของแม่มาได้อย่างไรผมค่อยๆเรียนรู้ว่าการทะเลาะกันไม่มีประโยชน์การอธิบายเหตุผลไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะแม่อยู่ในโลกแบบของแม่แต่ไม่ใช่แบบที่เราเห็นเพราะผมคิดได้ว่าผมยังดูแลแม่ไม่ได้เท่าเศษเสี้ยวที่แม่เคยดูแลผมมาตลอดและผมตระหนักได้ว่าความเจ็บป่วยของแม่สอนให้ผมดีขึ้นกว่าเดิม

ในช่วงตอนท้ายนะคะผู้ป่วยก็จะสูญเสียความสามารถสมองไปเยอะมากเขาจะไม่รู้แล้วค่ะว่าเขาเป็นใครการสื่อสารก็จะเป็นไปอย่างยากลำบากผู้ป่วยหลายๆไม่พูดแล้วหรือแม้แต่ผู้ดูแลพูดด้วยก็จะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดเข้าใจเป็นบางคำบางตอนเท่านั้นและต่อมาผู้ป่วยก็จะสูญเสียความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆสำหรับตัวเองไปจนหมดจนสิ้นผู้ป่วยจำนวนหนึ่งอาจจะต้องติดเตียงนะคะเช่นเขาเดินไม่ได้แล้วในผู้ป่วยที่ถึงขนาดนี้หลังจากที่คนไข้เดินไม่ได้นะคะอาจารย์ส่วนใหญ่ที่อาจารย์เล่าให้ฟังอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังว่าเวลาคนไข้สูญเสียความสามารถเนี่ยค่ะมันจะย้อนสอนต่างจากที่เราเกิดขึ้นมาตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเราจะเกิดขึ้นมาร้องแวะเรากินน้ำได้กินนมเราก็กินอาหารแข็งต่อไปเราก็คลานตั้งไข่ยืนเดินขี่จักรยานขึ้นบันไดทำอะไรที่โลดโผนจนทะยานมากขึ้นเมื่อเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปความสามารถสนองบกพร่องลงเขาจะค่อยๆเสียย้อนสอนลงมาเลยค่ะจากที่เคยทำอะไรได้พิสดารเก่งเคยทำคอมพิวเตอร์ได้คอมพิวเตอร์ก็จะหายไปก่อนอื่นๆก็จะค่อยๆไล่เรียงลงมาคนไข้พอพูดไม่ได้ต่อไปพักใหญ่คนไข้ก็จะเดินไม่ค่อยเป็นไม่รู้จะก้าวขายังไงไปไม่ค่อยได้นั่งอยู่ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วพยุงจับลูกเดินคนไข้ก็ไม่ก้าวขาหรือก้าวเสร็จแล้วเข่าก็ทรุดไปนะคะหลังจากนั้นพอคนไข้ไม่เดินคนไข้ก็จะเริ่มกินไม่ค่อยเป็นนะช่วงนี้อะค่ะเป็นช่วงที่ลำบากใจมากต้องกินไม่เป็นนี่แหละค่ะเป็นประเด็นละในต่างประเทศเองก็มีความเห็นกันว่าเอ๊เรายังสมควรไหมที่จะต้องให้สายให้อาหารกับผู้ป่วยสมองเสื่อมเพราะว่าจริงๆแล้วสมองส่วนอื่นๆเขาเสื่อมไปจนกระทั่งไม่รู้ละว่าตัวเองเป็นใครตัวเองเคยทำอะไรได้ตอนนี้ก็เรียกว่าจะต้องให้การอุปถัมภ์ค้ำจูดูแลกันตลอดเวลาสมควรไหมที่เราจะต้องให้สายให้อาหารต่อไปในต่างประเทศหลายที่ถ้าคนไข้ถึงระดับนี้เขาจะหยุดนะคะเขาจะให้คนไข้กินอาหารเท่าที่จะกินได้ทางปากแล้วก็จะไม่ใส่สายให้อาหารเขาบอกว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่าถึงใส่ไปแล้วให้เขามีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกรื่นรมกับชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอาจารย์ขาถึงแม้สมองแม่จะไม่ดีเขาจำพวกเราไม่ได้แต่เราลูกทุกคนจำได้ว่าเขาคือใครเขาจะกินไม่ได้แต่หนูยังอยากให้เขาอยู่กับพวกเราอาจารย์ช่วยทำทุกอย่างที่อาจารย์ทำได้ให้กับพวกเราด้วยถึงแม้จะต้องใช้การดูแลมากจะต้องปั่นอาหารจะต้องอะไรก็ตามพวกหนูยินดีเพราะว่าชีวิตเรานี้ก็เติบโตขึ้นมาเพราะแม่เท่านั้นแล้วอาจารย์ทำอย่างไรอาจารย์จะคุยให้ลูกฟังว่าจริงๆแล้วชีวิตเขาชีวิตผู้ป่วยจะดำเนินไปอย่างไรแล้วครอบครัวเป็นคนเลือกค่ะว่าอยากได้อย่างไรอาจารย์เชื่อว่าในแต่ละครอบครัวต่างมีเหตุผลของตัวถ้าหากว่าเขาสามารถตกลงกันได้บอกมาว่าจะไปทางใดอันนั้นเป็นอันที่บุคลากรที่ให้ความดูแลทางการแพทย์ในยินดีจะทำตามให้แต่ว่าขณะนี้เนี่ยอาจารย์ต้องบอกนะว่าเราไม่อยากให้มีการตัดสินโดยการโหวตนะคะอาจารย์มีบางครอบครัวแบบลูก8คนไอ้5คนอยากได้อย่างนี้ไอ้3คนอยากได้อีกอย่างนึงแล้วก็ตกลงกันไม่ได้เขาก็พยายามจะโหวตมาว่าใครเยอะกว่าก็ให้ทำตามนั้นอาจารย์ก็บอกเขาว่าไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องการเมือง

0: ป็นเรื่องของคนที่เรารักเพราะฉะนั้นจะต้องตกลงกันให้ได้อย่าคิดว่าฉันอยากได้อะไรให้คิดว่าถ้าแม่ยังรู้เรื่องแม่ยังเข้าใจแม่อยากให้ตัวเองเป็นอย่างไรทุกคนมองในมุมมองของตนที่มีต่อแม่ว่าแม่อยากได้อะไรแล้วลูกทั้งหมดจะตัดสินได้ค่ะว่าแม่อยากได้อะไรเพราะจันว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ยากที่จะดูตามความต้องการของแม่
1: สำหรับคนที่เรารักนะครับถึงแม้ว่าจะลำบากใจเพียงไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะมอบให้คือสิ่งที่ดีที่สุดเสมอครับ
2: ทางรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลแล้วก็ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมทุกท่านค่ะ
1: และสัปดาห์หน้าครับเราจะกลับมาปลดล็อกการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมกันนะครับเพื่อไม่ให้ภาวะสมองเสื่อมนั้นกลายเป็นสงครามกลางบ้านครับ
2: กลับมาพบกันใหม่แล้วเรามาช่วยกันดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมด้วยความรักและความเข้าใจรวมทั้งการให้ความรู้ที่ถูกต้องในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมค่ะ
0: ในผู้ป่วยที่มาจากสมองเสื่อมปัญหาหลอดเลือดสมองเนี่ยช่วงต้นจะมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ผู้ป่วยเนี่ยโกรธรุนแรงกัดเกลี้ยวและบางครั้งด่าหยาบคาย
3: เวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาจะหยิกคราวนี้พอเราหยิกพอเขาหยิกเนี่ยเราก็รู้ก็คือหาถุงมือมาสวมอีกอันนึงก็คือเวลาป้อนข้าวบางทีเขาไม่พอใจเนี่ยเขาก็จะตีเลยเวลาเขาตีนี่เขาก็จะเต็มกำลังเขาว่า

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
1: หรือออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
1: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช้
1: เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือ

0: บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้ลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: ใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าของเราวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่น้องหมากันเขาบอกว่าพนักงานที่นี่แต่ละตัวโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยครับ
2: ตัวนี้ซื้อมา1ล้านบาท
1: นอกจากพิธีกรอารมณ์ดีขี้เล่นอย่างกอล์ฟเบญจพลวันนี้เรายังมีคุณหมอพิชอาจารย์แพทย์หญิงออนพิชยาไกรฤทธิ์มาให้ความรู้เรื่องสุขภาพกันอีกด้วยและคนสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ที่จะออกไปซ่ากับเราดูเพลินๆได้ทั้งครอบครัวและยังได้ความรู้เรื่องสุขภาพเอาไปดูแลผู้สูงวัยที่บ้านกันอีกด้วย
3: สวัสดีครับ
4: ว
3: ันนี้นะฮะผมพาคุณผู้ชมและคุณหมอนะครับมาที่ Big Dog Cafe อยู่บริเวณรัชดาภิเษก
4: ค่ะ
3: แล้วก็จุดเด่นของเขานะครับคือมีสุนัขให้เราได้เล่นตั้งแต่ตัวเล็กยันตัวใหญ่เลยคุณหมอทานข้าวไหมยัง
4: ทานแล้วค่ะ
3: โหจะเลี้ยงในนี้เขามีข้าวทานด้วย
4: ทานอีกก็ได
3: ้ทำไมหมอเป็นคนอย่างเงี้ยก่อนเข้าไปนี่นะต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อน
4: อ๋อต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนซึ่งเป็นรองเท้าสะอาด
3: ใช่ฮะใช่ฮะเพราะว่าเขาต้องดูแลความปลอดภัยกับน้องหมาเราก็เลือกรองเท้าที่มันเหมาะกับเรา
4: ใช่ใช่ของคุณก๊อฟก็จะเป็นอันนี้ค่ะก็จะใส่ลำบากนิดนึง
3: ไปหมอก็ไม่ห้าม
4: ก็นึกว่าอยากใส่ลายกุ๊กกิ๊กเลื่อนค่ะคุณก๊อฟ
3: เชิญนะ

0: หนูน่ารักนะหนูน่ารักนะลูกขอมือ
1: แม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะโอ้ย
1: ตกใจทำไมคนไม่ใช่หมา
2: และนี่ครับแม่เมาสุดาชื่นบานรุ่นใหญ่ที่ยังซ่าและแซ่บหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีกับบทบาทนักร้องนักแสดงที่คร่ำวอดอยู่ในวงการบันเทิงไทยมามากกว่า60ปีและเนื่องจากแม่เมาเป็นคนรักและเลี้ยงสุนัขอยู่แล้ววันนี้ทางรายการเลยขอเอาใจแม่เมาเป็นพิเศษด้วยการพามาเที่ยวที่คาเฟ่สุนัขแห่งนี้
0: อ่ะนั่งลง
1: นั่งลง
0: นั่งลง
1: นั่งลงนั่งลง
0: เพิ่งรู้นะคะว่ามีแบบนี้น่ะ
3: ใช่ค่ะ
0: เน
3: ี่
0: ยพวกก็มาเล่นกัน
1: คุณหมอครับการเลี้ยงสุนัขหรือว่าการเล่นกับสุนัขเนี่ยคือช่วยให้เราผ่อนคลายได้ด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะถ้าเป็นที่เมืองนอกเนี่ยเขาก็มีภาษาฝรั่งเรียกเพทเทอราปีใช่ค่ะ
1: เป็นการรักษา
3: ใช่ก็อย่างผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยที่อยู่ตามบ้านพักคนชราในต่างประเทศเขาจะมีชั่วโมงเลยนะคะแม่ให้เอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาเล่นผู้สูงวัยบางคนเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าบางคนมีภาวะสมองเสื่
1: อม
3: ก็คือเขาอาจจะเครียดอาจจะหงุดหงิดการที่มีสัตว์เลี้ยงมาช่วยเนี่ยก็จะเป็นวิธีการนึงที่ทำให้ผู้ป่วยโรคนี้ไม่ต้องทานยาที่ควบคุมปัญหาพฤติกรรม
2: เพทเทอราปีเป็นรูปแบบของการบำบัดโรคด้วยสัตว์เลี้ยงวิธีการก็คือให้ผู้ป่วยได้อยู่ใกล้ชิดสัตว์เลี้ยงเพราะสัตว์เลี้ยงมีพฤติกรรมบางอย่างที่ช่วยรักษาอาการป่วยทางจิตใจของมนุษย์ได้เมื่อผู้ป่วยได้ใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงจะทำให้ผู้ป่วยมีความสุขลดความวิตกกังวลและความเครียดได้เป็นอย่างดีซึ่งเจ้าความเครียดนี่แหละครับคือหนึ่งปัจจัยเสี่ยงของภาวะโรคสมองเสื่อมที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี
1: ้วันนี้จะปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องโรคสมองเสื่อม
3: ค่ะ
1: เพราะว่าปัจจุบันเป็นกันเยอะเนาะคืออัลไซเมอร์นี่แหละ
3: จริงจริงมันมีความต่างกันนิดหน่อยค่ะคุณกอล์ฟก็คือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเป็นโรคกลุ่มใหญ่แล้วก็จะมีหลายสาเหตุแต่ว่าหนึ่งในสาเหตุที่เราเจอบ่อยที่สุดแล้วก็เกินครึ่งนึงเลยค่ะคือโรคอัลไซเมอร์แต่จริงเขาจะมีสาเหตุอื่นเช่นเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันพาร์กินสันอย่างเงี้ยค่ะที่อาจจะทำให้สมองของมนุษย์เราเนี่ยทำงานแย่ลงได้
1: แม่จะเลือกอันไหนไว้ดีฮะ
0: ไม่เลือก
2: เดี๋ยวขอพักเรื่องราวของภาวะโรคสมองเสื่อมเอาไว้สักแป๊บแล้วไปนั่งคุยกับพี่เบิร์ดเจ้าของ Big Dog Cafe กันสักหน่อยอยากรู้จริงๆครับว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้พี่เบิร์ดสร้าง Big Dog Cafe แห่งนี้ขึ้นมา
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ไปจับพัดจับผูยังไงครับมาทำบิ๊กด็อกคาเฟ่งงมาก
4: ก็เริ่มแรกเลยคือธุรกิจของผมเนี่ยคือนำเข้าส่งออกสัตว์เลี้ยงหลังจากนั้นเนี่ยได้มาเจอคุณยุ้ยเป็นแฟนผมเอง
3: ภรรยา
4: ใช่ไหมก็คือคุณยุ้ยอยากได้สุนัขหลายๆสายพันธุ์เอามาเลี้ยงเล่นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเครียดแล้วก็เหมือนเป็นโรคซึมเศร้าด
1: ้วย
4: ใช่
3: ตอนแรกเริ่มมีกี่ตัวคะ
4: เกือบ10ตัวครับพอมี10ตัวปุ๊บเนี่ยก็เริ่มคิดว่าเอ้ยมันเริ่มเยอะละแล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาก็บอกเฮ้ยอยากมาเล่นด้วยทำไงอ่ะเราก็เลยลองทำเป็นคาเฟ่เล็กๆในหมู่บ้านพอทำปุ๊บเนี่ยก็มีการโพสต์ทาง Facebook แล้วก็ลูกค้าก็แชร์กันไปใช่คนก็เลยเยอะมากจนหมู่บ้านไล่ออกมาก็มาเจอที่นี่แล้วก็มาเปิดร้านที่นี่
1: แล้วบริการยังไงฮะที่นี่ต้องมีค่าอะไรยังไงบ้าง
4: ที่นี่ก็จะแบ่งเป็น2โซนก็คือโซนที่ทานข้าวถ้าลูกค้าเข้ามาทานข้าวอย่างเดียวก็จะไม่ได้คิดค่าข้าวอะไรแต่ถ้าลูกค้าที่ออกมาโซนที่เล่นกับสุนัขก็จะมีค่าข้าว199บาทก็เป็นค่าเลี้ยงดูค่าดูแลสุนัข
1: ค่าอาหารนั่นแหละ
4: ใช่
1: ค่าดูแลทั้งหมดเพราะว่าที่นี่ก็มีทั้งหมดกี่ตัว
4: มี55ตัว
1: เนี่ยผมมีเมนูอยู่นะคุณผู้ชมนี่เมนูชื่อมหานะคุณจะได้รู้ว่าคุณเล่นกับใครอยู่บ้างไง
4: ใช่ใช่ใช่คร
1: ับ นะฮะ
4: ที่นี่ก็จะปล่อยออกมาเป็นเซตเซตละ15นาทีก็จะเหมาะสำหรับลูกค้าที่บ้านไม่มีหมา
1: เ
4: ลี้ยงไม่ได้อยู่คอนโดหรือว่าสมมุติว่าอยากจะเลี้ยงพันเนี้ยแต่ไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้ลองมาดูที่นี่ว่ามันเข้ากับคุณไหมมันเหมาะกับคุณหรือเปล่าเพราะว่าจุดประสงค์จริงๆเนี่ยจะตั้งใจจะเปิดมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสุนัข
1: แม่เลี้ยงอะไรนะ
0: บีเกิล
1: บีเกิล
4: ก็ล่าเริง

0: สนุกแต่ว่า
1: ตัวที่หูยาวๆ
0: ถ้าไม่รับการฝึกก็เห่า
2: เห่าเวลามีคนเดินผ
0: ่
2: าน
0: นั่นแหละเขาจะเป็นสุนัขเข้ายามอย่างหนึ่ง
3: อ๋อที่บ้านผมก็เลี้ยง
1: ค่ะ
3: ผมเนี่ยมีเลี้ยงไว้ในบ้าน2ตัว
1: พ
3: ันนึงเป็นชิสุอีกตัวนึงเป็นชิวาว่าแล้วนอกบ้านเนี่ยอีก3ตัวเป็นหมาเก็บริมถนนไปเลี้ยงฮะ
4: นี่แหละครับเจ้าตูบแสนรู้นอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงคู่ใจของใครหลายๆคนแล้วยังช่วยทำให้เราคลายเครียดคลายเหงาและทำให้สุขภาพทางด้านจิตใจดีขึ้นอีกด้วย
3: อย่างแม่เนี่ยถือว่าอยู่ในขั้นเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมหรือยังฮะ
1: เสี่ยงขึ้นยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสที่จะเป็นก็เยอะขึ้น
5: ใหญ่พาซ่า
4: ย ังคงอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของภาวะโรคสมองเสื่อมครับวันนี้พาแม่เมามาเที่ยวที่ Big Dog Cafe ย่านรัชดาภิเษกมีหรือที่เราจะจัดแบบธรรมดาระดับรุ่นใหญ่เราต้องจัดให้ใหญ่สิครับที่นี่เขามีทั้งหมาไซส์เล็กไปจนถึงไซส์ยักษ์บางสายพันธุ์ก็หายากมากๆบางตัวมีแค่ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยและบางตัวก็ราคาแพงมากพูดมาสักขนาดนี้จะรออะไรไปดูกัน
3: ในเมื่อชื่อว่า Big Dog Cafe แสดงว่าจุดเด่นก็คือหมาใหญ่
0: ใช่ครับ
3: เอาแบบมาแนะนำให้ดูหน่อยได้ไหมเอาแบบเด่นๆเด็ดๆน่ะ
0: ก็ตัวที่มีตัวเดียวในไทยตอนนี้ก็เป็นเจ้าบัตเตอร์ที
3: ่
0: อยู่ด้านนู้นอาสีขาว
3: คุณหมาไม่กวาดเนี่ยเหรอ
0: ใช่อาจจะ
3: ไม่ถูกพื้น
0: สีขาวบ้างไม่ขาวบ้าง
1: ทำไมเป็นแบบน
0: ั้
1: นล่ะ
0: ก็คือด้วยขนสีขาวนะฮะแล้วมันก็ตามธรรมชาติเนี่ยหมาพันนี้ขนก็จะเป็นเดดล็อกม้วนพันกันเองใช่ก
3: ็
0: คือ
2: เน
0: ี่
2: ยนี่ไง
0: ใช่
3: มาเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูหมาลูกขนเป็นเดดล็อกอะเฉยเลย
1: ปกติที่ร้านใช้ถูพื้นด้วย
0: ทำไมมอมหมด
1: ใช่ค่ะถูพื้นด้วย
0: ก็คือสุนัขพันนี้เนี่ยที่ฮังการีเขาเลี้ยงรวมไว้กับฝูงแกะเพื่อไว้ให้จัดการกับพวกหมาป่าที่มันจะเข้ามาทำร้ายแกะเขา
3: อ๋อได้เนียนๆเหมือนแกะเลย
1: ใช่ใช่แกะกับ
0: พวกนี้จะอยู่ในหมวดของ Guardian Dog ก็คือเขาจะอยู่ในบริเวณของเขาถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาบุกรุกเขาก็จะไม่ได้ออกไปจากบริเวณนั้นแต่ถ้าใครเข้ามาก็โจมตี
3: คุณคนนี้ราคาเท่าไหร่ฮะ
0: ตัวนี้ตอนซื้อมา1ล้านบาท
2: ฮะชื่อกล้วยทอด
0: ต่อไปตัวนี้ก็ใช้ย่อมลงมาครับแอเดลทอเรียแคนดี้นี่มา
1: แคนดี้
0: เขาก็จะเป็นสุนัขที่นำเข้ามาจากอเมริกาในไทยก็จะมีอยู่
3: ใจเย็นลูกใจเย็นลูกใจเย็น
0: ใจเย็น
3: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปเอายานอนหลับไปเลย
0: ก็ได้ชื่อว่าเป็นเทเรียที่ใหญ่ที่สุดในตระกูลเทเรียแล้วก็ฉลาดแล้วก็ฝึกยากที่สุด
2: อ้าวฉลาดทำไมฝึกยากอ่ะ
0: เขามีความ
3: คิดเป็นของตัวเอง
0: เขาก็ใช้ไว้เป็นสุนัขตำรวจที่อเมริกาด้วยใช่ครับแล้วก็เจ้าแคนดี้เนี่ยเขาทำวิจัยกันว่าจมูกมันดีมากดีจนขนาดได้กลิ่นของความรู้สึกของคน
3: บ้าบอ
0: เขาจะสัมผัสได้ว่าเราคิดอะไรอยู
3: ่
0: เรารู้สึกยังไงอยู
1: ่แล้วถ้าเราเศร้าแล้วเขาทำยังไงคะ
0: เขาพยายามมาเล่นด้วยมาคลอเคลียด้วย
3: นี่คุณเบิร์ดงั้นคุณเบิร์ดต้องดูแลพนักงานคนนี้ดีๆนะผมเห็นแคนดี้ไปเล่นบ่อยเป็นซึมเศร้าป่ะ
0: น่าจะใกล้แล้วครับน่าจะใกล้แล้ว
1: จะบอกว่าแคนดี้ไม่เล่นกับคุณกอล์ฟเลย
3: ไม่ซึมเศร้าอันนี้บ้าบอ
4: คุณหมอบอกว่าอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้คนมีภาวะโรคสมองเสื่อมนั่นก็คืออายุครับยิ่งอายุมากขึ้นก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้มากขึ้นเช่นกัน
3: อย่างแม่เนี่ยแม่เป็นคนสุขภาพจิตดีนะคุณหมออายุแม่ปีนี้เท่าไหร่20เท่าไหร่นะถือว่าอายุค่อนข้างจะเยอะแล้วเหมือนกัน
2: เยอะไม่ค่อน
3: เยอะเลย
1: เยอะเลยล่ะ
3: 74ใช่ไหม
2: 74ค่ะ
1: 74
3: แล้วสุขภาพจิตดี
1: ใช่ๆอย่างงี้นึกว่าสัก60เท่านั้นเอง
3: 74นี่ถือว่าอยู่ในขั้นเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมหรือยังฮะ
1: น่าจะ
2: พราะว่าแม่เราเป็นอัลไซเมอร์ตอนระยะช่วงนี้แม่เป็น
1: คือโดยปกติ

0: ึ่งในปัจจัยเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมที่เราจะเจอคืออายุยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสที่จะเป็นก็เยอะขึ้น
1: แม่เราเป็นอัลไซเมอร์ธรรมดาแม่เป็นคนที่เสื้อผ้าสะอาดมากขาวบ้านช่องเย็นสะอาดเราก็ไปเอ๊ะทำไมแม่เราวันนี้เสื้อดำทำไมบ้านแม่ไม่กวาด
0: ค่ะ
1: ก็ฉันกวาดแล้วแล้วเขาก็เริ่มไปเอาไอ้ถุงพลาสติกเข้ามาเต็มบ้านแล้วเขาก็เริ่มทิ้งไม่ได้ไอ้นนท์ที่ไม่ได้นางมา
2: สะสมทรัพย์
1: สะสมทรัพย์
2: ครับผม
1: แล้วก็กินข้าวแล้วบอกยังไม่ได้กิน
3: แน่นอนครับว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่หลีกหนีความแก่ชราไปได้เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เสื่อมถอยไปตามกาลเวลาแต่ก็ใช่ว่าเราจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับยังมีวิธีง่ายๆในการดูแลรักษาร่างกายของเราไม่ให้เสื่อมโทรมลงนั่นก็คือเรื่องของอาหารการกินครับ
2: แม่สั่งเป็นสุกี้แห้ง
1: ใช่
2: ของผมนี่เป็นกะเพราไข่ดาวของคุณหมออ่ะ
0: สปาเกตตี้เห็ด
2: แล้วก็เรามีสเต็กปลาแซลมอนด้วย
0: ใช่ซึ่งอันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าแถมมา
2: แถมมา
0: ค่ะ
2: แถมมาแล้วก็เดี๋ยวรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทั้งหมด
0: ใช่แถมยังไงก๊อฟดีไหมเนี่ยคิดทัน
2: ครับผมอยากจะถามถึงเรื่องไอ้โรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์อะไรพวกนี้นะฮะการรับประทานอาหารมีผลด้วยไหมครับ
0: มีผลเพราะว่าอาหารที่ดีก็จะส่งผลกับสุขภาพสมอง
1: ถูกต้องคร
0: ับ โดยปกติเนี่ยอาหารสำหรับผู้สูงวัยจะต้องทานให้หลากหลาย
2: อย่างแม่ชอบทานอะไร
1: เฮ้ยเรากินทุกอย่าง
2: เราก
1: ินง่ายๆเราไม่ยุ่งยากนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะบอกตรงๆว่าตอนหลังเนี่ยทำเองแต่ไม่ได้ยุ่งยากนะ
0: ค่ะ
1: เราเตรียมล้างเราไว้เราก็ไปดูเอามีอะไรมีไอ้นี่เราก็ดึงไอ้นี่มาอย่างก็กินแค่นี้วันนี้ก็อิ่มแล้วใช่ไหมฮะแต่ข้าวไม่ค่อยกินเพราะว่าอายุเยอะเลยบางทีการเผาผลาญไม่เหมือนวัยรุ่นใช่ไหมครับ
2: คุณหมอทีนี้การทานปลาการทานแปะกล้วยเขาบอกว่าช่วยบำรุงสมองจริงไหม
0: ไม่จริงค่ะ
1: ดีมาก
0: ทานอาหารให้หลากหลายจะดีกว่าเพราะว่าบางคนนี่นะคะยิ่งไปทานเป็นแบบเป็นเม็ดๆสกัดมาแล้วอย่างนี้อันนี้อันตรายมากนะ
2: แสดงว่าที่บอกกันอยู่ทุกวันนี้บอกอัดเม็ดมาแล้วอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นสู้ทานของสดๆไม่ได้
0: ใช่
2: งั้นผมถามเข้าประเด็นเลย
0: ค่ะ
2: เป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วรักษาหายขาดได้ไหม
0: ไม่หายค่ะแล้ว
2: คุณหายนะ
0: แล้วลูกแล้วคุณก็จะไปชี้ที่แม่เมาทำไม
1: ก็ยังไม่ได้เป็นกัน
3: ผู้ชมเคยลืมไหมครับ
4: เคยมีเช้าลืมกุญแจอยู
5: ่ลืมโทรศัพท์ลืมว่าแบบต้องไปออกกำลังกายนะ
6: ก็ลืมของลืมว่าวางอะไรไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะ
3: แล้วคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าตัวเองเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่า
2: ระหว่างโรคขี้ลืมกับหลงลืม
0: ไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนนะ
0: เอ
2: ายังไงอ่ะ
0: คนส่วนใหญ่เนี่ยขี้ลืมเพราะว่าอัตโนมือ เอากุญแจวางแล้วก็ไปก็คือไม่ได้มีสมาธิในการจำคือถ้าไม่จดก็ลืม
1: ไปแล้ว
2: ลืมกุญแจรถลืมบ้านเมีย
0: อย่างนี้ไม่ได้เลย
1: ถือว่าผิดมากแบบเสี่ยงชีวิต
2: คือถ้าเกิดเป็นโรคขี้ลืมทั่วไปไม่ถือว่าเป็นโรคเป็นนิสัย
0: คือถ้าหลงลืมเป็นโรค
3: ผู้ป่วยโรคหลงลืมจะมีอาการเด่นๆคือไม่สามารถจดจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นณปัจจุบันแต่จะจดจำเรื่องราวในอดีตได้ดีนั่นจึงทำให้ผู้ป่วยโรคหลงลืมมักมีพฤติกรรมเล่าเรื่องราวในอดีตอยู่บ่อยๆซึ่งอาการหลงลืมนั้นคือหนึ่งในข้อบ่งชี้ว่าคุณกำลังมีภาวะของโรคสมองเสื่อมนั่นเองครับ
2: โรคหลงลืมคือหลงลืมในเหตุการณ์ปัจจุบัน
0: จะเริ่มจากปัจจุบันก่อนพอเป็นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะหลงเข้าไปในอดีตเรื่อยๆก็คือจะลืมอดีตไปด้วยเช่นเขาเป็นคนจังหวัดไหนอยู่บ้านอันนี้ถือว่าโรคเป็นเยอะมากละ
2: แสดงว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องคอยระวังนะครับคุณผู้ชมก็คือว่าต้องสังเกตคนรอบข้างแล้วก็ผู้ใหญ่ก็คือว่ามีอาการเหล่านี้หรือยัง
0: ใช่
2: ถ้ามีถือว่าต้องระวังแล้ว
0: เพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบค่ะ
1: แน่นอน
0: เขาก็จะแบบเหมือนปกติแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาลืมแล้วมันจะมีความผิดพลาดในชีวิตประจำวันเช่นไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ซักผ้าแล้วบอกว่าซักแล้ว
1: อย่างที่แม่เราเป็น
2: ไอ้คุณหมอครับอย่างโรคอัลไซเมอร์เนี่ยมันจะนำพาไปซึ่งโรคอื่นไหม
0: คือเราพบว่ามันเกิดร่วมกันได้แต่ว่าเอาเฉพาะตัวอัลไซเมอร์อย่างเดียวก่อนเลยนะคะคือความผิดปกติแรกๆก็คือทำให้เราใช้ชีวิตประจำวันลำบากเราต้องอาศัยคนรอบข้างช่วยเราเยอะขึ้นเช่นถึงเวลากินยากินข้าวแต่พอโรคเป็นเยอะๆเนี่ยเราจะเจอว่าพอสมองมันฝ่อเยอะการควบคุมกล้ามเนื้อนี่จะเสีย คนไข้ก็อาจจะเริ่มมีปัญหาเช่นกลืนลำบากทานข้าวแล้วสำ

0: ลักเดินแล้วหกล้มค่ะจนในที่สุดเนี่ยพอเขาช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงเดินได้น้อยลงเขาก็จะเราเรียกว่าติดเก้าอี้รถเข็นหรือติดเตียงพอเราติดรถเข็นหรือติดเตียงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็เช่นปอดอักเสบติดเชื้อแผลกดทับ
1: คืออวัยวะไม่ได้ใช้งาน
0: ใช่ใช่ก็คือเป็นจากสมองส่วนที่คุมเนี้ยมันคุมลำบาก
1: ก็จะเสื่อมสภาพไปเรื่อย
2: โอ้ภาวะโรคสมองเสื่อมน่ากลัวกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับช่วงหน้าเรายังมีเคล็ดลับดีๆที่จะให้คุณผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้เพื่อป้องกันภาวะโรคสมองเสื่อมห้ามพลาดครับ
1: เห็นบอลนี่เป็นลูกรักเลย
3: ใช่ตัวนี้เป็นลูกรักแต่นี่จะกลับบ้านทุกวัน
1: ต้องกลับบ้าน
3: ถ้าไม่กลับบ้านเขาจะงอนแล้วไม่กินข้าว
1: จริงป่ะ
3: ใช่
2: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของภาวะโรคสมองเสื่อมครับตอนนี้ยังมีน้องหมาอีกเพียบที่เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกันครับแต่ละตัวเนี่ยน่ารักไม่แพ้กันเลย
1: คนนี้ชื่ออะไรฮะ
3: คนนี้ชื่อมาร์ตินครับ
1: มาร์ตินแล้วคนเนี้ย
3: อันนี้เป็นลิกกี
1: ้ลิกกี้กับมาร์ติน
3: นี่เป็นพ่อเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละแม
1: ่นี่ทำไมทรงเขาดูแปลกเลยเหมือนหมาป่า
3: ใช่พ่อจะเป็นทิมเบอร์วูฟครับจากฝรั่งเศสเป็นหมาป่าเขาก็จะมีเลือดหมาป่าอยู่ครึ่งหนึ่ง
0: อ
3: ันนี้อายุประมาณเกือบ2ปีละ
1: โอ้แพงไหมเนี่ยแพงไหม
3: ตัวนี้ก็แสนกว่าบาท
1: โอ้โ
3: หอันนี้ก็นำเข้าจากฝรั่งเศส
1: โอ้สวยมากสวยมาก
3: อุ่นใจอุ่นใจ
0: ผู้ชื่ออุ่นใจน่ารักจ
1: ัง
3: ก็สำหรับอุ่นใจก็จะเป็นสุนัขที่มีแรงกัดมากที่สุด
1: เลย
3: จัดว่าเป็นสุนัขอันตรายประเภทหนึ่งถ้าไม่รับการฝึกฝนนะครับเพราะว่าเขาเป็นสุนัขที่กัดสูงเวลากัดเนี่ยคือจะกระโดดกัดคอกัดหน้าอกกัดอะไรอย่างเง
1: ี้ยโอ้โหโหดนะโหดนะ
3: อันตราย
1: ตัวนี้เท่าไหร่ครับ
3: ตัวนี้ก็มูลค่าประมาณ 150,000 บาท
1: โอ้
3: ใจเย็นๆใจเย็นๆ
0: ต
3: ั
0: วใหญ่มากจริ
1: งจะใหญ่กว่านี้มั้ย
3: ใหญ่กว่านี้ครับจะสูง
1: ตายแล้ว
3: เพราะว่าจากขาถึงหลังน่าจะสูงประมาณ1เมตร
1: โอ้โหเหรอ
3: ใช่ครับขาถึงหลังนะฮะบีซี
4: หน้าสวย
1: จำ
0: ได
1: ้คนนี้ชื่ออะไรฮะ
3: ชื่อบีซีครับ
1: บีซีเป็นแฟนกับพระเอกของเรา
3: เป็นแฟนโซโลใช่ครับ
1: ซึ่งโซโลกำลังรับแขกอยู่คุณผู้ชมตอนนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโซโลมาแล้ว
0: โซโลมาแล้ว
1: โซโลโซโลคือพันธุ์อะไรครับ
3: โซโลเป็นพันธุ์อลาสก้ามาลามิลครับ
1: เห็นบอลนี่เป็นลูกรักเลย
3: ใช่ตัวนี้เป็นลูกรักแต่นี่จะกลับบ้านทุกวัน
1: ต้องกลับบ้าน
3: ถ้าไม่กลับบ้านเขาจะงอนแล้วไม่กินข้าว
1: จริงป่ะ
3: ใช
1: ่โอ
3: ้ก็จะไปนอนด้วยอยู่ในห้องนอนเลยใช่ครับโซโลเนี่ยได้มาตอนที่ทำฟาร์มอยู่เพื่อเป็นพ่อพันธ
1: ุ์เลี้ยงไปเลี้ยงมาสนิทกันเลย
3: ใช่ครับสนิทกันเลยโซโลเนี่ยตอนซื้อมาในมูลค่าตอนนั้นอยู่ประมาณ 400,000 บาท
1: โอ้โห
3: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนให้ถึง2ล้านบาท
4: แต่ไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเฉาแน่
0: ใช่เขาต้องเฉา
1: ไม่ได้แล้ว
3: คือตัวนี้คือกี่ล้านก็ไม่ขาด
1: หมาเนี่ยเวลาอายุเยอะๆก็อัลไซเมอร์สมองเสื่อมเหมือนกันไหม
3: เหมือนคนครับมีการอาการอัลไซเมอร์เหมือนกันเคยเลี้ยงอายุยืนที่สุดสุนัขพันทางเนี่ยอายุ25ปีคือไม่มีฟันแล้วแล้วก็นอนแล้วก็เรียกกันเหมือนไม่รู้ว่าหูตึงหรือว่าจำอะไรก็ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยใช่ก็คือคนที่จะเลี้ยงสุนัขก็ต้องคิดก่อนว่าเราเลี้ยงเขาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาได้ทั้งชีวิตจริงๆ
2: จากการที่แม่เมาส์เคยเห็นคุณแม่ของตัวเองป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์แม่เมาส์จึงคอยดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเพราะไม่อยากให้เป็นโรคอัลไซเมอร์เหมือนกับคุณแม
4: ่ตอนนี้นะพี่ก๊อฟเราพยายามตัวเราเองนะเราบังคับตัวเราเองอย่างในกระเป๋าเราเนี่ยเราก็จะแบ่งแยกของกุญแจเราจะไม่วางเลยเราจะมีที่ใส่กุญแจของเรานั่นคือการ
1: เป็นส่วน
4: เราพยายามทำเพื่อช่วยตัวเองอันนี้เราเริ่มทำ
0: ใช่สิ่งที่แม่เมาส์กำลังทำอยู่เนี่ยค่ะเราเรียกว่าการบริหารสมองเป็นการจัดระเบียบความคิดและความจำของเราก็คือจัดระบบของ
4: คุณหมอว่ามันโอเคไหม
0: มันดีมากนะคะ
1: อย่างเงี้ยแม่เมาส์เนี่ยมีงานโชว์ตัวมีร้องเพลงถือว่าเป็นการบริหารสมองไหม
0: แน่นอนค่ะ
1: ต้องจำเนื้อเพลงไง
4: หนูฉันไม่ใช่แก่แล้วแก่เลยนะ
1: ยังไม่ได้มีใครว่าแก่
4: เพลงปัจจุบันฉันก็ต้องต่อนี่ยา
1: ไหนลองร้องเดอะทอยสิ
4: โอ้ยเขาร้องลุกมั่วจังเลย
1: แล้วนี้นะคุณหมอหลายๆคนเชื่อว่าให้ผู้ใหญ่ให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเล่นเกมเยอะ
4: ๆเฮ้ยเราเล่น
1: พัฒนาสมอง
4: เฮ้ยเราเล่น
1: อันนี้ได้ไหม
0: แต่ว่าแม่เมาสนุก
4: เราเล่น
0: ถ้าแม่เมาสนุกเล่นได
1: ้ผมว่ารวมๆเนี่ยเหมือนถ้าหากว่าเราใช้สมองตลอดเวลาเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคนี้มันยากเหมือนกันนะ
0: ต้องบอกว่าใช้ทางบวกด้วยนะ
4: เออใช่เออใช่ใช่ใช่
0: เราจะเจอว่าบางคนใช้สมองเนี่ยแต่เครียดมากหรือว่าไม่มีความสุขเลยอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้จะทำให้สมองเราเนี่ยมันน้อยใจแล้วก็ตายไป
1: โอ้โหสมองตายไป
2: เอาฮึบและนี่คืออีกหนึ่งวิธีครับที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของสมองเพียงแค่คุณใช้มันบ่อยๆเท่านั้นเองครับเอาฮึบ
1: คือผมดูแล้วเนี่ยผมว่าแม่เมาเป็นคนที่คนสูงวัยที่สุขภาพจิตดีแล้วก็แข็งแรงแล้วก็แบบไม่มีปัญหาเรื่องสมองเสื่อมแน่นอนแม่ลองคุยกับเพื่อนๆหน่อยสิ
4: เราห่วงตัวเราตรงที่ว่าจะได้ไม่ไปเป็นปัญหากับลูกหรือปัญหากับสังคมรอบด้านแต่ว่ามันก็มีเจ็บป่วยมันมีแต่เราก็ค่อยๆดูว่าอาหารทำให้เราเป็นไหมอากาศทำให้เราเป็นไหม
0: อารมณ์
4: ทำให้เราเป็นไหมพยายามดูอะไรถ้าไม่ดีเราลดตรงนั้นเท่านั้นแหละขอมือเดี๋ยวลูกจิ๊บ
1: หันแล้วหันแล้วหันแล้ว
4: ห
1: ัน
4: แล้วหันแล้ว
0: ห
4: ัน
0: แล้วหันแล้ว
4: อ๋อโอเคโอเคเอ้ยนั่งเลย
1: วันนี้พามาเที่ยวที่นี่รู้สึกยังไงบ้าง
4: โอ้ดีมากเลยนะคะไม่เคยรู้ว่าในกลางกรุงเรามีแบบนี
1: ้ใกล้บ้านแม่ด้วย
4: ใช่
1: คุณหมอครับอย่างเงี้ยก็คือถือว่าดีใช่ไหมสำหรับผู้สูงวัย
0: ใช่แล้วค่ะคืออย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าสุนัขที่นี่เขาได้รับการฝึกฝน
4: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่เป็นอันตรายใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับผู้สูงอายุที่มาเนี่ยก็เผื่อว่าเราเสี่ยงหกล้มเนี่ยคุณหมอก็ว่ามาได้แต่ว่านั่งเป็นนั่งเล่น
4: นี่ไงเรามีเก้าอี้อย่างนี้ไง
1: สบายเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมไว้นะครับคือยิ่งถ้าหากว่าสูงวัยแล้วเนี่ยเราเล่นกับสุนัขบ่อยๆเล่นกับสัตว์เลี้ยงบ่อยๆเนี่ยก็เป็นการรักษาเรื่องโรคสมองเสื่อม
0: ใช่แล้วก็สนุกด้วยไม่เครียด
4: ขอบคุณมากๆนะลูกนะที่ให้มาวันนี้
1: ยินดีครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณแม่ด้วยค่ะ
1: ครับผมขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: ผมมาดูกันต่อนะฮะว่าสัปดาห์หน้าผมจะพาไปซ่าที่ไหนกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับกับรุ่นใหญ่พาซ่าสวัสดีครับ
0: ถ้าเป็นที่เมืองนอกเนี่ยเขาก็มีภาษาฝรั่งเรียกเพทเทอราปี
4: เออเยอะ
0: ใช่
1: อ๋อเป็นการรักษา
0: ใช่อย่างเช่นผู้สูงอายุ
4: ไม่ต้องมองหน้าได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะไม่มองมองทางอื่นมองคุณกอล์ฟแทน
4: เวลามองผู้สูงอาย
0: ุใช่ก็มองคุณกอล์ฟค่ะ
1: ผมรับไว้เอง
2: คุณใหญ่พาซ่า

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะคะวันนี้นะเรื่องราวที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการไหว้พระการบูชาพระนี่แหละค่ะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะการไหว้พระการบูชาพระก็คือการแสดงออกถึงความเคารพนะฮะในพระพุทธศาสนาของเราไม่ใช่แค่เพียงเท่านั้นนะบางคนบอกอ้าวงั้นก็เป็นเรื่องของประเพณีอันดีงามก็ไม่ใช่เพียงแค่นั้นเท่านั้นนะคะการไหว้พระการบูชาพระนะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างไรนะในเรื่องของจิตใจที่จะสร้างความสงบสุขนะคะและยิ่งไปกว่านั้นหลายคนบอกว่ามันสามารถช่วยสร้างบารมีได้หรือไม่นะความสงบสุขที่จะเกิดขึ้นตามมาในชีวิตของเราจะช่วยสร้างได้หรือไม่นะคะเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไหว้พระการบูชาพระในพระพุทธศาสนานิกายมหายานหลายๆคนบอกเห็นนะแต่ไม่เข้าใจเห็นแต่ไม่รู้ในรายละเอียดภายในฉะนั้นวันนี้ล่ะค่ะเราจะมารู้จักกันนะคะว่าการไหว้พระบูชาพระนะคะในนิกายมหายานแตกต่างจากนิกายเถรวาทของพระพุทธศาสนาอย่างไรโดยเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระอาจารย์ของเรานะคะก็คือองค์สรพจนสุนทรค่ะเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงพระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ
1: มิตรพุทธท่านโยมออนอุมาเกษตรพืชผลแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปครับแล้วก็ญาติโยมทุกๆท่าน
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์คะในวันนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะขอเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะด้วยก็คือเรื่องของการไหว้พระบูชาพระแน่นอนนะพระอาจารย์เราก็ด้วยความเคารพนะฮะเราถึงได้ไหว้พระนะบูชาพระแต่จะถามพระอาจารย์ว่าการไหว้พระบูชาพระในนิกายมหายาน
1: แบบธรรมเนียมของมหายาน
0: ค่ะนะบางคนก็บอกเหมือนพระจีนอย่างนั้นได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์พระจีนอานัมทิเบตญี่ปุ่นเกาหลีภูฐานอะไรต่างๆเนี่ยโซนนั้นก็เป็นโซนพระพุทธศาสนามหายาน
0: เจ้าค่ะเขาให้ความสำคัญนะแล้วก็มีความหมายอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์โอ้ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นถ้าเปรียบเป็นบันไดก็เป็นบันไดขั้นแรกนะนะครับเพราะว่าการไหว้พระการบูชาพระคือการแสดงออกซึ่งความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: เจ้าค่ะ
1: ถือว่าพระองค์เป็นที่พึ่งสูงสุดในคติของชาวจีนชาวพุทธมหายานเนี่ยก็จะอยู่ใน4ขอบข่ายในชีวิตเราต้องอยู่ภายใต้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะ1พระกับเจ้า
0: พระกับเจ้า
1: พระกับเจ้าพระคือพระพุทธองค์เจ้าก็คือเทวดาคือจะมีความเชื่อทั้งพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์แล้วก็เทพเทวาอารักษ์คือเทวดาด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: บูชาเทพเจ้าต่างๆ
0: เ
1: นี่
0: ยเวลาเราไปวัดจีนจะเห็นครบเลย
1: ใช่ไหมฮะอันนี้คือการไหว้พระกับไหว้เจ้าอันนี้คือประการที่หนึ่งเลย
0: วัดธรรมปัญญารามของเราก็มีเหมือนกัน
1: นะคือจะต้องบูชานะ
0: เจ้าค่ะ
1: บูชาประการที่สองบูชาอะไรบูชาผู้มีพระคุณพระเจ้าแผ่นดินเจ้าที่เจ้าทางในโลกของอีกมิติหนึ่งด้วยนะฮะเจ้าที่ในบ้านเห็นไหมเทวดาในบ้านก็เรียกตีจู้ตีจูเอี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: คนไทยแล้วก็คือศาลพระภูมินั่นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็คือเชื่อในเรื่องของเทวดาที่อยู่ดูแลที่ทางตรงนี้ด้วยและที่สำคัญคือผู้มีพระคุณเราไปอยู่บ้านในเมืองไหนเราต้องเคารพผู้นำของประเทศนั้นๆ มาอยู่ในเมืองไทยเรามีบูรพมหากษัตริย์ทุกๆพระองค
0: ์
1: ถ้าท่านไม่ให้เราอยู่เราลูกหลานชาวจีนพ้นทะเลเราไม่มีที่อยู่นะตั้งแต่อดีตมาแล้วถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องบูชาและก็กตัญญู
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ชาวพุทธมหายานให้ความสำคัญมากประการที่สองประการที่สามต้องบูชาบรรพบุรุษฝ่ายพ่อคือไม่ให้ลำเอียงทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ต้องบูชา
0: ค่ะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นพระกับเจ้าแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินคือผู้มีพระคุณทั้งหลาย
0: เจ้าค่ะ
1: นะฮะบรรพชนฝ่ายพ่อฝ่ายผู้ชายและบรรพชนฝ่ายแม่ฝ่ายผู้หญิง
0: เจ้าค่ะ
1: 4อย่างเนี้ยถ้าบูชาแล้วชีวิตไม่ตกต่ำถามว่าการบูชาไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นไหมไม่นะไม่ได้ก่อความเดือดร้อนให้ใคร ไม่ได้สร้างเวรเพื่อได้ผูกกรรมต่อใครแต่เป็นการที่เรามีจิตใจรำลึกนึกถึงคุณของท่านทั้งหลายเหล่านี้ต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตจะไม่ตกต่ำถ้าบูชาได้ถูกต้อง
0: ค่ะชีวิตจะไม่ตกต่ำถ้าบูชาได้ถูกต้อง
1: หนึ่งพระกับเจ้านี่แน่นอนขยายความเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: พระคือพระพุทธองค์คือพระพุทธเจ้าในคติของชาวพุทธเราเนี่ยมีหลายพระองค์ไม่ใช่มีเฉพาะพระศรีสักยมุนีนะแต่หมายถึงพระพุทธเจ้าในอดีตด้วยคือทุกพระองค์ที่เป็นพระพุทธองค์เนี่ยเราให้ความเคารพทุกพระองค์ทั้งในอดีตและปัจจุบันตลอดถึงพระพุทธองค์ที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: เรากราบทั้งหมดทุกองค์เลยแต่ปัจจุบันเราล้ำลึกนึกถึงพระคุณจากองค์พระศรีสักยมุนีพุทธเจ้าเป็นต้นใช่ไหมฮะคนจีนเราก็นับถือเหมือนกันแต่เราเรียกเสกเกียหมอนิฮุกเสกเกียก็คือมาจากสักยะมูนีก็คือมุนีมุนีฮุกก็คือพระพุทธองค์เสกเกียหมอนิฮุกก็คือสักยะมุนี
0: พุทธองค์เดียวกันนั่น
1: องค์เดียวกันแต่ภาษาเพี้ยนกันไปนิดหน่อย
0: เจ้าค่ะ
1: แค่นั้นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: นะฮะแต่ในยะความหมายคือการบูชาพระพุทธเจ้า
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็บูชาพระโพธิสัตว์
0: เจ้าค่ะ
1: บูชาพระโพธิสัตว์แล้วก็การบูชาเทวดา
0: เจ้าค่ะ
1: เทวดาด้วยนะฮะบรรพบุรุษฝ่ายพ่อและฝ่ายแม
0: ่
1: ทุกภพชาติต้องรำลึกนึกถึงทุกภพชาติด้วย
0: โอ้นี่คือความกตัญญูเป็นหลักสำคัญของพวกเราชาวพุทธอยู่แล้วนะฮะ
1: ใช่
0: แล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องเชื้อสายชาวจีน
1: โอ้นี่เขาจะถือไว้ในเส้นเลือดเลย
0: ความกตัญญู
1: เพราะฉะนั้นไปที่ไหนก็ตามนะถ้าเราเห็นองค์พระยูไลเห็นองค์พระแม่กวนอิมเห็นการไหว้เจ้าเห็นเจ้าที่เจ้าทางในบ้านเรารู้เลยว่าเนี่ยลูกหลานคนจีนแน่นอน
0: แล้ววิธีการบูชาล่ะครับพระอาจารย
1: ์ครับ
0: เขาต้องทำขั้นตอนยังไงบูชาด้วยอะไร
1: เจริญพร
0: เจ้าค่ะ
1: จะมีเป็นคาถาเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: 1บูชาด้วยเครื่องของหอม
0: อันไม่แก่เช่น
1: ในโบราณเขาจะจุดธูปกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ปัจจุบันก็ยังมีจุดอยู่นะนะก็จะบูชาด้วยไม้แก่นจันทร์หอมไม้กฤษณา
0: ค่ะ
1: จุดเพื่อเอาควันเนี่ยให้มันหอมฟุ้งแต่ในยะความหมายจริงๆไม่ใช่บูชาควันไม่ใช่ใช้ควันบูชานะใช้กลิ่นใช้กลิ่นหอมบูชาคุณจีนเราเรียกก้งเชียงก
0: ็
1: คือการบูชาด้วยเครื่องของหอม
0: อันนี้ก็คือเครื่องของหอมแล้วผลไม้เหรอเจ้าค่ะพระอาจารย์เห็นบางครั้งจะมีจัดเตรียม
1: พอบูชาด้วยเครื่องของหอมแล้วนะปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้จุดในห้องแอร์ไม่ได้ใช่ไหมหายใจไม่ค่อยออกบางคนแพ้
0: เจ้าค่ะ
1: บางคนที่จุดพอเป็นพิธีแล้วก็ดับใช้เป็นถุงไฟฟ้าแทน
0: เจ้าค่ะ
1: ใช่ไหมฮะหนึ่งเครื่องของหอมสองแสงสว่าง
0: อ๋อจุดเทียน
1: จุดแสงสว่างนะสามดอกไม
0: ้
1: ดอกไม้นะ
0: ค่ะ
1: สี่ผลไม
0: ้ค่ะ
1: หรือน้ำชาน้ำสะอาดเอามาอธิษฐาน
0: เจ้าค่ะ
1: นะฮะห้าลงมือปฏิบัติสำรวมด้วยกายวาจาจิตน้อมไปด้วยศรัทธา
0: หนึ่งก็คือความหอม
1: 1เครื่องของหอม
0: 2แสงสว่าง
1: 3ความงามก็คือดอกไม
0: ้4ผลไม้
1: ผลไม
0: ้5ก็คือน้ำชา
1: 5
0: คือปฏิบัติ
1: เจริญพรผลไม้กับน้ำเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: เขาเรียกว่าเป็นของบูชาที่ไหว้เสร็จแล้วเราก
0: ็ลาก
1: ลับมาทานอธิษฐานขอให้เป็นยาทิพย์อธิษฐานขอให้เป็นสิ่งมงคล
0: ค่ะ
1: เอามาทานแล้วโรคภัยไข้เจ็บร้ายๆที่เกิดแต่กรรมอะไรต่างๆเนี่ยที่เรามองไม่เห็นนะขอให้มันหลุดล่วงออกไปด้วยฤทธานุภาพของน้ำทิพย์นี
0: ้นี่คือการจัดเตรียมสิ่งที่เราจะบูชาพระแล้วขั้นตอนละเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์หลังจากที่เราตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราลงมือปฏิบัตินะฮะลงมือปฏิบัตินี่ก็คือการสวดมนต์นั่นแหละ
0: ต้องสวดมนต์บทไหน
1: เจริญพรเริ่มต้นแรกสุดเลยเนี่ยก็คือการบูชาพระพุทธเจ้านะฮะอันนี้เราไม่ว่าจะนิกายไหนนะเหมือนกันเลยนะบูชาพระพุทธองค์คือการกล่าวนโมตัสสะนั่นแหละ
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: นะครับหรือว่าอรหังสัมมาของทางพระไทยเราใช่ไหมทางคนไทยเราของคนจีนเราก็เริ่มต้นจากการบูชาของแต่ละอย่างเสร็จแล้วเราก็เริ่มบูชาพระพุทธองค์เหมือนกัน นะนาโมตัสสะทาโตก็คือนาโมตัสสะภะคะวะโตนั่นแหละแต่เพียงแค่คนละภาษา
0: ค่ะค่ะ
1: เจริญพรแต่ในยะความหมายคืออันเดียวกัน
0: ค่ะแล้วในเรื่องของการสวดมนต์การบูชาพระต
1: ่
0: างๆเนี่ยนะเราต้องระมัดระวังข้อใดที่ไม่ควรปฏิบัติไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์ปัจจุบันที่อาจารย์เห็นแล้วพิจารณาดูว่าการไหว้พระสวดมนต์อยู่ในบ้านของโยมเนี่ยโยมทำถูกต้องแล้วเช้าเย็นเนี่ยสองเวลานี่ถูกแล้วแต่สิ่งอย่างหนึ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปหน่อยก็คือการจุดธูปเพราะการจุดธูปในบ้านเนี่ยนะฮะควันมันจะอุดอู้อยู่ในบ้านซึ่งตรงนี้อาจจะทำให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านอากาศไม่ถ่ายเทเนี่ยนะม
0: ัน
1: อาจจะสุขภาพไม่ดีนะบูชาเราก็ต้องมีขอบเขตขอบข่ายนะฮะอย่างในวัดสมัยก่อนอาตมามาไม่ไหวในจุดธูปเนี่ยโอ้โหควันขโมงเลยแล้วผู้เฒ่าท่านก็บอกว่านั่นแหละขลังดีว่างั้นแล้วพระยืนสวดน้ำตาไหลอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ซาบซึ้งละแสบตามันอูดกันอะอาตมาบอกเอ๊ะอย่างนี้มันไม่ได้ใช้ปัญญาตรงไหนนี่อาตมาก็เลยถามคนที่มาสวดมนต์ด้วยกันว่าเอ๊ะถ้าอาตมาจะย้ายกระถางธูปไปข้างนอกได้ไหมเพราะว่าโยมไหว้พระเสร็จแล้วโยมก็จะไม่ต้องไปล้างตาก็จะไม่ต้องไปล้างปอดก็จะไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลโยมว่าดีไหมเขาบอกว่าดีดีมากหลวงพ่ออาตมาก็เลยย้ายกระถางธูปไปอยู่กลางแจ้งเลย
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: นะไม่ใช่ว่าไหว้พระไปด้วยโอ้โหควันอีโหงของเฉงเต็มไปหมดเสร็จแล้วเข้าโรงพยาบาลล้างตาตาเจ็บตาแสบเพราะควันธูปเนี่ยต้องมีปัญญาแล้วปัจจุบันเนี่ยพอบางคนนะจุดธูปในบ้านเสร็จเนี่ยเห็นไหมบางบ้านเนี่ยเพดานดำเลย
0: ใช่ๆๆ
1: แล้วบางบ้านเนี่ยนะฝุ่นเต็มไปหมดเลยเอ๊ะทำไมหิ้งพระทำความสะอาดทุกวันฝุ่นมาจากไหนก็มาจากไอ้ขี้ธูปนั่นน่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: ขี้ธูปมันละเอียดไงพอมันหล่นลงใช่มั้ยพอมันหลง
0: ลมพัดก
1: ่อนลมพัดมันก็ฟุ้ง
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็สูดเข้าไป
0: ม
1: าบอกว่าสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งในปัจจุบันนะคือการจุดธูปเทียนในที่ในห้องแอร
0: ์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ควรทำจุดได้แต่ต้องดับจ
0: ุ
1: ดพอเป็นพิธีและเครื่องฟอกอากาศเขาก็จะเอาไอ้คาร์บอนไดออกไซด์ออกไปใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: แต่เราก็ไม่ควรที่จะจุดนานจนเกินไป
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าตามศาลาวัดแต่ละวัดที่มีห้องแอร์เนี่ยเขาก็จะย้ายออกไปอยู่ข้างนอก
0: ใช่
1: ไหมฮ
0: ะ
1: เทียนนี่ก็เหมือนกันนะที่จริงอ่ะเทียนเนี่ยเราเห็นเป็นแสงสว่างแต่เขาเหมาเทียนนะมันก็เป็นคือขวัญ
0: มีฝุ่นมีอะไรด้วย
1: ใช่ตมาจุดในวัดในตมารู้เลยเพราะว่าเห็นเลยว่าสิ่งนี้ถ้าอากาศไม่โล่งโปร่งไม่ควร
0: พระอาจารย์คะแล้วในการไหว้พระบูชาพระเนี่ยนะคะจำเป็นไหมว่าเราจะต้องบูชาพระที่วัดต้องจำกัดสถานที่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: ทุกวัดก็มีจุดศูนย์รวมที่พึ่งทางใจเหมือนกันทั้งหมดนะบูชาที่บ้านก็เหมือนกันแต่มันต่างกันแค่บรรยากาศไหว้พระที่บ้านบางครั้งเนี่ยมันก็จำเจกับสภาพแวดล้อมอาตมาก็เข้าใจบางคนก็บอกอยู่บ้านอยู่ไม่ได้จะต้องออกไปไหว้ข้างนอกออกไปไหว้นอกบ้านคือไปไหว้ที่วัดไปตอนที่เขามีงานเพราะอะไรรู้ไหมเขามีเพื่อนเขามีเพื่อนแล้วเพื่อนพากันทำตัวเองก็ได้ไปพบปากกับเพื่อนมันจะไม่เครียดไงว่าอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเหมือนขังตัวเองอ่ะ
0: เจ้าค่
1: ะนะพออายุมากขึ้นทุกวันทำงานก็เหนื่อยแล้วพอเราไปไหนไม่ได้แล้วลูกเต้าหลานก็แยกครอบแยกครัวออกไปเรากลายเป็นคนแก่เฝ้าบ้านนะบางครั้งก็คิดน้อยใจโอ้โหสร้างบ้านมาหลังใหญ่โตทุกวันนี้คุณสุดท้ายชีวิตต้องมาอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายอ่ะไม่มีความสุขเลยไปวัดดีกว่านะฮะอย่างบางคนก็มาที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงวันเสาร์อาทิตย
0: ์
1: มาไหว้พระยูไลไหว้พระแม่กวนอิมเวลาปฏิบัติธรรมด้วยคนมากันเยอะเลยมาหาเพื่
0: อ
1: นแล้วก็พระอาจารย์ก็พาทำพิธีพาสวดมนต์โยมก็ได้สวดตามกันไปเราสวดเอ๊ะมันถึงไหนแล้วเพื่อนก็ชี้บอกกันอย่างเงี้ยมันคือมันได้เคลื่อนไหวชีวิตของคนนะโดยเฉพาะวัยหลังเกษียณนะอย่าปล่อยตัวเองอวดอู้อยู่ในบ้านนะต้องออกมาต้องให้มันหนุ่มเหมือนเก่าถึงร่างกายมันจะไม่ไหว มันจะสู้ตอนสมัยหนุ่มไม่ได้
0: แต่จิตใจต้องสดชื่น
1: เจริญพรมันต้องหัวเราะได้มันต้องมีเพื่อนคุยกันได้
0: เจ้าค่ะ
1: ถูกไหม
0: เห็นด้วยค่ะอาจารย์คะแล้วในเรื่องของการไหว้พระบูชาพระเนี่ยนะสามารถที่จะเชื่อมโยงนะไปสู่เรื่องของการสร้างคุณธรรมต่าง
1: ๆ
0: รับรู้ในหลักธรรมต่างๆเข้ามาในชีวิตเราได้ยังไง
1: ตอนนี้อาตมาบอกเลยนะพื้นฐานเลยเนี่ยถ้าโยมไหว้พระใจต้องเข้าถึงพระคนจีนเราใช้คำว่าเจียกซิมเจียกฮุกไหว้พระใจต้องเป็นพระไหว้พระใจต้องเข้าถึงพระพระต้องอยู่ในใจวนไปวนมาก็มีพระกับใจเนี่ยต้องคู่กัน
0: เจ้าค่ะ
1: คำว่าพระมาจากคำว่าวระวระซึ่งแปลว่าประเสริฐนะเปลี่ยนวอแหวนเป็นพอพานพอพานรอเรือใส่สระอะจากวระเป็นพระแปลว่าประเสริฐเมื่อเราไหว้พระใจเราก็ต้องประเสริฐใช่ไหมฮะเพราะพระแปลว่าประเสริฐเพราะไหว้พระมีพระอยู่ในใจใจเราต้องประเสริฐอย่างเงี้ยวนไปวนมาตัวนี้ตมาก็เลยบอกว่าถ้าใครไหว้พระให้เป็นนะจุดธูปจุดเทียนหรือตามที่พระอาจารย์บอกเนี่ยบูชาเครื่องของหอมอะไรเสร็จเรียบร้อยนะฮะให้ห้องสะอาดสะอาดโล่งๆโปร่งๆยิ่งห้องแอร์ยิ่งดีนะเงียบเงียบหาที่สงบสงัดแล้วเนี่ยถ้าฝึกปฏิบัติได้คนเดียวก็จะทำเช้าเย็นเช้าเย็นให้ได้นานๆทีออกไปวัดครั้งหนึ่งตอนเขามีการมีงานเราก็ไปแต่ปกติเราก็ไหว้อยู่ด้วยตัวเองเช้าเย็นเช้าเย็นนะและที่สำคัญพยายามเอาลูกประคำมาฝึกนับนะให้จิตเราจดจ่ออยู่กับลูกประคำตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้มันฟุ้งไปที่อื่นการไหว้พระคือฝึกจิตใจให้เป็นให้ประเสริฐประเสริฐคือคำพูดก็ดีความคิดก็ดีการกระทำก็ดีต้องไม่ไปเบียดเบียนใครนะนี่คือคำว่าประเสริฐคือเราไม่เบียดเบียนใครศีลเราก็สมบูรณ์นะฮะศีลเราทั้ง5ข้อเราจะไม่ผิดเลยนะในขณะที่เราสวดมนต์ในขณะที่เราไหว้พระและจิตจดจ่ออยู่กับลูกประคำที่เราสวดมนต์แต่ละวันแต่ละวันเราไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนเลยคุณธรรมมันจะเกิดขึ้นในใจเอง
0: ค่ะ
1: คุณธรรมพื้นฐานเกิดขึ้นคือความละอายใจละชั่วกลัวบาปและที่สำคัญก็คือจากผิดศีลบางครั้งเนี่ยมันเราจะบอกว่าชีวิตนี้ไม่ให้มันผิดเลยมันก็ยากอยู่นะเอาศีลทั้ง5ข้อเนี่ยนะเอารักษาไม่ครบ5ก็ให้เหลือ4ก็ยังดี
0: เจ้าค่ะ
1: เหลือ3ก็ยังดีเหลือ2ก็ยังดีเหลือ1ก็ยังดีถ้าไม่เหลือสักข้อเลยนะอาตมาว่าตายดีกว่าไม่มีค่าของคนเลย
0: เจ้าค่ะ
1: ถูกไหม
0: ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์คะแล้วในเรื่องของการไหว้พระบูชาพระเนี่ยนำมาซึ่งการสร้างบารมีได้อย่างไรเจ้าคะ
1: ก็บารมีแปลว่าเพิ่มพูนแปลว่าเติมเต็มใช่ไหมการไหว้พระทุกวันพลังจิตเพิ่มทุกวันมันเป็นบุญทุกวันบุญเพิ่มทุกวันพลังจิตเพิ่มทุกวันนั่นแหละคือบารมีเพิ่มทุกวันแล้วมันจะก่อเกิดพลังจิตที่มีพลังจิตมันมีพลังกับแบบไม่มีพลังจิตที่มันมีพลังเนี่ยมันจะสงบมันจะสบายเบาโล่งไม่เครียดจิตที่ไม่มีพลังคือจิตอ่อนจิตฟุ้งซ่านจิตที่เครียดจิตเนี่ยมันจะมีอยู่สองข้างนะจิตที่มีพลังกับไม่มีพลังจิตของคนฝึกปฏิบัติทำความดีมาตลอดสม่ำเสมอจะเป็นที่เกรงขามเกรงกลัวเกรงใจของผู้คนตัวนั้นแหละคือบารมีใช่ไหมฮะคือบารมีแต่อีกจิตหนึ่งจิตฟุ้งซ่านจิตจิตอ่อนแอจิตระเหี่ยใจจิตขาดที่พึ่งเนี่ยจิตเหล่านี้คือจะทำให้ทุกข์เพราะฉะนั้นในบารมีจะต้องไม่ทุกข
0: ์เจ้าค่ะ
1: ก็คือต้องมีจิตที่มีพลังไหว้พระทุกวันก่อเกิดความสุขและมีพลังแน่นอนโยม
0: เจ้าค่ะ
1: ยืนยัน
0: พระอาจารย์ค่ะแล้วถ้าหากว่ามีใครที่เขาเข้าใจกันนะว่าโอ้ธรรมะอยู่ที่ใจไม่ต้องไปวัดก็ได้มั้งไม่ต้องไหว้พระสวดมนต์ก็ได้มั้งอยู่ในใจเราอยู่แล้วคำกล่าวเช่นนี้พระอาจารย์มีมุมมองยังไงเจ้าคะ
1: มุมมองของอาตมานะถ้าเราอยู่คนเดียวโดยที่เราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนถามว่ามันก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งแหละนะฮะแต่ว่าความเป็นจริงชีวิตเนี่ยมันก็ควรที่จะทำอะไรที่มันก่อเกิดประโยชน์นะฮะทั้งตัวเองและครอบครัวและส่วนรวมนะธรรมะเกิดขึ้น ในใจเราเองก็ต้องรู้ธรรมเหมือนกันว่าแล้วเราอยู่คนเดียวแล้วธรรมะอะไรล่ะที่มันเกิดขึ้นเราทุกข์หรือสุขนะมั้ยฮะถ้าเราทุกข์ใช่อันนั้นเราไม่มีธรรมเครียดอยู่คนเดียวเราไม่มีธรรมคนที่มีธรรมจะต้องมีจิตใจเบิกบานอยู่ได้เหมือนพระกรรมฐานนะถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วไม่มีเบียดเบียนใครก็จริงแต่จิตใจเราต้องเบิกบานด้วยใช่ไหมฮะจิตใจเราเบิกบานด้วยเหมือนพระกรรมฐานอยู่ในป่าดงพงไพรจิตใจถ้าเอื้อบอิ่มแล้วเบิกบานอันนั้นน่ะมีคุณธรร
0: ม
1: คือท่านจะเห็นอะไรท่านก็จะเกิดความเมตตาจิตก็จะอ่อนโยนก็อยากจะช่วยเหลือทำอะไรก็จะเกิดเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ส่วนรวมนะแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์แถมทำให้ตัวเองเศร้าหมองเครียดทุกข์ไปใหญ่อาตมามองว่าอันนั้นไม่ได้เกิดทำอันนั้นคือทำลายตัวเองนะ
0: อ
1: ันนั้นกำลังทำลายตัวเองนะ
0: ค่ะ
1: ถูกไหม เอาคิดง่าย
0: ๆให้ได้คิดกันเลยนะ
1: เอาให้ได้คิดกันเลย
0: แล้วหากว่าบางคนบอกการไหว้พระบูชาพระเป็นเรื่องของพิธีกรรมมากไปหรือเปล่าหรือว่าเราต้องให้ความสำคัญกับพิธีกรรมตรงนี้สักเท่าไหร่เจ้าค่ะ
1: คือความพอดีเนี่ยจำเป็น
0: เจ้าค่ะ
1: ความพอดีในพื้นฐานเราไหว้พระไหว้เจ้าก็ต้องอยู่พอประมาณนั่นแหละกับการสวดมนต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เบียดเบียนใครแต่ในขณะที่สวดจิตใจเราจดจ่ออยู่ในขณะที่เราสวดเสียงกับจังหวะในการที่เราสวดเราสวดแล้วเรารู้สึกอิ่มใจแต่ถ้าสวดแล้วตะเบงจนคอแห้งคอแตกเนี่ยก็ไม่ควร
0: เจ้าค่ะ
1: ถูกไหมอันนั้นมันก็เกินไป
0: ค่ะ
1: นั่งสมาธิธรรมดาไม่ก็ยังไม่ได้ไปนั่งขัดสมาธิเพชรเข้าไปอีกนะ
0: อ
1: ันนั้นก็ยิ่งขามันไปฝืนเข่าเข่าก็จะยิ่งเสื่อมหนักไปใหญ่
0: อย่างผู้สูงอายุบางทีไปนั่งไหว้พระไปนั่งสมาธิไม่ได้นั่งกับเก้าอี้ก็ได้ไม่ได้ต่างกันเลยใช่ไหมครับ
1: มันอยู่ที่ว่าคอนโทรลจิตใจได้ไหมคอนโทรลจิตใจเราให้อยู่ในตัวเองได้มากแค่ไหนการไหว้พระเราจะเห็นผลหรือไม่เนี่ยมันต้องดูที่ว่าในขณะที่เราไหว้แล้วเนี่ยจิตใจเราอยู่กับตัวไหม
0: เจ้าค่ะ
1: หรือว่าอยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับใครจิตใจต้องอยู่กับตัว
0: ค่ะ
1: ตัวนี้แหละคือการไหว้พระให้ดูที่ว่าจิตอยู่กับตัวหรือไม่แล้วมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกินไปเช่นฝืนร่างกายจนเกินไปเราจะไปเทียบกับพระที่ท่านนั่งฌานสมาบัติหรือว่าปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้านั่งสมาธิทำไมขาท่านไม่ปวดเราไปเทียบกับท่านไม่ได
0: ้
1: เพราะท่านฝึกมานาน
0: เจ้าค่ะ
1: ฝึกมานานแล้วท่านก็เดินบิณฑบาตทุกเช้าเส้นท่านคลายประจำท่านเดินตรวจวัดตรวจวาทุกวันใช่ไหมฮะท่านชินอยู่กับความสงบแล้วความสงบเนี่ยเป็นช่องทางเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในจิตท่านจึงต้องพัฒนาให้ความสงบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอท่านนั่งแล้วเนี่ยทุกอย่างคือท่านปรับจนสมดุลนะคือเดินจงกรมจนชินแข้งขามันยืดเอ็นเส้นเอ็นมันยืดแล้วพอเรามานั่งสมาธิพระท่านก็นั่งได้นานแต่ญาติโยมนานๆจะมานั่งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้โยมจะให้มาเดินหาความสงบอาตมาว่าไปเดินจงกรมที่ห้างจะสบายกว่า
0: เจ้าค่ะ
1: ไปเดินจงกรมที่ห้างเนี่ยโยมเดินไปเถอะเดินก็คือเพียงแค่มองเพลินๆนะแต่จิตเราอยู่กับเท้าห้างมันก็เย็นโยมก็ไม่ต้องไปจ่ายค่าไฟที่บ้านใช่ไหมฮะแล้วก็เดิน
0: ไปฝึกสมาธิขั้นสูงเลยนะครับไม่ให้วอกแวก
1: ไม่ได้วอกแวกเลย
0: ไม่ให้อยากได้นู่น
1: เดินคนจะเดินจะสวนกันกี่คนก็ให้เขาเดินไปเถอะแต่จิตเราอยู่กับเท้าในขณะที่เราเดินเดินกลับไปกลับมาจะยาวแค่ไหนก็แล้วแต่เดินในห้างก็ได้อาจารย์ได้ข้อคิดจากท่านนายแพทย์รัศมีวันนี้สอน
0: ท่านว่ายังไง
1: โอ้ยตมาไปพบท่านตอนนั้นท่านยังแข็งแรงอยู
0: ่ค่ะ
1: ท่านบอกตมาว่าหลวงพ่อผมเนี่ยนะไปเดินจงกรมในห้างอาตมาก็ตกใจคำนี้ไม่เคยได้ยิน
0: เป็นยังไงครับ
1: คุณหมอท่านบอกว่าผมเช้าผมทานกล้วย2ลูกทานกล้วยน้ำว้าไม่ต้องให้มันสุกมากคือสุกพอมีน้ำตาลนิดๆพอให้สดชื่นพอมีแรงแล้วก็ไปเดินในห้าง
0: เจ้าค่ะ
1: ไปเดินในห้างก็เดินกลับไปกลับมาเมื่อยก็นั่งพักพอนั่งพักเสร็จก็เดินต่ออะไร
0: ค่ะ
1: ท่านบอกว่าอยากกินอะไรก็มีอยากซื้ออะไรเข้าบ้านก็พร้อมท่านบอกมีความสุข
0: ค่ะ
1: หรือว่าจะเป็นจริงนะแล้วก็เรามานั่งนึกวิถีชาวบ้านเดินจงกรมในห้างเนี่ย คำนี้ต้องยกเครดิตให้ท่านคุณหมอรัศมีน
0: ะ
1: เพราะว่าท่านเป็นผู้นักเป็นนักปฏิบัติธรรม
0: พบว่านะฮะการเดินจงกรมในห้างก็น่าจะสะดวกสบายดีและแถมได้ฝึกปฏิบัติขั้นสูงเลยนะฮะเราต้องสกัดกั้นจิตใจเราแต่ถ้าเกิดเราห้ามใจได้นะฮะมันก็จะทำให้รู้สึกสบายใจว่าเรา
1: จะเกิดขึ้นเองถ้าจิตเรามีพลังในขณะที่เราเดินจงกรมอยู่ในห้างนั่นแหละเดินอยู่ไปเดินมาความอยากมันอาจจะหายไปได้นะเพราะจิตมันอิ่มจิตมันมีความสุขแล้วมันก็เพลินได้มองอะไรใช่ไหม
0: แล้วมันก็รู้ทันจิตด้วยนะครับว่าแค่มองก็พอถ้าซื้อไปละเงินหมดแน่ถ้าซื้อไปของอาจจะเต็มบ้านแน
1: ่ของเต็มบ้านไปพอรูดบัตรเครดิตจนหมดแล้วหมด
0: ต้องมีสติประกอบกันด้วยนะคะพระอาจารย์ครับท้ายสุดตรงนี้นะฮะพระอาจารย์อยากจะฝากกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างเจ้าคะ
1: เจริญพรก็อาจารย์อยากจะฝากว่าการฝึกปฏิบัตินะฮะเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำตอนนี้เราต้องดูว่าเราไหว้พระมาจนอายุป่านนี้เราอ่อนอะไรอ่อนปริยัติอ่อนปฏิบัติระหว่างปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยเรามีอะไรมากกว่ากันเราต้องยังดูตัวเองก่อนเอาละเรารู้ว่าเราฝึกปฏิบัติทำเรียนธรรมะมา

0: เยอะละแต่อ่อนการปฏิบัติอ่อนการปฏิบัติแล้วเราควรจะทำยังไงเราก็ควรต้องจะเพิ่มเวลาในการปฏิบัติให้ตัวเราเองนะตรงนี้จะก่อเกิดประโยชน์เกิดกับตัวเองนี่แหละไม่ได้เกิดกับใครหรอกเพราะชีวิตของใครก็พ่อแม่ให้มาแค่ไหนเราก็มาพัฒนาต่อยอดเอา
1: ค
0: ่ะแล้วเราจะไปถึงได้ไกลแค่ไหนจะข้องเกี่ยวอยู่กันในโลกหรือว่าจะหลุดโลกเป็นโลกุตระก็แล้วแต่ชั่วโมงบินของแต่ละท่านแต่ละคนว่าเราเจอทางเดินชีวิตของเราหรือยังเราเห็นหรือยังว่าความสงบคือเป้าหมาย

0: วิตเรามีเป้าหมายของชีวิตว่าเราต้องพบเจออะไรถ้าเราบอกว่าเป้าหมายของชีวิตเราต้องพบเจอความสงบอันนั้นคือถูกต้องเพราะความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ชัดเจนนัตติสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
1: สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะคะตรงนี้ก็ฝากทิ้งท้ายให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะฮะทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ของเรานะฮะองค์สรณพจนสุนทรนะฮะเจ้าวัดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงที่เมตตาพวกเราในวันนี้กราบนมัสการเจ้าค่ะ
0: เมตตาพุทธเจริญพร
1: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราได้หลักธรรมดีๆได้แนวทางปฏิบัติดีๆจากรายการพุทธธรรมนำปัญญาไปแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดชุมนุมศรัทธาจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งในวันนี้จะเป็นการเทศปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสซึ่งจะมีพระคู่เทศก็แก่ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพยุหวงศาวาสกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งการเทศนั้นจะเป็นตอนสุขปฏิปทานำเสนอเป็นตอนแรกนะคะจะมีเนื้อหาสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: ผมนายอภิวัตรข้อผู้ไทยนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนและในนามคณะผู้จัดทำโครงการรวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559ในวันนี้เทศบาลตำบลบางเลนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุผู้สูงอายุทุกคนสนใจที่จะเข้าวัดเพื่อทำบุญฟังพระธรรมเทศนาในระหว่างเข้าพรรษา พอถึงวันพระผู้สูงอายุจะเข้าวัดเพื่อถือศีลสวดมนต์ตั้งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดซึ่งจะพบเป็นประจำตามวัดต่างๆจนเป็นจารีตประเพณีซึ่งตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเลนจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนโดยได้จัดทำโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยการอาราธนาพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามวรมหาวิหารและพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารกรุงเทพการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใช้ธรรมะกล่อมเกลาจิตใจให้ลดละเลิกอบายมุขต่างๆและตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านก่อเกียรติศิริยะเสถียรกล่าวเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559ขอกราบเรียนเชิญครับ
1: ครับกราบนมัสการพระราชวิจิตรปฏิภาณครับและพระราชธรรมวาทีนะครับท่านนายกเทศมนตรีตลอดจนคณะผู้ดำเนินงานแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้อาวุโสนะครับคำนี้ก็คงจะเหมาะสมนะครับบางท่านยังไม่อาวุโสอีกวันหนึ่งก็จะเป็นผู้อาวุโสเหมือนกันนะครับขอชื่นชมนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราทำให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่เรานะครับผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายที่เป็นผู้อาวุโสนั้นก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายนะครับวันนี้คงจะได้สดับตรับฟังหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทำให้เราเมื่ออายุมากแล้วผมคิดว่าห่วงที่ติดอยู่ในใจเราเป็นร้อยๆพันๆห่วงเนี่ย ใครปลดได้มากคนนั้นก็จะเป็นสุขได้มากนะครับที่พูดอย่างนี้ถามว่าตื่นเช้ามาเราก็ห่วงลูกห่วงหลานห่วงการทำมาหากินห่วงไปสารพัดห่วงสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับจะทำให้ใจเราเนี่ยหนักไม่เบาสบายผมคิดว่าวันนี้ท่านจะได้ไขกุญแจเราอายุมากแล้วอย่าไปคิดเยอะนะครับปลดออกไปให้หมดยิ่งปลดมากเท่าไหร่ใจเราเบาสบายเราก็จะเป็นสุขเท่านั้นนะครับผมก็เรียนศาสนาพุทธมาบ้างไม่มากนักก็จำได้แค่นี้แหละครับว่าอะไรที่หนักๆอย่าไปถือเอาวางซะแล้วเราก็จะสบายเองพระพุทธศาสนาใน 2,000 กว่าปีเนี่ยแก่นแท้หลายอย่างเนี่ยเขาสอนอะไรเราไว้เราจะได้นำไปประพฤติปฏิบัตินะครับเพื่อให้เราอยู่บนโลกนี้ด้วยความสุขความสงบความสบายนะครับผมก็คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายอย่างยิ่งในวันนี้ก็ขอให้ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรนะครับผมขออนุญาตท่านทั้งหลายเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนประจำปี2559ณบัดนี้ครับ
2: พรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญจลีอติวรังยาจาทะติชันตาประชักชาธิกาเตเชตุอนุกรรมปิมังปะชาง
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจารีสุขังเสติติอิณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพทั้งสองรูปจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาปรารภงานเทศกาลสงกรานต์อันเป็นวันที่รัฐบาลได้ประกาศเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติในโอกาสนี้เทศบาลบางเลนจังหวัดนครปฐมโดยท่านอภิวัตรนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนและประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลบางเลนร่วมกับผู้สูงอายุทั้งหลายได้จัดกิจกรรมมีการฟังเทศฟังธรรมนอกจากนั้นแล้วยังมีการรดน้ำผู้สูงอายุผู้สูงอายุก็ต้องรดน้ำบ่อยๆเพราะว่ารากแก้วกำลังจะไม่ดูดน้ำข้างล่างหมายความว่าสังขารกำลังเสื่อมไปตามธรรมชาติถ้าฝนได้ตกลงมาเหมือนต้นไม้ที่วัดเก่าแห่งนี้หรือว่าชุมนุมศรัทธาหลวงพ่อเจ้าอาวาสคือหลวงพ่อพระครูกิตติวัฒน์และท่านเจ้าคุณพระปฐมคณาจารย์เจ้าคณะจังหวัดก็หมั่นรดน้ำรดน้ำข้างบนยังไม่พอต้องฉีดน้ำบำรุงใบบำรุงผิวต้นไม้ที่วัดนี้จึงจะงอกงามสดใสได้อายุขึ้นและในการที่ท่านนายกเทศมนตรีได้จัดงานนี้และก็มีความเข้มแข็งคึกคักตลอดมาเป็นเทศบาลเดียวที่ออกโทรทัศน์มากที่สุดเพราะนายกท่านอยากจะอวดคนบ้านท่านและญาติโยมทั้งหลายก็สบายสบายใจมีงานอย่างนี้ดีท่านจะได้แต่งหน้าแต่งตาออกจากบ้านบ้างนี่ถ้าไม่มีงานวันนี้มาท่านหน้าตาจะเป็นยังไงไม่รู้นะฮะนั่งปล่อยผมปล่อยเผ้าใส่เสื้ออะไรเขาเรียกเสื้ออะไรเสื้ออะไรนั่นเนี่ยเสื้อคอกระเช้านั่งแงนหมาทาแป้งอยู่ที่บ้านท่านนั่งหอบแดดลิ้นห้อยอยู่หน้าบ้านเอ้ยมึงแวะมาคุยกับกูหน่อยฮ่าไม่ใช่กูเหงาอะไรแบบนี้เนี่ยอาตมาไม่ใช่พูดหยาบนะชาวบ้านเขาฝักมือกันอย่างนั้นมันก็ร้อนท่านพอมีงานแต่ละทีมาก็แต่งหน้าแต่งตาใครสวยใครแก่มากก็ต้องแต่งมากเรามาอายุเยอะแล้วสาวสาวเขาโชว์เนื้อหนังกลางๆก็โชว์เนื้อผ้าพอชราก็โชว์เนื้อเพชรเนื้อพลอยท่านมีเพชรมีพลอยก็มาใส่นะฮะให้คนเขามองที่เพชรพลอยว่าฉันเนี่ยทำมาหากินมานะจนหูมีเพชรมีพลอยใส่ทอคอมีเพชรมีพลอยใส่ส่วนผู้ชายนั้นก็แต่งอะไรมากไม่ได้ก็ต้องเปิดโอกาสให้เมียเขาแต่งท่านก่อเกียรติซึ่งเป็นประธานในพิธีก็ไม่ต้องแต่งตัวมากนะให้คุณนวรัตน์ซึ่งเป็นภรรยาแต่งเยอะๆ

0: เดินไปไหนนะเขาไม่รู้จักคุณอวรัตน์เขาจะถามอย่างนี้เฮ้ยยายคนนั้นมันเมียใครวะเนี่ยแต่งตัวสวยอิบอายเชียวเออพลอยทับหัวเป็ดเพชรทับหัวพระเชียวโอ้ยเมียท่านก่อเกียรติเขาเป็นสอสอเก่าเหรอผัวเขาคงรวยนะรวยดูปากรวยจนปากแบะรวยเขาไอ้เมียเขาแต่งตัวเยอะเพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายนะถ้าใครอยากจะอวดความรวยนะมีวิธีการอวดอยู่สองเรื่องหนึ่งเข้าวัดหรือสถานที่สาธารณกุศลเช่นโรงพยาบาลให้เจอชื่อเราให้เจอรูปเราไว้สองเข้าวัดเนี่ยตามเสาเนี่ยมีชื่อตระกูลเราไหมสามกำแพงที่เขาเราจะสร้างในนู่นฝั่งกันนู่นน่ะกำลังปรับที่วัดเออจะเอาวาดนะฮะจังหวัดนะครับเอารูปไปติดข้างนอกนะข้างในเนี่ยข้างนอกมันหน้าตาข้างในมันหน้าที่ถูกไหมฮะรูปไปติดเลยขายขยายใหญ่เอาช่องละ 50,000 ใหญ่มากเอาช่องละ 200,000 คนเขาจะได้เห็นแล้วมันเป็นหินอ่อนเออเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราเนี่ยเกียรติท่านเกียรติไม่ได้มีใครสร้างเราสร้างด้วยตนเองและในงานนี้ก็มีญาติโยมมาเยอะเป็นญาติโยมมามากแล้วก็มาเป็นเจ้าภาพกันอาตมาจะไม่ขอออกชื่อหรอกท่านเฉพาะจุดเทียนก็32คนจุดที่บ้านฮะท่านนายกจุดที่บ้านก็ไม่เกิน20 50บาทจุดที่วัดนี่ 5,000 บาทใช่มั้ย 5,000 บาทนะเท่านี้นะฮะแต่จุดเถอะท่านธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิในธรรมจักรจุดเทียนครั้งหนึ่งต้องว่าคาถานี้ให้ได้ขอให้ข้าพเจ้ามีตาห้าดวงจากขุอุทธปาทิให้มีปัญญาให้มีตาดวงตาดีไม่เสื่อมฟ้าฟางในจากขุอุทธปาทิญาณอุทธปาทิให้มีญาณล่วงหน้าปัญญาอุทธปาทิมีปัญญาไตรตรองวิชาอุทธปาทิให้มีวิชามุทธเจ้าอาโลโกอุทัปปาทิมองทุกอย่างให้มันโล่งโปร่งใสเหมือนพระอินทร์นี่เรียกตาห้าดวงไปเปิดธรรมจักรดูแล้วเวลาจุดเทียนว่าคาถานี้และในวันนี้ญาติโยมก็มากันมากแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารใช่ไหมท่านจะนั่งวัดท่านก็จะไม่อยู่กับเราแล้วท่านจะไปแล้วท่านลาอาตมาจะไปวัดพนัญเชิงใช่ไหมเนี่ยเป็นจะนั่งวัดเงี้ยต้องทำมาหากินเนาะเอ้ยต้องไปฉลองศรัทธาเออยังหนุ่มปีเดียวกันนั่นน่ะแกกับอาตมา10วันคนปี500มักจะบวชเยอะเพราะที่บ้านไม่ค่อยมีอะไรจะกินกันนะท่านนะ เพราะฉะนั้นวันนี้นะญาติโยมทั้งหลายมาแล้วเอามือลงได้นะพอพระตั้งนะโมจบแล้วนะโมโยก็ประนมมือนะโมจบแล้วก็เอามือลงแต่ถ้าใครใส่เพชรพลอยมาเยอะๆก็ประนมตลอดชีวิตก็ได้ท่านประนมมือไม่พอนะอย่านิ่งนะท่านพลิกไปพลิกมาแบบแบบแบบแบบแบบนะฮะให้คนข้างๆมันตาเสียท่านนะแล้ววันนี้เป็นงานสำคัญญาติโยมที่นี่และทางบ้านต้องเข้าใจว่าชีวิตคนชาวไทยเนี่ยมันต้องมี3วัดถ้าถามว่าคนไทยมี3วัดอะไรคือ1วัดวาอาราม2วัฒนธรรม3วัดปฏิบัติเกิดมาเป็นคนเนี่ยย้ายห่าง3วัดถ้าห่าง3วัดวิบัติในชีวิต1วัดวาอารามมาวัดกันนะมาวัดนี้ไม่ได้ไม่มีงานก็ไปวัดนู่นพระครูผาสุกกิจจาภรณ์วัดผาสุกการามชื่อดีทั้ง2วัดวัดนี้วัดชุมนุมศรัทธาวัดนู่นวัดผาสุกก็ไปวัดไหนก็ได้ให้มันมีวัดวันพระต้องไปวัดใครไม่ไปช่างเขาเราไปวัดเป็นวัดอะไรวัดศรัทธาวัดสามัคคีวัดว่าวัดศักดิ์ศรีวัดว่าวัดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์วัดศรัทธาเรากับวัดพระมีเป็นที่ตั้งศรัทธาไหมโยมมีศรัทธาไหมบางทีพระดีแต่โยมไม่มีศรัทธาโยมก็เสียเปรียบโยมมีศรัทธาแต่พระไม่ดีเราก็ไม่ต้องเข้าแต่ตมาเชื่อว่าพระสงฆ์ปัจจุบันเนี่ยต้องดีกว่าสมัยก่อนเพราะมีหูตาโยมเยอะคนจ้องจับผิดพระเยอะไม่ได้จ้องดีเลยนั้นมาจับผิดพระเยอะเจอความผิดพระก็อยู่ไม่ได้นั้นองค์ไหนรอดตามาได้เนี่ยพระดีนะท่านนะอย่าไปนึกว่าพระป่าพระเขาดีนะโอ้ตาเป็นสับปะรดท่านแวบแวบแวบแวบ แค่เจ้านั้นจังหวัดไม่ใส่อังสะเดินออกนอกกุฏิในโดนนะไม่ได้เดี๋ยวนี้สำคัญนั่นวัดศรัทธาวัดสามัคคีว่าโยมบ้านนี้มีสามัคคีกันไหมก็ประกอบว่าโยมที่นี่มีสามัคคีกันนะฮะนั่งกันพร้อมหน้าพร้อมตาอาตมาเข้ามานึกว่านิมนต์พระมาเยอะดูสีเสื้อเขายังกับสีจีวรพระวัดศักดิ์ศรีวัดมันก็แข่งกันแข่งกันเนี่ยนะวัดว่าวัดนี้มีของศักดิ์สิทธิ์คือพระศักดิ์สิทธิ์เจ้าว่าศักดิ์สิทธิ์นี่เรียกวัดนะวัดวาอารามเป็นหนึ่งวัดที่โยมต้องเข้าและอย่าทิ้งวัดบ้านตัวเองไม่ใช่นะพระวัดไหนดังกูสารแนไปวัดโน้นแสไปทิ้งบ้านตัวเองเวลาศพจะตายจะไปไหว้วัดไหนท่านไปวัดโน้นสิไปทำบุญวัดโน้นก็ไปสิไปไปโดนสมภารเขาไล่ทายกไล่ผีไม่มีที่ไว้นะท่านนะวัดสามัคคีกันวัดศักดิ์ศรีวัดว่าวัดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์สองวัฒนธรรมท่านวัฒนธรรมที่ท่านทำอยู่เนี่ยดีแล้ววันนี้มีการรดน้ำบำรุงชีวิตวิญญาณของพวกเราวัฒนธรรมอะไรที่เป็นของไทยนะรักษาไว้เพื่อลูกเพื่อหลานแล้วก็พาลูกหลานมาด้วยวัฒนธรรมโยมต้องรักษาวัฒนธรรมส่วนกลางกับส่วนพื้นบ้านอย่าไปทำลายมันส่วนกลางเขาอย่างไรรู้เรียนรู้ไว้แต่พื้นบ้านรัตนศิลป์รัตนธรรมรัตนพระปริตรคำวงสรวงโยมต้องเข้าพิธีสุดท้ายวัดตปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรในฐานะที่หนึ่งกำลังก้าวเข้าสู่ผู้สูงอายุสองเมื่อสูงอายุแล้วจะปฏิบัติอย่างไรเขาเรียกวัดตปฏิบัติแต่วัดตปฏิบัติเป็นอย่างไรนั้นอาตมาไม่มีความกระจ่างแจ้งและเนื่องด้วยท่านนายกเทศมนตรีท่านได้ขอให้ท่านได้มีหนังสือไปนิมนต์ท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งที่ว่าประยุรงสาวาทท่านเป็นนักเทศองค์สำคัญเป็นนักเทศรุ่นใหม่ไฟแรงจัดพูดจาชัดถ้อยคำนำสมัยท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวาทีรูปนี้ไงพระขวัญใจของคนทุกชนชั้นด้วยสัพทสำเนียงเสียงหวานแหววท่านเป็นพระนักแหล่สมัยก่อนเป็นพระผู้น้อยก็หวานแหววเจริญสุขสวัสดีไม่เขาเรียกหวานแหววเป็นพระนักแหล่เดี๋ยวนี้อายุเยอะแล้วอารมณ์เสียบ่อยๆก็เป็นหวานแหวเดี๋ยวพัดเดี๋ยวเชิญเอิงเดินเข้ากุฏินะหมาหางตกนะมันกำลังล่าเริงกันเนี่ยพอเจอเจ้านายเดินหางลู่หูตูบใช่ไหมล้อเล่นไอ้ที่พูดมาเนี่ยนะฮะญาติโยมฟังอาตมาแล้วว่าเอ๊ะไปว่าท่านจุฑาธรรมที่พูดมาเนี่ยเรื่องจริงนะเทศแหล่แล้วฮาฮือระบือลั่นท่านเทศแหล่รับนิมนต์ไทยและเทศทุกเขตขันท่านไปต่างประเทศบ่อยนี่ก็เพิ่งกลับมานะท่านปีนึงเดินทางต่างประเทศนะเมืองไทยมาหากินไม่พอไงไม่รู้สักแต่ว่าคันคองคันนาเข้าไปรับนิมนต์ไทยเทศทุกเขตขันเหลือแต่นรกสวรรค์เท่านั้นที่ยังท่านยังไม่ได้รับนิมนต์ท่านเจ้าคุณพระธรรมวาทีเป็นนักเทศองค์สำคัญของประเทศเป็นผู้ที่ทำรงเทศมหาชาติทำนองหลวงทำนองราชซึ่งเป็นต้นแบบท่านอยู่วัดประโยงสาวาทนะเป็นพระที่ได้รับยกย่องเป็นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ธรรมวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์รัฐวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยดุสิตท่านได้รับถวายปริญญาเป็นด็อกเตอร์สองสาขาแล้วก็จะมาอีกเพราะนั้นวันนี้ได้รับอาราธนาแล้วท่านเจ้าคุณมีอะไรจะปรารภและก็ ขอโอกาสให้ผมได้สนทนาด้วยนะพระคุณเจ้าข้าน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมสุจินโนสุขมาวหาติอิวาระบัดนี้อาตมภาพได้สดับธรรมมีกถาในวาระเบื้องต้น จากพระเดชพระคุณผู้สังฆชินบุตรพุทธชินโนรส
0: ใกล
1: ้ๆมีราชตินนามปรากฏตามสัญญาบัตรพัดยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตปฏิภาณเจ้าคณะเขตดุสิตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครญาติโยมทั้งหลายรู้จักท่านดีในฐานะเป็นพระดาราโทรทัศน์เป็นพระรูปเดียวที่ออกทีวีมากที่สุดวันไหนไม่ได้ออกท้องอืดต่อไปออกทีวีมากแล้วน่ากลัวจะออกพัดลมออกตู้เย็นท่านได้ปรารภถึงความเป็นไปเป็นมาของงานซึ่งเทศบาลตำบลบางเลนร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนและสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมอันมีท่านอภิวัตรเขาภูไทยท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนเป็นประธานได้จัดงานนี้ขึ้นแล้วก็มีศรัทธาประสาทะอาราธนาตมภาพทั้งสองมาชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นไปในทํานองปุจฉาและวิสัชนาหรือสั่งสนทนาธรรมซึ่งกันและกันสองธรรมาสก็ขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านนายกและคณะกรรมการท่านผู้เกี่ยวข้องและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยมีคำที่โบราณท่านกล่าวไว้น่าคิดว่าชีวิตของคนเราทุกคนแบ่งเป็นสามระยะหรือสามช่วงคือช่วงแรกเรียกว่าปฐมวัยช่วงที่สองเรียกว่ามัชชิมวัยและช่วงที่สามเรียกว่าปัจฉิมวัยทั้งสามวัยนี้ท่านบอกว่าชีวิตจะมีคุณมีค่าต้องรู้จักทำดีให้เหมาะแก่วัยแล้วท่านก็เฉลยว่าการทำดีให้เหมาะแก่วัยนั้นคือวัยแรกให้แสวงหาวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลซึ่งท่านทั้งหลายได้ผ่านช่วงต้นของชีวิตมาแล้วช่วงกลางของชีวิตก็ผ่านแล้วเข้าสู่ปัจฉิมวัยช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นการแสดงให้เราท่านทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าจริงๆแล้วชีวิตกับยวดยานพาหนะก็คล้ายกันยวดยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำทางอากาศที่เราได้พึ่งพาอาศัยจะมีสถานีที่สำคัญอยู่สามสถานีคือสถานีต้นทางสถานีรายทางและสถานีปลายทางนี่เป็นเรื่องของยวดยานพาหนะแต่ชีวิตของคนเรามีสถานีชีวิตอยู่4สถานีคือสถานีเกิดสถานีแก่สถานีเจ็บและสถานีตายเกิด แก่เจ็บตายนี่คือสถานีชีวิต

0: เกิดเป็นสถานีต้นทางแก่และเจ็บเป็นสถานีรายทางส่วนตายเป็นสถานีสุดท้ายและปลายทางซึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นหลักยืนยันเอาไว้ว่าสัพเพมัจจุปรายนาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความตายเป็นสถานีสุดท้ายปลายทางของชีวิตสัพเพ สัตตามริสันติ มรณันตังหิชีวิตังสรรพสิ่งสิ้นสุดที่วิบัติสรรพสัตว์สิ้นสุดที่ความตายแต่ตอนนี้เราท่านทั้งหลายยังไม่ถึงสถานีนั้นทำอย่างไรชีวิตมองข้างหน้าจะมีหวังมองข้างหลังจะมีสุขก็ด้วยอาศัยที่เราท่านทั้งหลายเป็นผู้ดำเนินชีวิตเป็นไปตามวัดทั้งสามดังที่พระเดชพระคุณได้ปรารภในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีนี่ก็สำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดก็เห็นจะเป็นวัดที่สามคือวัดตรปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินชีวิตหรือปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมก็จะทำให้ชีวิตของเรามีคุณมีค่าดังที่ท่านกล่าวว่าแก่ยังมีคุณค่าชรายังมีคุณภาพกายจะมีศีลสุขล้ำใจจะมีธรรมสุขเลิศถ้ามีทั้งศีลมีทั้งธรรมจะมีแต่ความล้ำเลิศต้องตามพุทธภาษิตที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุเทศเทศนาณเบื้องต้นว่าธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วจะนำความสุขมาให้เทศบาลตำบลบางเลนและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนและสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางเลนอันมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนท่านอภิวัตรเขาภูไทยเป็นประธานจึงได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องต้องทั้งสามวัดดังที่ได้ปรารภมาจึงขอชื่นชมอนุโมทนายินดีต่อบารมีธรรมและบารมีกรรมของทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยต่อแต่นี้ไปจะได้สั่งสนทนาปัญหาธรรมะซึ่งกันและกันตามที่ทุกท่านปรารถนาพระเดชพระคุณครับ
1: ครับ
0: เห็นกระเซาแย่แย่ญาติโยมสนุกสนาน
1: ไม่ใช่เยอะ
0: ว่านึกว่าพระมาฟังเทศเยอะ
1: ครับ
0: แต่ผมไม่คิดเหมือนพระเดชพระคุณ
1: คิดว่ายังไง
0: ผมคิดว่าวันนี้ทำไมแอร์โฮสเตสมาฟังเทศมาก
1: ทำไมอ่ะ
0: แล้วแอร์ที่นี่เป็นแอร์สายการบินที่น่ารัก
1: สายการบินอะไร
0: ไทยสมาย
1: ทำไมอ่ะ
0: อ้าวสีที่โยมใส่เนี่ยนะมันสีของแอร์โฮสเตสสายการบินไทยสมาย
1: ก็ถูกเลยครับก็ถูกเนี่ย
0: เอาก็ไม่ได้ว่าผิด
1: มีทั้งแอร์ผู้หญิงแล้วก็แอร์ผู้

0: ายไอ้ผู้ชายเขาเรียกอะไรนะผู้บริการบนเครื่องบินสจ๊วตใช่ไหม
1: สจ๊วต
0: ก็ถูกแล้วเนี่ยท่านคุณก็พูดไม่ผิดเดี๋ยวก็ภูมิใจสิครับ
1: โยมผู้หญิง
0: ก็เป็นแอร์ผู้บริการเดี๋ยวผู้ชายก็เป็นสจ๊วตใช่ไหม
1: แต่ว่าแอร์รุ่นนี
0: ้เป็นยังไงครับ
1: ไม่ใช่แอร์ใหม
0: ่แอร์อะไรแอร์เก่า
1: แอร์ปัจฉิมวัย
0: ครับผู้ชายเขามีชื่อเรียก
1: ว่า
0: แอร์ไก่ผู้หญิงเขามีชื่อเรียก
1: ว่า
0: แอร์กี
1: ่โยมปากแบบนี้แหละที่ถูกฟ้องเรียก10ล้านน่ะปากแบบนี้แหละ
0: ไม่ใช่เดิมนะผมไม่ได้ปากแบบนี้นะ
1: อ้าวปากแบบไหน
0: แต่ผมมาเทศที่บางเลนเนี่ย2ครั้งหรือ3ครั้งใช่ไหมท่านนายกใช่ไหมผมก็เปลี่ยนไปครับ
1: อ้อทำไมอ่ะ
0: ก็เปลี่ยนไป
1: เปลี่ยนปากได้ด้วย
0: โยมที่นี่เขาเปลี่ยนปากแต่ผมเป็นคนพูดดีนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๋า
1: อ้อ
0: แต่เดี๋ยวนี้มาเทศที่เนี่ยปากไม่ค่อยดีเพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะอะไร
0: โยมถวายปลาร้าไปทีละ20 30กิโล
1: กลายเป็นพระป่าปลาร้า
0: ครับนี่เขาเอามารอแล้วนะฮะแล้วท่านคุณคิดดูสิแล้วนี
1: ่เปล่าแล้วที่แล้วมานะ
0: ครับ
1: ส่งปลาร้าไปถวาย
0: ครับ
1: ส่งผักไปถวาย
0: ครับผักไสบงไสบัวนะฮะ
1: ไปเยอะ
0: ไปเยอะ
1: ว่าแต่ว่าอันนั้นมันเป็นอดีต
0: ครับ
1: แต่ว่าปัจจุบันนะมีหรือเปล่าม
0: ีไหมโยมมีไหมไหนใครเตรียมปลาร้ามาบ้างนั่นแหละนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไป
1: ผมก็อยากจะเปลี่ยนมั่ง
0: เหรออยากเหมือนกันเหรออ
1: ยากจะเปลี่ยนมั่ง
0: ผมก็เอาไปอย่างนั้นแหละครับท่านเจ้าคุณ
1: ทำไมอ่ะ
0: เราไปขึ้นรถผมมันได้กินปลาร้าแล้วไม่ได้ปวดหัว
1: โอ
0: ้จี๊ดเลยครับ
1: โอ้ได้กลิ่นปลาร้าไม่ได
0: ้ปวดหัวจี๊ด
1: โอ้แล้วทำยังไงอ่ะ
0: กินสิครับ
1: ได้กลิ่นปวดหัว
0: ครับ
1: ผลสุดท้ายกิน
0: กินชอบ
1: หายปวด
0: หายปวด
1: อ๋อ
0: ยิ่งมีหัวหอมแดงเนี่ยท่านคุณเอ้ยมะเขือไข่เต่าโอ้โห
1: นี่ถามจริง
0: ๆครับ
1: วันนี้จะมาเทศกับเรื่องปลาร้าใช่ไหม
0: ก็ไม่ใช่ก็ท่านถามคราวนี้ผมก็ความจริงผมมาเทศองค์เดียวก็สบายอยู่แล้ว
1: อ๋อ
0: โยมก็ขยันขยอนิมนต์ท่านจะคุณประโยชน์มาเดินบอกไม่เอาผมละทัดทานหลายที
1: โอ
0: ้ผมบอกไม่เอาไม่ชอบเทศสององค
1: ์เพราะเห็นแก่ตัว
0: ไม่ใช่
1: อ
0: ๋
1: อไม่ใช่มีเหตุผลอะไร
0: สององค์มาสลักกินแบ่งนี่ครับ
1: อืมเท่าองค์เดียว
0: สลักกินรวบ
1: โอ้ยพระอบายมุข
0: ไม่ใช่เอ้าแทนที่มาองค์เดียวใช่ไหมก็สลัดกินรวบใช่ไหมนี่มาสององค์ก็ต้องแบ่งนั่นแหละ
1: มันเข้าตำราโบราณ
0: ว่า
1: ถ้าพระเดชพระคุณเทศองค์เดียว
0: ครับ
1: ท่านนายกท่านก็เป็นห่วง
0: ว่า
1: อยากจะให้อยู่นานๆอยากจะให้มีโอกาสได้เป็นพระสวเหมือนกับญาติโยมบ้าง
0: สว
1: ย
0: ังไง
1: อยากให้อยู่นานๆอยู่จนกระทั่งชราภาพก่อนที่จะมรณภาพ
0: กลัวเหนื่อยว่างั้นเถอะ
1: ไม่ใช่ท่านนายกไม่ได้ห่วงเรื่องจะเหนื่อยท่านห่วงเพราะนึกถึงคำโบราณอีก
0: ว่า
1: องค์เดียวแล้วหัวหาย
0: สององค
1: ์เป็นเพื่อนม้วยถ้าสามองค์แล้วช่วยกันกลับไปได
0: ้โอ้แต่ว่ารวมกันเราตายเป็นรวมกันเราอยู่แยกหมู่เรา
1: ตาย
0: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วครับ
1: เปลี่ยนเป็นว่าร
0: วมกันเราตายเป็นหมู
1: ่รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตาย
0: ไม่ใช่รวมกันเราตายเป็นหมู
1: ่ไม่แยกกันได้เราจะได้ตายกันเป็นหมู่หมู่
0: ไม่ใช่เขาบอกรวมกันเราตายเป็นหมู
1: ่
0: แยกกันอยู่ตายทีละองค์ละองค
1: ์อ๋อแล้วจะเอาแบบไหน
0: เอาแบบแยกกันอยู่ดีกว่า
1: ต่างคนต่างตาย
0: แล้วเดี๋ยววันนี้มันสบายนะนายกเขาเตรียมมาแล้ววันนี้เขาแจก3ขอนะ
1: จก3ขอ
0: นี่ที่เขาจะลดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาแจก3ขออ
1: ้าวขอที่1
0: ที่เห็นเนี่ยมัน3ขอ
1: 1
0: ที่ไม่เห็น1ขอนะ
1: ครับ
0: ที่เห็น3ขอ1ไข
1: ่อ๋อ1ไข
0: ่2ขัน
1: 2ขัน3
0: สีอะไรสีอะไร
1: รับรองไม่มีใครมายึดเพราะสีมันอ่อน
0: 3
1: ข้าว
0: แจก3ที่เห็นเนี่ย3ขอ
1: แจกไข่แจกขันแจกข้าว
0: นี่ที่เห็น3ขอ
1: ผมก็เห็นมีที่เดียวนี่แหละ
0: ทำไมอ่ะ
1: ที่อื่นไม่มีแจก3ขออย่างนี้หรอกขนาดขอแล้วยังไม่แจก
0: เหรอไอ้นี่ขอที่เห็นนะ3ขอที่เห็น
1: ครับ
0: 1ไข่2ขัน3ข้าวมีขอ1ที่มองไม่เห็น
1: 1
0: อีกขอเดียวที่มองไม่เห็น
1: น
0: ั่
1: นเด็กขออะไร
0: ขอเลือกให้ผมเป็นนายกสมัยหน้านะครับ ท่านเจ้าคุณครับพูดอะไรมันสบายสบายใช่ไหมที่เขากล่าวเปิดงานคนมันยิ้มกันบ้าง
1: ครับ
0: ยิ้มคนเรามันต้องยิ้มกันบ้างท่านเจ้าคุณ
1: ยิ้มไว้ใจสดชื่น
0: วันวันหนึ่งเนี่ยยิ้มสัก 3-4 เรื่อง
1: ยิ้ม 3-4 เรื่อง
0: ครับ
1: อ้าวยิ้มเรื่องอะไรมั่ง
0: ยิ้มให้โลก
1: 1ยิ้มให้โลก2
0: ยิ้มให้ลูก
1: ยิ้มให้ลูก3
0: ยิ้มให้ตัว
1: ยิ้มให้ตัวยิ้มให้โลกยิ้มให้ลูกยิ้มให้ตัว
0: ยิ้มให้เมีย
1: อ้าว4แล้ว
0: ยิ้มให้ผัว
1: อ้าว5แล้ว
0: ยิ้มแล้วมันชื่นหัวใจ
1: ถ้าจะจริงเคยได้ยินโบราณท่านพูดไว้อีกแหละ
0: โบราณอีกแล้ว
1: อ้าวลูกคนโบราณคนไม่โบราณเนี่ยมีลูกไม่ได้โบราณนี่แสดงว่าต้องเกิดมานานแล้ว
0: อ๋อเกิดมานานแล้ว
1: ยิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนไร้โรคารูปร่างงามโสภาเป็นเสน่ห์แก่ปวงชน
0: ครับ
1: ท่านจึงบอกว่ายิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสยิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสจะให้ดีได้ให้ยิ้มทุกวันแต่อย่าเผลอยิ้มทั้งวันนะถ้ายิ้มทั้งวันเนี่ยไม่สบายแง่ๆแล้วแต่ยิ้มทุกวันยิ้มอย่างที่ท่านเจ้าคุณว่านะยิ้มให้โลก
0: คือตื่นมาท่านคุณพอตื่นมาปุ๊บเนี่ยพอรู้สึกตัวปุ๊บยิ้มสักก่อนยังไม่ตายเว้ย
1: รำพึงด้วย
0: รำพึงจะยังไม่ตายแสดงว่านะบุญรักษาคุณพระคุ้มครอง
1: ครับ
0: นี่ยิ้มไปบางคนตื่นมาไม่ยิ้มท่านคุณ
1: ทำไมอ่ะ
0: โอ้ย
1: อะไร
0: มีแต่เสียงอย่างเงี้ย
1: อ๋อ
0: เสียงอัปมงคลตื่นมาต้องยิ้มให้โลกซะก่อนเราจะได้ดูโลกอีกนานแสดงว่าบุญยังรักษาพระยังคุ้มครองอยู
1: ่หัวใจมีความสุข
0: มีความสุขพอยิ้มให้โลกแล้วพอเจอลูกก็ยิ้มให้ลูกตื่นแล้วล่ะลูกนะหิวหรือยังอะไรเงี้ยถามดีๆไม่ใช่ตื่นมาเปิดมันต้องเปิดปากด้วยรอยยิ้มไม่ใช่เปิดปากด้วยการด่าลูกบางคนเปิดปากที่บ้านเนี่ยด่าลูกแช่งลูก
1: ต้องเริ่มต้นชีวิตด้วยสุภาษิต
0: ครับ
1: ไม่ใช่เริ่มต้นชีวิตด้วยทุพภาษิต
0: ครับคนโบราณเนี่ยเขาเริ่มต้นชีวิตด้วยสุภาษิตจริงๆท่านคุณ
1: ตื่นขึ้นมาก็
0: ตื่นขึ้นมา
1: หวานขานเพราะ
0: บ้วนปากแล้วสวดมนต์คือบางคนเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเขาเอามนต์ล้างปากนะผมบอกว่าตื่นมาแต่ละวันเอารอยยิ้มล้างใบหน้าเอามัทรสวาจาล้างปากเอาหยาดเหงื่อแห่งความลำบากล้างความจนเอากิเลสของคนหลายๆคนมาชำระกิเลสเราตื่นเอารอยยิ้มล้างใบหน้าเอามัทรสวาจาล้างปากสวดมนต์ซะและอย่าไปสาปแช่งลูกหลานนะท่านคุณ
1: โอ้เสียงสาปแช่งของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นเสียงอัปมงคล
0: เป็นประกาศสิทธิ์ของพระพรหมบ้านที่เขาจะรวยๆกันเนี่ยท่านผู้ชมจำว่าเขาตื่นมาเขาให้เขาขอพรให้ลูกหลานให้ลูกเมียให้ลูกผัวแล้วพอลูกนะหลานลูกเมียลูกผัวจะไปไหนมาไหนเขาจะประสาทพรให
1: ้
0: เดินทางด้วยสุขภาพนะไปเรียนหนังสือขอให้มีปัญญาดีร่ำรวยนะลูกนะ
1: โอ้ถ้าไปทำมาหากิน
0: ก็ขอให้ประสบความเจริญรุ่งประสบความสำเร็จได้เงินได้ทอง
1: ที่เขาบอกว่ามาให้มีชัยไปให้มีโชค
0: ครับ
1: โชคดีมีชัยทั้งขาไปขากลับ
0: โชคดีมีทรัพย
1: ์ทั้งขากลับขาไป
0: นี
1: ่โชคดีมีชัยไม่มีภัยไม่มีโรคโชคดีมีโชคไม่มีโรคไม่มีภัย
0: ครับเขาให้พรกันญาติโยมที่เจริญเจริญเนี่ยรู้พ่อแม่เขาไม่เคยแช่งเขานะ
1: ครับ
0: ปู่ย่าตายายไม่เคยแช่งไอ้คนจนเนี่ยตื่นมาเนี่ยนะเริ่มแล้วอยากให้ลูกฉลาดแต่ด่าลูกไอ้โง่
1: โ
0: ง่
1: เดี๋ยวไอ้เวลาด่าไอ้โง่นี่หันหน้าไปทางอื่นได้ไหมทำไมถึงจ้องเพ่งมาทางผมเหลือเกินนี่
0: เทศกับท่าน
1: ทำไม
0: บางคนบอกด่าลูกไอ้โง
1: ่
0: แต่อยากจะให้ลูกฉลาดแล้วเด็กมันจะฉลาดคนโดนด่าว่าโง่มันจะฉลาดไหมท่านคุณ
1: มันโดนคำสาปจะตั้งแต่แรก
0: ไปไหนมันก็โง่หมดไอ้แหน่ทำไมขี้เกียจไอ้เนี่ยไอ้ขี้เกียจมันจะขยันไหมนะ
1: บางทีไม่ใช่ไอ้โง่ไอ้ขี้เกียจอย่างเดียวนะ
0: อะไรอ่ะ
1: ไอ้ควายไอ้ควาย
0: ไม่ใช่เท่านั้นนะไอ
1: ้ทำไมเสียงมันหายไปไหนแล้วน่ะ
0: ลองสิลอง
1: เลื่อมไม้เข้าดี
0: ลองไอ้ควายใหม่สิเราไม่ใช่เอา
1: โอ้
0: มันจะตีกิน
1: นี่มันเลยไปแล้วนะ
0: มันจะตีกินตะกี้บอก
1: ไปเลยไปแล้วเลยไปแล้ว
0: เล่นถ้าเต็มที่อีควาย
1: เลยไปแล้วเลยตรุษจีนแล้ว
0: เลยทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: ตรุษจีนนี่ยกย่องเรียกอาเฮีย
0: อาเฮีย
1: เลยแล้วนี่สงกรานต์แล้ว
0: เพราะนั้นตื่นมาแล้วท่านคุณนะยิ้มให้ลูก
1: ครับ
0: ยิ้มให้ตัวเรานี่มีอายุขนาดนี้ฐานะขนาดนี้ยิ้มมันไว้เถอะครับว่าพ่อแม่เลี้ยงเรามาเราเลี้ยงตัวเองมาเนี่ยยิ้มให้ตัววันนี้จะทำอะไรบ้างสามกรรม
1: 1.
0: กรรมกิจ
1: 2.
0: กรรมบท
1: 3.
0: กรรมฐาน
1: อ๋อ
0: กรรมกิจมีหน้าที่การงานอะไรพอทำได้ทำ
1: โอ้ไม่ละเลยต่อหน้าที่
0: ครับกรรมบทเดินทางของการบุญกุศลนับตั้งแต่รักษาศีลทำบุญทุนทานไปกรรมฐานก็สวดมนต์ไหว้พระไปอย่างนี้ก็มีความสุข
1: โอ้ชีวิตจะงดงามต้องปฏิบัติสามกรรมให้ได้ครับ
0: มีกรรมกิจไม่ทำหรือละไปมันก็เป็นอะไรครับอากูลใช่ไหม
1: เขาเรียกว่ามีหน้าที่ไม่รู้หน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที
0: ่ครับ
1: ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่จะเสียศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรมแต่ถ้ามีหน้าที่รู้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่จะมีศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรม
0: หน้าที่เนี่ยงานเนี่ยมันมีสองงานท่านทุกคน
1: อ๋อมีสองงานอีก
0: ครับ
1: เอางานอะไรบ้าง
0: งานอาชีพกับงานอาสาง
1: านอาชีพกับงานอาสา
0: ครับทำให้มันดีงานอาชีพหมายความว่าเรามีอาชีพอะไรเราก็ทำของเราไปอย่าไปบ่นสองงานอาสาผมเห็นคนบางคนเนี่ยท่านตะกี้เนี่ยเพื่ออปปรใช่ไหมท่านนายกมันมาเนี่ยมันไม่ได้ตังนะมันไม่ได้ตังแต่ทำไมมันมาตั้งแต่เช้ามันกวาดนู่นกวาดนี่แล้วหน้าตามันยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้เงินนะ
1: เขามีจิต
0: อาสาเขาเรียกจิตสาธารณะ
1: ครับ
0: ไฟไหม้ที่ไหนไอ้พวกนี้ก็ทิ้งลูกทิ้งแม่ทิ้งเมียไปกลางค่ำกลางคืนเอางูขึ้นบ้านมันไปไหม
1: ไป
0: มันไปหมดท่านเจ้าคุณโจรขโมยบ้านเสาโทรทัศน์ล้มเพื่อคนมีใจอาสาเดี๋ยวงานศพวัดนู้นแหละไปยืนโบกอยู่นั่นแหละท่านเจ้าคุณใครเคยให้เครื่องดื่มบำรุงกำลังมันสักขวดไหมไม่มีนะ
1: มี
0: ฮะ
1: มี
0: ใครอ่ะ
1: ที่บางเลนนี่แหละ
0: เหรอ
1: ที่เทศบาลตำบลบางเลนนี่แหละ
0: เขามาโบกรถเนี่ยไอ้หนูเฮ้ยเพื่อแกเอาไปสัก400ไว้ให้หลายคนไปซื้อเครื่องดื่มบำรุงกำลังมามันจะชื่นใจ
1: นี่เขาเรียกว่าให้กำลังใจ
0: ครับ
1: กำลังใจเป็นสิ่งที่ไร้ตัวตนแต่มีอิทธิพลต่อผู้ให้และผู้รับ
0: ครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดมาเนี่ยกรรมกิจกับกรรมบทก็ทำบุญทำกุศลไป กรรมฐานสวดมนต์ไหว้พระไป
1: โอ้จิตใจจะได้สงบไม่ฟุ้งซ่าน
0: ครับนี่เขาเลยยิ้มให้ตัวยิ้มให้เมีย

0: ยิ้มให้เมียคือถ้าเมียเจอหน้าเมียเนี่ยต้องยิ้มให้เมีย
1: ครับ
0: ถ้าเมียตื่นก่อนยมผู้ชายตื่นทีหลังก็เดินมาหาเมียอ้าวเป็นไงบ้างตื่นก่อนแล้ววันนี้เหนื่อยสินะมีอะไรกินบ้างล่ะแล้วก็ดึงเอามือล็อกคอมาจูบสักฟอดหนึ่ง
1: โอ้แนะนำดี
0: อ้าว
1: เดี๋ยวที่ว่านี่เมียตัวหรือเมียชาวบ้าน
0: ก็แนะนำคนไทยฝรั่งเขาจูบเมียตอนเช้า
1: โอ
0: ้ไอคนไทยมันตบเมียตอนเช้า
1: แ
0: หมอ้าวจริงๆท่านเจ้าคุณแล้วเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยทักเมียดีๆเป็นไงเหนื่อยไหมต้องพูดแล้วไม่เหนื่อยแล้วอย่ามายุ่ง โอ้โหทนเหนื่อยหน่อยนะเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง จูบหน้าผากซักฟอดหนึ่งจูบเช้าๆดีครับ
1: ทำไม
0: หน้ามันเค็มดี
1: แม่รู้สึกจะเชี่ยวชาญไปหมดนะเนี่ย
0: จริงๆ
1: พูดยังก็เคยเนี่ย
0: ไม่ใช่เคยเห็น
1: เคยเห็น
0: ไอ้คนผู้ชายไทยนี่แปลกเนี่ยผู้ชายไทยที่นั่งนานเนี่ยแปลกท่านทุกคนเมียตัวเองไม่ค่อยยิ้มให้หรอก
1: ชอบยิ้มให้เมียชาวบ้านเนี่ย
0: เมียชาวบ้านเดินผ่านมาไปไหนแต่งตัวสวยนะแกนะพอหันมาดูเมียตัวเองแล้วแกมายืนทำไมเนี่ยไปไอ้พศนี่น่าเกลียดนะผู้ชายไทยอ่ะผู้หญิงก็บางการตื่นเช้ามาก็ยิ้มให้ผัวใช่ไหมพอยิ้มแล้วมันชื่นหัวใจ
1: นี่เขาเรียกว่ายิ้มให้คนรัก
0: ครับเพราะฉะนั้นเกิดมาเนี่ยที่ท่านประธานในพิธีเขาบอกพูดถึงยิ้มรับคุยกันมีความสุขสำคัญที่สำคัญที่สุดคือว่าที่ผมทิ้งประเด็นเอาไว้ว่าเมื่อเป็นผู้สูงอายุแล้วเขากำหนดอายุเท่าไหร่แล้วผู้สูงอายุเนี่ย
1: 60ขึ้นไป
0: 60ขึ้นไป
1: ครับ
0: นะท่านเจ้าคุณอายุเท่าไหร
1: ่ใกล้แล้ว
0: ฮะ
1: แต่ท่านเจ้าคุณน่ะจะมีเงินเดือนแล้ว
0: อะไร
1: จะมีเงินเดือนแล้ว
0: ทำไมอ่ะ
1: อ้าวอายุเข้า60
0: ว่าเลยเฉยป่ะ
1: ไม่ยอมรับซะอีกแล้ว
0: ผมไม่แก่ขนาดนั้นหรอก
1: ทำไมอ่ะ
0: ผมแก่เพราะเมื่อวานวันเดียว
1: อ๋อแกก็เมื่อวานวันเดียวว
0: ันเดียว
1: แค่นั้น
0: เท่านั้นเองใครเขาถามอายุนะท่านยายอายุเท่าไหร่นะอย่าไปตอบเขานะแกเขาเมื่อวานวันหนึ่งว่ะ
1: ท่านเจ้าคุณ
0: ครับ
1: สมัยก่อนเคยถามว่าอายุเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ท่านเจ้าคุณบอกว่าตอนนี้ใกล้หลักสี่ต่อมาเคยถามอีกบอกว่าเลยหลักสี่ต่อมาถามอีกตอนนี้เลยดอนเมืองแล้วเมื่อไม่กี่วันมีโยมถามเห็นบอกว่าอาตมาเนี่ยถึงอยุธยาแล้ว
0: เหร
1: อนี่แสดงว่าเข้าเลข6
0: เลข6
1: จะมีเงินเดือนแล้ว
0: แต่6กระดกเป็น9ได้
1: ล่างหรือบนเนี่ย
0: คิดเอาเองคิดเอาเองเพราะเลข6กระดกเป็น9ได
1: ้มันกลับกันได้
0: กลับกันท่านเจ้าคุณครับ
1: ครับ
0: ที่ได้กล่าวไว้ว่า1วัดวาอาราม
1: ครับ
0: 2
1: วัฒนธรรม
0: 3วัตรปฏิบัติ
1: ครับ
0: ที่ผมจะเรียนถามท่านเจ้าคุณก็คือว่าเมื่อเป็นผู้สูงอายุเนี่ยควรจะมีวัตรปฏิบัติอย่างไรนะถึงจะมีความสุข
2: ท่านผู้ชมคะความสุขนั้นคือพอใจกับวิถีชีวิตของตัวเองและวางฝันของตัวเองไว้ตามกำลังที่ตนทำได้นะคะส่วนการได้รับวัตถุและความสำเร็จในหน้าที่การงานทำให้พึงพอใจและยกฐานะยกระดับได้เป็นการเสริมความสุขเพียงภายนอกและมันไม่ได้อยู่มั่งคงถาวรตลอดไปค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสดิษฐ์สวภาฤกษ์สนานและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ายคนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับ

0: ว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชคทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการ เริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
6: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำ

ั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: เรียนแล้วไม่ชอบอาชีพที่ทำก็ยังไม่ถูกใจจะเปลี่ยนตอนนี้จะสายไปหรือเปล่านะคะคำถามเหล่านี้เป็นกรอบความคิดข้อจำกัดกับดักที่ทำให้เราไปต่อข้างหน้าไม่ได้ค่ะนี้เราจะมารู้จักกับทักษะต่อยอดหรือ transferable skill ทักษะที่จะทำให้เราไปต่อได้เอาประสบการณ์ในอดีตมาต่อยอดสร้างทางเลือกใหม่ทางอาชีพในอนาคตกันค่ะเราได้ยินมาตลอดบทเรียนนี้เลยนะคะว่าชีวิตออกแบบได้ทดลองได้เปลี่ยนได้นะคะพี่ๆอยากให้น้องๆได้เห็นประสบการณ์ของการเอาทักษะในอดีตมาต่อยอดอาชีพในอนาคตโดยไม่เสียดายประสบการณ์แล้วก็เวลาที่เคยใช้ไปกับการสร้างแล้วก็เรียนรู้อาชีพนั้นๆค่ะในบทเรียนนี้นะคะเราจะพบกับพี่ยีราฟสรวิทย์ไพบูลย์รัตนากรเป็นอดีตโปรแกรมเมอร์หนุ่มนะคะที่ผันตัวมาทำงานด้านการศึกษาเป็นคุณครูที่ Teach for Thailand แล้วก็เปิดกิจการเพื่อสังคมเป็นมูลนิธิชื่อว่า Saturday School หรือโรงเรียนวันเสาร์ค่ะบทเรียนนี้นะคะขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับพี่รับสรวิทย์ไพบูลย์รัตนากรนะคะพี่รับเป็น CEO แล้วก็ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์หรือว่า Saturday School ค่ะพี่รับมีจุดเริ่มต้นเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็สนใจทางด้านการศึกษานะคะผันตัวมาเป็นคุณครูแล้วก็เปิดมูลนิธิเป็นของตัวเองเบื้องต้นอยากจะทักทายพี่ยีราฟนะคะแล้วก็อยากให้พี่ยีราฟช่วยแนะนำให้พวกเรารู้จักเพิ่มเติมนิดนึงว่า Saturday School ทำอะไรบ้างค่ะ
1: ครับก็ก่อนอื่นต้องสวัสดีพี่เมย์ก่อนนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆนะครับก็ผมยีราฟนะครับก็แต่ก่อนเนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์เรียนจบวิศวะคอมพิวเตอร์นะครับที่จุฬาแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ประมาณปีนิดๆแล้วก็ได้ไปเป็นคุณครูในโรงเรียนขยายโอกาสของกทม.นะครับในมูลนิธิ Teach for Thailand แล้วก็เริ่มมูลนิธิของตัวเองเนี่ยชื่อว่าโรงเรียนวันเสาร์หรือว่า Saturday School หลังจากนั้นเราเนี่ยมีเป้าหมายปลายทางคืออยากจะเห็นเด็กไทยทุกคนเนี่ยไปถึงศักยภาพสูงสุดแล้วก็กลับมาเปลี่ยนแปลงชุมชนสังคมรอบข้างของเขานะครับโดยที่สิ่งที่เราทำหลักๆเนี่ยก็คือเราอยากจะเปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปในสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทำอาชีพอะไรอยู่ก็ตามหรือว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยได้มามีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ไขปัญหาการศึกษาด้วยกัน
0: แต่ว่าจุดเริ่มต้นของเราดูเป็นเหมือนอีกร่างนึงซึ่งก็คือตอนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนาะทำไมถึงอยากเรียนโปรแกรมเมอร์ทำไมถึงเรียนวิศวะคอมแล้วไปมาทำไมถึงมาทำมูลนิธิช่วยเล่าเส้นทางเซอร์นี่ตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะ
1: ครับโอ้จริงๆแล้วยาวนิดนึง
0: ยาวนิดนึง
1: แต่ว่าถ้าเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือตอนม.ปลายเนี่ยผมก็ชอบที่จะเขียนโปรแกรมตั้งแต่ม.ปลายแล้วพอเข้ามหาลัยเราก็ไม่ต้องนังเลเลยว่าจะเข้าอะไรก็เข้าวิศวะคอมพิวเตอร
0: ์
1: ฮะแล้วก็จบมาก็แน่นอนก็เป็นโปรแกรมเมอร์แต่ปรากฏว่าตอนที่เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ได้ประมาณปีนึงจริงๆเราก็ระหว่างทางที่เราเป็นเนี่ยเราก็ตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันมีอีกหลายสิบปีเลยเราจะเลือกเส้นทางไหนเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนตอนนี้เฮ้ยมันก็อาจจะดีนะในการที่จะแบบใช้คำว่าเป็นการลงทุนกับทักษะกับความสามารถที่เรา

0: ใช้ในอนาคตจริง
1: ๆเหมือนพี่รับเริ่มเปิดออปชันให้กับตัวเองว่าเอ้ยจริงเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ก็ได้แหละแล้วก็คงทำไปได้เรื่อยๆแต่เหมือนเริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะจริงๆเราเป็นอะไรได้อีกไหมเนาะเราตั้งคำถามแล้วเราคิดอะไรต่อในหัวเรา
0: ครับคือการที่เราคิดอะไรในหัวเนี่ยคือเราต้องเอาทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ออกไปหมดก่อนเราคิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้ก่อนว่าเราอยากจะเป็นอะไรก็ได้ในโลกใบนี
1: ้แล้วตอนนั้นเราเอาข้อจำกัดอะไรออกไปบ้าง
0: ก็จริงๆคือทุกอย่างเลยนะเราวางไว้ก่อนแล้วเราตั้งเป้าว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราอยากจะเป็นอะไรกันแน่เราก็กลับไปทบทวนสิ่งที่เราประสบพบเจอมาในชีวิตของเราว่าเรารู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาที่เราอยากจะแก้ไขหรือว่าสิ่งที่เราเติบโตมาเนี่ยมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าอินกับมันเป็นพิเศษจริงๆตอนที่ผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยหรือว่าตอนที่เรียนอยู่มัธยมเนี่ยก็มีเราเห็นประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาอยู่เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือหลายๆอย่างความเหลื่อมล้ำเราก็เห็นว่าเฮ้ยปัญหาเหล่านี้เนี่ยเรารู้สึกว่าอยู่ในสังคมไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร
1: ่
0: เราใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากจะใช้ไม่ค่อยได้เราก็เลยกลับมาคิดอยู่ในใจว่าจริงๆแล้วเราอยากจะแก้ไขปัญหาสังคมหรือเปล่า
1: เป็นคำถามก่อนเนาะซึ่งถึงเวลานี้นะคะอยากจะลองชวนทุกคนมาลองย้อนเวลาไป อยู่กับพี่รับตอนวัยเยาว์กว่านี้นิดนึงแล้วก็ลองคิดว่าเฮ้ยตอนนั้นถ้ามันมีโจทย์ในใจอยู่ประมาณนึงว่าแบบเอ๊ะหรือเราจะทำอะไรเพื่อสังคมได้ไหมทางเลือกมันเป็นอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปที่กระดานแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัด mind mapping กันดูนิดนึงว่าการที่จะทำงานเพื่อสังคมเนี่ยจริงๆก็อาจจะดูเป็นโจทย์กว้างๆเนาะแต่จริงมันมีทางเลือกเยอะแยะมากมายเลยที่เป็นไปได้พี่รับเคยระดมสมองอะไรให้กับตัวเองบ้างนะคะในช่วงนี้นะคะพี่รับกับพี่เมย์ก็อยากจะชวนน้องๆมาลองทำแบบฝึกหัด Mind Mapping กับโจทย์ของพี่รับกันสักนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่พี่รับเล่าให้เราฟังว่าแบบงานที่เราอาจจะอยากสนใจทำน่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่มีผลต่อสังคมในวงกว้างได้เปลี่ยนแปลงสังคมได้เนาะเราก็เลยลองเขียนเอาไว้ตรงกลางนิดนึงว่างานเพื่อสังคมเนาะพี่ในมุมของพี่รับงานเพื่อสังคมมันแปลงไปทางไหนได้บ้างนะตอนนั้นที่เราเริ่มคิดในใจ
0: ครับจริงๆแล้วมีหลายด้านมากเลยนะครับด้านแรกที่ผมคิดถึงเลยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของสาธารณสุขนะครับ
1: งานเพื่อสุขภาพงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมอาจจะเป็นวงที่หนึ่ง
0: แล้วก็มีเรื่องของความเหลื่อมล้ำ
1: ความเหลื่อมล้ำเช่นคนในสังคมที่อาจจะเข้าถึงทรัพยากรต่างๆแตกต่างกันอะไรอย่างนี้เนาะถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: อาจจะเป็นเรื่องของความยากจนอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกมุม
0: ผมก็คิดว่าจริงๆแล้วรากฐานสำคัญในการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการศึกษา
1: ทีนี้อย่างที่เราบอกว่าเวลาเราทำ mind map เราก็จะฟุ้งๆไปก่อนแหละว่ามันเป็นอะไรได้บ้างยังไม่ต้องตัดสินว่ามันจะได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมพี่รับอยากเริ่มวงไหนก่อนดี
0: อันแรกเลยเรื่องของการทำกิจการเพื่อสังคมหรือว่าเป็นสตาร์ทอัพด้านการศึกษานะครับ
1: อาจจะเป็นมุมที่แบบว่าเราแบบว่าทำอะไรที่เป็นของตัวเองเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือกิจการบางอย่างที่อาจจะทำให้เราได้แก้ปัญหาการศึกษาก็จะเป็นอย่างหนึ่งเป็นเหมือนผู้ประกอบการแต่ว่าทำเพื่อสังคม
0: แล้วก็เรื่องของการศึกษาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเปิดโรงเรียน
1: เปิดโรงเรียนเลยโรงเรียนพี่ยีราฟ
0: โรงเรียนยีราฟ
1: โรงเรียนยีราฟ
0: ฮะแล้วก็ที่เป็นที่รู้จักกันนะครับการศึกษาก็สามารถเป็นครูได
1: ้ไปเป็นครูได้เลยไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นการศึกษาก็มีความเป็นไปได้จริงก็อาจจะแตกได้อีกเยอะแยะเนาะอันนี้เป็นแบบคร่าวๆที่อาจจะเป็นไปได้นะคะ
0: ถ้าเป็นเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยเราสามารถที่จะไปช่วยโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันช่วยเรื่องโรงพยาบาลเนี่ยตอนนั้นผมก็อินเรื่องของการช่วยเรื่องของการขาดแคลนเลือดแล้วก็เราสามารถที่จะไปช่วยเรื่องของการออกแบบนโยบายได้เช่นเดียวกัน
1: เป็นแนวเชิงภาพรวมเนาะจะออกแบบกฎระเบียบนโยบายยังไงที่จะตอบโจทย์สาธารณสุขหรือว่าสุขภาพของประชาชนความเหลื่อมล้ำล่ะคะ
0: การความเหลื่อมล้ำเนี่ยเรามีอาจจะเป็นการไปช่วยเรื่องการเมืองก็ได้นะครับ
1: การเมืองซะเลย
0: หรือว่าอาจจะเป็นแบบคนที่ช่วยอยู่ในหลังบ้านของการเมืองก็ได้แล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของจิตอาสา ไปลงชุมชน
1: อาจจะแบบว่าคอมมูนิตี้ชุมชนชนบทเข้าไปคุยกับชาวบ้านเข้าไปแก้ปัญหาเป็นจิตอาสาทั้งหมดนี้ก็เป็นความเป็นไปได้เนาะพี่ยีราฟเนาะคือสุดท้ายก็ยังไม่รู้หรอกว่าเราจะเลือกอะไรแต่ว่าการทำแบบฝึกหัดแบบนี้ค่ะบางทีมันก็ทำให้เราไม่ได้รู้สึกว่าเรามีทางเลือก

างเลือกเดียวและจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องทำ mind map คนเดียวเนาะเราชวนเพื่อนมาทำได้ชวนคนมาร่วมระดมสมองได้อาจจะเห็นมุมมองมากขึ้นทำให้เห็นมากขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่ทำให้เรารู้สึกไม่ติดกับแล้วก็เห็นช่องทางในการเรียนแล้วก็การออกแบบอาชีพมากขึ้นค่ะ

0: mind map ของพี่รัมนะคะเราก็จะเห็นว่าโอ้ทางเลือกเยอะมากมีทุกอย่างเลยตั้งแต่ไปทำกิจการเพื่อสังคมทำสตาร์ทอัพเพื่อสังคมก็ได้เชิญคนมาบริจาคเลือดเป็นครูก็มีเนาะเราตกตะกอนยังไง
1: คือเราอาจจะดูแต่ละอันเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันพอสมควรคือตอนที่ผมกำลังเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่เนี่ยก็จะมีบางช่วงเวลาที่เราได้ไปเข้าอีเวนต์เข้างานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการรู้จักสตาร์ทอัพการรู้จักโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์จริงๆแล้ว2 อย่างนี้เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันคือมันเป็นการสร้างองค์กรสร้างธุรกิจสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมานะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากเป็นเจ้าขององค์กรแล้วเราก็อยากจะแก้ไขปัญหาให้กับคนจำนวนมากอันนี้คืออันแรกที่ได้จากการที่เรารู้จัก2 อย่างนี้พอเราเริ่มรู้จักตัวเองในมุมนี้แล้วปุ๊บเราลองดูว่ามันปัญหาอะไรที่เราอยากจะแก้ไขอันดับแรกเลยก่อนที่จะมาทำเรื่องการศึกษาเนี่ยผมก็ไปลองทำเรื่องของแอปชวนคนมาบริจาคเลือดอันนี้ก็ลองทำไปสักพักนึงปรากฏว่าเฮ้ยปัญหาเรื่องนี้เราอาจจะยังไม่ได้อินกับมันมากพอเรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้แบบแก้ไขเพนพอยต์ของเราขนาดนั้นถึงแม้ว่าเราก็อาจจะเป็นคนที่บริจาคเลือดเป็นประจำอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเส้นทางการเข้าไปทำเรื่องนี้มันมีกลุ่มที่เราจะต้องไปดีลด้วยที่เราอาจจะแบบทำอะไรได้ยากเราก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาที่มันแบบซีเวียร์ขนาดนั้นคนก็ไปบริจาคเลือดกันอยู่ประมาณนึง
0: คือโจทย์เพื่อสังคมก็มีหลากหลายพอเอาตัวเองลงไปคลุกคลีกับโจทย์มันก็อาจจะเริ่มโจทย์ที่เราสนใจแล้วก็โจทย์ที่เราอาจจะอินมากกว่าอันอื่นเนาะสิ่งที่เจอว่าอินมากคืออะไรคะ
1: ครับคือเราก็มาดูภาพใหญ่อีกรอบหนึ่งว่าจริงๆแล้วปัญหาต่างๆเนี่ยมันน่าจะมีรากฐานมาจากปัญหาเรื่องการศึกษาเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราแก้ที่ตัวรากของปัญหาหรือว่า root cause เนี่ยมันน่าจะทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยช่วยคลี่คลายไปด้วยเราก็เลยเลือกที่จะไปสนใจปัญหาเรื่องการศึกษาเราจะทำยังไงเพื่อที่จะรู้ได้ชัดเจนว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนบ้าง อันนี้คือเป็นกระบวนการที่เราเริ่มที่จะเข้าไปเข้าใจปัญหามากขึ้นเพราะว่าตอนที่เราทบทวนตัวเองเหมือนกันว่าเราเรียนจบมาในช่วงเวลามัธยมมหาวิทยาลัยหรือว่าประถมอะไรเงี้ยเราก็ผ่านการศึกษาที่ไม่ได้แย่มากมาแต่ว่าปัญหาการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยเราต้องไปมองถึงคนส่วนใหญ่เขาได้รับการศึกษาเป็นยังไงอยู่เพราะนั้นสิ่งที่เราตัดสินใจว่าจะไปลงมือทำเนี่ยก็คือเราไปเป็นครูในโรงเรียนที่เป็นไทป์ของโรงเรียนที่ประสบปัญหาอยู
0: ่ค่ะ
1: ก็เลยเป็นเส้นทางว่าเราเลือกที่จะไปเป็นครูก่อน
0: โปรแกรมเมอร์มาเป็นคุณครูมาเป็นเจ้าของมูลนิธิมันคงมีเยอะแยะมากมายที่ต้องเรียนรู้ระหว่างทางเนาะมันมีอะไรที่เราเอาทักษะในอดีตมาใช้บ้างไหมคะแบบสิ่งที่เคยเรียนรู้แล้วก็มั่นใจมากว่ามันจะต้องมีบางอย่างที่แบบเราไม่ถนัดแล้วก็จะต้องมาเรียนรู้ระหว่างทางเราปิดแก็บช่องว่างทักษะเหล่านี้ได้ยังไงบ้างเลยอะค่ะ
1: ครับของผมเองเนี่ยเรียกได้ว่าแทบไม่ได้ใช้เลยสกิลที่ผ่านมาตอนเป็นโปรแกรมเมอร์ซึ่งมันแบบเป็นแทบจะคนละด้านเลยครับแต่ว่าจริงๆแล้วในสกิลย่อยๆทักษะย่อยๆเราสามารถที่จะส่งต่อมาได้เหมือนกันอย่างตอนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นจุดแข็งของเราเลยคือเป็นทักษะของการแก้ปัญหา problem solving skill หรือว่าความคิดสร้างสรรค์ creativity การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เนี่ยมันอาจจะต้องใช้2 อย่างนี้ค่อนข้างเยอะตอนที่เราเป็นครูเนี่ยเราก็จะมองว่าเด็กๆในชั้นเรียนเนี่ยเขามีความสามารถเป็นยังไงทักษะการวิเคราะห์ของเราเริ่มมาแล้วพอวิเคราะห์เสร็จปุ๊บการแก้ปัญหาเด็กคนติดตรงไหนเราก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างแล้วก็ใช้ creativity คือในห้องเรียนของเราเนี่ยเราก็จะพยายามหาการเรียนการสอนใหม่ๆแล้วก็ไม่ได้ติดกรอบว่าเราจะสอนแค่ในห้องเรียนอย่างเดียวเราพาเด็กออกไปนอกห้องเรียนด้วยพาคนข้างนอกเข้ามาอยู่ในโรงเรียนด้วยมาแลกเปลี่ยนกับเด็กเพราะฉะนั้นทักษะเหล่านี้เนี่ยเป็นทักษะที่เราส่งต่อมาจากตอนเป็นโปรแกรมเมอร์เพราะฉะนั้นคือการแก้ปัญหาทางโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันไม่ได้แบบมีเส้นทางเดียวเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาได้แต่ว่ามันสามารถที่จะทำนู่นทำนี่อ้อมมารอบนึงแล้วค่อยแก้ปัญหาก็ได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องแบบหนึ่งได้สองทำเสมอไป
0: คือเรียนโปรแกรมมิ่งมาเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์เท่านั้นเหมือนที่เราคิดในตอนแรกเนาะใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าจริงๆทักษะแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาทักษะการต่อยอดหรือว่าเราเรียกว่า transferable skill เนาะกลายเป็นเหมือนทักษะที่ทำให้เราเอามาปรับใช้แล้วก็กลายเป็นคุณครูที่อาจจะมีวิธีการสอนแตกต่างจากคนอื่นมีวิธีการวิเคราะห์นักเรียนที่หลากหลายแล้วก็ทำให้เราออกแบบวิธีการเรียนรู้ได้น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากขึ้น
1: ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือจากโปรแกรมเมอร์เป็นคุณครูเนี่ยมันจะมีทักษะหลายอย่างเลยที่เราเนี่ย ส่งต่อมาไม่ได
0: ้แบบต้องเรียนรู้ใหม่เลย
1: ใช่คืออันดับแรกเลยโปรแกรมเมอร์เนี่ยคุยกับคนไม่รู้เรื่องแบบอยู่คนเดียวแต่ว่าเจอนักเรียนเนี่ยโอ้โห30กว่าคนเน
0: ี่
1: ยท้าทายมากท้าทายมาก
0: ทำไงเอาสกิลนี้มาจากไหนไปคว้ามาจากไหน
1: ทีนี้เนี่ยพูดถึงไปคว้ามาจากไหนเนี่ยต้องบอกว่าตอนที่ผมอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็อาจจะได้เป็นประธานรุ่นก็มีโอกาสได้พูดกับเพื่อนๆอยู่บ้าง
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นสกิลที่อาจจะต่อยอดมาบ้างแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ได้มีทักษะที่คล่องขนาดนั้นจริงๆแล้วถ้าพูดถึงลักษณะนิสัยส่วนตัวของผมเนี่ยก็คือจะเป็นค่อนข้างอินโทรเวิร์ตก็คือแบบอยู่คนเดียวเนี่ยสบายใจกว่าแต่พอไปอยู่กับเด็กๆหลายๆคนเนี่ย
0: เด็กมาจ้อแจ้จ้อแจ้คุย
1: ปวดหัวมากครับแล้วบอกตามตรงปวดหัวมากแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นจุดที่เราสามารถพัฒนาต่อได้แล้วก็เรียนรู้ได้เรารู้สึกว่าคอมฟอร์ตโซนของเราเนี่ยมันจะขยายใหญ่ขึ้นมากเลยหลังจากที่เป็นครูปรากฏว่าพอเราทำไปเรื่อยจริงๆมันก็คือเราเป็นครู2ปีเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันก็พัฒนาสกิลของเราอย่างน้อยคือเรากล้าพูดมากขึ้นกับคนจำนวนมาก
0: พี่รับไม่ได้มองว่ามันเป็นข้อจำกัดเนาะแต่มองว่ามันเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาแล้วก็เรียนรู้คือเสียงที่เราพูดกับตัวเองคือแบบอุ๊ยตายละฉันทำไม่ได้ฉันไม่เคยเรียนสิ่งนี้มาก่อนแต่เสียงที่พี่รับพูดกับตัวเองมันอาจจะเป็นว่าแบบเฮ้ยเราไม่รู้แล้วเราจะทำยังไงดีนะเราถึงจะรู้และทำสิ่งนี้ได้นะคะ
1: เราอาจจะต้องมีจังหวะฮึบนิดนึงที่เรารู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดนะแต่ว่าเราอาจจะใช้ความกล้าในใจของเราเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเราจะลุยกับมันเราจะมี mindset ที่ว่าเฮ้ยการลองดูเนี่ยมันไม่เสียหายเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะพูดกับเด็กไม่รู้เรื่องเลยเราก็สามารถที่จะลุยใหม่ได้วันใหม่เราก็กลับมาได้เหมือนกัน
0: คือถ้าไม่ลองเนี่ยไม่ได้แน่ๆแต
1: ่
0: ถ้าลองเนี่ยยังมีลุ้นเนาะใช่ไหม
1: อย่างน้อยสมมติว่าการพูดเก่งมากเนี่ยคือ10คะแนนสมมติว่าตอนแรกเราอยู่ที่ประมาณ 2-3 คะแนนการที่ไปพูดครั้งหนึ่งแล้วแบบเด็กไม่ฟังเลยเราอาจจะขึ้นมาเป็น 3.5 คะแนนแต่ถ้าเราไม่พูดเลยเราก็อยู่ที่เดิม
0: ค่อยไต่ก็ได้
1: ใช่มันยังเป็นที่จะต้องคาดหวังว่าครั้งแรกเราจะไป7อย่างเงี้ย
0: เรานอกจากทักษะการพูดมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมที่เรารู้สึกว่ามันต้องมาต่อยอดโดยเฉพาะในการบริหารมูลนิธิอันนี้ไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวแล้วนะเป็นผู้บริหารด้วย
1: เราก็จะมีกิจกรรมที่เราจะต้องทำงานร่วมกับคนอื่นการทำงานร่วมกับคนอื่นเนี่ยเป็นหนึ่งอันที่เราอาจจะยังไม่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่แต่พอเราเป็นผู้บริหารมูลนิธิเนี่ยเราต้องดูแลคนเราต้องดูแลคนเราต้องทำงานกับอาสาสมัครจำนวนมากอันนี้จะเป็นทักษะเรื่องของcollaboration skill หรือว่าจะเป็นทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอ
0: ัน
1: นี้จะเป็นสิ่งที่เราเริ่มที่จะพัฒนามามากขึ้นเพราะเรื่องของการตั้งมูลนิธิเนี่ยหาคนให้คำปรึกษายากมากจริงๆตอนช่วงแรกเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เราล้มลุกคลุกคลานกับมันแล้วก็เรียนรู้จากหน้างานซะมากกว่าเรียนรู้จากคนที่มาทำงานด้วยกับเราซะมากกว่าไม่ได้ไปหาตำราหรือว่าหาคอร์สเรียนอะไรซึ่งจริงๆแล้วถ้ากลับไปได้เนี่ยผมจะหาคอร์สเรียนหรือว่าหาหนังสือมาอ่านมากขึ้นกว่าเดิม
0: ทีนี้พอเราบอกว่าเราต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองเพิ่มเติมเนี่ยน้องๆบางคนก็อาจจะมีคำถาม เพราะว่าบางครั้งการเรียนรู้เนี่ยมันก็ต้องมีปัจจัยมีทรัพยากรบางทีจะไปเรียนอะไรทีก็มีค่าใช้จ่ายเนาะมันกลายเป็นข้อจำกัดที่ทำให้บางคนมองว่าการพัฒนาทักษะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นตรงนี้พี่รับมองว่ายังไงบ้างคะ
1: โอ้ครับคือถ้าสมมติว่าพูดถึงเรื่องของข้อจำกัดทางด้านปัจจัยที่เราอาจจะไม่มีเงินไปจ่ายค่าเล่าเรียนต่างๆอะไรเงี้ยครับคืออันนี้จริงๆตอนทุกวันนี้เลยนะครับเรามีโซเชียลมีเดียที่มีองค์ความรู้อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมากมายเหลือเกินคือเราเสิร์ชอะไรใน Google ไปเนี่ยเราแทบจะเจอทุกอย่างเลยผมว่าอันนี้เป็นทางแรกเลยที่เราสามารถไปหาข้อมูลได้ก็ยังมีวิดีโอใน YouTube ใน TikTok หรือว่าในที่ต่างๆแล้วก็ตอนนี้เมื่อไม่นานมานี้มี Chat GPT ขึ้นมาโอ้โหเรียกได้ว่าถามอะไรไปตอบได้เหมือนอับดุลเลย คือถามยากขนาดไหนก็มีคำตอบมาให้เป็นไกด์ไลน์ผมว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยความรู้มันหาไม่ยากเลยหรือว่าอาจจะเป็นพอดแคสต์ก็ได้เราถนัดเรื่องการฟังแต่ถ้าสมมติว่าน้องๆคนไหนที่อาจจะมีข้อจำกัดมากๆจริงๆเราอาจจะมียืมโทรศัพท์มือถือจากคุณพ่อคุณแม่มาก่อนแล้วก็ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี Wi-Fi ลองไปแอบใช้ Wi-Fi ฟรี
0: มันมีทางไปได้
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่ใช่

0: เราไม่อยากจะให้ปิดกั้นตัวเองถ้าสมมติว่าเราแบบเฮ้ยยังไม่ได้ข้อมูลที่เราต้องการปรากฏว่าข้อมูลบางอย่างมันอาจจะเป็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากเราอาจจะเข้าไปหาคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น
1: ๆจริงๆการถามนี่เป็นแบบว่าวิธีการเรียนรู้ที่อาจจะง่ายที่สุดเลยเนาะแบบคนที่รู้จักคนที่ให้ข้อมูลเราได้ยีราฟพูดถึงการถามคนรอบตัวพี่เลยเริ่มมีคำถามว่าตลอดเส้นทางในการออกแบบชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีคนอื่นที่เกี่ยวข้องเนาะคนรอบตัวมีผลต่อเส้นทางชีวิตเรายังไงบ้างคะ
0: โอ้เรียกได้ว่าคนรอบตัวเนี่ยมีผลมากๆเลยนะครับคือคอนเซปต์ผมว่าอันนี้เป็นคอนเซปต์ที่เราต้องยอมรับเลยว่าการที่เราไปอยู่ในสังคมแบบไหนเนี่ยเราจะมีการปรับตัวแล้วก็ซึมซับคนรอบข้างเข้ามาอยู่ในตัวเราเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างตอนที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยก่อนอาจจะใกล้เคียงกับน้องๆมากกว่าตอนนี้ผมเลือกที่จะมาเป็น เรียนวิศวะคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยในใจของผมเนี่ยอยากจะเรียนจิตวิทยาด้วย อยากจะเรียนเรื่องของการบริหารด้วยเราเลือกที่จะเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยก็อาจจะมีประสบการณ์ที่อาจจะไม่ดีกับการที่ไปเรียน2คณะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการเรียนวิศวะเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะดีที่สุดแล้วก็ให้เรามาเรียนตรงนี้อันนี้เนี่ยเป็นอันนึงที่ตอนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็มีการตัดสินใจตามคนรอบข้างเหมือนกันทีนี้ตอนที่เรามาทำมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์เนี่ยเราต้องทำงานกับอาสาสมัครจำนวนมากเลยสิ่งที่เรานึกถึงก็คือตอนที่เราอยู่มหาวิทยาลัยหรือว่าตอนอยู่โรงเรียนเนี่ยเราก็มีการทำกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนค่อนข้างเยอะ เราก็เลยมีการรู้จักคนที่เป็นเพื่อนๆที่มาจากหลากหลายอาชีพแล้วก็ในขณะเดียวกันคือมีเพื่อนๆกลุ่มที่เราก็ใช้คำว่าเป็นกลุ่มที่อยากที่จะทำกิจกรรมเหมือนกันเพราะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่น่าจะสนใจมาช่วยกันพัฒนาการศึกษาด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการ reach out ไปคุยกับคนกลุ่มนี้เชิญชวนเขามาช่วยกันในการเริ่มต้นกิจกรรมของ Saturday School
1: ยิ่งเรารู้จักคนเยอะเราก็อาจจะยิ่งมีทางเลือกเยอะการที่เรามีเน็ตเวิร์คของคนที่เรารู้จักมันก็อาจจะช่วยทำให้เราได้พัฒนาทักษะเปิดโอกาสบางอย่างเนาะพี่รับช่วยเล่านิดได้ไหมคะว่าการรู้จักคนการเข้าไปคุยกับคนมันทำให้เราสร้างอาชีพทุกวันนี้ได้ยัง
0: ครับตอนที่เราเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่ทำเรื่องสนใจเรื่องสตาร์ทอัพสนใจเรื่องโซเชียลแอนด์ไพร์เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเฮ้ยเห็นไอเดียว่าคนนู้นอยากจะทำอันนี้คนนี้ทำไมเขาถึงเลือกที่จะทำแอปพลิเคชันนี้ทำไมคนนี้เลือกที่จะทำ องค์กรเพื่อสังคมแบบนี้อันนี้เป็นกลุ่มคนที่เราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ใช้คำว่าแลกเปลี่ยนรู้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้ความรู้กับคนในชุมชนนี้ได้เหมือนกันหรือว่าคนในชุมชนนี้มีสิ่งที่ไปเจอมาไม่เหมือนกับเราก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้
1: อยากจะชวนยีราฟลองถอยหลังมานิดนึงแล้วพูดถึงเส้นทางพูดถึงทักษะเนาะหลายครั้งเราจะได้ยินเด็กๆพูดว่าแบบเวลาเราอยู่ในโรงเรียนเนี่ยบางทีวิชาแนะแนวก็อาจจะยังไม่ได้ให้มุมมองตรงนี้เรามากน้องๆที่อยากจะเข้าใจตัวเองพัฒนาตัวเองเห็นเส้นทางชีวิตในมุมมองของเราที่เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Saturday School เนาะที่แบบเปิดโอกาสให้เด็กได้มาเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยเราคิดว่าน้องๆสามารถแนะแนวตัวเองได้ยังไงบ้างคะ
0: ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมว่าสิ่งที่พี่เมย์สอนในวันนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ให้กับลูกๆของเราหรือว่าในห้องเรียนของเราได้เช่นเดียวกันนะครับการทำ mind map การค้นหาตัวเองผ่านการวิเคราะห์ตัวเองก่อนนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างก็คือการที่สมมติว่าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นคุณครูเนี่ยเรามีลูกๆหรือมีนักเรียนที่เราดูแลอยู่นะครับอันดับแรกเลยคือเราอาจจะต้องเปิดใจก่อนเปิดใจแล้วก็ให้พื้นที่ปลอดภัยเป็นเซฟสเปซให้กับลูกๆของเราเนี่ยได้เล่าเลยว่าเขาสนใจเรื่องอะไรอยู่เขาอยากจะทำอะไรหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูเนี่ยเราจะเปลี่ยนหน้าที่เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตไปคอยซัพพอร์ตตามความสนใจของเด็กเราไม่ต้องเป็นห่วงว่าเด็กๆ เนี่ยเขาจะไปลองทำแล้วเขาจะชอบหรือเขาจะไม่ชอบจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ว่าให้เขาได้ลองแล้วเราอ่ะจะมีหน้าที่ในการตั้งคำถามว่าเฮ้ยเขาชอบอะไรในนี้เขาอยากพัฒนาอะไรต่อหรือว่าเขาไม่ชอบอะไรแล้วการเปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยเขาได้พูดความสนใจความถนัดบางทีเขาเล่าได้เป็นฉากๆเลยนะว่าเขาสนใจอะไรแต่ว่าในอีกด้านนึงก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยปล่อยให้เด็กไปทำแล้วเราสามารถช่วยผลักดันแล้วก็กดขันเด็กๆได้ด้วยเช่นเด็กๆบอกว่าอยากจะไปวิ่งมาราธอนให้ได้การที่เด็กบอกว่าอยากไปวิ่งมาราธอนให้ได้เขาต้องมีตารางซ้อมของเขาถูกไหมครับ

0: สมมติว่าวันนี้เนี่ยต้องวิ่ง5โลเราอาจจะช่วยวางแผนก็ได้หรือว่าเขามีแผนของเขาอยู่แล้วเนี่ยแต่เขาขี้เกียจไปวันนึงเรา
1: ต้องช่วยเลย
0: ว่า
1: ช่วยปลุก
0: วันนี้เนี่ยไม่ได้นะต้องไปซ้อมไม่งั้นเนี่ยไปถึงเป้าหมายไม่ได้แต่ว่าเป้าหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กเขาเป็นคนตั้งเองแล้วเราจะเป็นคนที่คอยสะกิดอย่างที่พี่เมย์บอกคอยสะกิดว่าเฮ้ยมันเริ่มออกนอกแผนแล้วนะที่เราตั้งเอาไว้เองนะให้เขาได้ลงมือทำตามที่เขาวางแผนเอาไว
1: ้
0: อันนี้จะเป็นหน้าที่ของคนที่คอยซัพพอร์ตใช
1: ่สุดท้ายเป็นเรื่องของการลองแล้วก็มุมของเด็กๆที่ฟังพี่แล้วในวันนี้ได้ยินคำว่าลองหลายทีมากถ้าเมื่อกี้มีจับคำจะได้คำว่าลองเยอะมากสุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่ได้ต้องรอให้ใครมาแนะแนวเราเสมอไปแต่ว่าเราสามารถแนะแนวตัวเองได้ด้วยการเอาตัวเองเข้าไปลองจริงๆลองทำจริงๆเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเพราะการลองทำให้เราได้ทักษะใหม่ๆที่เอาไปต่อยอดได้กลับมาที่เรื่องของ transferable skill หรือว่าทักษะต่อยอดนะคะในมุมมองของผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่คุณครูก็อาจจะเป็นการลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วเราจะเปิดพื้นที่ในการลองได้ยังไงให้เขาสามารถลองได้อย่างเต็มที่เราจะสามารถซัพพอร์ตเขาได้ยังไงบ้างให้กำลังใจยังไงบ้างไม่ได้ชี้บอกแต่ว่าคอยช่วยสนับสนุนระหว่างทางช่วยตั้งคำถามเพื่อให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าสิ่งนี้ที่อยากจะทำอาชีพนี้หรือเปล่าที่อยากจะทำแล้วก็มีหน้าที่คอยให้กำลังใจอาจจะไม่ได้เป็นคนกำหนดแผนให้แต่ช่วยวางแผนและขั้นตอนแล้วก็คอยช่วยสะกิดให้เขาลงมือเต็มที่กับขั้นตอนนั้นๆสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่ล้ามากๆเลยที่มาแลกเปลี่ยนให้กับน้องๆแล้วก็ทำให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นว่าทักษะต่อยอดสำคัญยังไงTransferable skill สามารถสร้างอาชีพแล้วก็ทางเลือกให้เราได้ยังไงบ้างค่ะTransferable skill หรือว่าทักษะต่อยอดที่พี่ยีราฟพูดถึงนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถกระโดดข้ามจากอาชีพนึงไปอีกอาชีพนึงสายการเรียนนึงไปอีกสายการเรียนนึงโดยที่เรายังเอาทักษะติดตัวไปเป็นประโยชน์ไม่เสียของได้ยกตัวอย่างเช่นความคิดสร้างสรรค์เป็นต้นเนาะการที่เราจะคิดอะไรได้หลากหลายมีมุมคิดต่อยอดแหวกแนวไม่เหมือนคนอื่นสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าอาชีพไหนก็เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะคะอันที่2ที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งตัวอย่างนึงของ transferable skill หรือทักษะต่อยอดก็คือ critical thinking เนาะการคิดเป็นเหตุเป็นผลอาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องของการคิดวิเคราะห์อาจจะลิงก์ไปถึงมุมของการแก้ปัญหาอย่างที่ทางพี่รับได้ยกตัวอย่างไปนั่นรวมไปถึง soft skill นะคะหรือว่าทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักษะการเจรจาต่อรองสื่อสารซึ่งอาจจะหมายถึงการพูดต่อหน้าสาธารณะหรือว่าแม้ว่ากระทั่งการสื่อสารกับคนในทีมจัดการทีมให้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทักษะต่อยอดเช่นเดียวกันนั่นรวมไปถึงทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยเหมือนกันนะคะการที่เราเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆสามารถใช้เทคโนโลยีได้คล่องตัวสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรเรียนอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเลยที่พี่เมย์คิดว่าสำคัญที่สุด transferable skill ที่ทำให้เราอยู่รอดเรียนรู้ได้ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็คือทักษะที่จะเปิดใจแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆถ้าเราพร้อมที่จะเรียนรู้มีทักษะของการปรับตัวเรียนรู้ว่าสิ่งบางอย่างที่เราเคยรู้ในอดีตอาจจะไม่ใช่แล้วในอนาคตสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทั้ง mindset แล้วก็ทักษะที่สำคัญในการที่จะทำให้เราเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวสร้างทางเลือกใหม่ๆในชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าน้องๆจะทำงานอะไรทำกิจกรรมอะไรหรือว่าทำงานอดิเรกอะไรนะคะพี่เมย์อยากให้น้องๆลองตั้งคำถามว่าในการทำงานเหล่านั้นการเรียนเหล่านั้นการทำงานอดิเรกเหล่านั้นเนี่ยเราได้ทักษะอะไรเพราะว่าทักษะเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวเป็นทักษะต่อยอดเป็น transferable skill ของเราไม่ว่าเปลี่ยนอาชีพอะไรก็จะอยู่ติดตัวของเราตลอดไปค่ะ

้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุน

ก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.

ในการถ่ายทอดวิถีของเรานั้นเรามีการบัญญัติศัพท์ต่างๆมาช่วยทำความเข้าใจอย่างในเรื่องของการพัฒนาและการภาวนา4ด้านของชีวิตรู้สึกจะเป็นครูแจ๊สที่บัญญัติคำว่าสองนอกสองในสองนอกหมายถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งด้านวัตถุและทั้งด้านสังคมสองในก็หมายถึงการพัฒนาจิตใจทั้งในการป้องกันและการจัดการกับสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายและการปลูกฝังและการดูแลและบำรุงสิ่งดีงามสุดท้ายก็เป็นเรื่องของปัญญาตั้งแต่เรื่องการฝึกให้รู้จักคิดใช้เหตุใช้ผลคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ในการคิดอย่างที่พุทธองค์ให้ชื่อว่าโยนิโสมนสิการนั่นเป็นความคิดที่เด็ดฉานในการเปลี่ยนกระแสความคิดจากอกุศลเป็นกุศลและความแตกฉานในการคิดพิจารณาความจริงของชีวิตโดยเฉพาะความไม่แน่ไม่นอนของสิ่งทั้งหลายทีนี้ในสองนอกนั้นการปฏิบัติต่อวัตถุเราก็แบ่งเป็นสามหัวข้อใหญ่ข้อหนึ่งคือร่างกายของเราเองนี่ก็เป็นวัตถุอย่างหนึ่งอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ที่ทราบนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเซลล์ในร่างกายนี่จะเปลี่ยนทั้งหมดทุก7ปีนั้นถ้าสังขารดูสังขารวันนี้กับสังขารของเราร่างกายของเรา7ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีเหลือเลยท่านก็มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างมีการต่อเนื่องและมีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้ในการทำความเข้าใจทำความรู้ในชีวิตเราก็ต้องมาดูในสามเรื่องนี้ความเปลี่ยนแปลงในความต่อเนื่องของความเปลี่ยนแปลงและการที่เป็นตามเหตุตามปัจจัยแต่ร่างกายนี้เราก็เห็นได้ง่ายหน่อยถ้ากินเยอะมันจะอ้วนขึ้นกินน้อยก็ผอมลงถ้าออกไปกลางแจ้งในที่ในเมืองร้อนในเมืองไทยก็เหงื่อคงจะออกถ้าอยู่กลางแจ้งในประเทศหนาวจะตัวสั่นร่างกายมันก็เปลี่ยนอาการของกายก็เปลี่ยนตามเหตุปัจจัยต่างๆนี่เป็นสิ่งที่เราต้องคอยสังเกตเพราะว่าพร้อมกับ
การมีร่างกายในลักษณะเป็นประสบการณ์เป็นของธรรมชาติแล้วเรายังมีความรู้สึกอันหนึ่งว่าเป็นร่างกายของเรามันคือเราของเราไอ้ความรู้เราของเรานี้มีผิดมีภัยมากแล้วจะห้ามไม่อยู่แต่สิ่งที่จะมีผลต่อความรู้สึกว่ากายเป็นเราเป็นของเราก็คือการเฝ้าสังเกตกายตามความเป็นจริงว่าถ้าเป็นของเราแล้วเราก็สามารถสั่งมันได้อากาศร้อนอย่าให้ร่างกายเราร้อนเลยอากาศหนาวอย่าให้มันหนาวเลยขอให้ร่างกายเราสบายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าร่างกายเป็นของเราน่าจะสั่งมันได้ขอให้หายทันทีถ้าร่างกายก็เป็นของเราก็ห้ามมันได้อย่าเพิ่งแก่อย่าเพิ่งเจ็บอย่าเพิ่งตายแต่การที่ความเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายดำเนินไปโดยไม่ได้สนใจตัวเราเลยหมายถึงจิตใจของเราเลยอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่น้อยคนอยากจะเรียนรู้เลยดังเราต้องสังเกตแล้วก็ต้องเรียนรู้จากความจริงของกายในร่างกายของเราต้องการพักผ่อนมากน้อยแค่ไหนจึงจะพอดีต้องการอาหารเท่าไรอย่างไรจึงจะพอดีงอกกำลังกายเท่าไรมันจึงจะพอดีคำว่าพอดีนี่สำคัญมากเป็นเครื่องชี้วัดทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับวัตถุที่เราเกี่ยวข้องดังเราต้องฉลาดในร่างกายเพราะถ้าเราตกเป็นทาสของความต้องการเกี่ยวกับร่างกายเสียความเป็นอิสระของเราเลยคนที่หลงอยู่กับความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นหลงอยู่ตรงนี้ฮะความเจริญงอกงามทางชีวิตหยุดชะงักเลยมันติดอยู่แค่นั้นหมกมุ่นอยู่แค่นั้นดังนั้นเราก็จะเลิกเลยนะแสวงหาความสุขทางตาไม่ต้องเลิกหรอกแต่อย่าให้หลงกับมันให้รู้จักความพอดีของมันอย่างน้อยก็ต้องอยู่ในการแสวงหาความสุขแบบนี้ต้องอยู่ในกรอบของศีลธรรมไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นนี่หัวข้อที่สองเรื่องวัตถุรอบตัวตั้งแต่เรื่องเสื้อผ้าวัตถุต่างๆที่อยู่ที่เราถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติของเราเงินของเราโทรศัพท์ของเราอะไรๆที่เราถือว่าเป็นของเราโดยสมมุติปฏิบัติต้องปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์กับมันมันจึงใช้มันให้เกิดประโยชน์แต่ไม่หลงกับมันไม่เป็นทุกข์กับมันอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกเพราะถ้าปล่อยตามกระแสจะหลงง่ายกว่าไม่หลงนะยิ่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยดูการโฆษณารอบตัวดูความชักนำการกดดันให้โง่เนี่ยเราก็สร้างสังคมที่ชวนคนโง่ไม่ชวนคนฉลาดชวนคนหลงไม่ชวนให้คนมีปัญญาฉะนั้นเราก็จะเอาตัวรอดทางด้านสติปัญญาเราก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองเราไปหวังจากค่านิยมสิ่งแวดล้อมอะไรไม่ได้ทีนี้ข้อที่สาม
ก็ที่มีความสำคัญมากคือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้ให้มากเพราะเรามีชีวิตได้ในโลกนี้เพราะเรารู้จักอยู่กับโลกอย่างเป็นมิตรและการสำนึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกใน 200-300 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษแล้วแผ่ออกไปสู่โลกทุกๆประเทศทุกๆทวีปทุกๆประเทศนั้นจะมีการรับหูรับตาต่อผลของการกระทำหรือว่าทำไม่รู้ไม่ชี้หรือไม่สนใจเราถือว่าแล้วก็กอบโกยของธรรมชาติเอามาใช้ในปัจจุบันถ้าจะมีผลเสียเกิดขึ้นก็คงในอนาคตนู่นเราไม่ต้องเป็นห่วงแล้วตายก่อนเนี่ยคนก็คิดอย่างนี้มานานแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันถ้าเราดูความ

รักลูกรักหลานของมนุษย์ทั้งหลายทุกประเทศทุกคนก็ต้องรักลูกตัวเองเสียสละเพื่อลูกทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อหลานแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีการดำเนินชีวิตในทางที่กำลังทำลายอนาคตนะถ้าไม่ใช่ของลูกก็ของหลานไม่ใช่ของหลานก็ของเหลนตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั่วโลกกำลังเปิดเผยถึงวิกฤตของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันว่ามนุษย์เราเนี่ยจะถึงขั้นที่ว่าอยู่ไม่ได้แล้วแต่ที่อยู่ไม่ได้แล้วไม่ใช่เพราะธรรมชาติล้วนๆเป็นเพราะการกระทำเป็นเรื่องของกรรมปัญหาคืออะไรปัญหาอย่างหนึ่งก็คือแต่ละคนยังคิดว่าเพียงเราคนเดียวมันก็นิดเดียวทุกคนก็คิดว่าตัวเองนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแต่นิดเดียวคูณ 7,000 ล้านเนี่ยมันไม่ใช่นิดเดียวใช่ไหมมันมากนั้นเราตอนนี้เรามักจะคิดว่าตัวเองตัวเล็กๆไม่มีความหมายอะไรแล้วก็ทำลายธรรมชาตินิดเดียวเทียบกับคนอื่นหรือเทียบกับบริษัทใหญ่ๆแต่เราคิดอย่างนั้นไม่ได้เหมือนการทำความดีความชั่วทั่วไปถ้าคิดอย่างนั้นมันจะท้อแท้ใจใช่ไหมถ้าคิดว่าถ้าเราไม่ทำคนอื่นเขาก็ทำเราไม่โกงคนอื่นก็จะโกงอยู่แล้วดีให้อย่างน้อยก็ให้ครอบครัวเราให้ตระกูลเราเป็นผู้ได้รับดีกว่าคนอื่นเราคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นต้นไม่ทำไม่ได้เป็นต้นทีนี้มันมีนิทานเรื่องหนึ่งที่นักเรียนอาจจะเคยฟังก่อนแต่มันเป็นนิทานที่ดีมากในเรื่องคนที่ออกกำลังกายชายหาดตอนเช้าเห็นปลาดาวขึ้นบนบกขึ้นบนชายหาดเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆตัวกำลังจะตายสงสารปลาดาวเดินลงไปที่ชายหาดก็หยิบปลาดาวตัวหนึ่งโยนลงไปในทะเลแล้วก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเวลาก็ผ่านไปเพื่อนคนหนึ่งมองเห็นก็ลงไปถามเขาว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่เขาบอกว่าช่วยชีวิตปลาดาวเขาบอกว่าปลาดาวที่กำลังตายนี่เป็นแสนนี่คุณคนเดียวก็จะช่วยอะไรได้มันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเขาก็เลยหยิบปลาดาวอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วก็โยงเข้าไปก็ช่วยตัวนั้นสิฮะและช่วยตัวนั้นคือถ้าเราคิดว่าจำนวนทั้งหมดที่ตายแล้วถ้าคิดจำนวนที่ช่วยชีวิตได้ถ้าคิดเป็นตัวเลขดูจะไม่มีความหมายแต่ว่าต้องเข้าใจว่าชีวิตไม่ใช่ชีวิตเดียวมันล้ำค่าแล้วก็ช่วยชีวิตหนึ่งชีวิตแต่หนึ่งชีวิตล้ำค่าสองชีวิตล้ำค่าสามชีวิตล้ำค่าถ้าเราเคยคิดว่าแค่ชีวิตเดียวอันนี้มันคิดไม่ดีละแล้วว่ามีสำนวนภาษาอังกฤษที่คนไทยก็แปลแบบเป็นภาษาไทยเหมือนกันเราก็ใช้คำว่า

เส้นสุดท้ายไม่ทราบว่าเราคงเคยได้ยินคำนี้แต่ประโยคต่อไปก็คือหลังอูดจึงหักอันนี้ในนิทานเก่าก็มีอูดตัวหนึ่งก็แปลกของแล้วก็เจ้าของนี่เห็นแก่ตัวมากอยากขนของไปมากก็เพิ่มไอ้ตัวอูดก็ทรมานจะไม่ไหวแล้วเพิ่มถึงจะตายอยู่แล้วแต่ว่าที่ตายนี่ก็เพิ่มฟางเส้นเดียวมันเป็นจุดที่เรียกว่า tipping point ดูแค่นี้เปลี่ยนจากชีวิตมีชีวิตเป็นตายน้ำหนักของฟางเส้นเดียวแทบไม่มีความหมายเลยแต่สำหรับอูดตัวนั้นที่ถึงจุดนั้นมันก็ทำให้ตายได้ฉะนั้นเราก็ควรจะพยายามมองการกระทำของเราในทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความดีความชั่วหรือเรื่องการกระทำที่มีผลกระทบต่อคนอื่นผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเราถือว่าเราเป็นเจ้าของฟางเส้นหนึ่งนี่จะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เกิดความดีก็ได้จะเป็นฟางเส้นสุดท้ายเกิดความชั่วก็ได้แต่เราจะชั่งน้ำหนักอย่างเดียวโดยไม่ดูบริบทไม่ได้อันนี้จะเข้าใจผิดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนมีปัญญาจะคอยดูบริบทตลอดเวลาอย่างคำว่าสติมันก็คู่กับอีกคำหนึ่งว่าสัมปชัญญะใช่ไหมสติอย่างเช่นเราทำอะไรอยู่เราก็ไม่ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่การที่เราสำนึกอยู่ในบริบทของการเจริญสติอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัมปชัญญะอันนี้มีตัวอย่างสมัยที่อาตมาบริหารวัดที่อุบลมีพระรูปหนึ่งท่านท่องปาฏิโมกข์ท่านขยันมากเช้าตอนออกบิณฑบาตท่านก็ท่องตอนกลางคืนท่านก็ทวนพอเวลาผ่านไปท่านเริ่มจะคล่องแล้วท่านก็ลองสวดตอนกลางคืนท่านมีสติอยู่กับการสวดปาฏิโมกข์พระปาฏิโมกข์มากแต่เนื่องจากว่าท่านเปิดหน้าต่างกุฏิเอาไว้เพื่ออากาศถ่ายเทพระที่กำลังนั่งสมาธิในกุฏิหลังอื่นๆก็รำคาญมีเสียงดังรบกวนเวลาทำกิจหรือเวลาทำสมาธิท่านก็เลยมากราบเรียนปรึกษาว่าทำยังไงดีตมาเลยต้องเรียกพระองค์นั้นมาแล้วก็คุยเรื่องการสวดปฏิโมกข์ในเวลาที่ไม่รบกวนคนอื่นแต่ที่ยกเรื่องนี้มาเล่าก็คือเมื่อเราวิเคราะห์ว่าท่านผิดพลาดตรงไหนถ้าว่าสติท่านก็อยู่ในปัจจุบันท่านก็อยู่กับงานที่ท่านกำหนดไว้ควรจะทำแต่ท่านขาดความสำนึกในผลกระทบของการเจริญสติที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นเรียกว่าขาดสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือการสำนึกในบริบททั้งสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและจุดประสงค์ภาพรวมเป้าหมายของสิ่งที่จะทำฉะนั้นในการบริโภคในการใช้สอยสิ่งต่างๆนั้นเราก็อยู่กับสิ่งที่เรากำลังใช้อยู่ถึงจะใช้อย่างประหยัดอย่างคือทุกวันนี้บางทีเราสอนให้โอ้ช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยความประหยัดโดยที่บังคับประเด็นที่ว่าระวังใช้อย่างประหยัดกับไม่ใช้เสียเลยอันไหนจะดีกว่ากันคือทางฝ่ายธุรกิจ

เขาก็อยากจะสนับสนุนให้ใช้อย่างประหยัดมากกว่าเพราะเขาก็ยังได้กำไรแต่ว่าถ้าเราจะเอาตัวรอดเอามนุษย์รอดได้ในอนาคตเราก็คงต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตหลายอย่างที่ทุกวันนี้เราถือว่าธรรมดาคนในอนาคตเขาคงไม่มีใช้เขาว่าจะมองว่ายุคนี้อู้อยู่ได้ยังไงพอเราใช้จนเกินพอดีแล้วแล้วถ้าไม่ใช่ตัวเราต้องรับโทษลูกหลานเราที่ยังไม่เกิดเขาก็ต้องรับแต่อย่างน้อยเราก็ทำอย่างที่เราทำได้อย่างที่ว่าเราเป็นผู้ถือฟางเส้นหนึ่งแล้วก็พยายามรับผิดชอบในตัวการกระทำอย่างน้อยอย่าไปทำให้มันเร็วกว่านี้แต่ในบางเรื่องไม่ใช่แค่ว่าใช้อย่างประหยัดบางอย่างนี่ถือว่าไม่ทำเสียเลยอย่าใช้เสียเลยจะดีกว่าจากนี้ก็เป็นเรื่องของการภาวนาเรื่องของการศึกษาเราเป็นมนุษย์อยู่ในโลกอยู่ในโลกนี้มีบุญคุณต่อเรามากแต่เราก็ต้องตอบแทนบุญคุณโดยการใช้วัตถุของโลกอย่างมีปัญญาอย่างรู้จักพอดีทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทำอย่างไม่รู้มันก็จะเกิดความเสียหายทุกสิ่งทุกอย่างศึกษาให้รู้เท่าทันเมื่อรู้เท่าทันแล้วการตัดสินของเรามักจะเป็นไปในทางที่ดีเอาแล้ววันนี้ก็คงได้ให้ข้อคิดพอสมควรแก่เวลา

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อ

0: การจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกแล้วก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่าน

0: ไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัส OT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundการที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ1เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่2-15%ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1,700,000 บาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7,200,000 บาทครับเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7,200,000 บาทกับ 1,700,000 บาทต่างกันตั้ง 5,500,000 บาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ ผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานก.ล.ต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้ชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัว

เป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นน่ะมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับลองมาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับ
ซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อนหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อนหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุ

0: เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วม งานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสธรรมังสสังขังอิเมหิสกาเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโขปนะภควันตัง
เอวังกัลยาโนกิตติสัทโธอภุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธัมมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตะวรตาทิคุณาพิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิญาณกรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกมะหลังวะสูโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันทามหังตมรนังศิรสาชิเนนทังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสัพพปานีนังสรนังเขมะมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปัทมานุสสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธสาหัสมิทาสีวะพุทโธเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธสาหังนียาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพ

จ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันตีหังจริตสามิพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสูงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเทกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหาตุอัจจะยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทธเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนะยิโกเป็นธรรมที่ควรเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะไสโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคะปากะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโลกะปัตตนาตทะทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันทามหังตะมหรังวระธรรมะเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพะปานีนังสรณังเขมะมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมสาหัสมิทาสีวะธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธัมโมทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า

0: ธรรมสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันตีหังจริสามิธรรมเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรณังอัญญังธรรมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมมังเมวันทะมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมเมกุกรรมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตเรสังวรุงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญักเขตตังโลกสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สัทธัมมะโชสุปฏิปฏิคุณาธิยุโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นยอดทัพพิโทอริยบุคคละสังฆเศรษโฐเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมะปะวราสยกายะจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันทามหังตมริยานะขนังสุสุทังข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดี สังโฆโยสัพพะปานีนังสรณังเขมะมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังคัสสาหัสมิทาสีวะสังโคเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัสสาหังนียาเทมิสรีรันชีวิตันจิตังข้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันตีหังจริตสามิสังคัสโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังขังเมวันทมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่2ซึ่งเป็นการอธิบายขยายความหมายของบทสวดในช่วงของธรรมวัดเย็นการธรรมวัดเย็นในช่วงของการสรรเสริญพระธรรมบางคนได้ยินคำว่าโลกุตตรธรรมก็คงจะมีความสงสัยว่าที่บอกว่าโลกุตตรธรรมนั้นคืออะไรก่อนอื่นขออธิบายความสำคัญของคำว่าพระธรรมก่อนพระธรรมท่านบอกว่าเป็นธรรมที่ทรงผู้ทรงธรรมไว้ผู้ทรงธรรมก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมยึดถือพระธรรมเป็นสรณะยึดถือพระธรรมเป็นเจ้านายสูงสุดยอมตนเป็นทาสของพระธรรมธรรมะเหล่านั้นแหละก็จะทรงไว้ไม่ให้คนที่ประพฤติปฏิบัตินั้นตกไปสู่โลกที่ชั่วไม่ให้ตกต่ำเพราะคนที่ปฏิบัติธรรมเป็นประจำปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิดชีวิตก็จะพบแต่ความสุขความสงบการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าเราปฏิบัติอยู่ในระดับปกติก็คือการให้ทานการรักษาศีลก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราจะเจริญภาวนาจนสามารถที่จะประหารกิเลสได้เราก็จะเข้าสู่โลกุตตรธรรมคำว่าโลกุตตรธรรมนั้นหมายเอามรรคผลและนิพพานมรรค ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นสามารถประหารกิเลสได้แล้วและเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวต่อคนต่อชีวิตที่ดำรงอยู่ในสังสารวัฏที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ส่วนผลคำว่าผลก็คือผลของการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคำว่าผลจะเกิดขึ้นหลังจากมรรคเกิดขึ้นทันทีที่พูดถึงมรรคและผลนี้เป็นเรื่องของวิถีจิตเป็นการบำเพ็ญทางจิตโดยเฉพาะไม่ใช่มรรคผลที่เราพูดกันในภาษาทั่วๆไปว่าเป็นมรรคเป็นผลแต่คำว่ามรรคผลในทางพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าโลกุตรธรรมท่านมุ่งหมายเอาถึงวิถีจิตหรือเรียกง่ายๆว่ามรรคจิตผลจิตเมื่อมรรคจิตผลจิตเกิดขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนสภาพชีวิตของบุคคลนั้นจากกัลยาณปุถุชนหรือคนที่ดีข้ามไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลซึ่งเราจะได้อธิบายในช่วงหน้าแต่ในช่วงนี้ขออธิบายคำว่าโลกุตรธรรมให้ทราบก่อนโลกุตรธรรมนั้นเราคงจะเคยได้ยินว่ามี9ประการมี9ประการก็คือเป็นมรรค4ประการเป็นผล4ประการและนิพพานอีก1รวมเป็น9มรรคกับผลนั้นเป็นของคู่กันอย่างเช่นมีโสดาปัตติมรรคก็มีโสดาปัตติผลมีสกทาคามิมรรคก็มีสกทาคามิผลมีอนาคามิมรรคก็มีอนาคามิผลมีอรหัตตมรรคก็มีอรหัตตผลเรียกว่ามรรค4ผล4รวมกับนิพพานก็เป็น9นะเพราะฉะนั้นทั้ง9ประการนี้เรียกว่าโลกุตรธรรมโลกุตระแปลว่าพ้นจากโลกพ้นจากโลกคืออะไรพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากโลกทั้ง3เมื่อจิตเข้าสู่พระนิพพานแล้วก็จะไม่ได้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกหรือเกิดอีกอย่างมากก็แค่7ชาติหรือ7ครั้งเท่านั้นก็จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะพบกับโลกุตรธรรมได้เราต้องบำเพ็ญกุศลในขั้นที่เรียกว่าภาวนากุศลหรือการบำเพ็ญเพียรทางใจการบำเพ็ญบุญญกิริยาวัตถุก็มีอยู่3ประการคือการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาเราจะพบโลกุตรธรรมทั้ง9ประการนี้ได้ก็ด้วยบุญที่เกิดขึ้นจากการกระทำภาวนาการบำเพ็ญเพียรทางใจเท่านั้นธรรมสาธุในช่วงที่2นี้ขออธิบายขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.

ในเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง BLTV และทาง www.bltv.ac

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอ
1: ความภาคภูมิใจก็คือผลสำเร็จที่เรามีคนตอบรับและถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่อยากจะให้มีคนมาสานต่อหรือคณะอื่นตั้งขึ้นมาได้มากๆก็ยิ่งดีอย่าคิดว่าละครวิทยุเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าภาคภูมิใจถ้าคุณมาเห็นผลงานแล้วคุณจะภาคภูมิใจไปกับมันเป็นอาชีพที่ดีได
2: ้เสียงที่สร้างเรื่องราวเสียงที่ก่อเกิดจินตนาการจับจิตตรึงใจให้ผู้ฟังคล้อยตามทั้งสุขเศร้าเหงารักคณะละครวิทยุที่ครองใจคนฟังมากว่า50ปีกัลยาทินนพงษ์ผู้ก่อตั้งและเจ้าของคณะละครวิทยุเกตทิพย์จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

คณะเกียรติทิพย์เกิดมาครั้งแรกเลยนะคะก็เราแสดงให้กับยูซิสสำนักข่าวสารอเมริกันโดยมีอาจารย์สุภัสสวัสดิรักษ์เป็นผู้ประสานงานและก็ตั้งขึ้นมาละครต่อต้านคอมมิวนิสต์อะค่ะก็มีทั้งหมดก็มีอยู่ 3-4 ทีมด้วยกันเพราะฉะนั้นก็ส่วนตัวของอาจารย์สุภัสก็ให้ดูแลหมดทุกรายการนะคะทุกคณะแล้วก็มาลงที่คณะเกียรติทิพย์เนี่ยคือดูแลมากที่สุดก็จนกระทั่งคอมมิวนิสต์ก็เริ่มหมดไปจากประเทศไทยแล้วงบประมาณของสำนักข่าวสารอเมริกันก็หมดลงก็มีพระเอกที่เล่นอยู่กับเกียรติทิพย์เนี่ยพระเอกคนนี้ก็คือประมวลอมหันต์ซึ่งมาเล่นกับคณะเกียรติทิพย์ที่อยู่ซิดเป็นเรื่องแรกเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเข้ามาเล่นเราเรื่องเดียวแล้วเขาจะต้องออกจากงานเนี่ยซึ่งคนอื่นเนี่ยฮะอีกประมาณ10คนเนี่ยเขามีที่มาที่ไปกันหมดคือมีคณะอื่นที่เขาอยู่กันแล้วแต่คณะแต่คุณประมวลอมหันต์เนี่ยไม่มีที่ไปคือไม่ได้เล่นคณะอื่นเลยก็มาเล่นกับเกียรติทิพย์นั้นก็เลยเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราควรจะหาสปอนเซอร์เล่นทักเรื่องนึงตามที่ยูซิสเขาจ้างเราตั้งใจไว้ว่างั้นแต่ตอนหลังนี่มันไม่เรื่องเดียวก็เป็น4เรื่อง5เรื่องเป็น10เรื่องทีนี้ก็มาเรียนกับอาจารย์สุภัสว่าหนูขอเกียรติทิพย์ได้ไหมแกก็บอกเอาไปเลยคุณกัญญาจะเอาทีมเอาชื่อคณะไหนก็ได้เราก็เลยใช้เกียรติทิพย์มาเหตุที่รู้เรื่องละครวิทยุเนี่ยค่ะนั้นก็เคยอยู่กรมเหมียมพันธ์ก็เคยเป็นผู้ประกาศเขาก็ส่วนใหญ่เขามาเล่นสดกันเมื่อก่อนนี่ไม่ค่อยได้อัดเสียงค่ะเล่นสดกันมาอัดสดกันเสาร์อาทิตย์มาเล่นสดนะคะมาเล่นสดสื่อสารในวิทยุแล้วบางทีก็ตัวละครเขาไม่มาไม่ครบเขาก็พยายามยัดเยียดให้เราช่วยให้เล่นให้เขาเป็นตัวผ่านบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะละครวิทยุยุคนั้นมีหลาย10คณะมากเกียรติทิพย์นี่ยังเล่นให้ยูซิสก็ไม่ใช่คนรู้จักเยอะนะคะยังไม่รู้จักมากเรื่องแรกที่ดังมากๆเลยเนี่ยนะคะจดหมายเข้าเป็นกระสอบเลยเนี่ยเรื่องกิ่งฟ้าที่วปท792ขณะนี้ก็ออกตอน 6:30 ถึง 7:00 นเช้าจันทร์ถึงศุกร์โชคดีที่นั้นเราได้เรื่องที่สนุกมาแล้วก็พอเรื่องสนุกคนฟังก็อินไปกับเราแล้วเราพยายามพัฒนาขึ้นเมื่อก่อนนี้เรายังไม่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะคะก็ทุกคนก็เล่นเก่ง

0: ทั้งนั้น
1: ชาย6หญิง6ก็สามารถที่จะเล่นกันได้อย่างสบายๆแล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยพูดได้3เสียง4เสียงแต่พระเอกนางเอกนี่อย่าไปเปลี่ยนเลยนะถ้าเปลี่ยนไม่มีคนฟังเลยนะถ้าเปลี่ยนกว่าจะเปลี่ยนได้เนี่ยอ้อนวอนกันนานเชียวตอนที่เน้นไปผ่ากล่องเสียงอ่ะเปลี่ยนนางเอกโอ้โหโทรศัพท์มาจดหมายมาว่าจะเลิกฟังแล้วนะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เราคงกับคำพูดของคุณประภาอ่อนมากเธอทักเราด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานหวานซะจนแสบคอเชียวนี่เธอจะมาไม้ไหนกับเราอีกแล้วเนี่ยคุณปลัดก็นั่งอ้าปากค้างคงไม่คิดละสิที่แฟนตัวเองจะมาทักเราด้วยน้ำเสียงแบบนี
3: ้ที่ฉันทักแกเนี่ยฉันกัดฟันเต็มที่นะยะฉันทำเพื่อให้สอนก็เห็นว่าฉันน่ะไม่ได้ร้ายอย่างที่เขาคิดฉันจะต้องเรียกคะแนนนิยมกลับคืนมา
4: ใกล้เสร็จหรือยังอ่ะมะนาว
2: เหลืออีก2แผ่นนะคะคุณปลัด
4: คิดดีกว่านะเดี๋ยวจะไปทานข้าวเที่ยงด้วยกัน
1: เรื่องซาวด์เอฟเฟคนี่สำคัญสุดอย่างสมมติว่าพระเอกนางเอกคุยกันไปในรถเราจะไปรับประทานอาหารร้านไหนสมมติยกตัวอย่างเอาร้านตรงนี้นะคะแล้วก็บอกเลี้ยวเข้าไปเลยต้องมีเสียงรถเลี้ยวเข้าไปจอดเสียงเบรกเสียงเปิดปิดประตูรถเสียงเดินเข้าไปในร้านอาหารคนฟังเขาจะได้จินตนาการได้แล้วลูกศิษย์ลูกหาที่ไปอยู่ตามช่องต่างๆเนี่ยนะคะไปภาคหนังไปส่วนใหญ่ก็ไปภาคหนังพูดได้เลยมีเสียงแทบทุกช่องก็มีคนดังๆก็จำได้เนี่ยนะคะว่าที่จำได้ก็มีคุณกำพูเนี่ยนะคะตอนนี้เขากำลังดังอยู่นะคะคุณรัชนีดีเจของขึ้น95นะคะแล้วก็คุณปัจจรีคุณวุฒิเดินนะคะที่จำได้แล้วยังมีอีกหลายคนเยอะมากนะคะที่มาแสดงด้วย
5: ตอนนั้นเนี่ยทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเขาก็มีโครงการที่จะเอาละครวิทยุก็เหมือนกับเป็นการส่งเสริมการเล่นละครวิทยุเนี่ยมาเผยแพร่ทาง
6: เพราะว่าช่วงหลังนี่มันเงียบไปเหมือนกับจะหายไปจากสังคมโลกคนแบบโอ้ยสมัยก่อนนี่คนติดกันงอมแงมนะ
5: ก่อนนอนต้องฟัง
6: หลังๆมาวิทยุหายไปไหนละคร
5: ก็เลยเอาคณะเกียรติทิพย์เนี่ยเหมือนกับมาอยู่บนคลื่นหน้าปัดวิทยุซึ่งเป็นคลื่นอันดับหนึ่งของประเทศนะคะก็ได้ผลดีมากแต่ว่าก็เรียกว่าเป็นอีกศิลปะหนึ่งนะที่ต้องฟังกันดึกๆนิดนึงเหตุที่เราสองคนได้เข้าไปนะคะเพราะว่าเป็นดีเจของ FM 95ด้วยทางคลื่นเขาก็มีนโยบายว่าน่าจะเอาดีเจไปผสมผสานกับคณะกับนักแสดงตัวจริงนะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะ
6: เรื่องตำรับรัก
5: แต่เล่นยากนะเล่นละครวิทยุเพราะว่าเขาจะอ่านรวดเดียวเลยแล้วไม่ให้ดูบทก่อนไปตามนั้นเลยค่ะไปตามนั้นเลย
6: แต่ว่าต้องใส่อารมณ์ acting ใส่ความรู้สึกใส่จิตวิญญาณเข้าไปในบทตัวบทนั้นนะฮะมันก็เลยทำให้เราฟังแล้วมันลื่นหูไง
7: คือจริงๆเป็นคนที่เรียนนิเทศศาสตร์ทางด้านสาขาวิทยุโทรทัศน์ทีนี้เราก็รู้สึกว่าโอกาสดีๆในชีวิตมันไม่ได้เข้ามาง่ายๆอ่ะตอนนั้นอะไรเข้ามาทำหมดเลยโชคดีว่าได้อาจารย์ที่ดีคืออาจารย์เป็นคนที่สอนเรื่องของการใช้เสียงทางวิทยุแล้วก็การวางตัวเวลาที่อยู่หน้ากล้องหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าการเรียนอยู่ในตำราอย่างเดียวมันไม่ได้อะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะไปเล่นละครวิทยุหรอกแต่ด้วยความที่เด็กๆถามว่ารู้จักวิทยุไหมละครวิทยุไหมเนี่ยพ่อแม่ก็ฟังนะจำได้ว่าช่วยพ่อแม่ซักผ้าทำกับข้าวนางก็จะเปิดอะไรของนางไปเลือดเปื่อยอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยละครวิทยุมันก็เป็นเสน่ห์แบบนึงแล้วเราก็เรียนมาทางด้านนี้คิดแค่ว่าทำยังไงเราจะได้รู้จักการใช้เสียงในแบบที่มันแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยก็เลยเกตทิปนี่แหละจังหวะเดียวกันอาจารย์ก็ฝากเข้าไปให้อุ้ยฟิลแรกวันแรกกลัวมากคือเจอแต่แบบมืออาชีพตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะเข้าไปนั่งอ่ะแล้วก็ตื่นเต้นไปหมดเลยก็มีพี่ๆองค์ประกอบข้างๆนี้มีเคาะประตูแล้วก็บิดๆทำอะไรกันวะคิดอย่างเดียวก็คือว่าอ่านบทแล้วก็เล่นให้เนียนที่สุดเล่นให้ธรรมชาติที่สุดเราก็คิดว่าเราไม่เข้าใจเหมือนเวลาที่เราเล่นละครเหมือนทุกวันนี้เราก็ต้องเข้าใจมันจริงๆอ่ะแต่บทคือว่าทำหนึ่งก็ได้ให้เราอ่านบทมันเป็นธรรมชาติเนี่ยเราก็คิดแค่นั้นอะไรเงี้ยบทตอนนั้นก็เป็นเพื่อนนางเอกหรือเพื่อนพระเอกนี่แหละสนุกอุ้ยตอนเล่น

0: เล่นเล่นใหญ่เวอร์เล่นเล่นละครวิทยุเหมือนเล่นละครอยู่บนรัชดาลัยเธียเตอร์อ่ะสนุกมากสนุกมากพูดเลยนะฮะ
1: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
2: ทุกบทบาททุกเรื่องราวถูกถ่ายทอดจากอารมณ์และจิตวิญญาณผ่านน้ำเสียงเพื่อสร้างจินตนาการจากนักแสดงรุ่นแล้วรุ่นเล่าคณะละครเกตทิพย์ยังคงสร้างความตรึงอยู่ในใจของคนฟังจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันอย่างไม่เสื่อมคลาย
1: ปัจจุบันนี้เรามีช่องทางการฟังมากขึ้นฟังในมือถือก็ได้ถ้าเผื่อคนที่เขาคิดว่าฟังละครวิทยุแล้วก็จะอายเชยหรืออะไรอย่าไปคิดว่าเชยนะคะฟังเถอะบางทีมันก็มีประโยชน์อยู่มากมายแล้วก็มีฟังทางสถานีวิทยุต่างๆทั้ง AM และ FM ต่างจังหวัดฟังได้เกือบทั่วประเทศตัวละครมีการเปลี่ยนแปลงก็คือคนที่เก่าๆมัน50กว่าปีแล้วก็ไปกันเยอะแล้วนะคะเด็กรุ่นใหม่ก็ฝึกขึ้นมาใหม่หลายชุดแล้วค่ะหลายยุคแล้วค่ะเปลี่ยนยุคมาก็ 4-5 ยุคแล้ว
3: ช่วงแรกเลยนะคะจะเป็นคนที่ชอบเกี่ยวเรื่องการใช้เสียงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะค่ะสนใจอยากจะเป็นคนอ่านข่าวอยากจะมาเป็นนักจัดรายการแล้วก็อยากจะมาเป็นนักพากย์ด้วยแล้วพี่หน่อยมองว่าละครวิทยุน่าจะเป็นพื้นฐานแรกเลยให้เรามาใช้เสียงอย่างนี้นะคะก็เลยสมัครเข้ามาแล้วก็หลังจากนั้นทางคุณกัลยาธินพงศ์หัวหน้าคณะเนี่ยก็ให้พี่หน่อยเทสเสียงว่าเป็นยังไงใช้ได้ไหมหลังจากเทสเสียงแล้วก็ผ่านนะคะก็เลยมาเริ่มเล่นละครหลังจากนั้นเขาก็ให้มาเล่นเป็นนางรองก็คือตัวรองนะคะแล้วก็ได้มาเป็นนางเอกในที่สุดค่ะพื้นฐานเลยต้องอ่านหนังสือคล่องนอกจากนั้นก็ต้องเป็นคนที่มีจินตนาการในการแสดงละครวิทยุ
4: จริงๆจำได้จะมีประมาณปี2527นะฮะปี27เริ่มก็ตอนแรกไม่ได้เล่นละครนะก็มีหน้าที่แต่งเพลงประกอบละครจนกระทั่งช่วงหลังๆนี้ตัวละครค่อนข้างจะขาดนะก็เลยให้เราลองเข้าไปบ้างลองเล่นดูนะฮะก็ตั้งแต่บัดนั้นละจนกระทั่งเป็นพระเอกจริงๆนี่คือประมาณปี2930ประมาณนั้นถ้าเล่นเกียรติที่เป็นทุกแนวนะทุกแนวแต่ที่ถนัดก็คือกุ๊กกิ๊กสนุกสนานตลกๆเนี่ยมันเล่นแล้วมันก็มีอารมณ์ร่วมสนุกดีให้เกิดมโนจินตนาการว่าที่เราได้ยินเสียงเนี่ยมันน่าจะรู้ว่าเป็นแบบไหนนะมันแบบทีวีเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นเลยใช่มีเสียงมีภาพฟ้องเลยแต่นี่เราต้องนึกตามนะเอ๊ะขณะนี้เขากำลังกินข้าวนะเดินกลางป่าก็จีบกันเขามีอารมณ์โกรธต่อยตีกันมันรุนมากกว่านะพี่ว่า
1: ชมรมอนุรักษ์ละครวิทยุไทยคือก่อตั้งขึ้นมาเขาก็ให้เน้นเป็นประธานขณะนี้ยังเป็นประธานอยู่คือเราต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้ไม่อยากจะให้หมดไปเพราะฉะนั้นถามว่ากำไรในการจัดทำละครวิทยุนี่มันมีมากไหมแทบจะไม่มีเพราะบทก็แพงคนทำบทก็แพงบันทึกเสียงก็แพงคนแสดงก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะอนุรักษ์ไว้ไม่ให้มันหมดไปเฉพาะละครเกตทิพย์ขนาดนี้มีประมาณ25คนค่ะแต่ละคนเป็นพาร์ทไทม์กันหมดมารวมกันวันอัดเสียงและทุกคนก็มีหน้าที่การงานกันเป็นข้าราชการเป็นพนักงานบริษัทก็จบกันก็ปริญญาตรีอย่างน้อย
5: แค่นี้แหละนึกว่าจะแน่แกน่ะเดินมารู้ความลับของฉัน
6: เจียมอ่ะไม่กล้าจะแอบฟังเจ้านายคุยโทรศัพท์หรอกค่ะ
5: ฉันไม่เชื่อหรอกอย่า
6: จริงๆนะคะ
7: บ้านเขาที่มาปลูกหลังใหญ่นั่นไงนั่นล่ะบ้านแฟนนายสอนเขาล่ะ
8: ก็เอาแป้งทาซะจนขาวแล้วเราก็เอาผ้าดำมาคลุมตัวโผล่มาเฉพาะหน้าขาวๆของเราเดี๋ยวเธอวิ่งกระเจิงแน่
9: ๆส่วนมากละครวิทยุเนี่ยมันเหมือนเสพติดอย่างหนึ่งทางเสียงทางหูพอได้ฟังปุ๊บเนี่ยมันจะติดเลยเสียงที่คนเล่นเนี่ยแบบจินตนาเขาฟังว่าเล่นเสียงนี้เสียงนี้นะอารมณ์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้คนฟังเนี่ยเขาจะคอยตามอารมณ์ที่เราเล่นเลย
1: ผู้สืบสารต่อเนี่ยเราก็อยากจะให้ลูกมาสารต่อเหมือนกันเพราะกิจการเราก็ตั้งมา50กว่าปีแล้วเป็นเกียรติทิพย์มา50กว่าปีแล้วก็เป็นบริ

0: สัตว์ท้องหมดทุกเสียงสยามเนี่ยค่ะอนาคตของละครวิทยุคงจะมีเพราะตอนนี้ตามมหาวิทยาลัยต่างๆเขาก็ทำเป็นคณะละครขึ้นมาก็ดีใจค่ะเพราะว่าบางที่ที่เน้นไปบรรยายอะค่ะอาจารย์เขาก็ตั้งคณะขึ้นมาคนรุ่นใหม่ก็ทราบอยู่แล้วบางทีเสียงเนอบ้างบางทีลิ้นรัวไปบ้างพูดเร็วบ้างแบบคนรุ่นใหม่แต่เราต้องพยายามมาฝึกเขาให้ดีแต่บรรดาครูบาอาจารย์ที่เขาสอนให้เด็กทำเนี่ยดิ้นมั่นใจว่าคงจะดีได้ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
1: ศิลปะการใช้เสียงที่ต้องอาศัยจิตวิญญาณและอารมณ์ในการก่อเกิดจินตนาการของนักแสดงสู่ผู้ฟังวันนี้กัลยาทินพงศ์หัวหน้าคณะละครเกตทิพย์จะมาถ่ายทอดเทคนิคและแชร์ประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในสิ่งเดียวกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแห่งนี้ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ครูขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คลาสเรียนของเรานะคะแล้วก็ครูพาแขกพิเศษมานะคะที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆกับพวกเรานะคะท่านเป็นบุคคลที่เป็นคนจุดประกายให้กับวงการวิทยุบ้านเรานะคะแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญพิเศษของเราก็คือท่านอาจารย์กัลยาทินพงศ์ค่ะท่านเป็นหัวหน้าคณะละครเกตทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็คงจะเป็นวันแรกที่ดิฉันได้เข้ามาที่นี่ทุกท่านอาจจะไม่เคยฟังละครวิทยุก็จะเล่าถึงย่อๆนิดหน่อยนะคะว่าละครวิทยุเนี่ยค่ะหรือสื่อของวิทยุเป็นสื่อที่ราคาถูกสุดนะคะวิทยุเครื่องนึงฟังได้ทั้ง AM และ FMแล้วก็การฟังวิทยุก็ไม่ต้องเสียงานด้วยละครวิทยุก็คือเป็นบันไดก้าวแรกที่จะพาท่านขึ้นไปเรื่องการใช้เสียงนอกจากการใช้เสียงที่ดีได้เป็นนักพากย์ที่ดีได้อ่านสารคดีที่ดีได้แล้วก็พูดสปอตที่ดีได้เพราะนั้นตอนนั้นเน้นเป็นผู้ประกาศอยู่เน้นก็สามารถรู้ว่าละครวิทยุเนี่ยมันดียังไงนะคะแล้วนักศึกษามีอะไรที่จะถามไหมคะ
3: คนที่แสดงละครวิทยุได้ดีนอกจากเสียงแล้วต้องมีคุณสมบัติอะไรอีกครับ
0: อ่านหนังสือให้คล่องไงคะแล้วครั้งแรกก็อย่าพยายามอย่าเป็นอ่านต้องมีฟีลลิ่งในน้ำเสียงละครวิทยุเนี่ยเราจะต้องแสดงให้คนฟังเขามีจินตนาการไปกับเรามองเห็นภาพไม่เหมือนกับละครทีวีเพราะฉะนั้นการใช้เสียงต้องรักษาเสียงด้วย 1. ไม่สูบบุหรี่ 2. ไม่ทานเหล้าเสียงจะดีไปตลอดกาล
4: เคยมีไหมคะที่ทำละครวิทยุออกมาแล้วคนฟังต่อต้านจนต้องเปลี่ยนเรื่องใหม
0: ่มีค่ะคือน้ำเน่ามากๆเลยรับไม่ได้คนคุมยังรับไม่ค่อยได้เลยก็ เรื่องพวกที่น้ำเน่ามากๆเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องประเภทที่เขียนมาจากสคริปต์ของหัวผู้ทำบทเองแล้วก็เขียนไปเรื่อยเปื่อยเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้บางเรื่องเนี่ยอัดไปแล้วเนี่ยบอกเรื่องนี้ไม่เอาออกเลยทิ้งไปเลยทั้งเรื่องก็มี
5: อะไรที่ทำให้คณะละครเกตทิพย์ได้รับความนิยมและโด่งดังมาถึงครับ
0: คุณภาพของงานเราพยายามเลือกเรื่องที่ดีอย่างที่เรียนให้ทราบถ้าเรื่องไม่ดีเราแบนทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็คุณภาพของเด็กที่เล่นเนี่ยเล่นมาแสดงใหม่ๆเนี่ยนะคะอาจจะว่าแหมฉันทำไมนั่งนานจังไม่ได้เล่นสักทีเราจะต้องให้เข้าไปเล่นแล้วต้องให้คล่องคุณเข้าไปในห้องอัดเนี่ยค่ะอาจจะมือเย็นเลยก็ได้ว่ายังไม่ชินกับไมค์แต่เมื่อชินกับไมค์แล้วก็เล่นได้แล้วก็แนะนำให้ใจรักด้วยคุณภาพของงานถ้าเล่นไม่ดีเนี่ยเราจะพยายามเข็นเพราะสมัยนี้มันไม่ได้เล่นสดเหมือนสมัยโบราณเกตทิพย์เมื่อมาเป็นเกตทิพย์แล้วเกตทิพย์ไม่เคยใช้บรรยายใช้ความรู้สึกของตัวละครกล้องออกไปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันคือถ้าบรรยายเชื่อแจ้วคนฟังก็ไม่อยากฟังใช่ไหมคะ
6: ระหว่างละครวิทยุกับการพากย์เสียงเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงหรอคะ
0: ละครวิทยุเราต้องแสดงเหมือนพูดพากย์เสียงก็เหมือนกันถ้าหนูพากย์หนังหนูต้องพากย์ให้เข้ากับหน้าหนังปากต้องลิปซิงก์กับหนังแต่ละครวิทยุเนี่ยค่ะเล่นบทชีวิตร้องไห้ ต้องฟังให้คนฟังก็เห็นภาพว่า

0: เราร้องไห้อยู่หัวเราะแบบผีน่ากลัวเราก็ต้องใส่ไปให้เต็มที่หัวเราะไม่ได้ต้องพยายามหัวเราะให้ได้วันนี้เน้นมีตัวอย่างละครวิทยุมาให้ฟังกันเมื่อฟังเสร็จแล้วจะมีจินตนาการไปอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองแสดงกันดูว่าจะแสดงกันได้ดีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะสอนให้
1: ลำยอง
2: มีอะไรจะมาเรื่องไอ้วันละสิท่าเงินไม่ได้ครบไหมล่ะครบก็มันไปได้เลยเดี๋ยวจะให้มันเก็บเสื้อผ้า
1: ฉันได้มาแค่24,000เอง
2: 24,000เหรอไม่ได้ 50,000 บาทขาดตัวแหมต่อกันยังก็ซื้อของแถวตลาดอย่างนั้นแหละนี่ลูกของตัวเองนะยะ
1: แต่เจ้าวันก็ลูกของลำยองเหมือนกันนะเห็นแก่อนาคตของลูกเธอหน้าลำยอง
2: เชื่อ
0: ฟังแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างมีจินตนาการไปด้วยไหม
3: มี
0: น
3: ะคะ
0: พอที่จะเป็นไกด์ที่จะพวกหนูจะออกมาแสดงละครลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างก็วันนี้ก็เป็นละครก็เรื่องชีวิตหน่อยหนึ่งนะคะเขยเทียมสะใภ้ปลอมบทประพันธ์ของกรุงยอฉัตรเริ่มตั้งแต่พระเอกเลย
4: พัดว่าอะไรนะผมฟังไม่ชัดเลย
5: ฉันบอกว่าอยากให้เราสองคนหย่ากัน
4: พัดมีเหตุผลจะทำแบบนี้หรือเปล่าเนี่ย
5: มีค่ะตอนนี้สภาพของพี่ปอแก้วกำลังต้องการให้คุณไปดูแลอย่างใกล้ชิดคุณควรจะหย่ากับฉันแล้วรับพี่ปอแก้วมาเป็นภรรยาให้ถูกต้องดีกว่าไหมคะ
4: นี่คุณคิดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย
6: คิดว่าเราเป็นตัวละครเวลาเล่นน่ะลูกมันถึงจะอินกับบทคิดว่าเราคือผู้ชายคนนั้นคนในตัวละครไม่งั้นมันเสียงมันจะไม่ได้
4: มีอะไรหรอครับคุณย่าให้เด็กไปตามผมมาพบเนี่ย
5: แกจัดการให้หนูพักผ่อนแล้วใช่ไหม
4: เรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้เด็กกำลังยกข้าวมาเข้าไปให้แล้วคุณย่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะครับ
5: ไม่ห่วงได้ยังไงหลานสะใภ้ของย่าทั้งคนย่าจะตอบคำถามพ่อกับแม่เขาได้ยังไงถ้าลูกเขาเป็นอะไรไปอีก
4: แต่เรื่องที่เกิดขึ้นมันสุดวิสัยที่เราต้องป้องกันได้นี่เนี่ยครับคุณย่า
5: คุณแม่กับนายรุตระแวงดิฉันแล้วก็ยายสอนทั้งที่เราสองคนไม่เคยแม้แต่ที่จะคิดทำอะไรแบบนั้นเลยสักนิดเดียวแล้วเธอจะมาเดือดร้อนทำไมกันล่ะแม่สุขในเมื่อคิดว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ไม่น่าต้องมาเป็นวัวสันหลังหวะแบบนี
7: ้คุณแม่พูดแบบนี้ก็ไม่คะดิฉันกับหนูสอนถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็แสดงว่าเมียของนายรุตต้องพูดพาดพิงถึงดิฉันกับยายสอนแน่ๆเลย
0: ก็แก้วเสียงก็ไปกันได้นะคะแต่ทีนี้พยายามอย่าเล่นให้เป็นอ่านแล้วก็อย่างที่เน้นเรียนให้ทราบว่าเราต้องเป็นตัวละครในตัวนั้นที่เราจะเล่นมีโกรธมีดีใจมีเขินมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียงผู้หญิงใช้ได้หมดทุกคนเลยเสียงผู้ชายก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอ่านเร็วไปนิดนึงเหมือนเด็กสมัยใหม่เพราะฉะนั้นก็ฝึกใช้ได้แน่สรุปแล้วว่ายังไงก็ฝึกได้แล้วจะได้ดีด้วยค่ะขอบคุณนะคะ

0: ู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เพิ่งได้ฟังละครวิทยุเป็นครั้งแรกสนุกอะค่ะฟังแล้วแบบได้จินตนาการไปด้วยได้ออกไปภาคเมื่อกี้ได้รู้ถึงการพูดอักขระวรรคคำให้มันง่ายขึ้นคล่องขึ้นคุณกัลยาก็เป็นกันเองค่ะแล้วก็สอนเทคนิคอะไรมากมายที่แบบบางทีรู้แล้วแต่ยังไม่รู้ดีเท่าที่ควรอะไรเงี้ยค่ะ
1: การทำละครวิทยุนี่ตอนแรกคิดว่ามันง่ายมากแต่พอแบบได้มาฟังได้มาเรียนรู้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอะค่ะเหมือนมันต้องใช้จินตนาการของตัวเองสูงในการทำเสียงทำซาวด์ให้มันสมจริงรู้สึกว่ามันยากค่ะเวลาการพูดแบบพูดรับส่งกันแล้วก็การใช้อักขระแบบต้องพูดแบบชัดเจนรู้สึกภูมิใจค่ะที่เขาได้มาพูดให้ฟังแล้วก็จะเก็บการที่เขาสอนนะคะเอาไปพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้น
2: กว่า50ปีที่สร้างสรรค์ผลงานสร้างจินตนาการให้แฟนละครวิทยุได้เสพความสุขกว่า 10,000 เรื่องทุกตัวละคร

่อนโลดแล่นอย่างมีชีวิตและจะยังโลดแล่นอยู่ในใจของผู้ฟังตลอดไปละครวิทยุอมตะที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานคณะละครวิทยุเกตทิพย์

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุภาเนื้อสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันกันค่ะรวมไปถึงในรายการของเราจะยังมีการนำเสนอท่าออกกำลังกายต่างๆเพื่อสุขภาพที่ดีรวมไปถึงเมนูสุขภาพอร่อยๆที่สามารถทำกันได้ที่บ้านของคุณเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มงคลตั้งเง็กกี่ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตศนาสิกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นขออนุญาตเรียกคุณหมอเลยนะกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคหูตึงซึ่งโรคนี้เนี่ยจริงๆคนก็จะเข้าใจว่าโรคหูตึงก็คือหูตึงอาจจะไม่ได้ยินแต่จริงแล้วหูตึงมันมีความหมายถึงอะไรยังไงบ้างคะ
1: ครับก็มีคนจะเรียกหูตึงหูหนวกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นหูตึงเนี่ยเป็นเรื่องของการได้ยินที่ลดลงละกันนะครับซึ่งมันก็แบ่งเป็นได้หลายประเภทนะครับขออนุญาตไปที่สไลด์เผื่อประกอบเลยนะครับก็จะมี3ประเภทนะครับที่เราจะรู้จักกันดีก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของการนำเสียงบกพร่องนะครับนั่นคือในส่วนของหูชั้นนอกกับหูชั้นกลางนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่เยื่อแก้วหูทะลุจากการบาดเจ็บหรือจากการเป็นโรคแล้วก็เกิดการอักเสบของหูชั้นกลางแล้วก็ทะลุแตกนะครับหรืออีกตัวนึงอีกโรคนึงก็คือเรื่องของขี้หูตันที่พวกเราชอบปั่นหูกันบ่อยเพราะฉะนั้นเราก็เป็นการสะสมขี้หูโดยไม่รู้ตัวนะครับน
0: ะครับแสดงว่าสาเหตุที่พูดถึงเนี่ยก็คือมีเกิดได้จากหลายสาเหตุ
1: หลากหลายเลยครับ
0: แล้วดังนั้นเนี่ยหูตึงถ้าสมมุติเราสามารถสรุปย่อยๆเนี่ยมันมีกี่ประเภทอะคะ
1: ครับเป็นถ้าหูตึงเนี่ยมันมี3ประเภทอย่างที่อธิบายนะครับเราไล่ตั้งแต่ว่าการนำเสียงบกพร่องนะครับประสาทหูชั้นในเสียหรือเป็นทั้ง2 อย่างตามสไลด์นะครับก็จะเป็นอันที่เป็นอันที่3นะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้อาการของโรคหูตึงมันจะมีลักษณะอาการบ่งบอกยังไงบ้างคะ
1: มันก็คือการที่เราฟังคนอื่นเริ่มไม่ค่อยชัด
0: ค่ะ
1: นะครับมันจะเป็นหลากหลายโดยว่าถ้าเกิดเราวันนี้เราพูดถึงคนหูตึงเนี่ยก็คือเราเริ่มเห็นว่าเอ๊ะพวกผู้ใหญ่
0: พูดไม่ค่อยได้ยิน
1: พูดซ้ำอีกทีนึงหรือพูดเสียงดังขึ้นจนบางครั้งผู้ใหญ่เห็นว่าเราทำไมต้องพูดแบบหน้าขมึงตึงเวลาเราพูดเสียงดังนะครับหรือเขาจะให้เราเปิดเสียงวอลลุ่มของเสียงที่โทรทัศน์หรือเสียงอะไรต่างๆวิทยุต่างๆจะดังกว่าปกติจนทำให้เรารู้สึกได้ทำไมเสียงต้องดังขนาดนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วทางแพทย์เราเองก็จะมีเรื่องของการใช้ของการตรวจการได้ยินนะครับก็จะเป็นเรื่องของการตรวจเป็นลักษณะเดซิเบลเพื่อบอกว่าการระดับการได้ยินนี่เสียไปเท่าไหร่ก็เราจะได้ใส่เครื่องขยายเสียงมาให้ชดเชยเสียงที่บกพร่องไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่ผมกำลังจะแนะนำต่อก็คือส่วนใหญ่คนปกติเนี่ยก็จะฟังได้ยินประมาณสักไม่เกิน20เดซิเบลเมื่อไหร่เกิน20เดซิเบลก็จะถือว่าเป็นการได้ยินบกพร่องนะครับลักษณะของการเครื่องตรวจนะครับก็จะเป็น

0: เป็นว่ารูปแล้วกันนะครับก็จะเป็นตัวบอกว่าได้ยินหรือไม่ได้ยินเขาจะใส่ความถี่ความดังต่างๆมาประกอบซึ่งก็จะมีต้องบอกว่าใส่เสียงตามการขยายของเสียงหูชั้นนอกนะครับแล้วก็ยันก็ผ่านกระดูกมานะครับก็จะเป็นเครื่องครอบของเสียงที่เกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะทักว่าเสียงได้ยินไม่ได้ยินโดยการกดปุ่มนะครับเพราะจะเป็นที่ความถี่ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นรูปของภาพที่เกิดขึ้นจากการตรวจเมื่อกี้นะครับเครื่องออเดอร์เมตรีนะครับเรียกว่าออเดอร์แกรมนะครับก็จะเป็นบอกว่าค่าปกติเนี่ยจะอยู่ระดับเกิน20เดซิเบลไม่ได้นะครับถ้าเมื่อไหร่เกินก็แสดงว่าถือว่าเป็นการได้ยินบกพร่องซึ่งเราก็จะพบในส่วนรูปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการได้ยินเสียงบกพร่องไปหมดเลยนะครับอันนี้จะไปด้วยกันก็คือทั้งการขยายเสียงยังดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีช่องว่างถ้ามีช่องว่างเมื่อไหร่ตรงนี้เขาเรียกว่าการขยายเสียงมีปัญหานะครับเพราะตรงนี้จะเป็นไปด้วยกันซึ่งจะเห็นว่ามีระดับข้างบนหูซ้ายจะเป็นรูปเสียงเงินนี้จะเป็นปกติอีกรูปหนึ่งจะเป็นรูปข้างขวานะครับที่จะเห็นการได้ยินผิดปกติก็คือต่ำกว่า20เดซิเบลลงมานะครับก็อันนี้ก็จะอยู่ในระดับปานกลางนะครับซึ่งระดับของการได้ยินก็จะมีแบ่งเป็นหลากหลายนะครับก็จะตั้งแต่การได้ยินปกติก็คือตั้งแต่ลบ10บางคนบอกเอ๊ะลบ10มีด้วยเหรอก็คือแค่เครื่องขยับกดเนี่ยบางทีเขาก็ได้ยินน
1: ะครับเ
0: สียงเบาๆครับจนถึง20เดซิเบลก็คือเสียงกระซิบอย่างเงี้ยครับก็จะอยู่ในระดับของต่ำกว่า20นะครับแต่เมื่อไหร่20ถึง40ขึ้นไปเราเรียกว่าการได้ยินเสียงบกพร่องระดับน้อยนะครับแล้วก็21ถึง55ก็จะเป็นปานกลาง
1: ปานกลางค่ะ
0: ตั้งแต่56ถึง70ก็เป็นตึงมากนะครับแล้วก็เป็นตึงรุนแรงก็71ถึง90หรือบางคนมากกว่า90เดซิเบลหรือก็เป็นบางคนใช้คำว่าหูหนวกเลย
1: ค่ะ
0: เดฟเนสเลยคือไม่ได้ยินเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะยากหน่อยเพราะว่าใส่เครื่องช่วยฟังอะไรต่างก็จะไม่ได้ช่วยนะครับ
1: ที่เห็นว่าใส่เครื่องช่วยฟังนี่สำหรับคนที่คือได้ยิน
0: ตั้งแต่40ขึ้นไปส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าทางราชการหรือทางการขึ้นทะเบียนของคนพิการเนี่ยก็จะต้องเป็นระดับปานกลางขึ้นไปเราถึงจะสามารถเอื้อให้ฟรีนะครับกับประชาชนทั่วไปได้นะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มาช่วยทำให้การที่คนที่ได้ยินเสียงบกพร่องต่างๆนะครับในรูปแบบต่างๆช่วยทำให้ได้ยินมันจะทำให้สื่อสารกับคนอื่นได้ครับ
1: แล้วก็ได้ยินดีขึ้นใช่ไหมคะ
0: ก็จะเป็นเครื่องตัวเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่โอเคก็จะมีเรื่องของการว่าเราจะรู้ได้ไงว่าตัวเองเป็นเพราะหลายคนจะสงสัยฉันหูตึงหรือเปล่าเพื่อเริ่มทัก
1: เฉพาะต้องแบบว่าให้ตะโกนอย่างนั้นหรือว่ามีอย่างอื่นบ่งบอกอย่างไหมคะ
0: ครับผมก็จะมีตั้งแต่ว่าการขยับเศษสีของตัวเองนั้นนะครับเศษสีนิ้วถ้าเกิดยังได้ยินอยู่นะครับก็คือทำจากเพื่อนได้ยินแล้วเราไม่ได้ยินเนี่ยก็แสดงว่าเราน่าจะหูตึงกว่าเพื่อนนะครับหรือนาฬิกาบางรุ่นก่อนจะมีเสียงติ๊กติ๊กเขาจะเอามาเป็นตัวทดสอบนะครับแต่ถ้าเป็นดิจิตอลไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็คงต้องใช้เป็นเครื่องที่เป็นนาฬิการุ่นเก่านะครับหรือจริงๆก็ใช้นิ้วเนี่ยครับเศษสีก็พอจะได้ครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้นอกจากการที่ทดสอบโดยการใช้นิ้วอย่างนี้เราจะทราบได้ไงคะว่าผู้สูงอายุหรือบุคคลในบ้านของเราหรือบุคคลใกล้ตัวเราจริงๆแล้วอาจจะมีอาการเริ่มต้นของการเป็นหูตึงอะค่ะ
0: คงต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลครับเพราะอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับก็คือเราจะต้องตรวจด้วยเครื่องออเดอร์เมตรีนะครับเพื่อบอกว่าระดับการได้ยินเสียแค่ไหนแล้วเราก็จะใส่เครื่องช่วยฟังเพื่อไปปิดช่องว่างของการที่ไม่ได้ยินก
1: ็
0: คือการขยายเสียงเนี่ยครับเมื่อเราใช้ไมโครโฟนในการพูดให้เสียงดัง
1: ขึ้น
0: นะครับเป็นหลักการธรรมดา
1: แล้วอย่างนี้ถ้าพบว่าคนไข้อะค่ะเป็นโรคหูตึงจะมีวิธีการรักษาเริ่มต้นยังไงบ้างอะคะ
0: ต้องบอกก่อนนะครับถ้าโรคหูตึงจากสูงวัยเนี่ยนะครับเนื่องจากมันเป็นไปตามอายุเซลล์ประสาทสมองตัวโคเคลียหรืออวัยวะรับเสียงเนี่ยมันก็เสื่อมไปตามวัยก็จะต้องบอกก่อนว่ามันไม่สามารถกลับมาได
1: ้ก็คือไม่สามารถหายได้ขาด
0: ไม่สามารถกินยาอะไรช่วยได้เลยครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะพยายามมาโฆษณาเชิงสามารถทำนู่นทำนี่ได้จริงๆแล้วต้องบอกก่อนไม่ได้ผลยกเว้นแต่ว่าถ้าเป็นแบบเฉียบพลันแต่ถ้าเกิดเป็นไปเรื่อยๆตามอายุเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ช่วยเลยครับ
1: ไม่คือหมายถึงว่านั่นแปลว่าถึงไปรักษาเนี่ยทานยาก็ไม่สามารถช่วยได
0: ้ครับ
1: แล้วอย่างนี้วิธีการรักษาค่ะหรือว่ามีวิธีบรรเทาสามารถทำยังไงได้บ้างไหมคะเกี่ยวกับโรคนี้
0: อันดับต้นจริงๆแล้วก็คือญาติหรือคนที่อยู่ด้วยกับคนที่สูงวัยที่สุขุตึงแล้วนะครับหนึ่งก็คืออาจจะต้องเข้าใจนึงก็คือต้องพูดเสียงดังขึ้นแต่การนี้อย่างที่เลิกเกินเป็นต้นๆนะครับว่าเวลาพูดเสียงดังขึ้นบางครั้งเราพูดแบบ
1: มีสีหน้านิดนึง
0: สีหน้ามันดูไม่ดีต้องพูดซ้ำ

0: แรงต่
1: ค
0: าง
1: ่ะ
0: เนี่ยนะครับหลายคนก็จะรู้สึกไม่ดีเช่นกันครับก็คนที่รับฟังครับเขาก็กำลังมองปากเราอยู
1: ่
0: นั่นก็คือคนสูงวัยก็จะต้องมองปากของผู้พูดสังเกตนะครับว่าผู้พูดพูด
1: ฟังด้วยแล้วก็อ่านปากด้วยใช่ไหมคะ
0: แล้วก็ต้องใจของผู้ฟังด้วยครับเพราะบางครั้งเอ๋ไม่ได้ยินแล้วดันแปลสับผิดแปลคำผิดเมื่อไหร่ก็เป็นเครียกหูหาเรื่อง
1: อ๋อเพราะว่า
0: คือปัญหา
1: เพราะว่าบางทีได้ยินเนี่ยไม่ชัดแล้วพอให้พูดซ้ำอีกทีเนี่ยอาจจะได้ยินผิดเพี้ยนคำที่ผู้สื่อสารถึงด้วยใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
1: โดย
0: เฉพาะหน้าตาของคนพูดนะฮะจะเป็นลักษณะเป็นขมึงตึงเหมือนกับพูดเสียงดังขึ้นเหมือนตะโกนนึกภาพของการตะโกนนะครับมันจะเหมือนกับการพูดแบบทะเลาะวิวาทเชิงแบบนั้นนะครับซึ่งคนสูงวัยปุ๊บอ้าวเธอมาพูดกับฉันก็มองภาพเป็นว่าไม่ค่อยรู้สึกไม่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยคนหูตึงเนี่ยสภาพหนึ่งก็คือจิตใจที่จะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาพูดอะไรแล้วเราทำไมไม่ได้ยินแล้วพอถ้าเกิดใจไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยเสียงบางครั้งมันเพี้ยนไปเข้าใจว่าเป็นเสียงพูดเป็นคำด่าคำว่ากล่าวคำติฉินทานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องพูดถึงจิตใจของคนเป็นก่อนเลยว่าต้องพยายามคิดบวกไม่ได้ยินก็ให้เขาพูดใหม่ครับหรือไม่งั้นก็ต้องเขียนเป็นหนังสือแต่ถ้าดีสุดก็อาจจะต้องมาใช้เครื่องช่วยฟังซึ่งก็จะเป็นรูปตามต่อมานะครับก็มีเครื่องช่วยฟังหลากหลายรูปแบบนะครับ
1: อันนี้คือเครื่องช่วยฟัง
0: คร
1: ับ
0: ผมเครื่องช่วยฟังรุ่นเก่าๆเลยคือขยายเสียงแบบใหญ่ๆดังๆไว้สำหรับพกติดตัวนะครับอันนี้เป็นขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นดูแลง่ายฐานไฟก็ฐานปกติธรรมดาหาซื้อง่ายราคาถูกนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเสียงรบกวนจะมาก
1: เสียงรบกวนนี่หมายถึงยังไงอะคะ
0: noise หรือเสียงรบกวนจากจราจรอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าเสียงโอ้โหเราเองที่ไม่เป็นโรคบางทีเราก็รู้สึกลำคาญจนเราต้องอยู่ในห้องที่ตัดเสียงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เสียงทุกเสียงถูกขยายเสียงมาด้วยหมดเพราะฉะนั้นคนกลุ่มที่ใช้กลุ่มนี้จะไม่ค่อยชอบเพราะมันขยายทุกเสียงทุกความถี
1: ่
0: นะครับแล้วก็มันค่อนข้างอันใหญ่แต่อันใหญ่มันก็คือลำโพงที่ขยายเสียงได้มากกว่า
1: ะ
0: นะครับมันก็มีข้อดีและข้อเสียมันก็เป็นราคาถูกแต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีคนนิยมใช้รุ่นกลุ่มนี้มากเพราะว่ากลุ่มถัดไปก็จะเป็นกลุ่มที่ไปทัดหลังหูดีกว
1: ่
0: า
1: อ๋ออันนี้ซึ่งเหมือนเห็นปัจจุบันนี้จะใช้กันเยอะ
0: ใช้กันเยอะนะครับเพราะว่าก็มีอย่างที่บอกว่าราชการเองก็มีให้เบิกได้ทั้งผู้สูงวัยจากประชาชนทั่วไปแต่ต้องไปขึ้นทะเบียนคนพิการก่อนนะครับก
1: ับ
0: ข้าราชการเองหลายคนก็เบิกได
1: ้เบิกนี่หมายถึงว่าเอามาใช้ฟรีเลยใช่ไหมคะ
0: แต่แล้วข้าราชการเองจริงๆยังมีส่วนเสียส่วนต่างยกเว้นแต่ว่าเราต้องเลือกเครื่องของบริษัทไหนซึ่งแต่ละบริษัทก็ราคาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นพอราคาที่มันแพงมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องของอุปกรณ์เลี้ยวหรือสิ่งที่ทำในวัสดุนะครับ
1: ก็คือแบบมันมีผลกับแบบที่ต่างกันมีผลกับการได้ยินเสียงด้วยไหมคะ
0: แบบที่แตกต่างกัน
1: ค่ะ
0: ต้องก่อนบอกก่อนว่ามันขึ้นกับเครื่องตัวที่ขยายเสียงอะครับว่ามันมีเทคโนโลยีที่มากขึ้นที่สามารถเขาเรียกจำกัดหรือเลือกความถี่ที่จะขยายได้มากแค่ไหนยิ่งตัวที่เลือกได้มากค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นโอกาสที่หลวงหรือราชการเองจะให้ฟรีกับประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงรุ่นระดับนั้นเพราะฉะนั้นคงต้องขยายเกือบทุกความถี
1: ่
0: ซึ่งก็จะเป็นคล้ายๆกับรุ่นเมื่อกี้ว่ามันขยายทุกความถี่ก็มาดั้งเสียงน้อยเสียงที่น่ารำคาญในความถี่อื่นๆมารบกวนหูและหลายคนถึงไม่ค่อยใส่เพราะหนึ่งก็คือรำคาญสองบางครั้งคนชอบไปซื้อเองนะครับต้องบอกก่อนว่าหูที่ใส่ตรงนี้ในที่ใส่ในหูข้างในตรงหูชั้นกลางเนี่ยนะครับมันต้องเป็นเอียร์โมที่เขาเรียกรอมาสำหรับคนนั้นๆไม
1: ่
0: ใช่ใครก็มาใช้ได้เหมือนที่เป็นหูฟัง
1: จะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละคน
0: หูแต่ละบุคคลเพราะเสียงที่ขยายเข้าไปจะต้องไม่ตีออกมาเพราะตีออกมามันก็ขยายอีกรอบหนึ่ง
1: ม
0: ันก็เลยเกิดการซ้อนของเสียงแล้วมันเกิดการเหลื่อมความถี่ที่ก็อันอีกอันหนึ่งประเด็นหนึ่งที่คนหลายคนที่ไม่ค่อยชอบใช้ยิ่งไม่ชอบใช้ใหญ่เลยหนึ่งลำคาญในการใส
1: ่
0: สองก็จะเป็นว่าเสียงที่มันขยายยิ่งมันเกิดความเพี้ยนต่างๆซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคนที่ได้เครื่องช่วยฟังแล้วนี่ยังต้องมาทดสอบซ้ำซ้อนอีกหลายๆครั้งเป็นทุกๆเดือนเป็นต้นนะครับ
1: แสดงว่าก็คือเครื่องช่วยเนี่ยก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียหนูเชื่อว่าหลายๆคนค่ะผู้สูงอายุที่เป็นโรคหูตึงแล้วบางคนก็เลือกที่จะไม่ใช้อยากให้คุณหมอฝากถึง

0: คนที่ไม่ใช้หรือว่าบุคคลในครอบครัวค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการโรคหัวตึงอยู่ข้างๆเราควรจะพูดคุยหรือว่าเข้าใจอะไรเขายังไงมากขึ้นคะ
1: ครับผมครับก็เป็นว่าถ้าคนเกิดมีปัญหาหูตึงนะครับหนึ่งทุกคนต้องตึงนะครับเพราะทุกคนต้องสูงวัยหรือว่าอนาคตสังคมจะเป็นคนสูงวัยมากขึ้นดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำใจอันหนึ่งก็คือเมื่อเราหูตึงอันหนึ่งถ้าเราได้ยินไม่ชัดกรุณาถามให้เขาพูดซ้ำเวลาพูดซ้ำก็ต้องเข้าใจว่าคนพูดเสียงที่ดังขึ้นมันออกมาถึงสีหน้าท่าทางที่อาจจะดูแล้วอาจจะไม่ค่อยสบายใจในการพูดซ้ำซ้อนซ้ำซ้อนนะครับก็ต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ยินก็อย่าแปลค่าที่เป็นผิดปกติเพราะฉะนั้นไม่งั้นเดี๋ยวครอบครัวจะมีปัญหาในการสื่อสารซึ่งกันและกันครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคหูตึงนะคะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มงคลตั้งเง็กกี่ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตศอนาสิกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในท่านอนหงายกดสะโพกไปด้านหลังกันค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเสื่อหรือว่าจะทำบนที่นอนก็ได้นะคะท่าเริ่มต้นเราจะทำในท่านอนหงายชันขาขึ้นสองข้างค่ะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะคะเริ่มจากการนอนหงายค่ะชันขาขึ้นสองข้างแบบนี้นะคะมือสองข้างกอดอกค่ะท่านี้นะคะจะช่วยลดอาการปวดหลังส่วนล่างเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหลังส่วนล่างและรอบข้อสะโพกค่ะเกรงหน้าค้างไว้นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่ะท่านี้เราจะเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องค้างไว้ตลอดเวลานะคะและจะกดหลังลงไปหาพื้นก็ต่อเมื่อเราหายใจออกค่ะหายใจเข้าหายใจออกกดท้องลงไปนะคะแบบนี้นะคะค้างไว้แล้วก็ปล่อยหายใจเข้าหายใจออกกดท้องลงไป2หายใจออกกดลงค่ะ3หายใจเข้าปล่อย4หายใจออกกดลง5ทำช้าๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกกดลง แล้วปล่อยค่ะ 6 หายใจออกกดหลังลง หายใจเข้าปล่อยค่ะ 7

0: หายใจเข้าปล่อยหลังสบายๆนะคะหายใจออกกดหลังโล่งเกร็งหน้าท้องค้างไว้ค้างไว้แป๊บหนึ่งแล้วปล่อยนะคะ10สำหรับท่านี้นะคะเราจะทำ10ครั้งนะคะวันละประมาณ 3-5 รอบค่ะข้อสำคัญของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะคะเราจะเกิดการเคลื่อนไหวก็ต่อเมื่อเราทำการหายใจออกนะคะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้คือสลัดแขกเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

เราก็จะเริ่มจากตำเครื่องแกงก่อนนะโดยเราใช้พริกแห้งการเตรียมพริกแห้งก็คือเราจะตัดแล้วก็เอาเม็ดออกนะแล้วก็แช่น้ำจนกระทั่งนิ่มนะคะแล้วก็นำมาตำนะคะตัวพริกแห้งเนี่ยจะช่วยทำให้ตัวน้ำสลัดของเราเนี่ยมีสีสวยนะคะแต่ไม่ต้องเผ็ดมากแต่ถ้าใครที่ชอบเผ็ดก็อาจจะใช้เป็นพริกแห้งเม็ดเล็กก็ได้นะคะแล้วก็ตำใส่เกลือลงไปนิดนึงเพื่อกันไม่ให้กระเด็นนะคะนะคะพริกแห้งเมื่อเราแช่น้ำแล้วให้ตำง่ายขึ้นนะคะแต่เราต้องค่อยๆตำจนพริกแห้งเนี่ยแหลกซะก่อนแล้วค่อยใส่หอมแดงซอยลงไปนะคะแล้วก็ตำไปเรื่อยๆจนส่วนผสมละเอียดเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็นำมาใส่ในถ้วยเอาไว้เราก็ได้เป็นส่วนผสมของน้ำพริกแกงนะสำหรับทำน้ำสลัดแขกของเราแล้วนะคะคราวนี้เรามาเริ่มจะทำน้ำสลัดแขกก่อนนะคะใช้นะคะน้ำพริกแกงผัดกับหัวกะทิเล็กน้อยนะคะใส่น้ำพริกแกงลงไปผัดนะคะเราจะผัดกับหัวกะทิเพื่อให้น้ำมันมันออกมาเป็นสีแดงๆหน่อยนึงนะคะถ้าใครต้องการให้มีน้ำมันออกมาเร็วเราอาจจะผัดกับน้ำมันก่อนก็ได้จะค่อยๆใส่กะทิลงไปตัวน้ำสลัดแขกเนี่ยถ้าเราจะชิมรสชาติดูแล้วจะคล้ายๆกับน้ำจิ้มหมูสเต๊ะนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยอาหารทางแขกหรือที่เขาทานกันเนี่ยก็จะเป็นใส่พวกเครื่องแกงลงไปเครื่องเทศลงไปนะคะแต่ตัวนี้เป็นน้ำสลัดที่ไม่เหมือนกับที่เราใช้ไข่แดงตีเหมือนอาหารฝรั่งนะคะก็เติมหัวกะทิจนหมดนะคะหรือถ้าใครขี้เกียจตำเครื่องแกงนะขี้เกียจตำพริกเราก็อาจจะใช้น้ำพริกแกงเผ็ดสำเร็จรูปก็ได้นะคะใช้แค่ชักช้อนโต๊ะหนึ่งนะคะเอามาผัดกับน้ำมันแล้วก็ใส่กะทิเหมือนกันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะนะต้องคอยคนอยู่ตลอดไม่งั้นส่วนผสมมันจะติดก้นนะเพราะเราใช้หัวกะทิพอค่อนข้างจะข้นนิดหนึ่งนะพอเดือดแล้วเราก็ปรุงรส ด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลานะคะเราก็จะเติมถั่วลิสงนะคะก่อนที่เติมถั่วลิสงเราต้องปิดไฟไปก่อนไม่งั้นมันจะข้นมากเกินไปนะคะเราเติมถั่วลิสงคั่วแล้วก็บุบหยาบๆเอาไว้นะคะใส่ลงไปเพื่อให้ตัวน้ำสลัดนี่ข้นขึ้นเดี๋ยวเราพักไว้ให้น้ำสลัดเย็นก่อนอันนี้เรามาดูวิธีการจัดสลัดเสิร์ฟนะคะเราก็จะใช้ผักกาดหอมนะคะเราใช้เป็นส่วนใหญ่จะนิยมใช้เป็นผักกาดหอมหรือถ้าเราอยากเปลี่ยนก็เป็นผักกาดแก้วก็ได้นะคะหรือผักกาดเบบี้คอร์สอันนี้เรียกเบบี้คอร์สนะคะหรือเป็นผักคอร์สหรือยาวๆก็ได้นะคะเราก็ใช้วิธีการฉีกนะคะผักสลัดเราจะไม่ใช้วิธีการหั่นนะคะเพราะเราใช้วิธีการฉีกเพราะว่าการฉีกจะทำให้ผักเนี่ยมีความกรอบอยู่นะถ้าหั่นผักจะช้ำนะคะแล้วก็ฉีกผักนะคะแล้วก็หอมใหญ่นะหอมใหญ่เนี่ยจะช่วยแก้หวัดได้ด้วยนะคะแล้วก็จะใส่ลงไปสัก 2-3 เว้น

0: อาหารแว่นๆแกะนะคะพอเราหั่นเสร็จเราอาจจะแกะเป็นแว่นๆลงไปหัวงอกลวกลวกพอสุกนะคะเราจะไม่ใช้ถั่วงอกดิบเพราะว่าถั่วงอกดิบบางคนทานไปเนี่ยมันจะมีแก๊สกระทำให้เกิดอาการท้องอืดได้นะคะแล้วก็นำมาลวกให้สุกไว้แล้วก็มะเขือเทศเราอาจจะใช้เป็นมะเขือเทศลูกใหญ่หั่นเป็นแว่นก็ได้นะคะแต่ถ้าทำอย่างนี้บางทีเวลาเราคุกทานอาจจะเละเราก็เปลี่ยนเป็นมะเขือเทศราชินีลูกเล็กๆนะซึ่งจะมีรสชาติออกมีความหวานด้วยแล้วก็เคล้าเบาๆให้ส่วนผสมมันเข้ากันเดี๋ยวเราก็จัดใส่ลงจานแล้วก็นำเต้าหู้ตกแต่งด้วยเต้าหู้แผ่นถ้าเด็กเด็กบางคนไม่ชอบทานเต้าหู้หรือว่าเราเองไม่ชอบทานเต้าหู้สิ่งนี้เพราะว่ากลิ่นอาจจะแรงเราอาจจะใช้เป็นเต้าหู้หลอดนะเต้าหู้หลอดที่เป็นเต้าหู้ไข่นำไปคลุกกับแป้งแล้วก็ทอดก็ได้นะคะก็สามารถเสิร์ฟได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ไก่ฉีกโรยไปหน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกับไข่ต้ม2ชิ้นโรยด้วยมันฝรั่งกรอบมันฝรั่งกระป๋องก็ได้นะคะเป็นมันฝรั่งอบกรอบหรือใครจะใช้เป็นแบบเฟรนช์ฟรายก็ได้นะคะสำหรับคุณค่าทางโภชนาการของสลัดแขกจานนี้นะคะก็จะเป็นอาหารที่ทานได้เบาๆแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนนะโดยเราจะได้โปรตีนจากเนื้อไก่แล้วก็จากไข่นะจากเต้าหู้นอกจากนี้เรายังจะได้วิตามินซีจากมะเขือเทศซึ่งในมะเขือเทศเนี่ยจะมีสารไลโคปีนซึ่งจะเป็นตัวช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะคะเหมาะกับผู้สูงอายุที่ป้องกันเกี่ยวกับโรคของมะเร็งต่อมลูกหมากได้ด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะและคำถามที่อยากรู้ส่งมาได้เลยนะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเน้นสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: ใช้ชีวิตได้อีกนานแค่ไหนหมอบอกผมให้คุณ2ปี
2: ป้าเจี๊ยบจะเลข7อยู่แล้วอายุนะฮะแต่

สน่ห์ของ Second World Downhill สน่ห์ของมันจริงๆอ่ะคือภูเขาคือบรรยากาศอีกอย่างหนึ่งของมันเลยคือความเร็วของมันนั่นแหละท้าทายในการเข้าโค้งถ้าเล่นหลายๆคนอ่ะมันจะมีการตัดลายกันแซงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานจริงๆสเก็ตบอร์ดอ่ะมันยังรู้จักมานานแล้วแต่ไม่เคยคิดจะทดลองเล่นไม่เคยอะไรเลยจนเป็นช่วงที่ฟื้นฟูร่างกายจากการรักษามะเร็งเต้านมเนาะเริ่มรู้จักมะเร็งเต้านมตอนที่ตกงานปี52เจ็บที่กลางหน้าอกเจ็บลึกๆก็ไปตรวจเสร็จเขาก็คอนเฟิร์มว่าเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเป็นระบบก็ทบทวนตัวเองอ่ะว่าเราผิดเองนะที่ไปปล่อยให้มันลุกลามขนาดนั้นถ้าเรารักษาตั้งแต่แรกเราสบายไปแล้วหายไปแล้วอาจจะไม่ต้องตัดทิ้งอาจจะไม่ต้องอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยยอมรับมันแล้วอยู่ได้บอกตัวเองให้ได้ว่าแล้วมันจะผ่านไปแล้วมันจะผ่านไปทั้งหมดฉายแสง25วันไปได้แค่ครึ่งทางหมอบอกว่าอ่ะคุยกันไม่ต้องมาละไม่ให้ละเขาใช้คำว่ามันไม่ตอบสนองถ้าแบบเนี้ยเราใช้ชีวิตได้อีกนานแค่ไหนหมอบอกผมให้คุณ2ปีโอ้โหต้อง2ปีเราก็โอเคนะวันนึงมันก็ต้องไปอ่ะนะช้าเร็วมันก็ต้องไปเราก็คิดว่าเราจะใช้เวลา2ปีเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับตัวเองกับครอบครัวให้ได้มากที่สุดเกือบ2ปีเหมือนกันเราคิดว่าเราได้จัดการอะไรที่ควรจะทำไปพอสมควรแล้วคิดว่าไม่ครบก็เกือบครบอ่ะก็เลยคิดว่าถ้าลูกอยากให้ออกไปข้างนอกบ้างก็ไปลูกพาไปไหนลูกชวนทำอะไรทั้งหมดลูกชายเขาพาเราไปค่อยๆออกกำลังกายคล้ายๆฟื้นฟูร่างกายอ่ะแล้วเขาเล่นสเก็ตไงแล้วเรานั่งมองเขาเล่นทุกวันอ่ะอยากลองดูนิดนึงแล้วก็เขาไปทานน้ำใช่ไหมเราก็ไปหยิบแผ่นสเก็ตเข้ามาแล้วเราลองเอาขึ้นได้เอาไหลได้ก็พอเขาวางแผ่นเราก็ลองทุกวันก็เริ่มชอบไปซื้อให้แม่สักอันไปจะได้ไม่ต้องรอไง

0: ากที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเรารู้เร็วเนี่ยค่ะโรคเป็นระยะเริ่มแรกเนี่ยมีโอกาสหายขาดนะคะหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะหลังจากรักษารับยาเรียบร้อยเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยแต่ทางตรงกันข้ามค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่พยายามที่จะขัดกรองเนี่ยบางทีเราจะเจอโรคตอนที่มันเป็นมากแล้วการรักษาเนี่ยหมายถึงว่าผลลัพธ์เนี่ยค่ะแน่นอนว่ามันจะไม่ดีเท่าใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าการรักษาที่คุณหมอจะให้เนี่ยค่ะหลักๆมันจะมีผ่าตัดให้ยาเคมีหรือว่าฉายแสงใช่ไหมคะแต่ไม่ว่าคุณหมอจะให้ยาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุท่านนั้นหรือว่าผู้ป่วยท่านนั้นเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงเขาเนี่ยจะรักษาอะไรเนี่ยเขาก็รับได้หมดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยกินอาหารที่มีประโยชน
1: ์
0: นะคะดูแลเรื่องการออกกำลังกายนะคะพยายามที่จะเมนเทนฟังก์ชันตัวเองให้ได้นะคะ

0: มะเร็งเต้านมเนี่ยแน่นอนแหละเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงที
1: ่
0: บางท
1: ี
0: อาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเจอแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีตีวงแคบมาว่าเป็นผู้สูงวัยเกิดไปตรวจเจอมะเร็งเต้านมนี้การดูแลตัวเองจะเป็นอย่างไรเอาเรื่องการดูแลร่างกายก่อนครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะ early detection หมายถึงว่าเจอโรคตั้งแต่ระยะเริ่มเนี่ยค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีมาก

0: สน่ห์ของสแกนบอร์ดดาวฮิลคือภูเขาคือบรรยากาศด้วยวิวธรรมชาติด้วยอากาศด้วยการได้ท่องเที่ยวสเก็ตเนี่ยมันเป็นเหมือนผลพลอยได้ที่พอเราได้ไปเที่ยวในบรรยากาศสวยงามแบบนั้นเราก็อยากใกล้ชิดธรรมชาติถ้าขับรถไปอ่ะเราต้องยื่นหน้าออกนอกหน้าต่างใช่ไหมแต่การที่เราสเก็ตอ่ะตัวเราอยู่ในอากาศอ่ะธรรมชาติสัมผัสเราสัมผัสธรรมชาติชัดเจนอีกอย่างนึงของมันเลยคือความเร็วของมันนั่นแหละความเร็วกับความท้าทายในการเข้าโค้งในการถ้าเล่นหลายๆคนอ่ะมันจะมีการตัดลายกันแซงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานกลัวเพื่อให้เกิดสติถ้าเราไม่กลัวเลยอ่ะเราจะขาดสติถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเรื่องของการป้องกันเรื่องของทักษะเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเราเอาชีวิตเราไปอยู่บนความเร็วแต่ว่ากว่าที่เราจะมาเล่นถึงตรงนี้ได้มันต้องผ่านการฝึกซ้อมผ่านการเข้าใจว่าต้องล้มยังไงให้ปลอดภัยทำยังไงให้ปลอดภัยมันต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนอย่างจริงจังไม่แนะนำให้ไปเล่นโดยที่ไปเล่นกันเองอะไรเงี้ยไม่แนะนำถ้าจะเล่นจริงๆนะจริงจังกับมันต้องเป็นหมวกกันน็อกเฉพาะทางของเขาด้วยมุมมองที่กว้างกว่าหมวกมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอะไรเงี้ยด้วยทางที่เขาทำป้องกันด้วยตัวเชลข้างในอะไรเงี้ยเพราะคือเราล้มคือเราฟาดเลยไงอันนี้ใส่เข่าใส่ศอกอันนี้สำคัญถุงมือเพราะว่าเนื่องจากอุปกรณ์กีฬาที่เราเล่นไม่มีอุปกรณ์ช่วยเบรกไม่มีเครื่องยนต์กลไกช่วยบังคับความเร็วความช้าอยู่บนความเร็วทุกอย่างเนาะทุกอุปกรณ์ความเร็วไม่ว่าคุณจะขับรถขี่จักรยานหรือไปวิ่งอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติเพราะฉะนั้นระวังไว้ก่อนป้องกันตัวเองไว้ก่อนให้เราเจ็บน้อยที่สุดอ่ะลูกก็จะบ่นเขาคุยกันเองนะอย่าไปให้แม่มีตังค์นะแม่ไปซื้อของเล่นหมด
1: ไม่ตกใจนะเฉยๆก็แค่ให้ระวังนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับไม่ได้คิดเรื่องดีใจไม่ดีใจอะไรเงี้ยมีคนในบ้านเล่นเพิ่มก็ดีฮะสนุกอ่ะซื้อเลยทุกครั้งที่แม่ไปแข่งหรือที่แม่ไปเล่นน่ะบอกคําเดียวคือเล่นให้ปลอดภัยผมสนับสนุนให้เล่นนะทุกวันนี้ผมก็สนับสนุนให้เล่นแต่ว่าสิ่งที่ห่วงคือไม่ต้องไปวัดมากในจังหวะเสี่ยงในจังหวะอะไรเงี้ยครับคือเล่นให้เซฟดีกว่า
2: ผู้สูงวัยนะครับแล้วก็มารู้ว่าตัวเองเป็นโรคร้ายแบบนี้การดูแลสุขภาพใจสำคัญเช่นกัน
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสุขภาพใจเนี่ยกายกับใจเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดใช่ไหมคะในบางครั้งเนี่ยที่ร่างกายท่านอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าร่างกายท่านอาจจะไม่ได้ฟิตเหมือนเดิมในช่วงสั้นๆช่วงที่ท่านรักษาใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะจิตใจมันอาจจะห่อเหี่ยวบ้างต้องยอมรับนะคะทีเนี้ยเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยดีสุขภาพกายดีขึ้นแน่นอนว่าสุขภาพใจจะดีขึ้นด้วยคนรอบข้างเนี่ยน่าจะเข้ามามีส่วนช่วยที่สำคัญทั้งในแง่การเติมกำลังใจนะคะหรือว่าทั้งในแง่ที่ว่าเข้าใจว่าตอนเนี้ยคุณแม่อาจจะหงุดหงิดสักหน่อยนะคุณแม่ท่านไม่ค่อยสบายตัวหรือว่าคุณแม่ท่านเหมือนกับนอนไม่ค่อยหลับจะเท่าไหร่มีความกังวลเดี๋ยวจะไปฟังผลกับคุณหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเนี่ยสามารถที่จะดีเทคปัญหาน้อยๆแบบนี้ได้หรือว่าช่วยซัพพอร์ตเขาให้เขาผ่านพ้นตรงจุดนี้ไปได้เนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันไปได้ด้วยดีทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจ

็นไงล่ะเป็นทีมชาติเหรอตอนนั้นเล่นมาได้สักประมาณ5 ปีแล้วก็พอดีกีฬาสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งซีเกมที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพปี2019ก็เผอิญว่าจะติดที่3ของผู้หญิงก็เลยได้ไปทีมชาติต่างกันเลยตรงที่ว่าเรามีทักษะในการเล่นที่ชัดเจนมากขึ้นเรียกว่าเล่นดีขึ้นเยอะสิ่งที่ได้กลับมาจากการเป็นทีมชาติเราได้แง่คิดอีกด้านหนึ่งที่เราไม่เคยมองเห็นสิ่งที่เราได้เพิ่มมาตรงนี้ก็คือเราได้บอกกับตัวเองได้อะว่าอย่ารอคนอื่นถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองบ้างอะสิ่งที่เราคาดหวังอะเราได้ไม่เต็มร้อยเราได้ไม่เต็มที่ที่เราคาดหวัง

0: ดูคลิปเมเจอร์ในรายการหนึ่งครับเราก็ไปเจอกันครั้งแรกที่สนามที่ปราจีนบุรีครับตกใจนะครับไม่คิดว่าจะมีคนเล่นอย่างนี้ครับมันอันตรายด้วยอะไรด้วยครับใช่แม่เจ็บเล่นได้ผมต้องเล่นได้ครับ
1: อึ้งเลยครับแกอายุมากแล้วแกยังแบบกำลังขายังไหวครับแกโหดมากนะโหดกว่าผมนี่ครับไม่น่าเล่นครับไม่น่ามาจับแผ่นเลยครับเป็นแรงบันดาลใจครับเห็นแกแบบเล่นไม่หยุดเลยผมก็อยากลองเหมือนแกนะครับ
2: ครั้งแรกครับไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยครับจริงๆรู้จักพี่ดี้ก่อนครับพี่ดี้ที่เป็นลูกชายแกครับใช้คำว่าอะไรแปลกใจดีกว่าครับแปลกใจที่เหมาะที่สุดแล้วครับคนผู้หญิงที่อายุมากกว่าแม่ผมอ่ะแล้วมาเล่นสเก็ตบอร์ดเหมือนกันอ่ะใช้คำว่าของจริงได้เลยดีกว่าชีวิตคนเรามันมีแค่นี้นะครับอยู่ไปให้เป็นของจริงครับพอแล้วครับ
3: ผู้สูงวัยในการที่เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างป้าเจี๊ยบเนี่ยเล่นถึงทีมชาติไปป้าเจี๊ยบอาจจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลให้กับผู้สูงวัยท่านอื่นอยากจะลองบ้างก็ได้เริ่มต้นยังไงดีฮะหมอนก
4: อันดับแรกเลยก็คือลองดูก่อนค่ะว่าเวลาที่ถ้าเรามีโอกาสได้ออกกำลังกายหรือว่าแม้ขณะที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยเรามีอาการเหนื่อยง่ายหรือเปล่าเหนื่อยง่ายมีปัญหาเจ็บหน้าอกอะไรไหมถ้ามีอาการเหล่านี้ค่ะแนะนำว่าไปตรวจสุขภาพก่อนเลยเดี๋ยวนี้ค่ะจะมีการที่ตรวจสุขภาพผู้สูงวัยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายคุณบอยเคยได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินจากหมอนกเนี่ยครับ
4: โอเคค
3: ่
4: ะ
3: เราจะได้ยินแต่ตรวจสุขภาพปกติธรรมด
4: า
3: แต่เป็นการตรวจสุขภาพผู้สูงวัยก่อนจะไปออกกำลังกายแล้ว
4: ใช่ค่ะใช่อันที่หนึ่งเลยเนี่ยค่ะก็คือถ้าท่านมีอาการไม่ว่าจะขณะพักหรือขณะออกแรงแนะนำว่าให้ตรวจก่อนเลยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายแต่ถ้าเกิดว่าโอเคตอนท่านไม่มีอาการอะไรท่านเป็นคนที่สบายดีเราอาจจะลองมาสเต็ปที่2นะคะว่าแล้วปัจจุบันเนี้ยท่านออกกำลังกายต่อเนื่องอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเกิดว่าท่านออกต่อเนื่องอยู่แล้วเนี่ยแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วท่านจะออกเท่าเดิมก็ท่านก็ออกต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้สูงอายุเนี่ยต้องการที่จะออกเพิ่มขึ้นจากเดิ มแล้วเราอาจจะไม่ค่อยแน่ใจตรงจุดนี้ค่ะเป็นอีกจุดนึงที่เราอาจจะปรึกษาคุณหมอว่าเราออกประมาณนี้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเราต้องการที่จะออกมากขึ้นเนี่ยอันนี้ค่ะเป็นอีกจุดนึงที่น่าจะไปพบคุณหมอเพื่อที่ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มออกกำลังกายได้
5: ไม่ใช่แกนี่มันก็อันเดียวกันแหละ
6: ใช่ครับ
5: เ
6: พรา
5: ะนี่ไงมันเข้าแล้วนี่มันแล้ว
6: ออ
5: กหมดแล้วโ
6: อ
5: ้ไม่นักเก่งจะคลายออกอย่างนิดนึงไหมเดี๋ยวแข็งไปแล้วก็แข็งโป๊กเลย

0: นาทีแรกที่หยิบสเก็ตบอร์ดขึ้นมาเล่นไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแค่มันอยู่เฉยๆแล้วก็หยิบขึ้นมาเล่นแล้วพบว่าเอ้าไม่ได้ยากด้วยความที่มันไม่ได้ยากก็พรุ่งนี้ก็มาเล่นใหม่ได้อย่างแรกคือความสุขความสุขจากการได้เจอชาวแก๊งได้เจอเพื่อนๆที่เป็นเด็กๆกว่าเนี่ยนะแล้วก็ได้ออกมาจากเซฟโซนถ้าคำว่าเกษียณแปลว่าต้องหยุดแล้วจริงๆมันก็คือหยุดจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นใหม่จากอีกสิ่งหนึ่งจบบทที่หนึ่งอ่ะคุณก็เริ่มบทใหม่ต่อไปได้เราจะทำให้มันแตกต่างไปจากภาคหนึ่งไม่เชื่อมโยงอะไรกันเลยก็ได้แต่มันยังคือมีเราเป็นตัวแสดงอยู่ในนั้น
1: นายผูกข้างบน
2: เมื่อเล่นกีฬาแล้วได้เจอผู้คนนะฮะ
3: จริงค่ะ
2: นี่เป็นสิ่งที่รู้สึกของผู้สูงวัยนะ
3: คะคีย์เวิร์ดมันน่าจะอยู่ที่พยายามหากิจกรรมที่จะทำร่วมกันถูกไหมคะ
2: ครับ
3: เพื่อที่จะได้คงปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวไว้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลรวมถึงสิ่งนี้ค่ะเป็นยาใจชั้นดีเหมือนกันนะคะที่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีจิตใจที่แจ่มใสอะไรเงี้ยนะคะ
2: ได้พบกับสังคมได้เจอกับเพื่อนต่างวัยก็เกิดความสดชื่นทันสมัยมากขึ้นด้วยรวมถึงดึกอย่างที่ผมรู้สึกเลยคือป้าเจี๊ยบเนี่ยก็จะได้มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและมีวินัยกับตัวเองด้วยเพราะเป็นนักกีฬาด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: อย่างที่มันเกี่ยวกับการวางระบบอะไรของผู้สูงวัยวางระบบชีวิตในของผู้สูงวัยได้ไหมครับหมอนก
3: ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยในผู้สูงวัยเนี่ยนะคะเราค่อนข้างที่จะสนับสนุนให้ท่านทำกิจกรรมที่ท่านทำได
2: ้
3: ถ้าเกิดว่าท่านสามารถไปไหนมาไหนดูแลตัวเองจัดการกิจกรรมตัวเองมีการวางระเบียบเวลาชีวิตเข้านอนกี่โมงตื่นนอนกี่โมงไปซ้อมกี่โมงอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างมันอยู่ในระบบระเบียบเนี่ยค่ะคิดว่ามันน่าจะมีแต่ผลดีแต่ว่ามีลูกหลานเนี่ยคอยดูแลว่าถูกไหมครบไหมค่ะอันเนี้ยจะเป็นการที่เรียกว่าเสริมศักยภาพสมองด้วยเนาะหมายถึงว่าให้เขายังใช้งานสมองตลอดเวลารวมถึงพวกเนี้ยค่ะมันเสริมเซลฟ์เอสติมความภาคภูมิใจในตัวเองว่าเขายังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อยู่คนเราอะค่ะมันจะเมนเทนความภาคภูมิใจหรือว่า อย่างที่บอกว่าเซลฟ์เอสติมในตัวเองเนี่ยค่ะสิ่งนั้นคือการที่เราช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการที่เราดูแลตัวเองสุขภาพร่างกายมันก็ต้องหมายถึงว่าแข็งแรงตามสมควรนะคะแล้วถ้าเราสามารถดูแลคนที่เรารักได้ด้วยเนี่ยได้ทำกิจกรรมที่เรารักได้ด้วยเนี่ยค่ะสิ่งนี้มันสร้างความภูมิใจสร้างความสุขนะคะให้แก่ทั้งตัวผู้สูงวัยเองแล้วก็ครอบครัว
0: ถ้าจะเฟี้ยวอ่ะอย่าไปเดี๋ยวก่อนมันก็คือเฟี้ยวอย่าไปเดี๋ยวก่อนไงไอ้ที่เรารู้ว่าอย่าไปเดี๋ยวก่อนน่ะเพราะเราได้กับตัวเองไง
4: อยากเจ๋งเหมือนป้าเจี๊ยบคนใจใหญ่อย่างป้าเจี๊ยบใครรู้จักก็ต้องบอกว่าเฉียบป้าเจี๊ยบไม่ยอมแพ้โชคชะตา
0: เวลาเราเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวก่อนไม่ได้เดี๋ยวไม่ทัน
4: ฉันอยากเจ๋งเหมือนป้าเจี๊ยบคนใจใหญ่อย่างป้าเจี๊ยบใครรู้จักก็ต้องบอก

สูงอายุกับกีฬาผาดโผนก็ไม่แปลกนะยุคนี้มันเป็นยุคที่โลกมันเปิดแล้วความคิดคนมันเปิดคนอายุ60แล้วต้องเกษียณจบแค่นั้นแต่มันไม่ใช่ไงจริงๆในโลกนี้มันมีเรื่องอื่นๆเยอะแยะให้ไปหาทำอ่ะ

0: ใจไปกับ
1: โอ้โหตอบยากมากเลยนะความสุขคืออะไรความสุขก็คือไม่มีอะไรกังวลไม่มีอะไรให้เราต้องมานั่งคิดว่านาทีต่อไปเราจะทำอะไรคือไม่เครียดอ่ะก็สุขแล้วไหมอ่ะก็สุขแล้วนะสุ

่งที่เราเล่นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีคนพูดว่าโอ้ยอายุขนาดนี้แล้วไปเลี้ยงปลาไปลำไทยแก๊กไปอะไรอย่างเงี้ยก็มันทำได้อะก็จะทำอะทุกวันนี้ก็จริงๆก็ไม่คิดขอให้ได้เล่นอะมันคือความสุข

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6อากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรีฟินโนเวท Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประจักษ์ครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เรายังคงอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับฟังการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

สังขารของเราถ้าเรายึดติดเนี่ยบริขารมันก็จะถูกยึดโยงมาหมดมันเป็นของเราของเราของเราถ้าจิตมันไม่ปรุงให้เห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นอนัตตาไม่มีปัญหาท่านธรรมสังเวชเกิดขึ้นได้น้ำตาไหลได้แต่ไม่ใช่โฟมไฟเกลือกลิ้งเพราะมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะเราคนเดียวเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงสำเร็จพระอรหันต์ครั้นได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วบรรลุแล้วพระสารีบุตรก็พาไปเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระราธะเป็นพระที่ว่าหนอสนง่ายเป็นที่รักใคร่ของบรรดาพระสงฆ์สมณีและพุทธศาสนิกชนนี่กราบทูลพระเจ้าอย่างนี้ว่าเมื่อแนะนำสั่งสอนว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนั้นไม่ควรทำท่านจงทำสิ่งนี้ท่านจงจะทำสิ่งนั้นท่านไม่โกรธเลยว่าใช่หม่อมฉันแนะนำอย่างเดียวแม้แต่คนอื่นแนะนำซึ่งเป็นเนนเป็นพระบทใหม่เป็นพระหนุ่มขวาท่านก็ไม่โกรธท่านก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่านจะไปที่รักใคร่และคุณสมบัติอันนี้เองทำให้ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ลำพังคำสอนพุทธเจ้าอย่างเดียวนะฮะไม่มีการเติมเสริมขึ้นมาด้วยการฟังคนอื่นที่พูดถึงคำสอนเดียวกันพุทธเจ้าเนี่ยวันที่มันลืมไงท่านวันที่มันลืมมันต้องฟังคนอื่นสอนด้วยพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายถือเอาเป็นตัวอย่างว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายอย่างราธะเถิดอย่างราธะเถิดควรคบแต่บัณฑิตที่ตนเห็นว่าคนแสดงโทษกล่าวชมให้เป็นดุจคนชี้บอกขุมทรัพย์เพราะคบบัณฑิตเช่นนั้นมีคุณประเสริฐไม่มีโทษเลยแปลว่าอะไรให้เห็นว่าคนที่ตำหนิเราด้วยความเมตตาการตำหนิไม่ใช่ด่าทอนะไม่ใช่ประจานนะเป็นการแนะนำด้วยความเมตตาให้ถือว่านั่นคือขุมทรัพย์คนชวนเรานะฮะแล้วเราตามใจไปอยู่ในอบายมุขนั่นคือชี้เราไปสู่ขุมนรกระหว่างลูกกับพ่อกับแม่เนี่ยท่านปู่ย่าตายายกับหลานเนี่ยบางทีลูกตามันไม่ฟังชี้ไปขุมทรัพย์ให้มันไม่ฟังนะท่านให้ไปเรียนหนังสือให้ไปฟังเทศให้ไปทำบุญสุนทานให้เป็นพิธีกรรมไม่ฟังแต่พอเพื่อนชี้ไปอบายมุขท่านชี้ชวนชักชวนมันไปพาไปลงขุมนรกต้องเท่าไหร่แล้วจะต้องใช้อายุยืนยาวเท่าไหร่ให้เขาคำนวณอายุเขาว่าเมื่อเขาประพฤติผิดไปแล้วพิกลพิการติดคุกสุดตารางมีคดีความติดตัวนะชื่อขึ้นแดงโลกเคยติดตารางมาในกรณีเช่นนั้นชนิดชีวิตอีก60ปีจาก20ปีที่ทำผิดเนี่ยจะอยู่เป็นคนได้อย่างไรจะอยู่เป็นคนได้อย่างไรเหมือนการสักยันต์เหมือนกันท่านการสักแทททูสมัยนี้ว่าเอาเป็นแฟชั่นคิดซะว่าเราสักตอนอายุ18 19คอลายหน้าลายตัวลายต่อไปเมื่อแก่ลงใครมันจะเมตตาเราเนี่ยน่าจะสักแล้วนะฮะเพื่อสักยันทั้งหลายก็สักเป็นรูปยันไปเลยนะแทททูเนี่ยได้พระเสกเอาสักหมึกแล้วนะให้พระไปเสกไปดูยันแล้วมาสักกันแล้วก็คนดูด้วยว่าเรื่องการภูมิแพ้จะได้เน่าเฟ้อทั้งตัวอย่ามาว่ากันนะท่านการที่เขาแนะนำด้วยความปรารถนาดีนั้นต้องมองถึงอนาคตไกลๆแต่ผู้สูงอายุมันจะต้องอาศัยคนอื่นเขาเมื่อเราจะต้องอยู่ในฐานะเป็นผู้อาศัยบ้านเคยเป็นของเราแต่แก่แล้วมันไม่ใช่ของเราเพราะเขาเป็นผู้บริหารต้องกราบยอมตามคนไข้ต้องรับคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องขอนำพยาบาลของแพทย์ไม่ใช่ตัวเองปัญญาอัตใจตัวเองแต่ว่าคนจนคนรวยก็แล้วแต่ท่านถ้าดื้อ นะฮะไม่ได้หนึ่งบอกอาการไข้โดยไม่ปิดบังพฤติกรรมเป็นยังไงมาถึงปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมเป็นยังไงถ้าหมอเขาซักต้องบอกเขาสองรับฟังคำแนะนำของหมอแพทย์พยาบาลสามทานยาที่แพทย์ให้เท่านั้นต่อมาอย่ากินของแสลง
ถ้าเขาแนะนำอย่างนั้นคุณจะคุณเป็นเศรษฐีคุณไปกินยาผีบอกไปหาหมอนี้หาตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วดันไปปรึกษาหมอนู้นซึ่งไม่ได้ตรวจแล้วไปยาของหมอนู้นยาหมอนี้ทิ้งหมอนู้นเก่งขวาเขาไปรักษาหมอนู้นเสียเลยสิท่านแล้วเสร็จแล้วหมอนี้ก็จะรำคาญพยาบาลก็รำคาญมันต้องฟังคำแนะนำเกิดมาเป็นคนถ้าไม่ฟังคำแนะนำไม่ได้เป็นคนแก่ที่ไร้ค่าเป็นคนจะถูกทอดทิ้งพระเจ้าพระราธาจึงเป็นคนแก่ตัวอย่างพระเจ้าจึงตรัสย่อๆภิกษุทั้งหลายตถาคตขอประกาศว่าพระราธะนั้นเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านปฏิภาณคือญาณแจ่มแจ้งในพระธรรมเทศนาเพราะอะไรท่านแก่แล้วถ้าคิดเป็นใช้ประสบการณ์ของเก่ามาบวกกับศาสนาได้รับการยกย่องและได้รับการยกย่องเป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นผู้เลี้ยงง่ายในที่อาตมาเคยเทศให้โยมฟังเขาเหมือนกันเรื่องโถลูกพระพุทธเจ้าจนที่เขาจะเอาภาพกลับมาให้ดูอีกโถลูกพระพุทธเจ้าอาตมา

ตั้งชื่อเองถ้าผู้ชมก็คงจะถ้าชมประจำคงจะจำได้คร่าวๆแต่ถ้าอ่านหนังสือแล้วก็ได้แต่ทำไมธรรมจึงประทับใจล่ะท่านธรรมจึงประทับใจในเพราะเคยไปไหว้ที่เดียวกับพระราหุลเคยไปนอนอยู่คือส้วมเรียกว่าเวชกุฎีของพระพุทธเจ้าพระราหุลนั้นเกิดวันแรกก็ไปเจอหน้าพุทธบิดาก็ไปเจอหน้าพระชบิดาแล้วพระพุทธเจ้าออกบวชจากนั้นอีก7ปีกว่าจึงได้เจอหน้าพระบิดาเป็นครั้งแรกแต่อยู่ในสถานภาพเป็นสมณะท่านลองคิดดูสิลูกจะกอดยังไงพ่อจะอุ้มลูกยังไงเพิ่งครั้งแรกที่เห็นหน้าพ่อและความโหยหาอาจจะเห็นรูปเขียนของพ่อสมัยโบราณไม่มีรูปถ่ายกษัตริย์เขาจะมีช่างภาพอะไรจิตรกรดีๆไว้เขียนภาพแม่ของพระนางพิมพาหรือจิตรสลักก็บอกนี่ลูกเอ้ยเนี่ยพ่อเจ้านะแต่ไม่รู้ว่าพ่อไปบวชแล้วเนี่ยพ่อบวชในฐานะเป็นสมณะโกนศีรษะพระนางพิมพาไม่เคยเห็นเมื่อพระเจ้าเสด็จกบิลพัสครั้งแรกจึงเจอกันพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงละปลดปล่อยภพชาติพระราหุลโดยการให้บทเนนก็มอบพระสารีบุตรเนี่ยเป็นการบทเนนราหุลเป็นองค์แรกพระราหุลในฐานะเป็นลูกพุทธเจ้าสถาภาพเป็นลูกพุทธเจ้าเป็นหลานกษัตริย์เป็นรัชทายาทของกบิลพัสที่อยู่เป็นไงพระเจ้าก็สอนให้อยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายด้วยความรักพ่อและมีอุปนิสัยดั้งเดิมมาในทุกวันพระเราก็จะไปนั่งที่ริมแม่น้ำหรือที่กองทรายแล้วก็เอามือเนี่ยกำทรายแบบนี้ดูอย่างนี้แล้วก็คำนวณว่าทรายในเม็ดมือนี่เท่าไหร่แล้วค่อยโปรยกันท่านอาตมาทำรูปไว้ที่ออกไปแล้วค่อยโปรยอย่างนี้นับเป็นทรายกี่แสนเม็ดวันนี้จะศึกษาจดจำคำสอนของพระทุกรูปให้เท่ากับเมล็ดทรายในกำมือแปลว่าสุจิปุริสุตะดูฟังจริงๆจินตักคิดตามคิดขยายปุจฉาสงสัยถามเมื่อมีโอกาสถามลิขิตะจดจารึกถ้าไม่ทำเมล็ดทรายด้วยยากที่จะหาคำสอนจำนวนเท่านั้นได้โดยคำนวณท่านจะเก็บคำสอนเก่าๆมาทบทวนไม่นานนะก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ชีวิตก็เหมือนพระเนนทั่วไปจีวรก็เป็นพระเนนทั่วไปจะไปขอจากพ่อจากแม่ไม่ได้อาจจะปู่จากแม่ไม่ได้ต้องทำตามพระพุทธเจ้าต้องทำตามแบบพระอรหันต์ทั้งหลายฉันก็ต้องฉันแบบนั้นไม่ได้มันจะช้าเสด็จปู่มาส่งอาหารทุกวันไม่ได้ต้องออกบิณฑบาตเขาอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นถ้าก็เชื่อแล้วอาจจะโก้กันท่านนะท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าการที่เราไปกินเราไปเศรษฐีเนี่ยไปกินธรรมดาเนี่ยโก้นะท่านนะไม่ใช่ไม่โก้นะท่านระหว่างเศรษฐีกินหรูๆแล้วมาอวดคนเนี่ยกับเศรษฐีไปกินแมลงทั้งภาคอีสานเอ่ยทั้งอะไรอะไรท่านลองนั่งกินสิโก้จริงๆจะได้รับการสรรเสริญโอ้โหเขาสันโดษคนนี้ดีนะกินอะไรก็ได้กินเหมือนประชาชนมหาเศรษฐีเมืองไทยเนี่ยกรุณากินเถอะท่านอาตมาดูรายการหนึ่งไม่ต้องบอกละไปบอกชื่อรายการเดี๋ยวช่องสิบเอ็ดเขาโกรธเลยนะหาว่ายกย่องเขาใช่ปะเขาให้พิธีกรนู่นอันนี้เป็นคนอะไรเป็นคนดอยเลยท่านอมก๋อยนะท่านให้ทำอาหารให้กินหนึ่งอย่างเขาวิถีชีวิตเขาก็ขึ้นไปต้นไม้ชนิดคล้ายๆต้นหมากท่านต้นมะพร้าวก็ไปดึงเอากอคอหนึ่งมาในนั้นหนอนทั้งนั้นเลยท่านไอ้หนอนชนิดมาต้มแล้วนะเขาก็กินวิถีชีวิตธรรมดาพิธีกรเขาถามสามคนเขามีสามคนอร่อยไหมไอ้ตอนนี้บอกอยากรู้อร่อยไม่อร่อยอ้าวจัดให้แล้วอาหารชนิดนี้ก็มาสู่โต๊ะคนละถ้วยท่านลองคิดดูสิพิธีกรซึ่งเป็นดาราเป็นทำ

อะไรท่านแต่มันกินได้ทุกคนท่านและไอ้มื้อเนี่ยเป็นมื้อที่โก้พอเคยกินอาหารราคามื้อละหมื่นเพราะมันเท่อะเท่อะพระลูกกษัตริย์กินเหมือนชาวบ้านเนี่ยเท่มากแต่งตัวเหมือนชาวบ้านลดตัวลงมาเศรษฐีลดตัวลงมาว่านอนสอนง่ายคุณเคยกินหูฉลามถ้ายามนี่นะมันมีต้มไข่มดแดงคุณกินไม่ได้คุณก็อดตายถ้าคุณกินได้เนี่ยเขาก็ดีใจกันหมดแล้วทำไมเขาอยู่ได้ล่ะท่านอยู่ได้ด้วยร่างกายที่แข็งแรงกว่าพวกเราอีกนี่เรียกวิถีชีวิตของแต่ละภาคไม่เหมือนกันกินได้ท่านไอ้หนอนในทะเลที่ไปขุดไม้มาดึงมันเนี่ยเกาะปากกับถ้าถามว่าจะมากินได้มั้ยกินไม่ได้เพราะมันยังไม่ตายถ้าตายแล้วกินได้มั้ยกินได้กินแล้วมันเป็นไงฮะมันก็อิ่มอร่อยเหมือนเขานั่นแหละแต่ถามว่าภาพพจน์มันโก้มั้ยท่านโอ้โหท่านจะคุณฉันง่ายนึกว่าเป็นพระกรุงเทพเอาทีวีจะไปนั่นโอ้โหท่านฉันง่ายกลายเป็นเท่อีกท่านแล้วคนก็จะรักเราไปบุรีรัมย์ก็บอกว่าจะไม่เอาแล้วถวายแล้วโยมนะเขาว่ากุ้งจอมดังไม่ใช่เหรอมันมีจอมดิบก็จอมสุกนั่นน่ะเอามันทั้งสองอย่างนั่นแหละติดกันเทศมาอย่างอื่นไม่สนใจแล้วขอผ้าลัดอกผืนนั่นเนี่ยผ้าไหมลัดอกหยาบๆอย่างเงี้ยเขาจะมีลายเขาเรียกลายพิกุลลัดแล้วมันแน่นดีท่านขอเท่านั้นแหละได้เป็นพระศรีราชจีวรตมานะท่านนั้นก็พอแล้วกลับมาแล้วก็ฉันกุ้งจอมจอมดิบจอมสุกจอมดิบแล้วก็ปรุงเอาเองเถอะวิธีการปรุงจอมก็เหมือนปรุงหอยดองนะท่านตำราเดียวกันมีมะเขือนั่นแหละมะเขือเรียกมะเขือแล้วมะเขือตอแหลด้วยเล็กอ่ะมะเขือเปราะตอแหลมะเขือไข่เต่ามีขมิ้นขาวท่านมีมะเขือเปราะมะเขือพวงมีไอ้ลูกคล้ายๆมะเขือพวงอ่ะเขาเรียกอะไรนะกินแก้นเสมหะอะไรนะคืนคืนแล้วท่านนึกไม่ออกช่างมาเถอะท่านนึกเราเลี้ยวไม่ออกนะทีวีก็แทนที่จะช่วยกันบ้างอ่ะปากงาบๆอ่ะดันไปสวมหน้ากากไอ้ท่านแล้วสวมหน้ากากกับหมดให้พระเปิดหน้ากากคุยมันจะถูกไหมท่านนั่นแหละมาแว้งมาแว้งนึกเองก็ได้ท่านก็มากินมันธรรมดาแล้วมันหาง่ายนั่นแหละกุ้งจอมอ่ะท่านผมมันจะช้อนจากน้ำจืดเนี่ยในช้อนในบึงน้ำจืดหรือบ่อน้ำจืดซึ่งเวลาจะต้องไม่มีปรสิตไงท่านแล้วบึงตามตรงอะไรตรงนั้นมันก็มีกุ้งของมันเพราะมันมีสลายมันมีผักตบชวามันมีชวาสันตวามันก็อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมท่านมันมีพยาธิใบไม้เนี่ยเพราะในสิ่งเหล่านี้เราก็กินให้มันได้พระเราก็เป็นเช่นนั้นจะเป็นทีละและแม้ถ้าท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ยังชอบฟังธรรมอยู่นั่นแหละไม่ได้ละเลยจากการฟังธรรมการสนทนาธรรมเลยเขาเรียกธรรมสักการฉาแล้วเวลาการสนทนากันท่านก็ชอบเป็นเน้นนั่งคนนั่งในภาพอาตมาให้เขาเขียนมาเป็นเน้นศีรษะกลมๆท่านแต่มันมีคนมาฟ้องว่าหลังจากสนทนาธรรมแล้วมันดึกพวกการฟังการสนทนาธรรมเนี่ยมันทำให้อะไรมันนะท่านนะฟังเขาโต้ตอบธรรมะเนี่ยอาตมาเป็นเด็กนะถ้าวันพระนะท่านจะมีพระเจ้าวาดจะลงศาลาหรือนิมนต์วัดนั้นมาปูดเฉาวิชนาธรรมกันแล้วในเรื่องเดียวกันต่างคนต่างต้องงัดความรู้มาพูดกันแล้วไปเปรียบเทียบอรรถกถาฎีกาว่ามันตรงไหมไม่ใช่จำได้ไหมมันตรงไหมกับการวินิจฉัยมันท่านบางทีถึงก็ไปถึงก็มาพระกับโยมนะฮะทะเลาะกันท่านพระกันหยิบจานที่ใส่มาจานสักทีบินล่อนไปโดนหน้าผากโยมเป็นเรื่องอีกท่านแต่มันเอาจริงๆแล้วในภาษาเนี่ยแต่ว่าตมานะฮะแต่นี้เขาไม่มีแล้วเวลาฤดูน้ำท่วมเนี่ยพระบวชใหม่มันก็บวชสมภารจะต้องไปสนทนาธรรมกับบ้านญาติโยมถ้าเอาพระใหม่ไปด้วยไอเราเป็นเนนก็เป็นเด็กเป็นเนนก็พายเรือไปแหมมันท่านแล้วส่วนใหญ่จะเป็นบ้านคนที่มีความรู้พระกับโยมถกกันแล้วบางทีโยมเคยบวชพระมาท่านไม่อยากให้เลิกเลยแล้วตบท้ายด้วยเรื่องผีสักเรื่องนึงให้มันสยดสยองหน่อยลงท้ายตั้งเรื่องผีบอกขอเรื่องผีสักเรื่องเถอะ

0: ละพัดผีไปหมดท่านกลัวก็กลัวแต่ชอบฟังก็ชอบฟังเดี๋ยวนี้ก็เลยไปเหมาหนังสือเรื่องผีนะท่านที่ตรงผ่านฟ้ามันเนี่ยบอกทั้งผีสำนักพิมพ์ที่หยุดตรงผ่านฟ้านะในฐานะที่ลุงหน้าฝากเธอเรียนโรงเรียนปฐมราชาลัยเธอเป็นผู้ส่งของพิมพ์ไปซื้อมาทุกเล่มนะหนึ่งเล่มหนึ่งเรื่องต่อสองเล่มลุงหน้าไปทำไมเอาไปทำปกหนาเก็บหนังสือเรื่องผีเอาไว้เพราะการเขียนยากมากเล่มละ15บาทท่านถ้าเล่มใหญ่ก็แพงหน่อย18บาทนั้นในติอาตมาจะมีหนังสือเรื่องผีมากที่สุดแล้วไม่มีพระองค์ใดมีแล้วท่านว่างเอามาอ่านแล้วบางทีมันเป็นความรู้เป็นการสอนเขาจะเขียนจากชีวิตจริงบ้างเขียนจากตำรับตำนานบ้างซึ่งพอที่อยากจะเอามาวันหลังจะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังแต่ละเล่มละเล่มบอกเอามาจากหนังสือเล่มไหนแล้วจะสรุปให้ฟังด้วยเพราะว่าหาภาพเกี่ยวกับชาดกไม่เจอคุยเรื่องผีกันดีกว่าท่านสนุกจะตายไปไม่มีใครไม่ชอบคุยเรื่องผีแล้วท่านยิ่งกลัวยิ่งสยดสยองยิ่งมันถ้าผีธรรมดาธรรมดาก็ไม่มีใครอยากดูท่านถ้าผีหัวขาดมาแต่หัวเนี่ยลอยมาท่านสยดสยองนะโผล่พรวดมาเนี่ยกลางวงเนี่ยโอ้โหหัวขาดล่วงมาขณะที่คุยกันแม่มันดีจริงๆท่านว่าผีแย่ก้นเนี่ยถ้านั่งร้องอะโอ้โหสนุกสนุกแต่การสนทนาธรรมก็เป็นสนทนาตามบ้านแล้วฟังก็รู้สึกมันโยมฟังพระอาตมาเทศองค์เดียวไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะท่านนะถ้าสององค์มาเทศด้วยกันก็สนุกอีกระดับหนึ่งแต่ถ้าสององค์ไม่ค่อยถูกกันนะแล้วโยมจับมาโคจรเจอกันนะท่านรู้สึกสนุกเพราะต่างคนต่างต้องการความเป็นหนึ่งเขาเรียกเสือพบสิงแบบอาตมาเทศกับเจ้าคุณรุปยุนรัตธรรมวาทีบางทีก็เทศไปด้วยกันได้แต่ถ้าแลกันเขาจะหักลำอาตมาอาตมาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกผมขึ้นเสียงปานกลางท่านขึ้นเสียงสูงผมไม่ตามท่านหรอกท่านก็แลกไปองค์เดียวก็แล้วกันถ้าคอท่านแตกไปแล้วก็ใช้หน้าที่ของท่านผมมาเสียงไวโพธท่านมาเสียงสอนเพชรให้ไวโพธไปตามสอนเพชรก็ไม่ได้สอนเพชรลงมาตามไวโพธเขาแลกได้ก็ลดเสียงให้ผมบ้างไม่ต้องไปตะเบงหรอกนั่นแหละแต่ท่านก็แพ้ผมที่ตรงหน้าตาเพราะผมหน้าตาดีกว่าท่านและแพ้ผมที่ตอนแหล่เพราะว่าท่านนอนน้อยกว่าผมยังไงผมก็ต้องชนะท่านจำว่าท่านผมต้องชนะอยู่แล้วเพราะผมออมเสียงเป็นแต่วันหลังวันใดนะหักลำมาท่านนะอย่าโอ้โหท่านวันนี้มันเทศมันมากมีสาระและมันด้วยคือเอาเรื่องเดียวกันมาหักลำกันมาขยี้กันแต่หลังเขาเลยมีคนตั้งชื่อนะว่าระหว่างขุนศึกฝั่งทนกับขุนพลฝั่งพนครว่าอันนี้ชอบขุนศึกฝั่งทนก็คือถ้าคุณรัฐมนตรีว่าไปยูนขุนพลฝั่งพนครคืออาตมาเพราะอยู่คนละฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาแต่บางรายเขาบอกว่าวันนี้เป็นการพบกันระหว่างเสือกับสิงห์ขึ้นมาทว่าบอกอันนี้ไม่ชอบท่านคุณถามทำไมไอ้ฉายาแรกชอบเราสององค์ฉายาที่สองไม่ชอบเราทำไมไม่ชอบแสดงว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งคู่ไม่ได้เป็นพระเลยนะแล้วการฟังอะไรที่มันสนุกท่านมันสนุกท่านสังเกตพิธีกรไหมท่านพิธีกรที่พูดถึงเรื่องการเมืองเศรษฐกิจนะฮะที่เก่งๆระดับชาติเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีท่านมีก็แก่ๆกันแล้วแต่ตายไปหกหายไปแหมแล้วเขายืดเรื่องนี้มันมอนจริงๆท่านเวลาเสร็จแล้วมันก็นอนหลับกันไปมันก็ละเกะละกะกับธรรมดาคนนอนมีคนเข้ามาเห็นเขาบอกว่าไปฟ้องพระเจ้าพระเจ้าก็เลยเรียกประชุมสงฆ์ว่าอ้าวมีคนเข้ามาฟ้องว่าเวลาสนทนาธรรมไปนอนกันบนศาลาบ้างอะไรบ้างมันเกินขาดไปหมดดูกิริยาไม่ดียิ่งคนจำนวนมากกับหัวกับหางไปแล้วพอยิ่งเด็กไม่ควรเห็นพระนอนอย่างนั้นไอ้พระเห็นเด็กน้อยๆนอนผ้าปงผ้าเปิดก็ไม่เป็นไรท่านแต่เด็กไม่ควรเห็นพระผู้ใหญ่นอนแบบนั้นกระทรวงบัญญัติไว้ห้ามนะอนุปสัมบันแม้เด็กกับสมณเณรหรือประชาชนนอนที่มุงเดียวกับพระสงฆ์ห้ามเลยพอห้ามปุ๊บวันที่ประกาศเณรไม่รู้ท่านสนทนาเสร็จแล้วก็ดึกแล้วพระบอกเณรสมเด็จสมณเจ้าได้ทรงบัญญัติวินัยอันนี้ไว้เนนต้องไปหาที่นอนใหม่ อาตมาตอนนี้โกรธพระมากโกรธพระที่พูดอย่างนี้มากแทนที่พระจะไปหาที่นอนทั้งหมดให้เนนนอนองค์เดียวท่านพระ27ไปหาที่นอนแล้วอายุเยอะแล้วแต่พระองค์นั้นก็ไม่ได้เป็นอรหันต์คงไม่ได้เป็นอรหันต์แต่ถึงไม่เป็นอรหันต์เนนเราก็จะแจงหอบผ้าไปเดินไปท่านดูภาพเลยนะฮะเดินไปมองกุฏิพระสารีบุตรดึกแล้วอุปัชฌาย์คงง่วงแล้วคงหลับแล้วเมื่อไม่อุปัชฌาย์หันจะพึ่งใครไปพึ่งพระพุทธบิดาใช่ไหมไปพึ่งพ่อก็ไปยืนมองกุฏิหลวงพ่อพ่อก็งานหนักถ้าเราไปกวนตอนนี้ท่านจะไปจำวัดที่ไหนถ้าหลวงพ่อให้เรานอนในกุฏิในคันธกุฎีของท่านแล้วหลวงพ่อจะไปนอนตรงไหนนี่คิดแบบภาษาธรรมดาเราควรทำไงมีที่เดียวที่จะนอนได้คือเวชกุฎีพุทธเจ้าสมเด็จราหุลจึงเดินไปเวชกุฎีแล้วเวชกุฎีพุทธเจ้าก็เหมือนส้มผู้ดีท่านก็มีคนปัดขวาดให้มีคนโรยของหอมรอบๆเวชกุฎีในปฏิเสธก็จัดแจงนะเอาผ้ามาปูท่านจำวัดสบายโดยไม่ได้น้อยใจอะไรเลยพระเจ้าพระพุทธเจ้าเตือนบรรทมก็ต้องไปเวชกุฎีไปชำระล้างร่างกายไปพระบางคนหนักบางคนเบาแต่ว่าธรรมชาติว่าในเวชกุฎีนั้นหนึ่งมักจะมีสัตว์หลายๆอยู่จะต้องกระแอมกระแอให้เสียงหรือเคาะสองบางทีผู้ผีปีศาจอสุรเปรตอสุรกายกำลังกินสิ่งปฏิกูลเพราะเป็นส้วมหลุมก็เลยกระแอมกระแอให้เสียงดังมาแต่ไกลนะเคาะอะไรเคาะเอาละไม้ค้ำพระองค์เนี่ยเคาะมาดังๆเพื่อให้สัตว์มันหนีสมณเณรพอได้ยินเสียงก็ลุกขึ้นเก็บของนั่งพระเพียบหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสพระพุทธเจ้านะฮะเอาประทีปไปตั้งเจ้าสมณเณรนั่งพระองค์นึกถึงอะไรท่านนี่ลูกเราต่อมาวันรุ่งขึ้นจะประชุมพระสงฆ์ให้อนุปสัมบันนอนพิสุทธิ์ได้เพียง3คืนถ้านะไม่ใช่นั้นแล้วต้องนอนที่มุมเดียวกันได้แต่ต้องมีที่บังคือไม่เห็นกันคราวนี้พระจะนอนข้างในหรือข้างนอกอ่ะปัญหาอยู่ตรงนั้นอาตมาเป็นเด็กเป็นเนรนะท่านพระนอนกับพระได้2คืนคืนที่3ต้องมานอนข้างนอกแล้วแต่ทำไมพระไม่นอนข้างนอกให้เรานอนข้างในเราไม่ได้เราเป็นเด็กไอ้หมาขี้เลื้อยก็มาอยู่กับเราไอ้แมวหูขี้เลื้อยก็มาไถหูเรานะมานอนไปอกเราหน้าน้ำงูเป็นผ่านตะคงตะขาบไปมาอาตมาถามว่าทำไมพระไม่เห็นเราเป็นลูกโตขึ้นเนี่ยนะมาโตขึ้นมาได้คิดเป็นแล้วเราจะไม่ทำกันอย่างนี้เราเป็นผู้คนเสียสละแต่สิ่งที่อยากจะบอกว่าเมื่อเหตุการณ์นี้ผ่านไปพุทธเจ้าไม่ได้ตำหนิใครเลยแต่ตัดชมเชยพระราหุลว่าเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายคุณเอาเป็นแบบอย่างแปลว่าในพุทธศาสนามีแบบอย่างว่านอนสอนง่ายสุวโจอยู่สององค์สองรอคือหนึ่งเด็กๆสมณเณรคือพระราหุลสองผู้สูงอายุคือพระราธะควรเป็นแบบอย่างของประชาชนทั่วไปนี่เป็นเรื่องของการว่านอนสอนง่ายและพุทธสุดทั้งสององค์นี้ก็เป็นที่รักอยู่กับใครก็ได้เป็นที่ต้อนรับและเป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่ายเลี้ยงง่ายจึงขอฝากท่านผู้ชมทั้งหลายในกริเมตสูตรเพื่อเป็นแบบอย่างรัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาฐานสิภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยมมรรคผลนิพพานขออวสานเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะพระราธะเถระและพระราหุลถือเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตนเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายส่งผลให้ทั้งสองพระองค์นั้นเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะนักที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนาเอาไว้เราจึงควรน้อมนำมาเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV